ขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นนะคะเรารู้กันแล้วว่าข้อมูลขนาดใหญ่คือข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลใช่ไหมคะหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าอภิมหาข้อมูลนะคะซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจากแหล่งที่มาทั้งจากภายในองค์กรหรือว่าภายนอกองค์กรก็ได้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะในยุคที่เรามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่ามีการข้อมูลส่งผ่านเซ็นเซอร์นะคะหรือข้อมูลที่มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้ค่ะข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมากมาย

ความหลากหลายด้วยในที่นี้หมายถึงหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนฉะนั้นโดยทั่วไปอะค่ะถ้าข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนเนี่ยมันมักจะเกินความสามารถของฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า traditional database ในการที่จะมีการจัดเก็บจัดการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อะค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงนะคะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนและก็ขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะนะคะสำหรับคุณลักษณะพื้นฐานนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เริ่มต้นดั้งเดิมเนี่ยค่ะเราก็ได้นิยามมาจาก Gartner นะคะซึ่งมองคุณลักษณะของ Big Data ออกเป็น 3V พื้นฐานเลยนะคะ V ตัวแรกเนี่ยค่ะก็คือตัว Volume นะคะหรือปริมาณนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยค่ะข้อมูลที่มีปริมาณขนาดเทราไบต์เป็นต้นไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะเพตาไบต์นะคะเอ็กซาไบต์เซตาไบต์หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเหล่านี้นะคะจะต้องมีเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วด้วยค่ะ V ตัวที่2คือ velocity นะคะ velocity ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เราเรียกว่า real time data นะคะหรืออาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบ streaming ก็ได้นะคะอย่างข้อมูลที่เป็นแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะหรือข้อมูลแสดงรายการหุ้นในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญนะคะนอกจากจะมีปริมาณมากแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วยังต้องมีความหลากหลายด้วยหลากหลายรูปแบบในที่นี้ก็คือวาไรตี้ค่ะ V ตัวที่3คืออาจจะเป็นในลักษณะตัวหนังสือก็ได้ค่ะหรือเป็นเสียงหรือเป็นข้อมูลภาพเป็นข้อมูลวิดีโอนะคะอาจจะเป็นอีเมลหรือในรูปแบบที่เป็นเอกสารไฟล์ XML ก็ได้นะคะฉะนั้น 3Vหลักๆเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานเลยที่เป็นคุณลักษณะของ Big Data นะคะจะต้องมีทั้ง3เหล่านี้จากองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีทั้งบริษัท IT ชั้นนำหรือว่านักวิจัยต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะมองมุมมองคุณลักษณะของ Big Data โดยการเพิ่ม V ที่สำคัญเข้าไปนะคะต่อมาค่ะก็จะมีIBM นะคะบริษัท IBM ได้มีการนิยามโดยเพิ่ม V ตัวที่4เข้ามาค่ะจาก3ตัวแรกนะคะโดยการเพิ่ม Veracity ขึ้นมาก็คือคุณภาพนะคะ V ตัวนี้เนี่ยมองคุณภาพของข้อมูลเป็นหลักอะค่ะคุณภาพในที่นี้หมายถึงข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็มีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ได้มาด้วยทันเวลาตรงประเด็นตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่ IBM นิยาม 4V แล้วใช่ไหมคะก็จะมีแนวคิดของนักวิจัยนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะยูริเดมเชนโกมองว่าอาจจะต้องมีเพิ่มอีก V นึงขึ้นมานะคะเขาเพิ่ม value ขึ้นมาค่ะหรือคุณค่าข้อมูลตรงนี้ค่ะการที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะก็ควรจะมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ด้วยทั้งนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นนิยามที่ยูริเดมเชนโกมองว่า 5V จะประกอบด้วยตัวที่5คือเพิ่ม value ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะก็จะมีบริษัท IT ชั้นนำอีกบริษัทนึงนะคะคือ Microsoft มองตัว V ที่6เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะนะคะคือ variability คือมองในแง่ของความแปรผันได้ของตัวข้อมูลนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือว่าการคิดวิเคราะห์ที่มีหลากหลายแง่มุมอะค่ะเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันได้เนี่ยการที่เราจะนำไปใช้ให้เหมาะกับรูปแบบของข้อมูลที่มีการแปรผันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากเราจะเห็นว่าจาก 3V 4V 5V มาถึง 6V เนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยหรือบริษัท IT ให้มุมมองหรือสนใจในเรื่องของคุณสมบัติในลักษณะไหนที่เพิ่มขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าจากมุมมองโมเดลอะค่ะจาก 3V ที่เป็นของ Gartner ใช่ไหมคะมาสู่ 4V โดยการเพิ่ม1ตัวขึ้นมานะคะคือ Veracity นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น 5V ของ Denchenko นะคะโดยการเพิ่มตัว Value ขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็น 6V ของ Microsoft โดยการเพิ่ม Variability นะคะซึ่งก็จะมีนักวิจัยกลุ่มนึงเหมือนกันค่ะเขาก็มองว่าจาก V ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางนักวิจัยบางท่านก็อาจจะเพิ่ม 7V 8V 9V ได้นะคะซึ่งในตรงนี้นะคะเรามองว่าถ้าเกิดเรามีการให้มุมมองของโมเดลเนี่ยค่ะแบ่งไปตามโดเมนที่ใช้งานจริงๆในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของโดยมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้อะค่ะถ้าเรามองตามโดเมนประกอบด้วย3โดเมนหลักๆนะคะแล้วก็แบ่งไปโดเมนละ3 V นะคะในที่นี้เนี่ยค่ะก็จะเป็น data domain 3 V ซึ่งเป็น3 V ตัวหลักพื้นฐานเลยนะคะคือตัว volume variety แล้วก็ velocity จากนั้น

ก็มองในแง่ของ statistic domain นะคะเป็นแง่ของโดเมนทางสถิตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการนำแนวคิดของบริษัท IT IBM Microsoft ที่มองในแง่ของ veracity กับ variability ขึ้นมาแต่เพิ่มตัว variability ขึ้นมาอีก1ตัวนะคะตัวโดเมนที่3ก็คือ business intelligence หรือ BI domain ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะมอง value ที่กำหนดไว้ในตัวแรกใช่ไหมคะจากนั้นเพิ่ม visibility กับ verdict ขึ้นมาถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะคะ data domain เนี่ยคือมองที่ตัว data เป็นหลักนะคะว่า data ต้องมีปริมาณมากมีความเร็วมีความหลากหลายของข้อมูลใช่ไหมคะจากนั้นในแง่ของ statistic คือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้เทคนิคทางสถิติอะค่ะหรืออาจจะเป็นทาง machine learning ก็ได้นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและข้อมูลอาจจะมีความแปรผันได้จากนั้นตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ validity เนี่ยค่ะคือเรามองที่ความสมเหตุสมผลของข้อมูลมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยว่า valid แล้วก็ไม่ bias นะนะคะส่วน domain ตัวที่3ก็คือ BI domain มองคุณค่าเป็นหลักค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของ visibility เพิ่มขึ้นมาในการมองเห็นของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น hindsight ที่เป็นข้อมูลในอดีตนะคะหรือ insight คือข้อมูลเชิงลึกในปัจจุบันหรือมองในอนาคตที่เป็น foresight ในลักษณะของการทำนายข้อมูลสิ่งที่คาดว่าจะเกิดหรือพยากรณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้นะคะอีกอันตัวสุดท้ายก็คือ verdict เนี่ยคือการตัดสินด้วยข้อมูลคือพิจารณาว่าอาจจะมีทางเลือกอะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการตัดสินใจได้บ้างเนี่ยค่ะนะคะฉะนั้นลักษณะของ BI domain คือมองคุณค่าของข้อมูลแล้วก็การนำไปใช้ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหรือการบริหารทางเลือกของธุรกิจต่างๆได้นะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะเรามองว่าประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ใช่ไหมคะในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นของลูกค้า Customer Feedback อะไรต่างๆนะคะให้ Recommend อะไรมาผู้พัฒนา Product หรือ Service เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะในแง่ของ increase income นะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายหรือ target customer ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ big data ในการช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในการทำงานด้วยในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์นะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเนี่ยค่ะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็เชิงสามารถที่จะคาดการได้ว่าในลักษณะของตรงนี้เราควรจะมีการคาดการว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะนะคะช่วยทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการด้วยข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ได้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้ดีขึ้นค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะที่จะเน้นก็คือเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็คุณลักษณะแล้วก็ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะ

สำหรับตอนที่2นะคะจะกล่าวถึงประเภทและสถาปัตยกรรมของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ค่ะก่อนจะไปรู้จักสถาปัตยกรรมของ Big Data นะคะก็ควรจะรู้จักรูปแบบข้อมูลแล้วก็ประเภทของ Big Data ก่อนนะคะสำหรับรูปแบบของ Big Data นะคะรูปแบบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถมีได้หลากหลายนะคะเกิดเพราะว่า Big Data สามารถเกิดจากข้อมูลได้หลากหลายแหล่งถูกไหมคะซึ่งข้อมูลอันแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavioral data นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ลูกตัวบุคคลนะคะเป็นลักษณะของ human generated data คือบุคคลมีการเข้าไปท่องเว็บอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่ามีการโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โพสต์เทคโพสต์ภาพคลิปวิดีโอนะคะหรือเป็นข้อมูลการซื้อขายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมได้หมดนะคะหรืออันที่2นะคะเป็นข้อมูลภาพและเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นการส่งภาพหรือเป็นเสียงออกเข้าไปนะคะส่วนอันที่3เป็นข้อมูลข้อความและภาษาพวก text หรือ language ต่างๆนะคะส่วนอันที่4พวกข้อมูลสถิติหรือ record นะคะซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติหรือ transaction อะไรต่างๆเก็บไว้นะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นข้อมูลเซนเซอร์ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากพวกอุปกรณ์ IoT ก็ได้นะคะหรือที่เซนเซอร์ตรวจจับควันเซนเซอร์ตรวจจับPM 2.5 หรือว่าตรวจจับความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นพวกข้อมูลที่

ที่มีการตรวจวัดระดับความลึกอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะจะมีความหลากหลายของข้อมูลนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบประเภทแล้วก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของ Big Data นะคะถ้าเราจะแบ่งประเภทของ Big Data เนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามประเภทตามโครงสร้างของข้อมูลค่ะแบ่งเป็น3รูปแบบนะคะโดยที่รูปแบบอันแรกนะคะคือเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะในลักษณะของข้อมูลที่มีโครงสร้างเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพวก Relational Database นะคะเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะมีการจัดเก็บโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นตารางเป็นแถวเป็นคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแบบที่2เราเรียกว่า semi-structured data เป็นข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟล์ XML หรือไฟล์ JSON มันจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบกึ่งๆนะคะคือไม่แน่นอนชัดเจนนะคะอาจจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบมีการแท็กได้นะคะหรือมีการเก็บข้อมูลเล็กน้อยที่มีการแบบเก็บเป็นหัวเรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันที่3เป็นประเภทของ Big Data ที่unstructured หรือไม่มีโครงสร้างคำว่าไม่มีโครงสร้างแปลว่าข้อมูลหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะยกตัวอย่างเรามีการโพสต์ข้อมูลอะไรสักอย่างนึงโพสต์ใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะโพสต์ได้ทั้งเทคทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะจัดเก็บข้อมูลที่โพสต์ใน Facebook 1โพสต์เนี่ยจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ไหมน่าจะยากใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เป็น Unstructured Data ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Unstructured Data มีเยอะมากเลยค่ะประมาณทั้ง 90% ของข้อมูลปกติโดยรวมทั่วไปนะคะฉะนั้นการจะจัดเก็บข้อมูลประเภท Unstructured เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะว่าเราจะจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ได้อย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวอย่างทีละอันนะคะข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือ structure data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างข้อมูลไว้ชัดเจนใช่ไหมคะมีการกำหนดรูปแบบรายละเอียดข้อมูลไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลนักเรียนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด6คอลัมน์นะคะแล้วก็มี5แถวใช่ไหมคะโดยที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าคอลัมน์แรกเนี่ย SID เป็นข้อมูลประเภทที่เป็นตัวหนังสือถูกไหมคะ S001 ส่วน S name เป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกันเป็นชื่อนักศึกษานะคะแล้วก็ phone number ถึงแม้จะเป็นตัวเลขก็ตามเราถือว่าเป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกัน zip code ก็เป็นตัวหนังสือเพราะเราไม่ได้เอาตัวเลขที่เป็น phone number กับ zip code มาคำนวณถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะสังเกตว่า SID S name phone number แล้วก็ zip code ใน4คอลัมน์นี้เก็บเป็น text ค่ะส่วน age จะเก็บเป็น number ใช่ไหมคะเพราะมีการคำนวณได้อายุของนักศึกษาแต่ละคนนะคะในส่วน gender จะเป็นข้อมูลประเภทที่เป็นการจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทนะคะว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสมมุติเราพุ่งประเด็นไปที่นักศึกษาในแถวแรกนะคะแถวแรกคอลัมน์ที่2บอกว่า S name ชื่อพิมพากาตรงนี้ค่ะเราจะรู้ว่าในช่องนี้ค่ะเป็นเก็บข้อมูลประเภท textนะคะแล้วพิมพากาเป็นเพศหญิงนะคะอายุเท่าไหร่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์อะไรนะคะตัวอย่างของข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะนอกจาก relational database แล้วก็จะเป็นประเภทไฟล์ CSV หรือไฟล์ spreadsheet ทั่วไปค่ะส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะ semi structured data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมีรูปแบบในระดับนึงค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้อย่างชัดเจนนะคะโครงสร้างจะเป็นลักษณะลำดับขั้นค่ะหรือเป็นแบบไฮราคีนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่เราใช้เสิร์ชหรือใช้แท็กได้อย่างเช่นตัวอย่างไฟล์ XML ในภาพนะคะก็จะ XML แล้วก็มีโครงสร้างในรูปแบบในระดับหนึ่งนะคะแล้วหรืออาจจะเป็นไฟล์ JSON หรือ YAML ก็ได้นะคะส่วนอันที่3ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือ unstructured data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ชัดเจนนะคะหรือมีโครงสร้างแน่นอนนั่นเองที่เราอาจจะมองว่าข้อมูลบางอย่างเป็น text file หรือข้อมูลจากพวกเซิร์ฟเวอร์หลอกเว็บไซต์หลอกต่างๆนะคะหรือเป็นเซนเซอร์นะคะที่มาจากอุปกรณ์ IoT นะคะหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้ค่ะไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือโซเชียลมีเดีย data ได้หมดเลยนะคะส่วนสถาปัตยกรรม Big Data นะคะคืออะไรสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเป็นเฟรมเวิร์คค่ะนะคะที่เอาไว้กำหนดองค์ประกอบนะคะกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่จำเป็นในการที่จะใช้ในการรวบรวมจัดเก็บประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ Big Data ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาดูกัน2เรื่องก็คือเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data แล้วก็ขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคอมโพเนนต์ของสถาป

ัตยกรรม Big Data เนี่ยจะประกอบด้วย6ส่วนหลักๆนะคะซึ่ง6ส่วนนี้นะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัว Data Source นะคะซึ่งทางซ้ายมือในภาพนะคะ Data Source เนี่ยจะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง Structure ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง Semi Structure หรือข้อมูล Unstructure หรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ใช่ไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่ง Data ประเภทไหนนะคะจากนั้นในส่วนที่2นะคะก็คือ Data Ingestion นะคะตัว Data Ingestion ตัวนี้นะคะจะเป็นการรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้ามานะคะโดยที่มีการรวบรวมนะคะในส่วนที่2นี้นะคะโดยมีการรวบรวมแล้วก็นำเข้าข้อมูลโดยการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็น data source ในรูปแบบใดนะคะนำข้อมูลเนี่ยสามารถนำเข้าได้มาทั้งเป็นแบบ batch นะคะหรือเป็นแบบที่เป็น schedule ก็ได้นะคะหรือเป็นอีกแบบนึงก็คือลักษณะ real time นะคะในส่วนของ real time ตรงนี้นะคะอาจจะเป็น streaming ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการประมวลผลในรูปแบบของ streaming หรือว่า real time เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะเป็นการประมวลผลในหน่วยความจำเพื่อความรวดเร็วที่เราเรียกว่า in memory นะคะส่วนที่3นะคะในส่วนของการจัดเก็บหรือตัว data storage ที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลนะคะส่วนนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกในการวิเคราะห์นะคะอาจจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ HDFS นะคะที่เราเรียกว่า Hadoop Distributed File System ก็ได้นะคะคือจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่รูปแบบต่างๆหรือจะจัดเก็บในรูปแบบของ RDBMS ก็ได้นะคะหรือ NoSQL ก็ได้นะคะส่วนที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์หรือการบริการนะคะคือ analytics แล้วก็ servicing นะคะส่วนนี้จะมีหน้าที่สำคัญเลยนะคะในการนำข้อมูลที่รวบรวมหรือนำเข้าในส่วนของ data ingestion นะคะมาทำความสะอาดหรือเรียกว่า cleansing หรือ cleaning data เพื่อให้พร้อมในการประมวลผลนะคะแล้วก็จัดเตรียมไปสู่การวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติหรือ statistical analysis ก็ได้นะคะหรือการทำเหมืองข้อมูล data mining หรือ machine learning นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อสร้างโมเดลไว้พยากรณ์ก็ได้ในลักษณะ predictive นะคะหรือการวิเคราะห์ที่ให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในลักษณะของ recommendation นะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือเราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงแล้วก็พร้อมใช้งานส่วนที่5ด้านล่างนะคะก็จะเป็น data consumption นะคะในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลไปใช้งานค่ะนะคะส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหรือ data representation นะคะอาจจะเป็นลักษณะของ data visualization แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพอาจจะออกมาในรูปแบบของ dashboard นะคะหรือ reporting ก็ได้นะคะซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เราเรียกว่า insight นะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแสดงเป็นลักษณะของ real time alert ข้อมูลที่อยากจะให้เตือนขึ้นมาหรือเป็นลักษณะของ trigger แสดงขึ้นมาในทันทีทันใดก็ได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนด้านที่6นี้อยู่ทางด้านขวานะคะที่เราเรียกว่าการกำกับดูแล Big Data หรือ Big Data Governance ค่ะอันนี้จะใช้ในลักษณะของในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Big Data เนี่ยเราจะเห็นว่าจะประกอบด้วยการดำเนินการข้อมูลเนี่ยนะคะประมวลผลข้อมูลซ้ำๆกันหลายๆครั้งถูกไหมคะซึ่งอยู่ภายใต้ workflow ที่บอกตั้งแต่เรื่องของการแปลงข้อมูลเข้ามารับจากแหล่งภายนอก data source ใช่ไหมคะเข้ามาสู่ data ingest นะคะจัดเก็บใน data storage หรือประมวลผลanalytics แล้วก็ service ต่างๆซึ่ง workflow เหล่านี้ค่ะก็จะทำงานได้ดีนะคะถ้าเรามีการกำกับดูแล Big Data เพื่อให้ workflow ทำงานได้เป็นแบบลักษณะ automation หรือเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะนะคะทั้ง6ส่วนนี้รวมเป็นคอมโพเนนต์หลักๆของสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องของขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ถ้าในการที่จะสร้าง Big Data Architecture เนี่ยเราก็ต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรม Big Data ก่อนซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนการจัดการการใช้งาน Big Data โดยปกติแล้วก็จะมีอยู่6ขั้นตอนทั่วไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าเราอยากจะจัดเก็บหรือว่าจัดการข้อมูลหรือว่าวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรืออะไรต่างๆวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็พิจารณาแหล่งข้อมูลว่าแหล่งข้อมูลเราจะได้มาจากภายในองค์กรภายนอกองค์กรนะคะเป็นแหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้างจากนั้นอันที่3สำคัญนะคะก็คือการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเครื่องมือเนี้ยนะคะสามารถที่จะเลือกว่าข้อมูลที่จะเครื่องมือไหนที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือไหนใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลจากนั้นพิจารณาหรือวางแผนนิดนึงค่ะสำหรับการขยายขนาด

ขนาดหรือ scalability นะคะเพราะว่าวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยข้อมูลสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมคะฉะนั้นต้องมีการวางแผนในอนาคตด้วยแต่จากนั้นอันที่5นะคะก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะ security ต้องสำคัญนะคะว่าผู้ที่จะเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่าสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการทดสอบแล้วก็ติดตามค่ะต้องมีการทดสอบระบบนะคะแล้วก็ติดตามการใช้งานอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อเป็นการดูว่าตัว big data หรือตัว architecture ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตอนที่3นะคะจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็การประยุกต์ค่ะซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data Analytics นะคะหรือเรียกว่า BDA นะคะแล้วก็รูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data Framework การวิเคราะห์ Big Data รวมถึงการประยุกต์ใช้งานการวิเคราะห์ Big Data ในด้านต่างๆค่ะนะคะเรามาดูการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดนึงนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมาจากหลากหลายแหล่งใช่ไหมคะโดยที่เราก็ต้องมีการอาศัยหลักการพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเทคนิคในการที่จะ extract หรือดึงข้อมูลสำคัญออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราจะหาข้อมูลเชิงลึกถือเรียกว่า insight ที่ซ่อนอยู่ข้างในได้อย่างไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรธุรกิจค่ะนะคะจากนั้นเรามาดูรูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ Big Data แบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะตามลักษณะความยากง่ายนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาค่ะที่เรียกว่า Descriptive Stat Analytics นะคะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในดูว่าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูล transaction ต่างๆนะคะจากนั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยค่ะที่เรียกว่า diagnostic analytic นะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์นะคะดูว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สัมพันธ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะมีการลงทุนประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงนะคะเราคิดว่าค่าโฆษณาหรือค่าประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราลงทุนไปแล้วจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ดูการวิเคราะห์หรือเป็นลักษณะของเชิงวินิจฉัยได้นะคะในลักษณะที่3คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ค่ะหรือ predictive analytics นะคะอันนี้จะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตค่ะโดยการนำข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในอดีตนะคะมาร่วมกับในปัจจุบันแล้วก็เล็งถิ่นว่าในอนาคตน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะสุดท้ายใน prescriptive analytics นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงให้คำแนะนำค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงสุดเลยเพราะว่านำข้อมูลที่มีอยู่อะค่ะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นการใช้ AI เข้ามาร่วมนะคะว่ามีข้อมูลมีทางเลือกหลายๆทางแล้วระบบเนี่ยคิดว่าจะเสนอแนะหรือให้คำแนะนำให้ทางเลือกไหนที่ user หรือผู้ใช้เนี่ยน่าจะนำไปใช้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในองค์กรได้นะคะหากรูปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการแบบจำลองความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4แบบเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่ descriptive diagnostic นะคะ predictive แล้วก็ prescriptive หากดูตามแนวนอนนะคะที่บอกถึงความยากง่ายจะสังเกตเห็นว่าในลักษณะ descriptive จะง่ายที่สุดใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็น high size คือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในองค์กรนี่แหละนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ what happened นะคะแล้วในแนวตั้งอะค่ะจะบอกถึง value หรือคุณค่าข้อมูลก็จะเมื่อมีความยากขึ้นก็จะมี value ที่มากขึ้นสังเกตไหมคะว่าในเชิงของข้อมูลที่เป็น diagnostic หรือว่า predictive เนี่ยจะเป็นข้อมูล insight แล้วนะคะที่เป็นข้อมูลเชิงลึกขององค์กรแต่ถ้าเป็น prescriptive เนี่ยมองในอนาคตค่ะเป็น foresight ว่า how can we make it happen นะคะว่าเราจะทำยังไงให้ได้เป็นลักษณะของ optimization นะคะเสนอทางเลือกหรือคำแนะนำที่ดีที่สุดออกมานะคะอันนี้จะเป็น Gartner ที่เป็น4 stage data maturity model นะคะถัดมาเราจะมาดูเรื่องของ framework การวิเคราะห์ big data ค่ะหลักๆของ framework การวิเคราะห์ big data ก็อ้างอิงมาจากสถาปัตยกรรม big data ด้วยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเริ่มจาก big data source นะคะว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมีภายในภายนอกนะคะหรือเป็น format ต่างๆอยู่ในที่ต่างๆ location ต่างๆประกอบด้วย application รูปแบบต่างๆด้วยซึ่งเป็นข้อมูลดิบนะคะนำมาสู่ในขั้นที่2ซึ่งเป็น big data transformation นะคะทำการ extract transform load หรือ ETL นะคะไม่ว่าจะอยู่ดึงมาจาก data warehouse หรือ transaction traditional format ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น CSV หรือรูปแบบตารางจากนั้นทำการ transform data นะคะโดยอาจจะเป็นใช้ Big Data Platform หรือ Tools ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น Hadoop MapReduce Spark หรืออื่นๆนะคะแล้วก็ไปสู่ของการส่วนสุดท้ายก็คือ Big Data Analytics Application เลือกที่จะใช้ในการออก report นะคะทำ mining ทำ OLAPหรือว่าทำการ query สิ่งที่ user ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นเฟรมเวิร์กหลักๆในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายค่ะถ้าเราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเฟรมเวิร์กของ Big Data Analytics แล้วนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ Big Data ในด้านต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้ได้หลากหลายด้านมากนะคะขอยกตัวอย่างเพียงแค่4ด้านนะคะซึ่งอันแรกก็จะเป็น Transportation นะคะการขนส่งแล้วก็โลจิสติกอันที่2เป็น Bankingนะคะการเงินแล้วก็ finance คือการธนาคารอันที่3เป็นการศึกษาแล้วอันที่10เป็นเรื่องของ healthcare ทางด้านสาธารณสุขแล้วก็สุขภาพค่ะนะคะในส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ transportation กับ logistic เราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็น traffic sensor หรือมาจาก satellite ดาวเทียมเลยก็ได้นะคะโดยที่มี data provider ในการจัดเตรียมข้อมูลแล้วในส่วนของ big data application เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัว data set เหล่านี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งไปหา LSP นะคะที่เป็น logistic service provider นะคะซึ่งข้อมูลในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเราจะในกรณีนี้ที่เส้นทางไหนจะเราจะขนส่งของไปให้ลูกค้าจากต้นทางไปปลายทางได้ประหยัดเวลาที่สุดประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ Big Data ได้ดีก็จะดีนะคะอันที่2เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นการทำ Fraud Detection นะคะตรวจสอบการประเมินการทุจริตในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าการรูดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดมีการรูดบัตรเครดิตในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแต่สถานที่ห่างกันมากอาจจะเกิดการทุจริตหรือการที่โดนลักลอบหยิบบัตรคนอื่นมาใช้ได้นะคะส่วนอันที่3เป็น Big Data ในเรื่องของ Education หรือการศึกษานะคะก็จะเป็นเรื่องของการ Transform Data หรือ Transform Education จะมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมาช่วยทำยังไงให้เหมาะสมกับการเรียนกับนักเรียนในแต่ละคนนะคะที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบเฉพาะตัวที่เราเรียกว่า personalized learning นะคะหรืออันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ big data ในเชิงของสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพนะคะว่ามีข้อมูลอาจจะมาจาก health smartwatch นะคะหรือมาจากโมบายส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคต่างๆนะคะหรือมีการแจ้งเตือนพวกนี้ค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ big data ก็จะทำให้บุคลากรหรือยูเซอร์เนี่ยมีการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ Big Data ในด้านต่างๆได้มากมายนะคะถ้าเราเลือกใช้ Tools เครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและธุรกิจ

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเงินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับเราเริ่มจากเรื่องของการเงินระหว่างประเทศก่อนนะฮะการเงินนะฮะเราพูดถึงภาพรวมก่อนว่าการเงินการค้าเนี่ยและการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยนะฮะในทำเป็นช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่ทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกนะครับฉะนั้นคือเราเนี่ยจะใช้เงินนะเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแล้วก็จะใช้เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างการลงทุนนะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นในการพิจารณาเรื่องของ

การเงินก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะครับนี้การเงินระหว่างประเทศนี้เนี่ยก็คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเคียงกับการเงินภายในประเทศนะครับการเงินระหว่างประเทศก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการเงินภายในประเทศนะครับนั่นก็คือว่าการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการส่งผ่านเงินนะครับที่เป็นไปที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพียงภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆนะครับสำหรับตัวแบบนะครับหรือแนวคิดนะที่นำมาใช้ในการศึกษานะครับหรือการอธิบายนะการเกิดขึ้นของการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแบบและทฤษฎีต่างๆดังนี้นะครับอันที่1ก็คือตัวแบบของมันเดลเฟมิงนะครับตัวแบบนี้เนี่ยก็อธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตตลาดเงินนะครับแล้วก็ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตและตลาดเงินนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้านะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะครับครับสำหรับทฤษฎีที่2นะครับที่ใช้ในการอธิบายนะการเงินระหว่างประเทศก็คือเรื่องของทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศของฟิชเชอร์หรือที่เราเรียกว่าตัวฟิชเชอร์เอฟเฟคนะครับสำหรับฟิชเชอร์เอฟเฟคนี้เนี่ยก็เป็นตัวแบบง่ายๆนะฮะที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนะครับความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการนำอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับไปคำนวณร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเงินระหว่างประเทศนะครับตัวแบบนี้ก็ถูกขยายความออกไปนะครับโดยที่นำไปเชื่อมโยงกับการแนวคิดเรื่องของราคาโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยหรือก็คือตัวทฤษฎีก็ตัวที่เรียกว่า PPP นะ Purchasing Power Parity นะครับคือภายใต้ทฤษฎีของ PPP นี้เนี่ยก็จะบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีความสัมพันธ์นะกับระดับราคาสินค้าของประเทศต่างๆนะในแต่ละประเทศนะฮะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นสิ่งที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งที่เชื่อมโยงมาสู่แนวคิดของ Fisher Effect เนี่ยก็คือราคาสินค้านั่นเองนะครับเพราะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพอเรามีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับหรือเงินเฟ้อนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วภายใต้แนวคิดของ PPP ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนงั้นเรานำแนวคิดทั้ง2นี้มารวมกันเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นแนวคิดของ Fisher Effect ที่อยู่ในระดับของการทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนั่นก็คือว่าหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคานะครับเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะสำหรับทฤษฎีที่3นะครับที่นำมาใช้ในการอธิบายนะครับการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่แปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือทฤษฎีพื้นฐานเงินตราที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายไว้ว่านะครับการใช้นะฮะการเปลี่ยนแปลงนะการปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ควรจะใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการทั่วไปในพื้นที่เดียวกันอันนี้ก็จะทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะที่จะถูกใช้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เป็นอาณาเขตที่ใกล้เคียงกันนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบเดียวกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหตุในการที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับทฤษฎีที่4นะครับก็เป็นทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อหรือก็คือ PPP ที่ผมได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นะครับผม

ก็เลยข้ามมาที่ทฤษฎีสุดท้ายที่ใช้ในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ยนะฮะภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะอธิบายไว้ว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนนะครับในประเทศต่างๆนี้แหละนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะนั่นคือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปรับนะฮะถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะมีความต่างกันแต่หลังจากที่มีการนำอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะผลตอบแทนที่ได้จากอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็ควรจะเท่ากันไม่ว่าจะลงทุนในประเทศใดก็ตามถ้าการลงทุนนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ทราบถึงทฤษฎีที่เอามาใช้นะครับในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับโดยที่มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็มาดูตลาดเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็คือว่ามีอุปสงค์รูปธานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยอยู่ภายในตลาดนี้นะครับแล้วก็ตลาดนี้นี่เองก็จะเป็นตลาดที่กำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็จะมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะไปส่งผลต่อนะการค้าและการลงทุนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นสามารถที่จะคิดได้ว่าเป็นลักษณะของพอเราถูกนำไปใช้นะในการคำนวณราคาผลตอบแทนเนี่ยนะฮะราคาหรือผลตอบแทนที่คูณด้วยจัดที่มีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แท้จริงหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับการค้าและการลงทุนก็คือการนำเข้าและการส่งออกและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจฮะเรามาดูนะครับลองมาดูเรื่องของการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็เราสามารถที่จะทำได้โดยการพิจารณา อุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทานของเงินตราต่างประเทศนะครับงั้นเราเริ่มที่อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศก่อนนะครับงั้นถ้าเรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็แกนตั้งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่งในที่นี้ก็คือบาทต่อดอลลาร์นะครับงั้นที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก็จะเป็น35บาทต่อดอลลาร์แล้วก็40บาทต่อดอลลาร์นะครับการเปลี่ยนแปลงจาก35บาทเป็น40บาทต่อดอลลาร์อันนี้แสดงถึงการอ่อนค่าลงของเงินบาทนะครับและการอ่อนค่าลงของเงินบาทนี้เนี่ยก็จะทำให้นะครับราคาที่แท้จริงนะของสินค้าของในต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในกรณีที่มีการนำเข้านะครับก็จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยแพงขึ้นนะและการที่ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นก็จะทำให้ความต้องการนำเข้าเนี่ยลดลงนะฮะและการความต้องการนำเข้าที่ลดลงนี้เองก็จะทำให้ความต้องการนะหรืออุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศลดลงนั้นในสไลด์นี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของเงินตราต่างประเทศหรือในที่นี้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะบาทต่อเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะได้ว่าหลังจากที่ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศก็จะลดลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปทานของเงินตราต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอุปสงค์เลยนะครับนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าพอเราเป็นอุปสงค์เนี่ยเส้นก็จะมีลักษณะที่ซ้ายลาดลงจากซ้ายนะจากซ้ายลงมาขวานะครับมีความชันเป็นลบส่วนพอเรามาพิจารณาเส้นอุปทานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเส้นที่มีลักษณะจากขวาขึ้นไปซ้ายนะฮะก็จะมีความชันเป็นบวกซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างอุปทานของเงินตราต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับพอราค่าเงินบาทอ่อนลงนะจาก35เป็น40บาทเนี่ย
นะเราก็จะได้ว่าราคาสินค้าส่งออกของเราก็จะถูกลงในสายตาของผู้ซื้อในต่างประเทศนะครับงั้นพลาสินค้าเราถูกลงเนี่ยการส่งออกก็จะมากขึ้นนะงั้นพลาหลังจากที่การส่งออกมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เงินตราต่างประเทศหรืออุปทานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นภายในประเทศของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานนะฮะเราก็หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือการหาดุลยภาพนะครับเช่นเดิมนะครับหาดุลยภาพและจุดดุลยภาพก็เป็นจุดตัดกันระหว่างอุปสงค์อุปทานนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเราได้อะไรจากดุลยภาพนี้นะฮะก็คือสิ่งที่ได้ก็คือราคาของเงินตราต่างประเทศนะซึ่งราคาของเงินตราต่างประเทศนี้ก็คือราคาก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับจากสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพเนี่ยอยู่ที่ E0 นะครับ E0 ซึ่งอาจจะเป็น45บาทหรือว่า32บาทอันนั้นก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของอัตราอุปสงค์รูปทานนะครับครับครับก็จะได้ดุลยภาพในลักษณะนี้นะครับอยู่ที่ E0 นี่นะครับครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจนะครับการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนในที่นี้ก็คือเกิดกระแสของการไหลเข้าไหลออกของรายได้รายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับงั้นทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็จะไปกระทบกับรายรับและรายจ่ายของประเทศนะและถ้าเรามีการบันทึกนะฮะรายรับและรายจ่ายของประเทศนะในลักษณะในที่เกิดจากการส่งผ่านนะกระแสเงินที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนี้เนี่ยเราก็จะได้ดุลนะครับดุลหนึ่งที่เรียกว่าดุลการชำระเงินนะครับซึ่งดุลการชำระเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจนะครับถ้าเราคิดอย่างที่เราว่ากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับแล้วก็ขยายไปอีกหน่อยก็คือเงินถ้าไม่ใช่การค้าและการลงทุนก็เป็นเงินโอนในลักษณะอื่นนะครับนะซึ่งก็จะทำให้เราได้ทราบว่าสุทธิแล้วเนี่ยเรามีรายรับและรายจ่ายเนี่ยหรือรายจ่ายเนี่ยมากกว่ากันนะครับถ้าเรามีรายรับที่มากกว่าเราก็จะเรียกว่าดุลการชำระเงินแบบเกินดุลนะครับหรือถ้ามีรายรับน้อยกว่านะครับมีรายจ่ายมากกว่าก็จะเป็นลักษณะของดุลชำระเงินแบบขาดดุลนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ถ้าเท่ากันก็เรียกว่าเป็นดุลชำระเงินแบบสมดุลไปนะครับ องค์ประกอบของดุลการชำระเงินนะครับระหว่างประเทศนี้เนี่ยดุลชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนที่2ก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในดุลบัญชีเงินทุนนี้เนี่ยก็จะมีดุลบัญชีทุนนะแล้วก็จะมีดุลบัญชีการเงินนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดุลย่อยๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในดุลการชำระเงินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเกินดุลหรือการขาดดุลของดุลการชำระเงินนะครับเอาล่ะคือครับเนื่องจากดุลการชำระเงินเนี่ยจะแสดงถึงรายรับและรายจ่ายนะครับแน่นอนว่าการเกินดุลก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศนะครับส่วนการขาดดุลน่าจะไม่ดีนะครับนั่นคือเราจ่ายนะไปมากกว่ารับอันนั้นน่าจะไม่ดีนะฮะนี้เราก็มาพิจารณาว่าในกรณีที่ไม่ดีเนี่ยนะเกิดการขาดดุลเนี่ยเกิดการขาดดุลของดุลการชำระเงินเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างครับงั้นถ้าเราแบ่งดุลการชำระเงินออกเป็น2กลุ่มแบบนั้นเนี่ยนะการขาดดุลการชำระเงินก็คงต้องเกิดจาก
การขาดดุลในบัญชี

ทั้ง2ประเภทก่อนหน้านี้แน่นอนใช่ไหมฮะก็เลยสามารถที่จะระบุสาเหตุหลักๆของการขาดดุลการชำระเงินได้ดังนี้นะครับ1ก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะซึ่งในบัญชีเดินสะพัดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะบัญชีดุลการค้านะครับดุลบริการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของดุลของที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่โอนนะไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆนี้นะครับฉะนั้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากสาเหตุอย่างนี้นะฮะก็คือว่า เราเนี่ยส่งออกน้อยกว่านำเข้านะครับอันนี้ก็ขาดดุลละคือมีรายได้จากการค้านะมีการรายได้จากการส่งออกเนี่ยน้อยกว่านำเข้าเนี่ยก็จะขาดดุลอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเราดูในลักษณะของดุลบริการเนี่ยก็คือว่าเราไปใช้บริการต่างประเทศมากกว่าชาวต่างประเทศมาใช้บริการจากประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนสาเหตุที่สองหลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการขาดดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในการขาดดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นทุนหรือเป็นเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะหรือมีเรื่องของการที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดหักกบลบกันแล้วเงินที่ไหลออกนะจากการเกี่ยวข้องนะกับการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ทุนหรือการลงทุนทางตรงและทางอ้อมเนี่ยในประเทศเราออกไปมากกว่านะในต่างประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เราขาดดุลได้

หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะที่เรามุ่งความสนใจไปที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลการชำระเงินเนี่ยนะแล้วเราก็ได้สาเหตุว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของดุลการชำระเงินเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วเราก็ได้ทราบสาเหตุของการเกินดุลขาดดุลการชำระเงินนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนนั่นเองฮะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับสำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสาเหตุของการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศก็สามารถอธิบายได้จากหลักการ2ประการนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กับหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งทั้ง2หลักการนี้เนี่ยอธิบายการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศภายใต้หลักที่ว่านะครับภายใต้หลักของการแบ่งงานกันทำนะครับหลักของความชำนาญนะครับโดยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศต่างๆเนี่ยทำการผลิตภายใต้ทรัพยากรที่ตัวเองมีความได้เปรียบโดยการผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญเนี่ยแล้วเอามาทำการแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรการค้าและการผลิตและการค้าเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับสำหรับหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ก็อธิบายไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนะครับนั้นๆเนี่ยมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะเหนืออีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นก็ควรที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับคือใช้ทรัพยากรเท่ากันแต่ผลิตได้มากกว่านะครับงั้นนักศึกษาลองพิจารณาจากตารางนี้นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นคอลัมน์เนี่ยนะฮะซึ่งในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3เนี่ยจะแสดงสภาวะที่จะแสดงสถานการณ์ที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับซึ่งเราดูจากจำนวนในแถวสุดท้ายที่เป็นผลรวมนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตทั้งหมดของโลกนี้เนี่ยถ้าเรากำหนดให้ในโลกนี้มีเพียง2ประเทศก็จะได้ว่าสินค้าที่มีอยู่ในที่นี้ที่เรากำหนดให้เป็นข้าวเนี่ยก็จะได้เพียง70หน่วยนะครับแล้วก็ได้ผ้า70หน่วยทั้งโลกนี้ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้ามีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญนั่นก็หมายความว่าประเทศที่ชำนาญอะไรนะครับผลิตสินค้าประเภทนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็จะเชี่ยวชาญในการผลิตผ้านะครับไทยก็เชี่ยวชาญในการผลิตข้าวก็แบ่งหน้าที่กันนะครับหลังจากที่แบ่งหน้าที่ญี่ปุ่นผลิตข้าวอย่างเดียวไทยผลิตข้าวอย่างเดียวแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะที่มีอยู่ในภายในโลกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นจาก70ไปเป็น100จาก70ไปเป็น100แบบนี้นะครับสำหรับแนวคิดที่2นะครับก็เป็นความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของความได้เปรียบสมบูรณ์นะครับโดยอธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าประเทศจะมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับแต่ก็ควรนะประเทศนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเลือกนะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญมากที่สุดมีความได้เปรียบมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตมวลรวมของทั้งโลกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนักศึกษาพิจารณาในคอลัมน์ที่2 3นะ2 3เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่แบ่งงานกันทำนะครับก็จะได้ข้าวทั้งหมด110นะครับของโลกนี้นะครับทั้งโลกนี้เนี่ยได้ผ้าทั้งหมด100นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการแบ่งกันผลิตนะครับผลผลิตภายในโลกนี้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีข้าวทั้งหมด145แล้วก็จะมีผ้าทั้งหมด110ส่วนรายละเอียดนักศึกษาลองพิจารณาภายข้อมูลนะพิจารณาตัวเลขภายในตารางนี้ด้วยตนเองอีกครั้งครับสำหรับประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีหลายประการนะครับอย่างเช่นว่าผลมีผลต่อราคาสินค้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประเทศใดไม่มีความชำนาญในการผลิตสินค้านะครับแล้วถ้ายังคงทำการผลิตอยู่ก็จะเกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงและทำให้ราคาสินค้าชิ้นนั้นภายในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการค้าแล้วมีการแบ่งงานกันทำนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงนะฮะและหลังจากที่ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วเนี่ยราคาสินค้าก็จะปรับตัวลดลงไปด้วยอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่ราคาสินค้าลดลงนะครับก็เอามาแลกมาค้าขายกันนะครับก็จะได้ประโยชน์
ในลักษณะที่ว่าระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงนะครับส่วนประโยชน์ในด้านอื่นนะครับก็มีหลายประการนะครับผมก็จะพูดถึงอีกสัก1ประการนะครับนั่นก็คือผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านะครับแน่นอนว่าพอเราผลิตด้วยความชำนาญนะครับแล้วผลิตมากขึ้นมากขึ้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับนะก็ด้วยเหตุที่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเพราะการที่มีสินค้าบางอย่างนะที่มีความจำเป็นภายในระบบเศรษฐกิจที่ไม่ถูกผลิตขึ้นเองแต่ต้องอาศัยการผลิตและการซื้อจากต่างประเทศเนี่ยก็จะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความขาดแคลนหรือความมั่นคงภายในระบบเศรษฐกิจได้นะครับถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมีความจำเป็นในระยะยาวหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตหรือเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับซึ่งผลกระทบเชิงลบในด้านอื่นๆเนี่ยก็แสดงดังสไลด์ที่นักศึกษาเห็นนี้นะครับ

ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมนะครับถ้าเราจะดูเรื่องของความหมายนะครับของการลงทุนทางตรงเนี่ยก็ตรงไปตรงมาครับก็คือว่าเป็นการที่เราเนี่ยนะไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตมาเปิดโรงงานมาเปิดบริษัทภายในประเทศเรานี้นะครับก็จะมีทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นทฤษฎีของเวอร์นอนเนี่ยนะฮะก็ที่จะพูดถึงทั่วไปนะคือว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยค่อยๆเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งในขั้นแรกเนี่ยก็จะบอกว่าประเทศนั้นๆเนี่ยซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่หรือเป็นซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะผลิตในประเทศตัวเองก่อนและขายในประเทศตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยายไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อแสวงหาทรัพยากรที่มีราคาถูกลงนะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะชาวต่างชาติเนี่ยนะครับจึงนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะครับสำหรับผลประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของการลงทุนทางตรงนะครับคือแน่นอนว่าการลงทุนทางตรงเนี่ยคือการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะทำให้สามารถ

ได้เข้าถึงตลาดนะได้โดยตรงนะเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงนะครับแล้วบางครั้งก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วยนะส่วนในด้านข้อจำกัดเนี่ยผู้ที่เข้าไปลงทุนก็อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเมืองนะครับหรือขั้นตอนระบบกฎหมายที่อาจจะไม่เอื้อต่อการผลิตนะของผู้ที่ลงทุนเองนะครับสำหรับการลงทุนทางอ้อมอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่การนำเงินไปลงทุนแบบว่าเปิดฐานตั้งฐานการผลิตนะครับแต่ก็จะเป็นการนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินนะครับหรือพูดให้ง่ายคือไปซื้อหุ้นซื้อตราสารทางการเงินนะครับเพื่อแสวงหาตราดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคานะครับทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้ทฤษฎีของมาโควิดนะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาตราสารทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ในพอร์ตของตัวเองนะซึ่งตราสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเทศต่างๆนะครับพอเราเอาตราสารมารวมกันปุ๊บก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จในการกำหนดนะกำหนดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนะครับประโยชน์สำหรับประโยชน์และการประโยชน์และข้อจำกัดของการลงทุนนะครับก็คือว่าประโยชน์เนี่ยแน่นอนนะครับว่านักลงทุนก็จะได้กระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปถึงถือตราสารหรือทรัพย์ทางเงินในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะครับส่วนข้อจำกัดนั้นก็เช่นเดียวกันครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องความยากลำบากในการส่งโอนเงินนะครับซึ่งหรือว่าเรื่องของการซื้อขายข้อจำกัดของข้อมูลข่าวสารก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ย เกิดความยากลำบากในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตนเองนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นเป็ดไงขนเป็ดมันเป็นสีขาวแม่นั้นเหมือนกับใบไม้เลย
1: ใช่มันยาวๆลีๆแล้วมันก็มีก้านแข็งๆด้วยขนอันนี้มันก็สีขาวๆเหมือนกัน
0: แต่มันนั่นกว่าม
1: ันจะนุ่มๆและพองกว่าอันแรกขนฟูๆอยู่ข้างในตัวมันแต่ขนยาวๆคลุมอยู่ข้างนอกเจ้าเป็ด

0: าคนนี้ดีกว่า
1: หนึ่งสองสามว้าว
0: หังเราลงก่อนขอเราลงก่อนหัวมันหนักกว่า
1: หนึ่งสองสาม
0: หังเราบ้ามากมันก็ลงแถ

0: อของเราไม่เห็นเปียกเลยมันแห้งอ้าวน้ำไม่ติดกับของเป็ดเลย
1: มันกันน้ำได
2: ้เปียกไหมเปียกไหม
1: เอ้าไม่เปียก
0: ไม่เปียกมันไหลนิ่งๆเป็นลูกๆเลยอะเวลาเราบีบน้ำใส่น้ำมันก็ออกไปเลยของเป็ดมันป้องกันน้ำได้ด้วยนะเนี่ย
1: ว่ายน้ำแล้วขนข้างนอกก็ไม่เปียกด้วยสบายเลยนะเจ้า

0: ขาดนะระวังนะ
1: นี่ขาดเยอะแล้วเอากัด
2: นี่มันขาดเยอะมากเลยเอากัด
0: ตรงนี้มันรนน้ำแล้วพอสปรูมันก็ขาดแล้วตรงนี้มันก็ขาดเยอะมาก
2: ก็แหละไม่กันน้ำอ่ะ
1: เป็นล่มก็ต้องกันฝนได้แล้วจะทำยังไงดี
2: เราต้องไปซ่อมแล้วมั้ง
1: ดีได้แล้ว

นี่ไงน้ำก็ได้ออกมาหมดเลยคนเป็ดมันกันน้ำได้

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมชอบทดลองกระดาษทอดไข่ได้นำกระดาษมาพับให้เป็นรูปกระทงเราใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาไข่มาทอดแค่นี้ก็ได้ไข่เจียวแสนอร่อยมากินแล้วแถมกระดาษยังมีไหม้ด้วย
2: นะ

0: ขียวอ่อน
1: สีเขียวเข้มแล้วก็เนี่ยสีมิ้นฟ้าฟ้ามิ้นมิ้น
0: แล้วก็ฟ้า
1: ฟ้าผสมเขียว
0: ตัวนี้ป่ะ
1: สีเหลือง
0: เหลืองเหลืองออก
1: อันนี้เป็นสีออกขาว
0: ลิ้นมันก็

0: แต่ว่าหางมันยาวแบบ
1: ยาวสุดเลย
0: มันจะมีเกล็ดใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ขึ้นเรียงลำดับเหมือนแบบเล็กไปหาใหญ่ขึ้น
1: อ่ะอุ้ยแล้วมันมีเหนียงด้วย
0: อุ้ยเหนียงมันสั้นมากเลยนะผิวมันแบบขรุขระขรุขระแบบมีเกล็ดเกล็ดอ่ะ
1: แล้วก็หนังมันเป็นแบบขยับได้แบบมันเป็นคลื่นได้
0: เอ้ยเหมือนเลยมีตัวใหญ่ด้วยตามดูสิอันนี้มันเป็นขาวดำ
1: ผิวมันอะน่าจะแบบต้องนิ่มๆแน่เลย
0: ตรงขามันเป็นเกล็ดๆอะเหมือนเกล็ดปลามันมีเกล็ดทั้งตัวเลยยกเว้นตรงแหลมๆตรง
1: นี้น้ำแหลม
0: ๆฟังรูปสิรูปเปล่าๆก่อนมันนิ่มๆแบบลื่นๆถ้ารูดขึ้นมันจะเป็นสักษาถ้ารูดลงมันจะลื่น
1: จริงแหละ
0: โอ้ยาวเปี้ยตรงนี้มันแหลมๆเนาะอันนี้มันแข็งอะแหลมเหมือนกลีบทุเรียนเนาะเป็นแบบจิบ
1: ๆเปิดทุเรียนอะ
0: โอ้ยมีตัวใหญ่กว่านี้อีก
1: เฮ้ยมันเหมือนตัวจระเข้เลย
0: มันอ้วนน่ะมันเหมือนจระเข้มีเหมือนจระเข้มีเกล็ดมันเหมือนอะไร
1: งู
0: เกล็ด
1: ใหญ่ใหญ่มาก
0: เขียวๆอ่ะได้เลยเฮ้ยแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังมีสัตว์ตัวไหนอีกนะที่มีเกล็ดเหมือนเจ้ากิ้งก่าตัวนี
1: ้เฮ้ยมันกินเก่งอ่ะ
0: ใจเย็นนะลูกนะ

0: ขอปั้นหาง
1: นะปั้นหางก่อน
2: ปั้นหางก่อน
1: ทำไมหางอินดี้ข้างนึงใหญ่ข้างนึงเล็ก
0: ก็เราทำไม่เท่ากัน
1: ทำกลมก่อน
2: ว้าวสวย

0: อัศละเออตรงนี้ด้วยใส่ลูก
1: จะเจอกับอาการ

0: เหมือนจิ้งจกอ่ะ
1: แล้ว
2: กิ้งก่าแสนสวยของพวกเราพร้อมออกไปอาบแดดแล้ว
1: โอเคไปวางตรงนั้นดีกว่า
0: โอ้ตรงนี้โอ้โหน่ารักจัง
2: กิ้งก่าแต่ละตัวก็มีเกล็ดคนละสีแต่ก็สวยทุกตัวเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์แว่นตาหาของอัจฉริยะแค่เราใส่ข้อมือว่าของชิ้นไหนหายไปแว่นก็จะสแกนหาของให้เราและมองทะลุสิ่งกีดขวางไปเห็นของที่เรากำลังจะหาได้เลย

ข็นดีกว่าก็ยากทางนี้ไปได้ก็ยากเมื่อกี้สนุกมากเลยเราไปเล่นขึ้นลงกันดีกว่า

0: างขึ้นมันสูงอ่ะ
1: แล้วมันก็ขึ้นยากด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเนินสูง
1: แล้วตอนลงอ่ะมันจะเร็ว
0: ตอนลงมันไม่ต้องเอาใช้ขาปั่นแค่ปล่อยขาแล้วพอลงมันต่ำแล้วมันก็ไหลแรงมากเลยอ่ะข้างล่างมันจะเตี้ยกว่าปั่นนิดเดียวก็ไหลลงไปแล้ว
1: มันไหลลงอ่ะไหลดีมันไหลขึ้นแล้วมันก็ไหลลงเลยอ่ะไหลดีแล้วมันขึ้น

เราต้องเอาขึ้นมาบนนี้หุยเร็วมากอ่ะมองกันดีกว่าเราจะทำรถขนดินน้ำมันขนดินน้ำมันมาเยอะเลย1 2 3ใหญ่เร็วกว่าเดิมอีกอ่ะแรงด้วยเติมดินน้ำมันดีกว่าก็1 2 3เย้มีพื้นเอียงแบบนี้ก็เล่นคิวบี้

0: เอาอันที่ยาวๆางเลยครับตามันนิ่งอยู่ตรงนี้พอเราใส่ลูกแก้วไปแล้วมันไม่กิ้ง
1: มันไม่กิ้งต้องเอียง
2: ถ้าส่งกับเตี้ยมันจะไหล
0: เราต้องทำให้ตัวต่อหลังเอียงเอาอีกชั้นหนึ่ง
2: ลูกแก้วลูกแก้ว
0: มันเร็วกว่า
1: ตกแรง
0: มาก
2: แล้วก็เอาไว้กลางต่อไปทำเตี้ยลงมาทำเตี้ยตรงนี้แล้วก็เป็นเอาข้างพวง
3: เสร็จแล้วทางวิ่งลูกแก้วจากท่อของพวกเราแห้งสุดๆไปเลย
2: โยมันมาหลายลูกอ่ะโอลูกแก้วโตโต
0: ลูกแก้วสู้สู
2: ้ลูกแก้วสู้สู
0: ้ลูกแก้วหวานนั่น
2: ลูกแก้วสู้สู้แก้วไว้หลายสู้ใส่ลูกแก้วแก้วโตโต
0: แก้วผ่านนั่น
2: ลูกแก้วสู้ส
3: ู้ลูกแก้วทำทางสูงสูงต่ำต่ำแบบนี้ก็เล่นสนุกสนุกได้แล้วเพื่อนๆลองทำดูสิ
2: เจอสู้ๆ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดผมอัตโนมัติเวลาเราผมยาวเราก็แค่หยิบลูกทรงผมที่เราชอบให้หุ่นยนต์สแกนแค่นี้หุ่นยนต์ก็ตัดผมให้เราได้ตามต้องการเลย

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วยที่14นะคะการเงินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะคะสำหรับตอนที่ 14.1 นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะและในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็นรูปแบบการชำระเงินนะคะในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะเรามาดูในตอนที่ 14.1 กันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องลักษณะทั่วไปของข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้แบกรับภาระต้นทุนในกระบวนการขนส่งและการชำระเงินค่าสินค้านะคะจึงทำให้เกิดข้อตกลงทางด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศค่ะเนื่องจากว่ากระบวนการค้านะคะสินค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็จะมีลักษณะของการค้าที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะสาเหตุของการมีข้อตกลงด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ1นะคะช่วงเวลาที่สินค้าเดินทางจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะ2นะคะการชำระเงินค่าสินค้าที่คู่ค้าอยู่กันคนละประเทศนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางความสะดวกในระบบการชำระเงินด้วยนะคะและ3นะคะผู้ซื้อนะคะมักจะมีการต่อรองในการขอเครดิตในการชำระเงินจึงทำให้เกิดภาระที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าและทำให้เกิดต้นทุนการชำระเงินค่าสินค้าค่ะจากลักษณะของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะก็จะเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินนะคะโดยผู้ขายนะคะก็จะต้องหาวิธีในการเสนอการบริการเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความพึงพอใจโดยที่ผู้ขายนะคะก็จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากวิธีการชำระเงินด้วยค่ะการค้าระหว่างประเทศนะคะในแต่ละยุคสมัยก็จะมีวิธีการในการชำระเงินที่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของสังคมนะคะซึ่งวิธีการชำระเงินก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะแต่ละวิธีนะคะก็จะให้ความพึงพอใจในแต่ละฝ่ายที่ไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการชำระเงินที่จะทำให้ผู้ซื้อนะคะพอใจสูงสุดก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ขายนะคะอีกทั้งความเสี่ยงนะคะที่เกิดจากการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ขายด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะหากวิธีการชำระเงินนะคะที่ทำให้ผู้ขายเนี่ยมีความพึงพอใจสูงสุดนะคะก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ซื้อนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ซื้อนะคะความพอใจสูงสุดนั้นนะคะของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ1นะคะผู้ซื้อหรือว่าผู้นำเข้านะคะย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้รับการชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับสินค้าตรงตามปริมาณแล้วก็คุณภาพที่ตกลงกันไว้นะคะ2ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้ส่งสินค้าไปแล้วก็จะได้รับเงินจากผู้ซื้อจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะคะต่างก็ต้องการความพึงพอใจสูงสุดแต่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็มีมากขึ้นจึงเป็นผลนะคะทำให้อำนาจต่อรองตกเป็นของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้านะคะฉะนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่ของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกในการให้บริการด้านการชำระเงินให้มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีความเสี่ยงในการชำระเงินน้อยที่สุดนะคะลักษณะการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีการใช้กันจะมี5วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือ Letter of Credit นะคะจะเป็นหนังสือรับรองการชำระเงินของธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นสัญญาข้อผูกพันว่าหากผู้ขายนะคะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ใน LC อย่างครบถ้วนแล้วธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในทันทีค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Payment นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อหรือว่าธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินทันทีเมื่อเห็นตั๋วเรียกเก็บเงินมานะคะอันที่3นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Acceptance นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องลงนามรับรองในตั๋วเรียกเก็บเงินตามเทอมของการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ขายค่ะ
สำหรับอันที่4นะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้านะคะก็จะเป็นการชำระเงินก่อนที่ผู้ขายจะส่งสินค้าให้นะคะวิธีการชำระเงินล่วงหน้านี้นะคะผู้ขายก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ5นะคะการเปิดบัญชีชำระเงินเชื่อนะคะจะเป็นวิธีการขายแบบเงินเชื่อนะคะโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะและก็จะได้ตกลงกับผู้ซื้อว่าจะเปิดบัญชีโอนเงินมาชำระค่าสินค้าให้ตามเทอมของการชำระเงินค่ะสำหรับลักษณะของสัญญานะคะด้านการเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยนะคะก็คือสัญญาทั่วไปนะคะสัญญาทั่วไปด้านการเงินนะคะจะมีการตกลงในวิธีการชำระเงินนะคะแต่ก็จะผูกพันกับเงื่อนไขการซื้อสินค้าเกษตรนะคะและมักจะกำหนดไว้ว่าหากผู้ขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรได้ครบถ้วนก็จะมีผลทำให้ผู้ซื้อนะคะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามสัญญาทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้แต่ก็จะมีวิธีนะคะในการตกลงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองเจรจากันนะคะ2นะคะก็เป็นสัญญาที่เป็นข้อตกลงนะคะจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดนะคะให้เกิดความชัดเจนใน5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเลยนะคะก็คือข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้านะคะประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการตกลงกันในเรื่องของราคาสินค้านะคะซึ่งราคาสินค้าเกษตรนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณคุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่างๆนะคะ3นะคะก็คือข้อตกลงด้านคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้นะคะอาจจะเป็นข้อตกลงในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะสินค้าอินทรีย์หรือว่าสินค้าฮาลาลก็ได้นะคะ4นะคะก็คือข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะซึ่งในข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะจะเป็นข้อตกลงนะคะ เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักนะคะอาจจะใช้น้ำหนักก่อนบรรทุกลงเรือหรือว่าน้ำหนักเมื่อสินค้าถึงปลายทางเป็นเกณฑ์หรืออาจจะระบุหน่วยที่ใช้วัดปริมาณของสินค้านะคะหรือจะเป็นปริมาณสินค้านะคะที่คิดเป็นน้ำหนักรวมนะคะรวมน้ำหนักภาชนะที่บรรจุก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะหักน้ำหนักภาชนะก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อตกลงในการส่งมอบสินค้านะคะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางการส่งมอบการระบุยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะคะเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าและการส่งมอบสินค้านะคะที่เกิดความล่าช้ากว่ากำหนดค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเงื่อนไขมาตรฐานด้านการเงินนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของ Incoterm นะคะซึ่ง Incoterm นะคะก็ย่อมาจากนะคะ International Commercial Term นะคะหรือว่าข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆนะคะโดยจะช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกันค่ะซึ่งความหมายของ Incoterm นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายนะคะที่ใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ถือตามกฎหมายของอังกฤษนะคะ2นะคะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตีความข้อตกลงทางการค้าเพื่อเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกโดยสภาหอการค้านานาชาติค่ะ3นะคะก็จะเป็นข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจะนำมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขายด้วยถ้อยคำสั้นๆนะคะเพื่อใช้สื่อความหมายให้ทราบถึงหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะต้องปฏิบัติให้แก่กันนะคะอีกทั้งนะคะเพื่อกำหนดภาระของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายให้แน่นอนค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เน้นการส่งและการรับมอบสินค้าโดยได้กำหนดการปฏิบัติระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะในข้อผูกพันของความรับผิดชอบการรับภาระความเสี่ยงภัยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนะคะที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศของแต่ละฝ่ายค่ะการจัดกลุ่ม Incoterm นะคะมีส่วนช่วยให้การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกเพื่อให้คู่ค้าสามารถเจรจาตกลงกันทำให้คู่สัญญานะคะเกิดความชัดเจนในการเจรจาและก็สะดวกในการพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการค้าระหว่างประเทศนะคะโดย Incoterm ฉบับล่าสุดนะคะก็คือ Incoterm 2020นะคะซึ่งมีการระบุเทอมการค้าไว้11เทอมด้วยกันแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะตามวิธีการขนส่งค่ะสำหรับกลุ่มที่1 นะคะจะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งใดๆหรือใช้หลายวิธีในการขนส่งสินค้านั้นนะคะจะประกอบไปด้วย Ex Work นะคะสำหรับ Ex Work นะคะผู้ซื้อนะคะจะรับผิดชอบสินค้าจาก
ผู้ขายนะคะที่ได้วางสินค้าไว้ณสถานที่ที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะก็คือ FCA นะคะอันนี้นะคะผู้ขายจะรับมอบสินค้าบนยานพาหนะของผู้รับขนส่งที่ในสถานที่ที่ได้ระบุไว้นะคะอันที่3นะคะ CPT นะคะผู้ขายนะคะจะรับผิดชอบเรื่องของการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งนะคะที่ได้กำหนดไว้และผู้ซื้อก็จะได้รับสินค้าผู้รับขนส่งในสถานที่ที่ได้ระบุค่ะ4นะคะ CIP นะคะสำหรับอันนี้นะคะผู้ซื้อก็จะได้รับมอบสินค้าจากผู้ขายโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับณจุดที่ได้กำหนดโดยผู้ซื้อจะรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณสถานที่ปลายทางที่ได้ระบุเอาไว้นะคะอันที่5นะคะDPU นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายนะคะก็จะต้องขนถ่ายสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่ได้มาถึงและส่งมอบสินค้าโดยจะวางและให้ผู้ซื้อนะคะมารับสินค้าเองณสถานที่ปลายทางค่ะสำหรับอันที่6นะคะ DAP นะคะอันนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งบริเวณที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลงตามที่ได้ระบุไว้ณสถานที่ปลายทางนะคะที่ได้ระบุไว้ค่ะสำหรับอันที่7นะคะ DDP นะคะวิธีนี้นะคะผู้ขายจะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่มาถึงพร้อมที่จะขนถ่ายสินค้าลงนะคะณบริเวณจุดที่ตกลงที่สถานที่ปลายทางค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางลำน้ำนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย FAS นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าโดยจะวางสินค้าไว้ที่ข้างเรือของผู้ซื้อนะคะที่บริเวณของท่าเรือต้นทางที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะ FOB นะคะวิธีนี้ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อบริเวณท่าเรือที่ได้ระบุไว้ค่ะ3นะคะ CFR นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ไปวางไว้บนเรือที่บริเวณท่าเรือส่งออกตามที่ได้ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณท่าเรือปลายทางที่ระบุนะคะวิธีสุดท้ายนะคะ CIF นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางไว้บนเรือบริเวณท่าเรือส่งออกนะคะที่ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับนะคะซึ่งจะระบุท่าเรือปลายทางค่ะสำหรับในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็นรูปแบบของการชำระเงินในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้าและการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการชำระเงินโดยใช้เลสเตอร์ออฟเครดิตและการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการชำระเงินโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ทรานสเฟอร์ค่ะสำหรับการชำระเงินล่วงหน้านะคะและวิธีการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนะคะอาจจะเรียกได้ว่าการชำระเงินสดนะคะโดยผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินหรือว่าโอนเงินไปให้กับผู้ขายก่อนนะคะแล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแก่ผู้ขายนะคะแต่วิธีนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะที่จะต้องหาเงินมาชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนและก็เกิดความเสี่ยงในทางธุรกิจนะคะอาจจะความเสี่ยงในการตกลงทางธุรกิจหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจนี้นะคะก็จะตกเป็นของผู้ซื้อค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะโอนเงินมาให้กับผู้ขายหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วทันทีนะคะหรือว่าภายในระยะเวลาที่ตกลงกันหรือว่าผู้ส่งออกนะคะได้ส่งสินค้าออกไปแล้วก็จะทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยตรงนะคะและเมื่อผู้ซื้อนะคะได้รับสินค้าหรือเมื่อถึงเวลาในกำหนดการชำระเงินนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินให้กับผู้ขายนะคะโดยปกติการชำระเงินผ่านธนาคารของผู้ซื้อนะคะผ่านไปยังธนาคารของผู้ขายก็จะใช้วิธีการส่งค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะโดยใช้ Letter of Credit และการส่งตั๋วเลขเก็บเงินนะคะ Letter of Credit นะคะอาจจะเรียกสั้นๆว่า LC นะคะก็คือหนังสือรับรองการชำระเงินนะคะค่าสินค้าที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อหรือว่าเป็นตราสารนะคะที่ออกโดยธนาคารตามคำสั่งของผู้ซื้อหรือว่าผู้นำเข้าให้แก่ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกนะคะโดยผ่านตัวแทนของธนาคารที่เปิด LC นะคะก็จะเป็นการยืนยันพันธะ
ผูกพันว่าเมื่อผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่ได้ระบุไว้ใน LC เป็นที่เรียบร้อยแล้วธนาคารที่เปิด LC ก็จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายทันทีและเมื่อธนาคารได้ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายแล้วธนาคารนะคะก็จะมาเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อภายหลังซึ่ง LC ที่ใช้กันในทางการค้านะคะก็จะเรียกว่า Commercial Letter of Credit ค่ะสำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า LC นะคะเพราะว่าไม่มีธนาคารเข้ามารองรับการชำระเงินนะคะซึ่งก็จะต่างจาก LC ที่ธนาคารของผู้ซื้อเป็นผู้รับรองการชำระเงินนะคะสำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนี้นะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะขายสินค้าไปแล้วผู้ส่งออกก็จะเตรียมตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเอกสารเรียกเก็บเงินที่ธนาคารของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกจะทำขึ้นเพื่อที่จะส่งไปเรียกเก็บเงินค่ะและวิธีการชำระเงินค่าสินค้านะคะด้วยการโอนเงินนะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองว่าจะชำระเงินก่อนหรือว่าหลังการส่งออกนะคะหรืออาจจะชำระบางส่วนก่อนนะคะเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าแล้วนะคะก็จะนำมาชำระส่วนที่เหลือตามมาก็ได้นะคะผู้ขายก็จะส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนะคะหรือว่าเอกสารนะคะให้กับผู้ซื้อค่ะสำหรับการโอนสั่งจ่ายเงินนะคะของธนาคารของสาขาธนาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตราสารสั่งจ่ายเงินประเภทนึงของธนาคารนะคะที่สั่งให้ธนาคารตัวแทนหรือสาขาในต่างประเทศจ่ายเงินจำนวนนึงนะคะให้กับผู้ขายในต่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในตราสารดีๆนะคะซึ่งตราสารนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับตั๋วเรียกตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเช็คนะคะซึ่งก็สามารถโอนหรือว่าเปลี่ยนมือได้นะคะเมื่อผู้ขายได้รับตราสารแล้วนะคะก็สามารถไปขอรับเงินจากธนาคารที่ได้ระบุไว้ให้เป็นผู้จ่ายเงินได้ค่ะและสำหรับวิธีการโอนเงินผ่านระบบสมาคมนะคะเพื่อการสื่อสารด้านการเงินระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะชำระเงินให้กับผู้ขายโดยจะขอให้ธนาคารของตนนะคะ

โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านระบบการโอนเงินพิเศษนะคะทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและสำหรับวิธีบัตรเน็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการชำระเงินในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งบัตรเน็ตนะคะก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินบาทนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้บริการในการโอนเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงินนะคะที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะทำการโอนเงินมูลค่าสูงในลักษณะที่มีผลสมบูรณ์ทันทีในแต่ละรายการค่ะค่ะวิธีต่อไปนะคะก็คือ PayPal นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะที่ได้รับความนิยมซึ่งจะเป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์นะคะเพราะว่าภายใต้การจ่ายเงินของ PayPal นี้นะคะผู้ซื้อนะคะจะได้รับการดูแลผ่านคนกลางของ PayPal เมื่อเกิดปัญหาต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีข้อดีนะคะทำให้เกิดความสะดวกใช้งานง่ายปลอดภัยจากการโจรกรรมนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็จะมีข้อค่าธรรมเนียมนะคะค่อนข้างสูงค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นตอนเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรและเวทนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการนำเข้านะคะและสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกนะคะก็จะประกอบแหล่งของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วย3แหล่งด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505นะคะ2นะคะก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะหรือเราจะเรียกว่าธ.ศ.น.นะคะ3นะคะก็คือธนาคารการเงินอื่นนะคะที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกเป็นบริการเสริมค่ะสำหรับประเภทของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วยสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อการส่งออกสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินเชื่อผู้ผลิตเพื่อส่งออกด้วยนะคะและสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกแพ็คกิ้งเครดิตของธนาคารพาณิชย์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสินเชื่อแพ็คกิ้งเครดิตแบบกู้ตรงจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับสินเชื่อหลังการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะการรับซื้อตั๋วเงินนะคะเพื่อการส่งออกตาม letter of credit นะคะอันที่สองนะคะก็คือบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค่ะสำหรับการจัดการสินเชื่อเพื่อการนำเข้านะคะการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อการชำระค่าสินค้าและก็บริการระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในกรณีที่ผู้นำเข้านะคะต้องชำระเงินทันทีที่ได้รับสินค้าหรือการชำระเงินล่วงหน้าก็จะทำให้ผู้นำเข้านะคะจำเป็นต้องใช้สินเชื่อซึ่งก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในรูปสกุลเงินบาทนะคะอันที่2นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศค่ะสำหรับการกู้ยืมเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางธนกิจนะคะก็จะเป็นบริการของธนาคารพาณิชย์นะคะที่ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์ไทยนะคะก็จะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศนะคะบริการวิเทศธนกิจนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเมื่อผู้กู้นะคะได้เงินตราในต่างประเทศมาแล้วนะคะก็จะต้องแลกเปลี่ยนนะคะมาเป็นเงินบาทเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศค่ะสำหรับแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยธนาคารระหว่างประเทศนะคะธนาคารระหว่างประเทศก็มักจะตั้งขึ้นอยู่ตามศูนย์กลางการเงินของโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งธุรกรรมของธุรกิจระหว่างประเทศโดยธนาคารระหว่างประเทศเหล่านี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์โดยที่จะติดต่อประสานกันทั่วโลกในลักษณะของการเป็นตัวแทนให้แต่ละสาขาค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินยูโรนะคะตลาดเงินยูโรนะคะจะเป็นแหล่งเงินกู้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะคะของธุรกิจข้ามชาติต่างๆซึ่งตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นเงินยูโรดอลลาร์นะคะก็คือเงินดอลลาร์

ร์ในธนาคารนอกสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าเงินดอลลาร์ในธนาคารสาขาของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ใช่สาขาของสหรัฐอเมริกาก็ตามนะคะที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตลาดเงินยูโรนะคะก็จะมีความเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นสกุลเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งองค์การระหว่างประเทศหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็มักจะใช้กันนะคะเนื่องจากว่าการกู้ยืมเงินยูโรนะคะเป็นจำนวนมากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมอื่นนะคะและผู้ให้กู้ในตลาดเงินยูโรนะคะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะนอกจากนี้นะคะตลาดเงินยูโรนะคะยังตั้งอยู่ในแหล่งเงินทุนที่ปลอดข้อจำกัดทางการเงินหรือว่าตลาดค้าส่งเงินนะคะจึงสามารถทำธุรกรรมในเงินจำนวนมากนะคะตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่รับและฝากแล้วก็ให้กู้สกุลเงินต่างๆนะคะที่หมุนเวียนอยู่นอกประเทศของผู้เป็นเจ้าของสกุลเงินนะคะโดยจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของประเทศเจ้าของสกุลเงินค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินเอเชียดอลลาร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสถาบันนะคะที่ระดมเงินระยะสั้นโดยที่ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีนะคะประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการเงินเอเชียดอลลาร์ก็จะมีอยู่3ประเทศด้วยกันนะคะก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือพันธบัตรระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นการระดมเงินกู้ระยะยาวของรัฐบาลและธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในตลาดพันธบัตรประเทศอื่นนะคะซึ่งตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศก็จะมี3ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือพันธบัตรต่างประเทศนะคะ2นะคะก็คือพันธบัตรยูโรและ3นะคะก็คือพันธบัตรสากลค่ะแหล่งเงินทุนต่อไปนะคะก็คือศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในประเทศที่เป็นเกาะนะคะศูนย์กลางการเงินเหล่านี้นะคะก็จะสามารถให้กู้ยืมเงินในเงินสกุลอื่นนะคะที่ไม่ใช่ เงินตราสกุลของตัวเองนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินนี้นะคะก็จะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าศูนย์กลางการเงินในประเทศนะคะโดยจะให้ทางเลือกแก่ธุรกิจข้ามชาติในการแสวงหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเงินทุนภายในประเทศของบริษัทเหล่านั้นนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินต่างประเทศนะคะก็จะเป็นตลาดเงินสกุลสำคัญในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการฝากเงินและก็การกู้เงินนะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะคะอีกทั้งนะคะยังปราศจากกฎเกณฑ์นะคะที่จำกัดในเรื่องของปริมาณการไหลเข้าออกของเงินตราด้วยนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.เจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
13: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
14: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
15: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
16: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
17: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
16: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
12: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
19: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับรายการแรกของโมดูลที่1นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคำสำคัญนะคะของชุดวิชานี้นะคะก็คือคำว่า English Prose นะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองดูนะคะว่าครูมีเท็กซ์ให้นะคะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะลองอาจจะอ่านในใจนะคะแต่ว่าถ้านั่งชมอยู่ก็ลองอ่านออกเสียงตามครูไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองอ่านออกเสียงแล้วนักศึกษาลองคิดตามนะคะว่าในเท็กซ์หรือตัวบทด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยต่างกันไหมนะคะเริ่มเลยนะคะ Twinkle twinkle little star how I wonder what you areUp above the world so high, like a diamond in the sky. นะคะนี่เป็น text ด้านซ้ายนะคะนะคะที่ด้านขวานะคะลองดูนะคะ Manuel Manny Bustillo, dedicated husband, father of two, and friend of many, passed away on July the 8th, 2022, at the age of 62.In Malakoff, Texas. Okay, ค่ะเป็นยังไงคะถ้าครูถามว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะคำถามที่นักศึกษาอาจจะต้องขบคิดตามนะคะก็คือแล้วสรุปได้ยินครูอ่านได้เห็น text แล้ว What is prose นะคะ prose คืออะไรนะคะซึ่งภาษาไทยแน่นอนว่าทุกคนน่าจะพอทราบนะคะ prose แปลเป็นภาษาไทยว่าร้อยแก้วนะคะครูลองให้ดูอีกนิดนึงนะคะอันนี้

ป็น definition หรือคำนิยามนะคะที่ dictionary นะคะ the new oxford american dictionary ได้ให้คำนิยามนะคะความหมายเอาไว้ว่าPurse หรือร้อยแก้วคือ written or spoken language in its ordinary form without

พูดหรือภาษาเขียนที่อยู่ในรูปแบบปกตินะคะไม่ใช่ metrical structureMetrical structure คืออะไรคือโครงสร้างหรือรูปแบบทางภาษานะคะที่มีลักษณะของการเน้นพยางค์นะคะที่ค่อนข้างตายตัวนะคะเช่นการใช้ rhythm หรือจังหวะนะคะหรือการใช้rhyme นะคะการสัมผัสในบทกวีนะคะถัดมานะคะลองดูอีกนิดนึงว่าในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะคำว่า prose มีที่มาที่ไปยังไงนะคะจริงๆแล้วคำว่าร้อยแก้วหรือคำว่า prose ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะจากภาษาลาตินนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นในหน้าจอนะคะว่า originated from the Latin one ก็คือคำว่าprosa นะคะซึ่งความหมายในภาษาอังกฤษคำว่า prosa หมายความว่าอะไรง่ายๆนะคะคือคำว่า straightforward discourse นะคะหรือหมายถึง อะไรที่มันตรงไปตรงมานะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีโอเคนะคะนอกจากเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายแล้วนะคะสาอาจจะต้องคิดตามอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะ prose หรือร้อยแก้วสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะครูจะเรียกเขาว่ากลุ่มแรกนะคะครูจะเรียกว่า literary prose นะคะซึ่งนักศึกษามองเห็นหน้าจอเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะunderline นะคะซึ่งคำนี้นะคะในภาษาไทยเราใช้ว่าเราจะเรียกว่าร้อยแก้วเชิงวรรณกรรมนะคะในขณะที่กลุ่มที่สองนะคะเราจะเรียกว่า non-literary prose นะคะหรือหมายถึงร้อยแก้วที่ไม่ใช่เชิงวรรณกรรมเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะคะเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญอีก2คำนะคะการจัดกลุ่มอีก2กลุ่มด้านซ้ายมือมีภาพเป็นตัวช่วยนะคะข้างล่างครูเขียนเอาไว้ว่า literary prose นะคะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าหน้าตาแบบนี้มีชื่อเรื่อง A Passage to India นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะจริงๆแล้วมันเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวความรักของผู้หญิงอังกฤษที่เดินทางไปยังอินเดียนะคะแล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะคะในขณะที่ด้านขวามือนะคะครูเขียนเอาไว้ว่า non-literary prose นะคะนักศึกษาจะเห็นภาพประกอบเป็น Queen Elizabeth นะคะแล้วก็จะเห็นหัวข้างบนนะคะพาดเอาไว้ว่า Death of the Queen นะคะแล้วก็มีชื่อของหนังสือพิมพ์ว่า The Times ซึ่งตอนนี้หลายๆคนที่กำลังดูหน้าจออยู่แล้วก็เห็นนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญข้างล่างอาจจะเริ่มพอนึกอะไรออกบ้างเกี่ยวกับ2คำสำคัญนะคะภายใต้คำว่า Prose นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วจริงๆแล้วทั้ง2กลุ่มของ prose หรือทั้ง2กลุ่มของร้อยแก้วเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรนะคะคำว่า literary prose นะคะอย่างที่นักศึกษาได้เห็นนะคะโอเคนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของครูไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยconcept ของ literary prose กับ non literary prose มันเหมือนหรือต่างกันจริงๆมันควรจะต้องต่างกันใช่ไหมคะลองดูนะคะครูขออนุญาต underline นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของ literary prose นะคะคำแรกเลยนะคะคือหรือ concept แรกเลยคือ elements of fiction หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่มันจะเป็น literary prose มันคืออะไรมันคือตัวบทนะคะที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านบันเทิงคดีเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นบันเทิงคดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาควรจะต้องมีในเรื่องของ characterization นะคะเขาควรจะต้องมีในเรื่องของ symbolism characterization คืออะไรคือการสร้างตัวละครนะคะในขณะที่คำว่า symbolism ก็คือการนำสัญลักษณ์มาใช้ในการสื่อความหมายนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ครูจะเรียกว่า non-literary prose นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะครูขออนุญาต underline keywords ที่สำคัญนะคะคำว่า impart information หมายความว่าอะไรภาษาอังกฤษง่ายๆคำว่า impart ก็คือการ give information การ tell information การ provide information

งานเขียนที่เป็น non-literary prose เราจะเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงนะคะกับผู้อ่านนะคะซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณค่าในลักษณะของในเชิงวรรณกรรมอย่างที่ literary prose เขามีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ definition นะคะนิยามสำคัญของคำว่า prose และ prose แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือ literary prose และ non-literary prose ดีค่ะในตอนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ varieties of prose นะคะหรืออาจจะใช้ภาษาไทยว่าประเภทของร้อยแก้วนะคะหลังจากในตอนแรกที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามนะคะกลุ่มที่เราสามารถแบ่ง prose ออกไปได้กี่กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าประเภทของร้อยแก้วมีอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะอยากจะแนะนำไอเดียที่บอกว่า prose can be classified into different types based on a writing strategy นะคะ a writing strategy เราจะแบ่งร้อยแก้วโดยการยึดหลักอะไรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะยึดหลักในเรื่องของกลวิธีในการเขียนนะคะหรือสังเกตเราใช้ว่า a writing strategy นะคะเวลาที่เราพูดถึงการแบ่งประเภทของร้อยแก้วนะคะด้วยการใช้กลวิธีการเขียนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเฟรมเวิร์กค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเฟรมเวิร์กที่เป็นที่รู้จักนะคะและทรงอิทธิพลมากๆเลยนะคะก็คือสิ่งที่นักศึกษากำลังมองเห็นหน้าจอนะคะโดยการที่เราจะแบ่งนะคะ prose หรือร้อยแก้วออกเป็นจริงๆ5ประเภทนะคะแต่ว่าครูขออนุญาตแนะนำใน3ประเภทแรกนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่จัดกลุ่มประเภทนี้นะคะซึ่งท่านนักศึกษาอ่านในตัวโมดูลนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นนักวิชาการนะคะที่ทำหน้าที่แบ่งนะคะประเภทนะคะจริงๆแล้วคือ1963นะคะหรือปี1963นะคะลุยส์จอร์จอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็น British teacher นะคะเป็นคุณครูนะคะชาวอังกฤษได้ทำการเสนอนะคะเฟรมเวิร์กนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะไปอย่างทั่วโลกนะคะในวงกว้างนะคะประเภทแรกเลยที่เราต้องรู้จักนะคะเราจะเรียกว่า narrative prose นะคะหรือภาษาไทยเราจะใช้ว่าร้อยแก้วเชิงเล่าเรื่องนะคะแบบที่สองเราจะเรียกว่า descriptive prose หรือร้อยแก้วเชิงพรรณนานะคะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่สามอันนี้ครูหมายถึงในเฟรมเวิร์กของอเล็กซานเดอร์นะคะเราจะเรียกว่าargumentative prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงโต้แย้งเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารู้จักในแต่ละประเภทนะคะครูขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนะคะร้อยแก้วอีก2ประเภทที่นะคะขอเพิ่มเติมจากอเล็กซานเดอร์นะคะก็คือเราจะเรียกว่า expository prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงอธิบายนะคะและแบบสุดท้ายเลยนะคะเราจะเรียกว่า persuasive prose หรือร้อยแก้วเชิงโน้มน้าวใจนะคะครูขอย้อนกลับไปที่3ประเภทแรกนะคะซึ่งก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องให้ความสนใจนะคะอันแรกเลยนะคะประเภทที่1นะคะ narrative prose นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือ tell us นะคะ narrative proseTell us what happens or happened นะคะเขาจะบอกผู้เขียนนะคะจะใช้ลักษณะหรือกลวิธีการเขียนร้อยแก้วเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะคะทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะในขณะที่ร้อยแก้วประเภทที่2ที่เราเรียกว่า descriptive prose นะคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือคำว่า describe things asThey are or as they appear to be หมายความว่าผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์นะคะเวลาที่เขียนร้อยแก้วในประ

เพจที่สองนี้นะคะเขาจะพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนะคะสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้สามารถเกิดจินตนาการหรือมองภาพได้เห็นชัดเจนนะคะอย่างที่เขาได้นำเสนอนะคะผ่านมุมมองของตนเองนะคะร้อยแก้วประเภทที่3นะคะ argumentative prose นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่ครูอยากจะให้นักศึกษาใส่ใจนะคะเรามีลักษณะร้อยแก้วประเภทนี้เพื่ออะไรเพื่อ proves นะคะ a particular point หมายความว่าเพื่อที่จะนำเสนอประเด็นบางประเด็นนะคะและก็พิสูจน์ว่าประเด็นนั้นมีความน่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อผู้แต่งพยายามที่จะ convince นะคะ the reader to agreewith the author about the issue เขียนเพื่ออะไรเขียนร้อยแก้วประเภทนี้เพื่อที่จะจูงใจหรือว่าอาจจะทำให้พยายามทำให้ผู้อ่านคล้อยตามนะคะหรือเห็นด้วยกับประเด็นที่ได้ถูกนำเสนออีก2ประเภทนะคะสุดท้ายนะคะครูจะเรียกว่า expository prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงอธิบายพอนักศึกษาได้ยินแบบนี้นะคะเชิงอธิบายแน่นอนว่าเวลาที่เราอธิบายอะไรนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือ definition explanation andinterpretation หมายความว่าผู้เขียนนำเสนอประเด็นผ่านการให้คำนิยาม definition นะคะการ explanation ผ่านการอธิบายนะคะหรือ interpretation อาจจะมีการตีความนะคะของข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพิ่มเติมนะคะในงานเขียนประเภทนี้ด้วยนะคะและประเภทสุดท้ายเราเรียกว่า possessive prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงโน้มน้าวใจนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่นักศึกษาควรจะต้อง keep in mind นะคะและใส่ใจคือเวลาที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนนะคะเขียนร้อยแก้วประเภทนี้ก็เพื่อที่จะ convinced นะคะแล้วก็ persuades the audienceto adopt a particular point of view นะคะคล้ายกับ argumentative นะคะแต่ว่าเมื่อเราชักจูงผู้อ่านนะคะหรือจูงใจให้มีการคล้อยตามให้เชื่อในสิ่งที่นำเสนอแล้วคีย์เวิร์ดถัดไปก็คือในงานเขียนประเภทนี้มักจะคาดหวังว่าจะเกิดการ takeA specific action หมายความว่าผู้รับสารหรือผู้อ่านนั้นอาจจะทำอะไรหลังจากที่เขาได้อ่านงานเขียนประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีตัวอย่างนะคะอย่างไรบ้างเช่นในสิ่งที่หน้าจอปรากฏนะคะเป็น narrative prose หรืองานเขียนร้อยแก้วเชิงเล่าเรื่องนักศึกษาจะสังเกตนะคะมีการปรากฏชื่อของตัวละครที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องนะคะมีชื่อว่า Alinsa Chernina นะคะมีการเล่าเรื่องของสุภาพสตรีท่านนี้หรือตัวละครเอกตัวนี้นะคะด้วยการอธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถึงการอาศัยอยู่ในบ้านนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็อธิบายหรือเล่าเรื่องต่อไปว่าบ้านของหล่อนนะคะ the one behind the sandal tree นะคะอยู่หลังต้นกระท้อนนะคะเล่าเรื่องต่อไปว่ามีลูกสาวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวนะคะแล้วมีA military jeep นะคะหรือเรื่องราวดำเนินต่อไปด้วยการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอย่างไรกับทหารนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ narrative prose ซึ่งมีการเล่าเรื่องนะคะโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนั้นๆ นะคะลองดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่อยู่ภายใต้ argumentative prose หรือร้อยแก้วเชิงโต้แย้งนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะในงานเขียนประเภทนี้เนี่ยผู้เขียนต้องการprove a particular point นะคะคือการที่จะพิสูจน์นะคะประเด็นเฉพาะบางประเด็นด้วยการนะคะใช้supporting evidence นะคะหรือการใช้เขาเรียกว่าหลักฐานที่นำมาสนับสนุนนะคะที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี้ยนะคะทั้งสามีโอกาสได้อ่านเต็มที่จะเข้าใจเลยว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
นิวเคลียร์พาวเวอร์นะคะหรือพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเราทราบว่าเป็นพลังงานที่มีความอันตรายแต่ในตัวอย่างนี้นะคะมีการพูดถึงสำนวนที่บอกว่า nuclear power is having a moment ซึ่งสำนวนภาษาอังกฤษอันนี้แปลเป็นไทยว่ามันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะคะโดยมีการนะคะชักจูงใจนะคะและกำลังจะพยายามนำเสนอประเด็นเรื่องนี้ผ่านนะคะการใช้ supporting evidence นะคะหรือหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็น safe nuclear power นะคะซึ่งมันปลอดภัยและมันมีบทบาทสำคัญนะคะในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น climate crisis นะคะหรือวิกฤตทางสภาพอากาศและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะทอมคาร์เปอร์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะของมรรัฐสมาชิกวุฒิสภานะคะของมรรัฐเดลาแวร์นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นักศึกษาได้เห็นแล้วว่าประเภทต่างๆของเพิร์สมีอะไรบ้างและมีโอกาสได้เห็นตัวอย่างนะคะใน2ตัวอย่างนะคะทั้งเป็น narrative pearls และ argumentative pearls ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะของโมดูลที่1นะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ forms of purse and purse reading นะคะก็คือรูปแบบของร้อยแก้วนะคะแล้วก็เน้นลงไปที่การอ่านร้อยแก้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารูปแบบของร้อยแก้วนะคะที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ปรากฏในหน้าจอนะคะครูใช้ว่า two major forms of prose fiction and non-fiction นะคะหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับสองคำนี้แน่ๆเลยนะคะ fiction and non-fiction เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วจริงๆทั้งสองเนี่ยมันคืออะไรนะคะรูปแบบทั้งสองหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะสำหรับรูปแบบนะคะของ prose นะคะอย่างที่ครูแนะนำไปตอนต้นนะคะ fiction versus non-fiction นะคะภาษาไทยคืออะไร fiction เราใช้ว่าบันเทิงคดีนะคะในขณะที่ non-fiction เราจะใช้คำว่าสารคดีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคอนเซปต์นะคะของรูปแบบแรกของ prose นะคะคือ fiction บันเทิงคดีนะคะเวลาที่มันเป็นบันเทิงคดีนะคะเวลาที่มันเป็นบันเทิงคดีแน่นอนว่านักศึกษาอาจจะพอสังเกตได้นะคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เรื่องราวใดๆก็ตามเป็นบันเทิงคดีมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ imaginative storytelling ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านจินตนาการของผู้เขียนผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์นะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างนะคะ the creation of characters settings and events นะคะมีการสร้างตัวละครนะคะมีการสร้างฉากทองเรื่องหรืออาจจะมีการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆและแน่นอนว่าเมื่อมันเป็น fiction หรือสารคดีนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับ narratives หรือการเล่าเรื่องซึ่งเป็นการเล่าเรื่องซึ่งหมายความว่า do not exist in the real world เป็นเรื่องที่เล่าและเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะในขณะที่รูปแบบที่2นะคะที่เราเรียกว่า non-fiction ก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญที่นักศึกษาควรจะให้ความใส่ใจนะคะคีย์เวิร์ดกลุ่มแรกเลยนะคะครูจะใช้ว่าเมื่อมันเป็นสารคดีหรือ non-fiction มันคือ factual stories นะคะfactual stories แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงข้อมูลที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ real people real places or real events นะคะคนจริงสถานที่จริงสถานการณ์จริงเพราะนี่คือรูปแบบใหญ่ๆของ prose หรือร้อยแก้วนะคะลองดูนะคะว่าแล้วภายใต้นะคะ
แต่ละกลุ่มเนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูอาจจะมีโอกาสได้ยกตัวอย่างนะคะบางอย่างนะคะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในกลุ่มแรกกลุ่ม fiction นะคะหรือบันเทิงคดีนะคะa short story นะคะเมื่อนึกถึง fiction นะคะเมื่อนึกถึง prose ประเภทนี้เราก็จะนึกถึง a short story หรือเรื่องสั้นนะคะสาจะเห็นนะคะครูให้ตัวอย่างไว้เผื่อใครสนใจไปตามอ่านนะคะ cat person เป็นเรื่องสั้นที่ก็สนุกนะคะลองไปดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมคนถึงเกี่ยวอะไรกับแมวนะคะฮันคอนเซปต์ของ a short story นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญอีกแล้วนะคะที่ครูคิดว่าเมื่อมันเป็น a short story นะคะมันก็จะมีความสั้นนะคะ shorter in length than a novel มีการเปรียบเทียบไปกับนวนิยายนะคะเรื่องสั้นก็คือแน่นอนว่าสั้นกว่านวนิยายและเมื่อมันเป็นเรื่องสั้นนะคะสิ่งที่ผู้แต่งให้ความสำคัญนะคะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือประเด็นที่บอกว่าเขามักจะมี one plotโครงเรื่องก็จะมีอยู่โครงเรื่องเดียวนะคะ one main character มีตัวละครเด่นๆหรือตัวละครเอกอยู่เพียงตัวเดียวนะคะและที่สำคัญมี one central theme หรือแก่นเรื่องเพียงแก่นเรื่องเดียวนะคะในขณะที่รูปแบบฟิกชันประเภทที่2นะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นนวนิยายหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a novel เมื่อมันเป็น a novel มันจะมีความยาวกว่า a short story พอมันยาวกว่าแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมี multiple plots นะคะหรือโครงเรื่องที่มีมากกว่า1อาจจะเป็น 2-3 โครงเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะมี multiple themes ก็ได้นะคะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแก่นเรื่องก็อาจจะมีมากกว่า1นะคะและแน่นอนว่าความเป็น a variety of prominent characters หรือตัวละครหลักๆในเรื่องก็อาจจะมีมากกว่า1นะคะมาดูในรูปแบบที่2นะคะซึ่งเป็นสารคดีหรือเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า non-fiction มีอะไรบ้างเวลาที่เรานึกถึงรูปแบบนะคะประเภทสารคดีเราก็จะนึกถึง a review ภาษาไทย a review ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นบทวิจารณ์นะคะมันคืออะไรมันคือเวลาที่มันเป็นบทวิจารณ์แน่นอนว่ามันต้องมีการ gives an opinion นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือการผู้แต่งนะคะผู้เขียนก็จะให้ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่าง anything นะคะเป็นอะไรก็ได้ความคิดเห็นเช่นอาจจะเป็น a restaurant a concert นะคะถ้ามันเป็น a restaurant review มันก็คือการวิจารณ์ร้านอาหารแต่ถ้ามันเป็น a concert review มันก็อาจจะเป็นบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนเสิร์ตนะคะมันอาจจะเป็น a film review a book review ได้หมดนะคะมีความหลากหลายนะคะนอกจากบทวิจารณ์นะคะหรือรีวิวแล้วในกลุ่มสารคดีนะคะหรือ non-fiction เราอาจจะมีภาษาอาจจะคุ้นเคย a blog นะคะ blog คืออะไรนะคะ blog คืออะไร blog ก็คือสิ่งที่มันคล้ายๆกับ diary นะคะหรือมันคล้ายๆกับ journal แต่มันเป็น version ที่ครูจะเรียกว่าเป็น online journal หรืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า a web diary ก็ได้เวลาที่มันเป็น journalหรือเป็น diary นะคะเราจะทำให้เรานึกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้น on a regular basis คือเกิดขึ้นแบบเป็นประจำนะคะ day to day life อาจจะเป็นการบันทึกนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของเราในชีวิตประจำวันเรื่องนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะอาจจะเป็นความอัดอั้นตันใจ opinions ของเราต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนะคะโอเคนะคะนอกจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปแบบทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือแล้วเราจะอ่านร้อยแก้วอย่างไรหรือ prose reading นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าครูใช้คำว่า reading in general นะคะหรือการอ่านแบบทั่วไปนะคะ
อันนี้ขออนุญาตแนะนำการอ่านแบบทั่วไปนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญคือมันเป็นกระบวนการเป็น interactive process กระบวนการที่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์และแน่นอนว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครนะคะ reader related นะคะผู้อ่าน text related นะคะตัวบทนะคะและนะคะ situational related นะคะหรือบริบทรอบข้างโดยวิธี

การหรือกระบวนการในการอ่านนะคะในงานร้อยแก้วเนี่ยมีถึง3กระบวนการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น interactive approach นะคะ bottom up approach top down approach นะคะซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการอ่านที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะครูขออนุญาตแบบเริ่มเร็วๆที่กระบวนการแรกคือ interactive approach นะคะหรือกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งควบรวมนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะของกระบวนการที่2ที่เรียกว่า bottom up approach และกระบวนการแบบที่3ที่เรียกว่า top down approach นะคะและแน่นอนว่านอกจากทั้ง3กระบวนการสิ่งสำคัญประเด็นสุดท้ายนะคะที่นักศึกษาต้องทราบก็คือว่าเวลาที่เราอ่านร้อยแก้วนะคะเราสามารถใช้กลวิธีการอ่านที่เราเรียกว่า cross reading นะคะหรือการอ่านแบบเจาะลึกเพื่อเก็บนะคะดีเทลหรือสิ่งสำคัญที่เป็นตัวย่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจนะคะประเด็นสำคัญที่ลึกลงไปของเรื่องราวหรืองานร้อยแก้วบทประพันธ์ร้อยแก้วนั้นๆได้อย่างดีค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตอนที่1นะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับนะในส่วนแรกนะครับเราจะพูดถึงความหมายและก็แนวคิดนะครับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบางคนอาจจะได้ยินคำอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศวาระสำคัญของโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเดี๋ยวเราคงจะมาพูดถึงรายละเอียดกันต่อไปนะครับในประเด็นเรื่องแรกนะครับความหมายของการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับก็คือขบวนการผิดสินค้านะครับที่ดูแลเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ได้วัตถุดิบมานะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบเข้าขบวนการนะครับโรงงานที่ผิดนะฮะดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายหลังจากมีการใช้จะมีระบบบริหารจัดการนะฮะของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรของเสียนำกลับมาเป็นทรัพยากรได้อีกหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของการผิดการบริการก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มจากการบริการนะฮะการบริการโรงแรมนะฮะการบริการทำความสะอาดนะฮะการบริการเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญของนะฮะการบริการที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริการแล้วก็การลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะฮะตั้งแต่การออกแบบนะครับการนำมาใช้ขบวนการผลิตนะครับท้ายที่สุดเวลาเกิดของเสียเกิดขึ้นนะครับจะนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของการผลิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่าเป็นการผิดสีเขียวนะฮะก็มีอยู่2ส่วนนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะฮะประเด็นแรกก็คือมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดทำไงให้ลดมลพิษลงนะครับหลังจากนั้นนะฮะมีการใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะนำมากลับมาเป็นวัตถุดิบได้อย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคิดนะฮะในส่วนของการผลิตกับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตกับบริการก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเทคโนโลยีนี้ก็มีทั้งซอฟต์เทคโนโลยีนะครับมีทั้งฮาร์ดเทคโนโลยีนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับบางท่านอาจจะได้ยินนะคำว่าเทคโนโลยีสะอาดนะครับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ประกอบด้วยนะฮะเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เราประยุกต์ใช้นะครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของเคมีสีเขียวนะครับก็เป็นเรื่องที่การใช้เคมีแนวใหม่นะฮะที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเคมีซึ่งเดิมมาจากสารที่เป็นพิษนะฮะก็ทำไงให้องค์ประกอบเป็นพิษน้อยลงนะครับหรือทำจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญหรือฉลากสิ่งแวดล้อมที่ดูขบวนการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งการอาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉลากสีเขียวนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฉลากสีเขียวก็เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับนะฮะประเด็นเรื่องของอาคารสำนักงานนะครับที่เราอยู่อาศัยก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างไรนะฮะแสงพลังงานที่ใช้เป็นยังไงของเสียที่เกิดขึ้นมีระบบบริหารจัดการอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงนะครับกรณีของวัสดุสีเขียวนะครับซึ่งมาจากวัสดุจากธรรมชาติหรือพลังงานสีเขียวนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆหรือการใช้โดรนนะฮะในการสำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหรือรถยนต์ที่ดูแลเรื่องของพลังงานที่ใช้ดูแลเรื่องของไอเสียที่ปล่อยออกมานะครับนะวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับหรือย่อๆว่า LCA นะฮะก็เป็นขั้นตอนที่ดูวัตถุดิบดูการบริการต่างๆนะครับหรือตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะวัตถุดิบพวกนี้ได้มาอย่างไรนะครับในกระบวนการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับและสุดท้ายของเสียที่เกิดขึ้นนะครับเอามาใช้ประโยชน์หรือมารีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับกระบวนการหรือความหมายของการประเมินชีวิตผลิตภัณฑ์นะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่การผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมองเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานที่ใช้นะครับเรื่องการใช้ประโยชน์ต้องผลิตออกอะไรออกมาต้องใช้ประโยชน์ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันใช้เสร็จแล้วเอาไปรีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นขั้นตอนการประเมินนะครับก็ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับวิเคราะห์รายการนะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นปัญหานะครับหรือการประเมินผลกระทบนะฮะการแปรผลต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้น LCA นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะผู้บริโภคด้วยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องประเด็นต่างๆที่เล่ามาก็ถือว่าเรื่องของการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมองตั้งแต่นะฮะวัสดุวัตถุดิบที่ได้มานะฮะได้มาจากไหนนะครับในขั้นตอนการได้มานะครับการขนส่งหรือการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นานไหมนะฮะลดปัญหาขยะต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งได้นะครับตรงถือว่าเป็นการมองเรื่องของการผลิตการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์หรือห่วงโซ่ของการบริการนะครับนี่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะที่เราได้รับทราบความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ

ตอนที่สองเราจะมาพูดถึงหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะฮะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า circular economy ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างเยอะนะฮะเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรนะครับถ้าแปลง่ายๆก็เศรษฐกิจหมุนเวียนคือทำไงให้เราเอาทรัพยากรมาใช้นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้นานที่สุดนะครับใช้เสร็จแล้วก็จะนำของเสียต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ต่อได้กลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนในระบบนะครับของการผลิตการบริการนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะก็ง่ายๆจากการผลิตนะฮะการใช้นะครับแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหลักการทำไงให้มันหมุนในระบบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของขวดน้ำดื่มพลาสติกนะครับที่เราดื่มซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกด้วยเราจะรวบรวมนะฮะขวดน้ำดื่มที่เป็นพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถที่จะนำมาผลิตขวดใหม่นะฮะขวดน้ำดื่มใหม่ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ลดการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันก็นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับตามโมเดลผีเสื้อนะฮะบัตเตอร์ฟลายโมเดลของมูลนิธิเอลินแม็กอาเธอร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับซึ่งโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่ดูทั้งขบวนการนะครับว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นานเราก็ลดการใช้ทรัพยากรนะฮะถ้าเราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะซึ่งการซ่อมแซมส่วนหนึ่งก็ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันหรือกรณีของนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลที่เราพูดถึงนะฮะตรงนี้ก็ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ภาพรวมก็ยังเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นต้นทางนะครับแล้วก็ลดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนได้นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่าอีโคดีไซน์นะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรต่างๆให้เกิดการใช้ซ้ำรีไซเคิลได้ในขบวนการผลิตก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งเช่นเดียวกันนะฮะทำให้สามารถที่จะขนส่งก็ลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้นานนะครับแล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้นะครับนี่ก็เป็นกรอบเพราะฉะนั้นการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับก็ต้องดูทั้งขบวนการผิดทั้งขบวนการนะว่าส่วนไหนที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับการบริการก็เช่นเดียวกันนะฮะเราต้องวิเคราะห์นะฮะทั้งห่วงโซ่นะครับว่าดำเนินการอย่างไรนะครับในขั้นตอนไหนบ้างที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานนะครับแล้วของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดแล้วของเสียก็มีระบบการจัดการนะครับที่ดีก็จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงต้องดูต้นทางนะฮะจะออกแบบอย่างไรสามารถที่จะรีไซเคิลได้ขบวนการผลิตก็เช่นเดียวกันขบวนการผลิตดูพลังงานที่ใช้นะฮะขบวนการผลิตเอาเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะมาใช้นะครับให้เกิดของเสียน้อยที่สุดการใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็ของเสียต่างๆจะนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทำไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบ2ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการเก็บกระบวนการจัดการของเสียนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอยกตัวอย่างนะครับกรณีของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีมูลนิธิใบไม้เขียวนะฮะซึ่งให้การรับรองทั้งขบวนการนะครับว่าดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดมี11หมวดนะฮะที่ดูแลตั้งแต่ของนโยบายเรื่องของการจัดการของเสียเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะฮะก็จะมีการระดับต่างๆนะครับระดับสูงสุดก็คือได้ใบไม้เขียว5ใบก็ดูแลทั้งครบวงจรของการบริการโรงแรมนะครับหรือ

กรณีของภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ดูวัตถุดิบที่ใช้นะครับพลาสติกที่ใช้นะครับแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆการปรุงอาหารทำงานให้ลดการใช้พลังงานลดของเสียลดขยะอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงก็ต้องมีฉลากรับรองนะครับการรับรองก็เป็นการรับรองโดยหน่วยงานอิสระนะครับอย่างกรณีของฉลากเขียวซึ่งเป็นฉลากประเภทที่1ของประเทศไทยนะครับก็ให้การรับรองโดยคณะกรรมการนะครับดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉลากอีกมากมายนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยก็เชื่อมกับของโลกเช่นเดียวกันนะครับกรณีของเจนGlobal Eco Labeling Network นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้รับการรับรองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นฉลากสิ่งแวดล้อมที่เราพิจารณาในส่วนของประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานที่ดูแลนะครับก็ใช้หลักการนะครับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ได้มานะครับแล้วในกระบวนการผลิตการพัฒนาเกณฑ์การมีกรรมการรับรองนะครับแล้วก็การใช้ฉลากซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างมาตรฐานของฉลากนะฮะก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับฉลากประเภทที่1อย่างกรณีของฉลากเขียวที่เราให้ฟังนะครับฉลากประเภทที่2ก็มีการรับรองตัวเองนะครับฉลากประเภทที่3ก็มีองค์กรที่รับรองแต่ขั้นตอนอาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนฉลากเขียวนะครับนี่ก็เป็นฉลากประเภทต่างๆฉลากประเภทที่1ฉลากประเภทที่2ที่3นะฮะซึ่งมีการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นฉลากพวกนี้นะครับก็ดูแลทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีประโยชน์กับผู้ผลิตผู้บริโภคเพราะฉะนั้นหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องวิเคราะห์ทั้งโครงสร้างนะครับห่วงโซ่นะครับตามหลักการนะฮะประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการตอนที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับการบริการสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับตอนที่2นะฮะทำไงให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะของประเทศของโลกนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทำไงให้ผู้บริโภคนะฮะเข้าใจนะฮะเรื่องของฉลากและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรทำไมเขาต้องซื้อฉลากที่เป็นฉลากสีเขียวทำไมเขาต้องสนใจเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเรามาดูในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้คนได้เข้าใจให้คนได้ซื้อเราต้องสร้างตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือตลาดสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เข้าใจว่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรนะฮะซึ่งฉลากพวกนี้นะครับคุณภาพจะต้องผ่านเกณฑ์มาก่อนนะครับแล้วก็บวกเพิ่มกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือกฎระเบียบต่างๆที่เอื้ออำนวยมีมาตรการส่งเสริมหรือเปล่านะครับที่เขาจะซื้อผู้ซื้อที่จะซื้อผู้ผลิตที่จะผลิตนะการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดซื้อเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมก็ต้องดูเรื่องของฐานองค์ความรู้ต่างๆนะครับสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาดนี่มีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการระดมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะฮะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะฮะที่เหมาะสมที่มาช่วยในกระบวนการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เรามีประเด็นปัญหาแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ PM 2.5 จากการเผาเศษวัสดุต่างๆนะครับเศษวัสดุทางการเกษตร
เราจะส่งเสริมนะครับให้เอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่แทนพลาสติกที่เรามีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายส่วนต้องการมีส่วนร่วมพฤติกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดิมเวลาเราซื้อสินค้าอะไรนะครับเราจะดูจากราคาสินค้านะครับประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประเด็นใหม่ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับทำไงให้เกิดความตระหนักนะครับที่จะมีแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างกรณีของ PM 2.5 เวลาเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อทุกคนนะครับถ้าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่ไม่เผานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับในการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของค่านิยมในชีวิตประจำวันนะครับที่เราซื้อสินค้าโดยดูราคาต่อไปเราจะดูประเด็นสิ่งแวดล้อมนะฮะผนวกเข้าไปด้วยจะทำอย่างไรนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้นะครับเรื่องของการเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าบางชนิดบางรายการอาจจะแพงกว่าสินค้าทั่วไปแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ใส่ใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับภาพลักษณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะสินค้าพวกนี้จะต้องปลอดภัยในขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระบวนการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสำคัญสื่อสารจะต้องมีการวางแผนนะครับเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับการทำงานการสื่อสารนะครับผ่านรูปแบบอะไรซึ่งตอนนี้ระบบออนไลน์ต่างๆเข้ามาเราจะสื่อสารกับกลุ่มต่างๆใช้ระบบไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลทบทวนไอ้สิ่งที่ทำไปนะฮะเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีของตอนนี้ก็มีโรงแรมสีเขียวที่เราพูดถึงนะครับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาการสำนักงานสีเขียวร้านอาหารสีเขียวนะครับเราจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในขณะเดียวกันเจ้าของอาคารสำนักงานต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของสำนักงานสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีองค์ประกอบของสำนักงานสีเขียวที่ต้องคำนึงเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องสำคัญหน่วยงานนั้นให้ความสำคัญของนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับเรื่องของการสื่อสารการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะฮะการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานนะครับลดการใช้พลังงานอย่างไรนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานนะครับเรื่องของของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงานเรื่องของขยะแยกขยะขยะพลาสติกนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเรื่องที่6คือเรื่องสำคัญที่เราพูดถึงสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไงให้สำนักงานที่ได้รับฉลากสำนักงานสีเขียวเนี่ยนะครับมีการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวก็เป็นทำงานร่วมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็พัฒนาเกณฑ์นะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวนะฮะซึ่งมองประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการมองประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะลดผลกระทบนะครับการจะซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมนะฮะประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนะครับตามเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ความหมายเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องของการบริการทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ฉลากต่างๆให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ช่วยนะฮะสนับสนุนนะฮะในการทำงานที่ผ่านมาก็มีแผนส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีฉลากสิ่งแวดล้อมหลายฉลากนะครับที่อยู่
นะฮะในรายการที่สามารถจัดซื้อได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับแล้วประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงกันนะฮะประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมที่4เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในระดับพื้นที่ที่เราพูดกันมานะครับในหน่วยที่1ที่2ที่3มันจะเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีก็มีหลายส่วนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกรณีของภาคเกษตรนะครับซึ่งเกษตรสมัยใหม่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ลดของเสียลดการใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็เกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะกรณีของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะฮะมาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับมาดูรูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ในกรณีของสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรทั้งเรื่องของการนะครับทั้งเรื่องของการปลูกทั้งเรื่องของการให้น้ำนะฮะซึ่งตอนนี้เกษตรกรหลายส่วนนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมนะฮะทั้งการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับตามความต้องการของพืชในขณะเดียวกันก็พืชที่เราปลูกก็ได้รับการดูแลนะฮะประหยัดทรัพยากรประหยัดน้ำที่ใช้นะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถที่จะประหยัดคนงานนะครับหรือแรงงานที่ทำเรื่องของการเกษตรได้นะฮะการใช้โดรนนะฮะในการดูแลนะครับพืชผักต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการใช้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะกรณีของการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะครับกรณีของอ้อยก็เช่นเดียวกันตั้งแต่การปลูกจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการส่งเข้าโรงงานขั้นตอนขบวนการในโรงงานนะครับแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับอ้อยก็คือการเผานะฮะจะลดการเผาอย่างไรใช้เทคโนโลยีอย่างไรที่เข้ามาช่วยนะฮะในการตัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับใบอ้อยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะทั้งก็กรณีของเป็นพลังงานกรณีของเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพันธุ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคือกรณีของการออกแบบนะฮะแปลงอ้อยใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็มีสามารถที่จะให้น้ำโดยใช้ระบบนะครับที่เอาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบการจัดฟาร์มจัดการฟาร์มสมัยใหม่นะฮะหรือตัวอย่างกรณีของหนองเม็กโมเดลนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรมาร่วมกลุ่มกันนะฮะเอาตลาดนำเอาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยนะฮะการปลูกผักอินทรีย์นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการตลาดลดการใช้น้ำนะครับแล้วก็ลดเรื่องของแมลงในขณะเดียวกันตอนนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไกลเดิมเคยซื้อเมล็ดพันธุ์มานะฮะตอนนี้ก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็จำหน่ายได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการจัดการนะครับซึ่งผู้นำนะฮะก็เป็นเกษตรกรที่ได้เรียนรู้จากอิสราเอลกลับมาประเทศไทยก็มาพัฒนาในส่วนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายของเกษตรกรในพื้นที่นะครับการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนกับนักธุรกิจสมัยใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีหลายส่วนนะครับที่เอาแนวคิดเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะครับกรณีของการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ใช้จากวัสดุธรรมชาตินะฮะการผลิตผ้าจากเศษผ้าต่างๆซึ่งเดิมต้องเอาไปเผาทิ้งนะฮะสิ้นเปลืองค่าขนส่งค่าพลังงานตอนนี้ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับหรือกรณีพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในการรวบรวมของเสียต่างๆก็นำของเสียกลับไปเป็นทรัพยากรนะครับหรือการย้อมซึ่งเดิมการย้อมนี้ใช้น้ำมากซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับการย้อมต่างๆนะครับซึ่งใช้น้ำลดลงหรือการย้อมแห้งนะครับหรือกรณีของนำของเสียกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับหรือกรณีของการบริการยกตัวอย่างเช่นที่นอน
ซึ่งเดิมเราต้องซื้อเองซึ่งตอนนี้เขามีบริการเช่าซึ่งบริการเช่านี้เขาดูแลแล้วก็สามารถที่ให้เรามีที่นอนนะฮะที่มีคุณภาพดีตลอดเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมาตรการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ก็ต้องมองนะฮะพื้นที่ไหนที่มีความเหมาะสมอย่างไรครับลองพิจารณาทั้งห่วงโซ่นะครับว่าเราสามารถที่จะ

ควบคุมบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญดูทั้งห่วงโซ่ดูสภาพของภูมิประเทศนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503-3577 02504-8046-9

ที่13การศึกษากับวิถีไทยตอนที่1การศึกษาเรียนรู้ของคนไทยสมัยจารีตหัวข้อแรกนะครับก็คือแหล่งความรู้ในสังคมไทยสมัยจารีตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ของคนไทยในยุคโบราณนะครับจนถึงช่วงรัชกาลที่4เนี่ยนะครับยังคงเป็นการศึกษาเรียนรู้แบบจารีตก็คือไม่มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้และยังไม่มีการจัดรูปแบบหลักสูตรเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับศูนย์กลางการศึกษาในยุคจารีตดังกล่าวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับบ้านวัดและวังและโดยมากวิชาความรู้ที่อบรมสั่งสอนกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิชาความรู้ที่สัมพันธ์กับการดำรงชีพเป็นหลักนั่นเองนะครับสำหรับสถาบันแรกนะครับบ้านก็จะเป็นการเรียนรู้กันเองภายในครอบครัวนะครับมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือสืบทอดภูมิปัญญาหรือว่าองค์ความรู้ในวงตระกูลเอาไว้ไม่ให้สูญหายและไม่ให้ความรู้ดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ไปยังคนอื่นนอกวงตระกูลนะครับเพราะถือว่าความรู้ดังกล่าวเนี่ยเป็นมรดกทางภูมิเฉพาะคนในสายเลือดเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการศึกษาความรู้เฉพาะด้านที่ทุกๆบ้านเนี่ยมักจะมีความรู้พวกนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเช่นการทอผ้าจักสานทำเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีพเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นสถาบันวัดนะครับวัดเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางความเชื่อทางศาสนาของชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งที่รวบรวมและสะสมภูมิปัญญาความรู้ของท้องถิ่นเอาไว้เนี่ยด้วยในรูปของคัมภีร์ใบลานสมุดข่อยเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้หนึ่งในวิธีการแสวงหาความรู้ของคนในยุคจารีตก็คือการออกบวชเป็นพระภิกษุนะครับเพราะว่าจะทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้รวมไปถึงได้รับการอบรมบ่มเพาะความรู้ด้านงานช่างศิลปกรรมอื่นๆที่อยู่ในสถาบันวัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับก็จะเป็นวังนะครับวังเนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางนะแหล่งรวบรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่มีความ

ความรู้ระดับสูงของสังคมโดยมากการร่ำเรียนผ่านระบบวังเนี่ยก็จะเป็นการสืบทอดความรู้ที่เป็นขนบธรรมเนียมปกติของวังอย่างไรก็ตามวังเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดการด้านความรู้เนี่ยเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงทั้งชายและหญิงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาลูกของเจ้านายหรือขุนนาง

แล้วก็จะต้องเป็นระบบความคิดที่ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามที่สังคมในยุคจารีตเนี่ยต้องการนะครับต่อมาก็จะเป็นการเรียนรู้และวิธีการแสวงหาความรู้ในสังคมไทยสมัยจารีตความรู้ในอดีตเนี่ยนะครับก็จะมีผลโดยตรงต่อการดำรงชีพของคนในสังคมนั้นๆนะครับสำหรับสังคมไทยในยุคจารีตเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับความเป็นสังคมการเกษตรกรรมซึ่งหัวใจหลักอีกประการหนึ่งก็คือจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับสำหรับการทำการเกษตรกรรมเนี่ยก็จะไม่มีการร่ำเรียนอย่างเป็นระบบแต่ความรู้ในการทำการเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้อาศัยการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับดังนั้นในโครงสร้างสังคมแบบนี้เนี่ยจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสในฐานะที่เป็นผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนหรือผ่านประสบการณ์การดำรงชีพมาก่อนหน้าคนรุ่นหลังนั่นเองนะครับทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการดำรงชีพตามสภาพแวดล้อมทางสังคมรวมไปถึงรักษาระเบียบแบบแผนโครงสร้างสังคมเนี่ยให้อยู่ในร่องในรอยตามอย่างที่คนในยุคจารีตเนี่ยต้องการนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเรียนรู้ในอดีตนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดทางตรงโดยการผ่านวิธีประเภทครูพักลักจำบ้างหรือการบอกเล่าประสบการณ์บ้างหรือผู้ที่สนใจใคร่รู้ในวิชาความรู้นั้นๆเนี่ยก็ใช้วิธีการสังเกตนะจากผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยทำให้ดูเหล่านี้เป็นต้นนะครับกระบวนการจดจำความรู้เหล่านั้นเนี่ยจนเกิดเป็นความรู้เฉพาะตนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ที่สังเกตหรือจดจำเนี่ยนะก่อให้เกิดความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพนะตามอย่างที่ตนเองต้องการได้นั่นเองนะครับการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตจากบ้านและชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของคนในยุคจารีตนะครับเพราะว่าในโครงสร้างสังคมไทยแบบเดิมเนี่ยนะในวัฒนธรรมครอบครัวขยายและวัฒนธรรมเคารพผู้อาวุโสเนี่ยนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้สอนวัฒนธรรมพื้นฐานในการดำรงชีพนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมกิริยามารยาทความเชื่อพื้นฐานนะศาสนาประเพณีต่างๆเบื้องต้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงมีการเรียนรู้ที่แยกตามเพศนะครับเช่นเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็จะต้องเรียนรู้ด้านการเป็นกุลสตรีหรือว่าแม่ศรีเรือนของครอบครัวเหล่านี้นะครับการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตจากบ้านและชุมชนนะครับครอบครัวและชุมชนก็จะเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆให้กับคนรุ่นหลังนะครับโดยพ้องยิ่งการสืบทอดความรู้เพื่อปฏิบัติอาชีพหรือสืบทอดอาชีพตามอย่างที่วงตระกูลของตัวเองเนี่ยเคยปฏิบัติกันมานะครับซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ภายในบ้านหรือชุมชนและเป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนกับบรรดาผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีอาวุโสและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาก่อนหน้านั่นเองนะครับประการต่อมาก็คือเป็นการร่ำเรียนแสวงหาความรู้ด้านต่างๆจากวัดดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวัดเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อแล้วยังเป็นศูนย์กลางของความรู้และก็สัพพวิทยาการทั้งปวงด้วยนะครับในอดีตเนี่ยบิดามารดามักนำบุตรชายไปฝากหรือให้ลูกหลานเนี่ยออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรนะครับเพื่อเข้าสู่พุทธศาสนานอกจากกุลบุตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะร่ำเรียนเขียนอ่านได้แล้วนะครับยังได้รับความรู้ในด้านอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องกับการออกมาประกอบอาชีพทางโลกต่อไปได้นะครับและในเวลาต่อมาก็จะกลายเป็นรากฐานวิธีการศึกษาหาความรู้ในสังคมไทยที่มองว่ามีความรู้ทางวิชาการแล้วจะต้องมีความรู้ทางธรรมหรือมีศีลธรรมและคุณธรรมเนี่ยประกอบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการศึกษาในยุคจารีตนะครับของคนไทยว่าศูนย์กลางความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่วัดและก็พระภิกษุนั่นเองนะครับ3ก็คือจะเป็นการเรียนรู้ภายในวัง
นะครับวังเนี่ยมีสถานะอีกประการหนึ่งก็คือให้การอบรมบ่มเพาะความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะยิ่งสำหรับบรรดาเด็กผู้หญิงต่างๆนะเช่นการฝึกสอนมารยาทขนบธรรมเนียมการเข้าสังคมสมาคมของชนชั้นสูงต่างๆนะครับดังนั้นการฝากเด็กหญิงหรือสตรีเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องต่างๆในวังเนี่ยจึงเป็นค่านิยมที่

คนไทยในยุคจารีตเนี่ยกระทําต่อเนื่องกันมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5และเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถเลื่อนฐานะและก็ชนชั้นของตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นชนชั้นสูงต่อไปได้ในอนาคตนะครับการศึกษาภายในวังเนี่ยนะครับยังมีการศึกษาด้านอื่นๆเนี่ยอยู่ด้วยเช่นการศึกษาวิชาช่าง10หมู่ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนักซึ่งบรรดาผู้ที่มีความรู้ดีด้านงานช่าง10หมู่นี้นะครับก็จะสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวเนี่ยไต่เต้าหรือว่ารับราชการหรือว่าขยับขยายฐานะของตัวเองต่อไปได้นั่นเองนะครับโดยพ้องยิ่งในอดีตเนี่ยก็จะมีหลักฐานบันทึกเอาไว้นะครับว่าวิชาช่าง10หมู่ในพระราชวังเนี่ยนะครับจากบันทึกความทรงจำนะเช่นเรื่องพระราชวังเดิมวังท่าพระนะของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแหล่งบันทึกตำรับตำราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานช่าง10หมู่ที่สำคัญในโลกยุคจารีตของไทยนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่1นี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงการศึกษาเรียนรู้ของคนไทยในสมัยจารีตนะครับว่ามีลักษณะสำคัญและวิธีการเบื้องต้นรวมไปถึงความเป็นมาอย่างนั้นเองนะครับ

อนที่2การแสวงหาความรู้ในระบบการศึกษายุคแรกระหว่างรัชกาลที่4ถึงพ.ศ. 2475ประการแรกนะครับก็คือปัจจัยที่นำมาสู่การแสวงหาความรู้ในระบบนะครับการแสวงหาความรู้ในระบบของสังคมไทยในห้วงดังกล่าวเนี่ยเป็นผลมาจากปัจจัยหลัก3ประการด้วยกันก็คือ1ปัญหาการถูกคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก2ก็คือการเข้ามาของความรู้ด้านวิทยาการแบบตะวันตกนะครับทั้งข้อ1และข้อ2นี้สัมพันธ์กันก็คือว่าในห้วงดังกล่าวเนี่ยสยามเองเนี่ยตระหนักดีว่าภัยคุกคามจากตะวันตกเนี่ยมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางด้านความรู้วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบตะวันตกที่เหนือกว่าสยามเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นแรงเร่งสำคัญที่ทำให้ชนชั้นนำเนี่ยต้องเร่งปรับตัวที่จะแสวงหาความรู้แบบโลกสมัยใหม่เพื่อจะได้ก้าวทันตะวันตกประการที่3ก็คือการเกิดค่านิยมของการศึกษาและการทำงานแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของระบบราชการไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ทำให้เกิดการเร่งผลิตคนเนี่ยเข้ารับราชการให้ทันกับตำแหน่งงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในห้วงระยะเวลาดังกล่าวในเวลาต่อมานะครับก็จะสัมพันธ์กับการจัดการการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนของสยามในยุคแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็จะเป็นยุคแรกที่เราพยายามปรับตัวตามแบบอย่างของโลกตะวันตกนะครับโดยรัชกาลที่4เนี่ยทรงริเริ่มการเรียนรู้วัฒนธรรมและความเจริญด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์รวมไปถึงการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่ใช้สื่อสารกันในโลกตะวันตกนะครับนอกจากนี้พระองค์เนี่ยยังมีการเตรียมบรรดาพระราชโอรสและธิดานะครับให้เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบโลกตะวันตกด้วยการจ้างครูชาวต่างประเทศเนี่ยมาสอนภาษาอังกฤษและวิชาการความรู้ตามแบบอย่างตะวันตกโดยมีการจัดการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยครั้งแรกขึ้นในพื้นที่พระบรมมหาราชวังนะครับทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะครับผลของการริเริ่มของรัชกาลที่4ดังกล่าวนี้เองเนี่ยเป็นผลให้บรรดาขุนนางชั้นสูงเนี่ยเริ่มปฏิบัติตามด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้เรียนหนังสือและสามารถคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตกที่กำลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในสังคมสยามในขณะนั้นประกอบกับในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยสนับสนุนให้มิชชันนารีหรือว่าครูสอนศาสนาชาวต่างประเทศเนี่ยสามารถก่อตั้งโรงเรียนสำหรับประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขึ้นได้นะครับก็เป็นผลที่ทำให้คนสยามเนี่ยตื่นตัวและก็สนใจการศึกษาแบบตะวันตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นนะครับก็ทำให้วัฒนธรรมการพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยรวดเร็วนะครับก็ทำให้วัฒนธรรมการอ่านและการเขียนเนี่ยแพร่ขยายไปสู่สามัญชนชาวสยามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวการจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5นะครับในยุคนี้ก็จะมีการส่งเสริมให้พระอนุชาพระราชโอรสรวมไปถึงบุตรขุนนางผู้ใกล้ชิดที่มีผลการเรียนดีตามแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ออกไปศึกษายังต่างประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงมีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้นในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่ออบรมบ่มเพาะชนชั้นสูงเนี่ยให้เตรียมพร้อมสำหรับเป็นกำลังในการปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามอย่างตะวันตกต่อไปนั่นเองนะครับยุคต่อมาก็จะเป็นยุคของการกำเนิดโรงเรียนนะครับการตั้งโรงเรียนหลวงเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพ.ศ. 2414นะครับโดยมีคฤหัสถ์เป็นครูทำการสอนตามเวลาที่กำหนดวิชาที่เปิดสอนเนี่ยก็มีทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศและวิชาอื่นๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบการศึกษาแบบจารีตของไทยโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือผู้ให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะเข้ารับราชการได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนหลวงดังกล่าวนี้จำกัดเฉพาะบุตรของบรรดาพระราชวงศ์ชั้นสูงและข้าราชการเนี่ยสามารถเข้าศึกษาได้เท่านั้นยังไม่แพร่หลายไปสู่ราษฎรนะครับในเวลาต่อมานะครับ เมื่อมีการจัดการศึกษาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับและมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกคนเข้ารับราชการน
นะครับและปรากฏว่าการดังกล่าวเนี่ยประสบความสำเร็จได้ผลดีและรัชกาลที่5เนี่ยเห็นความสำคัญของการขยายระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยจึงเข้าสู่ระยะที่2ก็คือการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2427ถึง2453โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือขยายการศึกษาออกไปให้กว้างขวางให้บรรดาราษฎรทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยตามอย่างสมัยใหม่เนี่ยโดยทั่วถึงนะครับก็ปรากฏว่าในห้วงดังกล่าวก็จะมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรกที่วัดมหันนภารามนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการศึกษาแบบสมัยใหม่เนี่ยขยายตัวออกสู่ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อการศึกษาของชาติเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งกรมธรรมการขึ้นนะในห้วงแรกกรมธรรมการเนี่ยก็รับหน้าที่หลายอย่างทั้งศาสนาและการศึกษาเวลาต่อมาเนี่ยก็ยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการรับผิดชอบเรื่องการจัดการการศึกษาของชาติเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับรวมถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับยังมีการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าและเป็นระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้นนำมาสู่การจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารก็เป็นผลที่ทำให้การศึกษาเนี่ยทั้งของคฤหัสถ์และก็พระภิกษุเนี่ยก้าวหน้าตามอย่างโลกสมัยใหม่ขึ้นตามลำดับด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับกำเนิดโรงเรียนนะครับก็ในห้วงแรกเนี่ยก็จะเป็นยุคที่วัดเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในช่วงดังกล่าวในระยะแรกทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดตั้งโรงเรียนในยุคแรกๆนี้ยังไม่มีบุคลากรที่เป็นครูที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมากพอจึงจำเป็นต้องอาศัยวัดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบจารีตอยู่แล้วให้ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแบบโลกสมัยใหม่ขึ้นนะครับก็จะปรากฏว่าในห้วงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีโรงเรียนวัดเนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากพระสงฆ์ก็จะมีบทบาทในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ตามตำรับตำราที่ราชการเนี่ยส่งมาให้นั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการขยายระบบการศึกษาสมัยใหม่ในยุคแรกนี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนของบรรดาคณะมิชชันนารีหรือว่าบรรดาครูสอนศาสนาเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทในช่วงดังกล่าวเช่นโรงเรียนของศาสนาจารย์แม็กฟาร์แลนด์นะครับหรือว่าโรงเรียนของมิชชันนารีที่เปิดรับเฉพาะสตรีนะซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของสยามก็คือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่สำคัญก็คือสมเด็จเจ้าสาวภาพองศรีพระบรมราชินีนาถได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นก็คือตระเตรียมให้บรรดากุลสตรีชาวสยามเนี่ยนะครับปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่กำลังขยายตัวและขณะเดียวกันให้ผู้หญิงเหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกับพ่อค้าชาวตะวันตกได้ควบคู่ไปกับการที่เป็นกุลสตรีที่มีกิริยามารยาทตามอย่างแบบสยามดั้งเดิมเหล่านี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันผลของการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้บรรดาชาวจีนในสยามจำนวนมากเนี่ยเข้ารับการศึกษาแบบสมัยใหม่และกลายมาเป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจของสังคมไทย

ตอนที่3การแสวงหาความรู้ในระบบการศึกษาสมัยใหม่พ.ศ. 2475ถึงปัจจุบันการเริ่มต้นยุคการเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างพ.ศ. 2475ถึง2503ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็จะเกิดกระแสการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนขึ้นทั้งนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรก็คือหลักการให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างเต็มที่ทั้งนี้เป็นเพราะว่ารัฐบาลคณะราษฎรเห็นว่าการที่พลเมืองมีความรู้ดีเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปรวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างพลเมืองให้มีอุดมการณ์สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยด้วยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดมีการจัดเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อบริการการศึกษาแก่สาธารณะแก่มวลชนในวงกว้างนะครับอย่างไรก็ตามในห้วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาของไทยเนี่ยก็จะมีอยู่เพียง2แห่งเท่านั้นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้สถาบันการศึกษาชั้นสูงเนี่ยยังคงกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางที่กรุงเทพเป็นหลักนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยุคขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับและพื้นที่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503ถึง2542เป็นต้นมานะครับในยุคดังกล่าวก็จะได้ชื่อว่าเป็นยุคของการขยายฐานของแหล่งแสวงหาความรู้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในช่วงทศวรรษ2500เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นยุคการพัฒนาประเทศอย่างเร่งรีบภายใต้การนำของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับภายใต้รัฐบาลดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2503โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือจัดระบบการศึกษาให้เข้ากับระบบสากลรวมไปถึงเป็นการตระเตรียมพลเมืองเนี่ยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่7เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้พลเมืองเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงดังกล่าวนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยยังได้มีการขยายการศึกษาชั้นอุดมศึกษาเนี่ยไปยังส่วนภูมิภาคด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยไปยังภูมิภาคนะครับก็เห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจะเกิดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเนี่ยหลากหลายสถาบันด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ภาคเหนือนะปีพ.ศ. 2507ก็จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของไทยนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2509ก็จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่ภาคอีสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีในปีพ.ศ. 2510ก็จะเป็นผลที่ทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเนี่ยขยายตัวไปครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศในห้วงระยะเวลาดังกล่าวในปีพ.ศ. 2514ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นโดยมีการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาไม่มีการสอบคัดเลือกไม่จำกัดจำนวนรับและมีค่าเล่าเรียนราคาถูกก็เป็นผลที่ทำให้การศึกษาของมวลชนเนี่ยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางด้วยในช่วงดังกล่าวต่อมาได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลนะครับรวมไปถึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นนะครับก็ทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นและมีคนที่ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับสูงเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในบริบทดังกล่าวนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงการศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็ทำให้พลเมืองเนี่ยที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมีตัวเลือกทางการศึกษาเนี่ยมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อมานะครับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็มีการแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือการศึกษาสามัญก็คือมีความรู้ขั้นพื้นฐาน

0: มีจุดมุ่งหมายก็คือต่อยอดไปถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นการศึกษาวิสามัญนะครับก็คือมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้บุคลากรเนี่ยพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพหรือมีวิชาชีพต่อไปนะครับผลกระทบประการต่อมาของการขยายตัวของระบบการศึกษาสมัยใหม่ก็คือความตกต่ำของการแสวงหาความรู้แบบจารีตนะครับในยุคอดีตเนี่ยเมื่อมีการจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับคนในพื้นที่ชนบทเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนในระบบมากนักทั้งนี้เป็นเพราะว่ามองว่าการศึกษาแบบสมัยใหม่นี้ไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเพียงบุตรหลานเนี่ยออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำรงชีพได้แล้วในเวลาต่อมานะครับเมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งหลังทศวรรษ2500ค่านิยมของคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มยอมรับแล้วว่าความรู้แบบสมัยใหม่เนี่ยทำให้รับราชการและสามารถประกอบอาชีพแบบใหม่ได้และการมีความรู้แบบสมัยใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพได้ต่อไปนะครับปัจจัยดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้การศึกษาแบบจารีตในสังคมไทยเนี่ยเริ่มเสื่อมความนิยมลงและการศึกษาแบบสมัยใหม่เนี่ยจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและก้าวขึ้นมามีอิทธิพลต่อสังคมไทยแทนที่นะครับต่อมาจะเป็นยุคทองของการแสวงหาความรู้ท่ามกลางบริบทโลกาภิวัตน์นับตั้งแต่พ.ศ. 2542ถึงปัจจุบันนะครับในยุคดังกล่าวเนี่ยโลกก็จะเข้าสู่สถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนเนี่ยมากยิ่งขึ้นและมีผลกระทบต่อการแสวงหาความรู้ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในบริบทดังกล่าวนะครับก็จะก่อให้เกิดรูปแบบการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบัน3ลักษณะหลักๆด้วยกันก็คือประการแรกเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีส่วนที่ทำให้พื้นที่ห่างไกลนะครับเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพื้นที่ส่วนกลางผ่านการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถกิจการงานอื่นๆเนี่ยควบคู่ไปกับการแสวงหาความรู้ได้นะครับประการที่2ก็คือการมาของการแสวงหาความรู้นอกระบบนะครับบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยทำให้พลเมืองเนี่ยนะครับสามารถสืบค้นเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับก็เป็นผลที่ทำให้เกิดการแสวงหาความรู้นอกระบบและก็ตามอัธยาศัยความสนใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับประการสุดท้ายก็คือจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่านิยมของสังคมเนี่ยก็เห็นว่าการศึกษาเนี่ยไม่ได้จบภายในหลักสูตรหรือภายในภาคบังคับเท่านั้นแต่การศึกษาทั้งหลายเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยดังนั้นการมีค่านิยมในการศึกษาแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจึงเป็นปรัชญาการศึกษาที่สำคัญอย่างหนึ่งในโลกยุคสมัยใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตอนที่3นี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายภาพรวมให้เห็นว่าการแสวงหาความรู้ในระบบการศึกษาสมัยใหม่นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะครับมีความเป็นมาและก่อผลกระทบโดยภาพรวมต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: สำหรับวิถีไทยว่าด้วยภูมิปัญญานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยภูมิปัญญาไทยนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการพูดถึงความหมายความสำคัญและแนวคิดนะคะและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาไทยรวมถึงขอบข่ายของการศึกษาภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะ หากเราพูดถึงนะคะความหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยนะคะภูมิปัญญาเนี่ยนะคะทั้งในส่วนของแนวคิดและความหมายนะคะก็เป็นสิ่งที่มีการกล่าวถึงในหมู่นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนนะคะในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่2530ค่ะหากเราพิจารณานะคะความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมองอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติของคำนะคะคำว่าภูมิปัญญานะคะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นนะคะถึงแม้จะมีการกล่าวถึงคำว่าภูมิปัญญานะคะแต่คำว่าปัญญานั้นเนี่ยก็เป็นเพียงคำว่าคำขยายของคำว่าภูมิค่ะเราจะเห็นได้จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะในปีพ.ศ. 2493นะคะก็มีการปรับปรุงแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกนะคะในปีพ.ศ. 2525เนี่ยนะคะฉบับนี้เนี่ยก็จะปรากฏนะคะ อยู่ในคำแปลของคำว่าภูมิค่ะซึ่งหมายถึงนะคะพื้นชั้นหรือว่าพื้นเพนะคะก็จะไปปรากฏคำว่าภูมิธรรมหมายถึงพื้นจิตใจที่มีคุณธรรมคำว่าภูมิปัญญาที่หมายถึงพื้นความรู้ความสามารถค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าในเวลาต่อมานะคะก็มีพจนานุกรมที่จัดทำขึ้นโดยภาคเอกชนนะคะลักษณะของการใช้คำนี้ค่ะก็เป็นลักษณะของการที่ใช้คำว่าปัญญานะคะเป็นส่วนขยายของคำว่าภูมิอีกเช่นกันนะคะต่อมานะคะในปีพ.ศ. 2543เนี่ยนะคะสำนักพิมพ์มติชนค่ะได้จัดพิมพ์พจนานุกรมนอกราชบัณฑิตขึ้นมานะคะก็เป็นหนังสือรวมคำศัพท์ใหม่นะคะที่เขาบอกว่าไม่เคยมีในพจนานุกรมนั่นเองนะคะการตีพิมพ์ในครั้งนี้ก็ยังไม่ปรากฏคำว่าภูมิปัญญาค่ะแต่มีคำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหมายถึงความรู้อันสะสมสืบเนื่องมาจากความเจนจัดในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านนะคะและต่อมานะคะในปีพ.ศ. 2547ค่ะสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์พจนานุกรมฉบับมติชนขึ้นมาค่ะก็โดยมีคำว่าภูมิปัญญานะคะที่หมายถึงระดับชั้นของความรู้ความเฉลียวฉลาดนะคะอย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าคำนี้เนี่ยก็ยังเป็นเพียงส่วนขยายของคำว่าภูมินั่นเองค่ะต่อไปนะคะหากเราพูดถึงความหมายของคำว่าภูมิปัญญานะคะที่อยู่นอกพจนานุกรมไทยฉบับราชการนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในส่วนของพจนานุกรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มักจะรวมถึงราชบัณฑิตยสถานนะคะรวมถึงของภาคเอกชนเนี่ยแทบจะไม่กล่าวถึงคำว่าภูมิปัญญามากนักค่ะสำหรับในส่วนของความหมายนะคะที่อยู่นอกพจนานุกรมไทยฉบับราชการเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่2530นะคะเป็นช่วงเวลาที่แนวคิดนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาเนี่ยแพร่หลายในหมู่นักคิดและนักวิชาการค่ะรวมถึงนักพัฒนาเอกชนต่างๆนะคะเห็นได้จากนะคะเสรีพงษ์พิชเนี่ยได้มีการก่อตั้งมูลนิธิหมู่บ้านนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดและผลงานของผู้รู้ชาวบ้านโดยร่วมมือกับเอกวิทย์ณัฐถลางค่ะในการจัดสัมมนาระดับชาติเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบทนะคะในส่วนนี้ก็จะเห็นถึงความตื่นตัวนะคะเรื่อยมานะคะเกี่ยวข้องกับคำว่าภูมิปัญญานะคะโดยจะเห็นได้ว่าในช่วงปีพ.ศ. 2534ค่ะก็จะมีนักวิชาการแห่งสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้ร่วมการจัดทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดและภูมิปัญญาขึ้นนะคะในส่วนนี้นะคะความหมายเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เอกวิทย์ณัฐถลางนะคะให้ไว้นะคะก็ทำให้เข้าใจว่าภูมิปัญญาเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญถึงขั้นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์นะคะซึ่งเอกวิทย์ณัฐถลางเองเนี่ยก็กล่าวว่าภูมิปัญญาของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ค่ะเห็นไหมคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่คำว่าความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเนื่องจากมนุษย์นั้นนะคะก็เป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นค่ะในธรรมชาติแล้วก็ในจักรวาลเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ชื่อว่าเก่งนะคะแต่เขาก็บอกว่าก็ใช่ว่ามนุษย์เนี่ยนะคะจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกๆเรื่องนะคะจนสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเอาไว้ได้นะคะ ด้วยเหตุนี้เองนะคะมนุษย์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะในกระบวนการในการปรับตัวของมนุษย์นะคะก็สะท้อนให้เห็นผ่านสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญานั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของแนวคิดเรื่องภูมิปัญญานะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าภูมิปัญญาหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญานั้นนะคะบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะให้ความหมายของคำที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดการนำไปใช้ของตนเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดในเรื่องของภูมิปัญญาในสังคมไทยนั้นนะคะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540ค่ะแล้วก็เป็นกระแสที่มีความเข้มข้นมากอย่างต่อเนื่องนะคะและแนวภูมิปัญญานะคะก็ได้มีการนำเอาไปเสนอแล้วก็อภิปรายในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานานแล้วนะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของคำศัพท์ที่เรียกว่าองค์ความรู้แล้วก็วิถีชาวบ้านนั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาไทยนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะคะเป็นสำคัญนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะก็จะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยนะคะในส่วนนี้เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้ค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมลักษณะเนื้อหาทางภูมิปัญญาขึ้นมาค่ะและเมื่อสังคมไทยนะคะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจนะคะต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์แล้วก็ยุทธวิธีเนี่ยภูมิปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของการศึกษาภูมิปัญญาไทยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาและอธิบายวิถีไทยด้วยภูมิปัญญานั้นนะคะก็ในเอกสารการสอนในหน่วยนี้นะคะก็จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยในทางประวัติศาสตร์ค่ะโดยให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมิติเวลาทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนะคะโดยในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกวิธีการนี้ว่าประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาหรือประวัติศาสตร์ความคิดนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ความคิดนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พยายามจะบอกเรานะคะให้ทราบถึงว่าในยุคไหนเนี่ยใครสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาซึ่งเป็นความสำเร็จทางปัญญาหรือทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของประวัติศาสตร์ความคิดนะคะก็จะเน้นนะคะไปในเรื่องของการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะตามมิติของเวลาแล้วก็จะสอนให้เห็นว่าผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยมีวิธีคิดอย่างไรนะคะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาบ้างนั่นเองค่ะ

ำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยในสังคมสมัยจารีตนะคะเราจะเห็นได้ว่าหากพูดถึงภูมิปัญญาไทยนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยในสมัยจารีตเนี่ยก็จะมีการแบ่งช่วงระยะเวลาคร่าวๆดังนี้นะคะในส่วนแรกจะเป็นยุคก่อนสมัยจารีตในส่วนที่2นะคะจะเป็นสมัยจารีตนะคะตั้งแต่ละโวสุโขทัยและอยุธยาแล้วก็ในส่วนที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะและเรื่องที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของภูมิปัญญาภายหลังจากการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะคะซึ่งจะเป็นในช่วงก่อนการปฏิวัติทางการเมืองในพ.ศ.2475นั่นเองค่ะหากกล่าวถึงภูมิปัญญาไทยนะคะในยุคก่อนสมัยจารีตเราจะเห็นว่าระบบความเชื่อและวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันในส่วนนี้นะคะจะเห็นได้จากกองสัมฤทธิ์หรือมโหระทึกนั่นเองค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของลวดลายนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพนะคะที่ปรากฏอยู่บนกลองสัมฤทธิ์นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของภาพงูกบนะคะดังกล่าวนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าผู้คนในสังคมในยุคก่อนจารีตนะคะก็จะมีความเชื่อนะคะที่เชื่อมโยงกับสัตว์เหล่านี้ในแง่ที่ว่าการบูชางูนะคะงูเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษนะคะและงูเนี่ยนะคะก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อมาเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นในเรื่องของพญานาคนะคะศพค่ะเมื่อกบร้องฝนก็ตกลงมานะคะกบจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นผู้นำน้ำจากท้องฟ้าให้ไหลหล่นลงมานั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทั้งงูและกบนะคะจึงอยู่ในความเชื่อของผู้คนนะคะในยุคก่อนสมัยจารีตในด้านที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ

ีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์และพุทธนะคะจากชมพูทวีปนะคะกับศาสนาผีของชนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลักฐานแล้วก็ข้อสันนิษฐานเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มชนชั้นสูงค่ะมีการพูดถึงกลุ่มชนชั้นสูงของเมืองอู่ทองในยุคแรกๆนะคะที่รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเข้ามาค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะปรากฏหลักฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระสูตรและชาดกนะคะรวมถึงนะคะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือมหากาพย์มหาภารตะและรามายณะนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทวาราวดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าอิทธิพลนะคะของศาสนานะคะจากดินแดนชมพูทวีปนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ได้ส่งอิทธิพลนะคะมายังดินแดนแถบนี้นะคะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสถูปขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีธรรมจักรและกวางหมอบนั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยในสมัยจารีตนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะคะละโวสุโขทัยและอยุธยาค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับละโวนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลจากเขมรค่ะที่ส่งผลต่อละโวในส่วนนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและการเมืองครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในอาณาจักรกัมพูชาในช่วงสมัยที่เรียกว่านครธมนั่นเองค่ะก็จะอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 1700นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการยกย่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาสู่การยกย่องพุทธศาสนาแบบมหายานอันนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญนั่นก็คือปราสาทนครธมนั่นเองค่ะดังกล่าวนี้นะคะก็ส่งผลทำให้บ้านเมืองค่ะในแถบที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากมหายานเนี่ยตามไปด้วยนะคะเห็นได้จากนะคะหลักฐานทางบรรณคดีก็คือพระปรางสามยอดที่เมืองละโวนั่นเองค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุโขทัยนะคะเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อทางศาสนาของสุโขทัยนั้นนะคะจะมีการผสมผสานระหว่างพุทธพราหมณ์ฮินดูและผีค่ะคติความเชื่อทางศาสนาของสุโขทัยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมหายานเถรวาทแล้วก็พราหมณ์ฮินดูรวมถึงการนับถือผียังเห็นได้ชัดนะคะเราจะเห็นได้ว่าในตัวเมืองสุโขทัยค่ะจะมีการค้นพบหลักฐานทางบรรณคดีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะวัดศรีสวายวัดศรีสวายเนี่ยเคยเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนนะคะและต่อมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธแบบเถรวาทนั่นเองค่ะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับอยุธยานะคะในส่วนนี้ค่ะคติที่เกี่ยวข้องกับรัฐและกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะคติเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ในช่วงนั้นค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับในอัคคัญยสูตรนะคะอัคคัญยสูตรเนี่ยก็จะเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่พูดถึงเรื่องการกำเนิดของรัฐและการปกครองนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในคัมภีร์อัคคัญยสูตรนั้นเนี่ยมีผลอิทธิพลมากๆนะคะในการอธิบายเกี่ยวกับกำเนิดโลกแล้วก็จักรวาลของมนุษย์แล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ค่ะก็ตั้งอยู่บนข้อตกลงหรือสัญญาประชาคมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะคะว่ามีพันธะหน้าที่ต่อกันนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของภูมิปัญญาไทยนะคะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าคติเกี่ยวกับกษัตริย์นะคะของพุทธศาสนาเนี่ยได้ถูกเน้นนะคะให้ชัดเจนขึ้นนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งปรากฏชัดเจนนะคะในหนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉัยค่ะในไตรภูมิโลกวินิจฉัยเนี่ยได้อธิบายวงจรของจักรวาลการกำเนิดโลกกำเนิดมนุษย์แล้วก็การปกครองโดยอาศัยข้อมูลจากอัคคัญยสูตรที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นะคะอีกทั้งยังเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยนี้ค่ะมีพระราชภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการนำประชาชนไปตามหนทางที่จะบรรลุสู่นิพพานนั่นเองค่ะการขยายตัวทางด้านการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะก็ทำให้เกิดกลุ่มคนที่เรียกว่าชนชั้นกระดุมพีขึ้นมาค่ะคนกลุ่มนี้จะมีโลกทัศน์แบบใหม่ที่แตกต่างไปจากสมัยปลายอยุธยานะคะนั่นก็คือมีโลกทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุและผลให้ความสำคัญกับความเป็นจริงในเชิงประจักษ์และมีแนวคิดที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นมนุษยนิยมค่ะในส่วนของการแพร่หลายความแพร่หลายนะคะของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันตกในสยามนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นว่ากระแสวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ของตะวันตกนะคะได้แพร่หลายเข้ามาในสังคมสยามมากยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยเฉพาะในหมู่ของชนชั้นนำค่ะ

เป็นที่น่าสนใจว่าชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อวัฒนธรรมจากตะวันตกใน2แนวทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือปฏิกิริยาในการยอมรับเทคโนโลยีแล้วก็ขนบธรรมเนียมแบบตะวันตกนะคะและในอีกด้านนึงค่ะก็จะมีปฏิกิริยาที่แสดงต่อความเชื่อทางศาสนานั่นเองซึ่งเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเทคโนโลยีแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยเปิดรับนะคะอย่างกระตือรือร้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ชนชั้นนำไทยไม่ได้เปิดรับนะคะจะเห็นได้ว่านะคะชนชั้นนำไทยในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีของเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะหรือว่าวชิรยานภิกขุนะคะซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งก็ทรงสนใจในเรื่องของวิทยาการเกี่ยวกับตะวันตกนะคะในส่วนของเจ้าฟ้าจุฑามณีหรือพระปิ่นเกล้านะคะในส่วนนี้เนี่ยก็สนใจในเรื่องของวิทยาการแบบตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทหารแล้วก็การต่อเรือนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของช่วงบุญนาคนะคะและขำบุญนาคเนี่ยนะคะช่วงบุญนาคเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการต่อเรือสำเภาแบบฝรั่งนะคะส่วนขำบุญนาคเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของเป็นบุคคลที่มีความรู้แตกฉานในเรื่องของประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และศาสนานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าการรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่จากตะวันตกของชนชั้นนำสยามนะคะตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์สมัยใหม่นะคะก็ได้ส่งผลสำคัญต่อการปรับตัวทางภูมิปัญญาค่ะได้ทำให้เกิดการท้าทายความรู้ที่มีมาแต่เดิมนะคะในแง่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้ที่ถูกท้าทายคือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกภูมิแล้วก็จักรวาลวิทยาแบบเดิมค่ะแล้วก็ในยุคนี้นะคะก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้กับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และก็ภูมิศาสตร์แบบใหม่เห็นได้จากการที่รัชกาลที่4เนี่ยได้ให้ความสนใจกับในเรื่องของการคำนวณนะคะแล้วก็สามารถที่จะคำนวณในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคาได้นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะว่าชนชั้นนำสยามนะคะก็มีการต้อนรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตะวันตกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลกวัตถุแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ยังมองว่าศาสนาพุทธนะคะก็เป็นความรู้ที่เหนือกว่าตะวันตกนั่นเองค่ะ

สำหรับที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยในสังคมสมัยใหม่นะคะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยในสังคมสมัยใหม่นะคะก็จะเป็นข้อมูลในช่วงหลังจากการปฏิวัติ2475นะคะจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงนะคะภูมิปัญญาในช่วงสงครามเย็นแล้วก็กระแสภูมิปัญญาในยุคสมัยอเมริกันในไทยค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะจะปิดท้ายด้วยกระแสภูมิปัญญาไทยในยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะคะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะการปฏิวัติทางการเมืองในพ.ศ. 2475นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็การปฏิวัติ2475นะคะก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะถึงแนวคิดที่ต่างกันอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้นำใหม่แล้วก็กลุ่มผู้นำเก่านั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะคะก็มีแนวคิดแบบชาตินิยมเช่นเดียวกันแต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มผู้นำใหม่เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของความสามารถนะคะสติปัญญานะคะแล้วก็การได้รับการศึกษาส่วนผู้นำแบบเก่าเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องของชาติกำเนิดบุญบารมีนะคะแล้วก็มองว่าชาติจะเจริญได้ด้วยการบริหารในลักษณะที่เป็นการรวมศูนย์อำนาจนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงเวลาต่อมานะคะเราจะเห็นได้ว่าวิธีคิดดังกล่าวนะคะระหว่างผู้นำเก่ากับผู้นำใหม่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นชุดข้อมูลนะคะเป็นตัวอย่างของความแตกต่างนะคะในเรื่องของวิธีคิดนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยต่อมาด้วยนะคะนั่นก็คือสมัยของการปฏิวัติหลังจากการปฏิวัติ2475นะคะจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากการปฏิวัติทางการเมืองนะคะในปี2475เนี่ยนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะคะกลุ่มคณะราษฎรนะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะซึ่งก็คือกลุ่มพลเรือนนะคะนำโดยนายปรีดีพนมยงค์นะคะและกลุ่มของทหารค่ะก็นำโ

ยหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองนะคะทั้งสองกลุ่มนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าความคิดของนายปรีดีค่ะก็จะก่อตัวขึ้นมาจากสำนักคิดนะคะแบบเสรีนิยมของฝรั่งเศสผสมกับแนวคิดสังคมนิยมแบบยุโรปนะคะในด้านของหลวงพิบูลสงครามค่ะซึ่งเป็นฝ่ายทหารนะคะก็มองว่านะคะรัฐเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ในที่นี้คือการควบคุมประชาชนค่ะรัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการเปลี่ยนปัจเจกบุคคลนะคะโดยให้การศึกษาออกกฎหมายแล้วก็จัดการในด้านวัฒนธรรมค่ะแม้ว่าคนสองกลุ่มนี้นะคะจะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะร่วมมือกันตลอดมานะคะจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและนั่นนะคะก็เช่นเดียวกันกับหากย้อนกลับไปในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันของการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มผู้นำเก่ากับกลุ่มผู้นำใหม่นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละยุคเนี่ยก็ย่อมที่จะเกิดความแตกต่างทางด้านความคิดที่มาขึ้นมาได้นะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราจะเห็นว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะคะที่ทำให้ทัศนะของชนชั้นนำไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยต่อตะวันตกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะด้วยเหตุที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นชาติในเอเชียแล้วก็ได้พิสูจน์ให้ประเทศไทยเห็นว่าชาติในเอเชียเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะมหาอำนาจตะวันตกได้นะคะแล้วก็การเอาชนะได้เนี่ยก็คือมาจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในที่นี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยนะคะในฐานะชาติในเอเชียเนี่ยจะสามารถลุกขึ้นมาลืมตาอ้าปากท้าทายตะวันตกได้เช่นเดียวกันค่ะในประเด็นข้องกับอิทธิพลนะคะของคอมมิวนิสต์นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลายช่วงด้วยกันนะคะก็จะเข้ามาสิ่งที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดนะคะของเหมาเจ๋อตุงจากจีนงานทฤษฎีของสหภาพโซเวียตรวมถึงงานคลาสสิกนะคะของคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็ฟรีดริชเองเกิลนะคะรวมถึงนักวิชาการจากอังกฤษนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากพูดถึงนะคะภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะผู้นำเผด็จการในช่วงหลังสงครามในยุคนี้ค่ะก็จะแตกต่างไปจากยุคที่ผ่านมานะคะลองเปรียบเทียบดูระหว่างจอมพลป.นะคะกับจอมพลสฤษดิ์นะคะก็พบว่าผู้นำในยุคนี้นะคะก็คือจอมพลสฤษดิ์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะคะประเทศไทยเองค่ะก็มีกฎหมายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างแข็งขันตามแนวทางอเมริกานะคะซีโต้ก็เข้ามาตั้งฐานบัญชาการและต่อมาก็กลายเป็นฐานปฏิบัติการทางอากาศในประเทศไทยรวมถึงมีหน่วยข่าวกรองที่สำคัญนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นฐานในการที่จะให้อเมริกาเนี่ยนะคะไปรบในอินโดจีนนั่นเองค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าพูดถึงงานเขียนนะคะงานเขียนในเชิงทฤษฎีที่รับอิทธิพลจากลัทธิมาร์กซ์แล้วก็สังคมนิยมเนี่ยมันก็จะท้าทายต่อความคิดในแบบกษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเราก็จะเกิดเห็นว่าในช่วงในแวดวงศิลปะนะคะก็จะเกิดศิลปะที่เรียกว่าศิลปะเพื่อชีวิตขึ้นมาด้วยค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสงครามเย็นแล้วก็กระแสภูมิปัญญาในยุคอเมริกันในไทยนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อำนาจนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อเมริกากำลังตื่นตระหนกนะคะอยู่กับอุดมการคอมมิวนิสต์นะคะประเทศไทยนะคะก็ถูกมองเป็นมิตรค่ะเป็นเสมือนป้อมค่ายของโลกเสรีสำหรับอเมริกานั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะจอมพลสฤษดิ์ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงขนบธรรมเนียมไทยก่อนยุคสมัยใหม่เข้ามาด้วยนะคะในยุคนี้ค่ะก็ได้เกิดนะคะกระแสอเมริกันวัตขึ้นมานะคะในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการเกิดขึ้นของฐานประจำการนะคะของทหารสหรัฐทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากนะคะไหลเข้าสู่ประเทศนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะก็เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการแทรกซึมเข้ามาของวัฒนธรรมการบริโภคในแบบอเมริกันค่ะเราจะเห็นว่าภายใต้ระบอบเผด็จการนะคะในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ.2506ถึง2516เนี่ยได้เกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดของนักศึกษาและกลุ่มปัญญาชนอย่างกว้างขวางนะคะในส่วนนี้เนี่ยนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะก็จะมีการนำเอานะคะแนวคิดที่รับมานะคะก็มีการตีความแล้วก็ผลิตซ้ำแล้วก็เผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่างกว้างขวางค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออิทธิพลทางความคิดทางสังคมนิยมนะคะในส่วนนี้

0: ห็นได้ว่าเหตุการณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะในกรณี14ตุลานะคะ2516เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การปฏิวัติทางการเมืองเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่กระแสลัทธิมาร์กซ์ค่ะและกระแสความนิยมในเรื่องของสังคมนิยมเนี่ยนะคะได้ผสานนะคะเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งอิทธิพลอย่างมากนะคะในหมู่นักศึกษาแล้วก็ปัญญาชนอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็จนในที่สุดนะคะแนวคิดนะคะที่มาจากกระแสทางอิทธิพลในแบบสังคมนิยมเนี่ยนะคะก็ส่งอิทธิพลอย่างมากในทางการเมืองนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหากพูดถึงนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงอุดมการณ์ในช่วงระยะเวลานะคะก็โดยเฉพาะในกลุ่มของนักศึกษานะคะนอกจากกระแสความคิดนะคะในลักษณะที่เป็นในแบบสังคมนิยมแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นค่ะก็ได้มีการได้เกิดกระแสนะคะที่เรียกว่าวัฒนธรรมชุมชนขึ้นมาค่ะสำหรับกระแสแนวคิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนนั้นนะคะก็ได้ก่อตัวตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่2520ค่ะในระยะแรกเนี่ยวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็จะถูกพูดคุยกันในแวดวงชาวบ้านแล้วก็นักพัฒนาเอกชนเท่านั้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะแนวคิดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะคะในแวดวงวิชาการแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นในเรื่องของนอกจากในแนวคิดในแบบสังคมนิยมแล้วนะคะแนวคิดในแบบวัฒนธรรมชุมชนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็ส่งผลสำคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่2530เป็นต้นมานะคะก็คือในสังคมไทยเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มาจากภายนอกนะคะแล้วก็นำมาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วกระแสที่ว่านั้นนะคะนั่นก็คือกระแสที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวนะคะภูมิทางภูมิปัญญาของปัญญาชนในยุคนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในกลุ่มที่เรียกว่าวิถีทัศน์ค่ะในกลุ่มที่เรียกว่าวิถีทัศน์นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวที่มุ่งต่อต้านแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กระแสโลกาภิวัตน์ค่ะแล้วก็มีผลงานออกมามากมายนะคะแล้วก็มองว่าในส่วนนี้นะคะหนังสือเนี่ยนะคะก็บินได้ด้วยปีกแห่งปัญญาค่ะในส่วนนี้ก็มองว่าปัญญาความรู้ต่างๆค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้นั่นเองค่ะ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ค่ะสำหรับวิถีไทยในบริบทร่วมสมัยนะคะในประเด็นแรกเราจะมาพูดถึงสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยค่ะสำหรับคำว่าความเป็นร่วมสมัยนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องนะคะหรือเป็นความสืบเนื่องที่มาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยนะคะเราจะมาพูดถึงการสร้างความเป็นไทยในบริบทของรัฐชาติโครงสร้างสังคมกับวิถีชีวิตไทยในบริบทร่วมสมัยนะคะและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์กับความเป็นไปของสังคมและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัยนั่นเองค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างความเป็นไทยนั้นนะคะเราจะเห็นว่าการสร้างความเป็นไทยที่เกิดขึ้นในบริบทของรัฐชาตินะคะก็จะเกิดจากการความพยายามในการยึดโยงผู้คนเอาไว้นะคะด้วยกันนะคะโดยด้วยการสถาปนาสถาบันหลักประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ภายใต้ขอบเขตนะคะของรัฐชาติที่มีอาณาเขตแน่นอนโดยมีสุนทรอยู่ที่กรุงเทพค่ะ เราจะเห็นได้ว่าในบริบทนี้นะคะก็ได้มีการสร้างความเป็นอื่นขึ้นในเชิงของการเปรียบเทียบที่มีนัยยะแสดงถึงการจัดลำดับชั้นของคนนะคะอย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้จากการให้ความหมายเกี่ยวกับชาวบ้านชาวป่าและชาวเมืองนะคะแนวคิดดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ส่งผ่านต่อมาเรื่อยๆโดยอยู่ในลักษณะของการเป็นคู่ตรงกันข้ามเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการขณะเดียวกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าการสร้างความเป็นไทยและความเป็นอื่นนั้นนะคะก็มีการให้ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าในกระบวนการของการสร้างความเป็นไทยนั้นนะคะบุคคลที่มีอิทธิพลสำคัญนะคะในการสร้างความเป็นไทยที่จะกล่าวถึงนะคะในส่วนนี้นะคะได้แก่แนวคิดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิวรยานวโรรสสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลวงวิจิตรวาทการพระยาอนุมานราชธนและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะคะก็ได้มีการเอามีบทบาทสำคัญนะคะในการเอาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเป็นไทยไปประยุกต์ใช้กับบริบททางด้านศาสนาค่ะโดยมีการเขียนเป็นตำราสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของพระสงฆ์นะคะในขณะนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการนำเอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้ในการอธิบายเนี่ยเป็นการเน้นย้ำถึงศูนย์กลางอำนาจซึ่งอยู่ที่พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นว่าแนวคิดของพระองค์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการใช้พุทธศาสนาในการอธิบายการเป็นศูนย์กลางอำนาจของกษัตริย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะแม้พระองค์เนี่ยจะไม่ได้สนใจนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความจริงแท้ของความเป็นไทยนะคะแต่ก็ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยใน3ลักษณะนะคะได้แก่ความดีงามของชนชาติไทยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกราชการปราศจากศัตรูและความปรองดองนั่นเองค่ะในส่วนนี้เราจะเห็นว่าแนวคิดของท่านนะคะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนะคะทั้งยังมีแนวคิดที่ไม่เห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองซึ่งศูนย์กลางอำนาจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นเปรียบเสมือนกับบิดานะคะที่มีความเมตตาต่อบุตรนะคะจึงทำให้รัฐไทยเนี่ยสามารถมีเอกราชมีความสงบสุขนะคะและต่อมานะคะเราจะเห็นได้ว่าในยุคของคณะราษฎรนั้นนะคะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลวงวิจิตรวาทการค่ะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นไทยโดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสำนึกร่วมนะคะของสาธารณะในการพัฒนาชาติตามวิถีทางของชาตินิยมนะคะที่ผูกติดอยู่กับพรมแดนของรัฐชาตินะคะโดยรัฐเนี่ยนะคะจะอยู่ในฐานะของผู้นำส่วนประชาชนเนี่ยจะอยู่ในฐานะของผู้ตามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหลวงวิจิตรวาทการยังมีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้มีความมานะพยายามทำงานหนักเพื่อชาตินะคะให้ชาติเนี่ยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาตินะคะซึ่งต่อมานะคะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลวงวิจิตรวาทการนะคะยังมีแนวคิดในการต่อต้านภัยที่มาจากคอมมิวนิสต์อีกด้วยค่ะสำหรับในส่วนของพระยาอนุมานราชธนนะคะก็เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างชาตินิยมทางวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นได้บทบาทของท่านนะคะในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งแนวคิดของท่านนะคะก็เป็นการสร้างชาตินิยมในทางวัฒนธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่ช่วยในการสนับสนุนนะคะแนวคิดชาตินิยมเพื่อสร้างชาติไทยให้เป็นมหาอำนาจในแหลมทองค่ะซึ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาตินั้นนะคะพระยาอนุมานราชธนเนี่ยก็ได้มีบทบาทในการเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ในการสร้างความเป็นชาตินิยมตามคติเชื้อชาตินิยมนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้มีการให้ความสำคัญกับภาษาไทยค่ะโดยมองว่าภาษาไทยนั้นเนี่ยเป็นเครื่องประสานคนไทยทั่วไปให้มีความเป็นเอกภาพนะคะและท่านสุดท้ายค่ะ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเราจะเห็นได้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นั้นนะคะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มี

บาทสำคัญในกระบวนการนี้นะคะโดยเป็นบุคคลที่มีการนำเอาความหมายของความเป็นไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชคือในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะการกลับมาของความเป็นไทย

ีความจะให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จะยึดโยงตัวเองอยู่กับสถาบันดังกล่าวนะคะเห็นได้จากวรรณกรรมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะเรื่องสี่แผ่นดินนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างความเป็นไทยซึ่งความเป็นไทยนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำว่าในบริบทของการสร้างความเป็นไทยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในการเป็นรัฐชาติเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นจากการหลอมรวมของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันค่ะแต่เนื่องด้วยความเป็นชาตินะคะจำเป็นที่ต้องมีการสร้างความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะนอกจากจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านในเรื่องของการกำหนดเขตแดนแล้วนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอุดมการณ์ค่ะอุดมการณ์ที่จะต้องยึดโยงอยู่กับสถาบันนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กรุงเทพนั้นนะคะก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะสำหรับในกระบวนการของการสร้างความเป็นไทยและแน่นอนค่ะเมื่อมีความเป็นไทยแล้วนะคะก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอื่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยความเป็นอื่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะพร้อมๆกับความเป็นไทยซึ่งความเป็นอื่นกับความเป็นไทยในแต่ละยุคสมัยนะคะก็จะมีบริบทที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของความเป็นอื่นนั้นนะคะเราจะเห็นว่าความเป็นอื่นเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐชาตินะคะความเป็นอื่นนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการทำให้เป็นคนชายขอบซึ่งทำให้เกิดกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชายขอบนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะความเป็นอื่นเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของความเป็นซีวิลไลซ์นั่นเองค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐชาตินะคะเราจะเห็นว่าความเป็นอื่นเนี่ยสามารถกล่าวอย่างง่ายๆนะคะว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่ไม่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มาจากในเรื่องของการนิยามความเป็นตัวตนของคนแต่ละกลุ่มนะคะคนแต่ละคะที่ต้องการจะบอกให้คนอื่นรู้ว่านะคะตัวเราหรือกลุ่มเราเนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นอย่างไรนะคะในส่วนนี้ก็เริ่มต้นจากการมองกลุ่มของตนเองนะคะแล้วก็มองกลุ่มของคนอื่นนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการที่จะบอกว่าเราเนี่ยแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นยังไงนะคะวิธีการที่สำคัญในการที่จะบอกว่าแตกต่างนั่นก็คือวิธีการในการเปรียบเทียบค่ะซึ่งความการเปรียบเทียบในส่วนนี้นะคะอาจจะมาจากการเปรียบเทียบในด้านที่เกี่ยวข้องกับกายภาพนะคะสีผิวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภูมิกายาของรัฐชาตินะคะหมายถึงเขตแดนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เรามักจะบอกว่าฉันคือคนไทยเธอคือคนลาวเธอคือคนเมียนมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่กำหนดว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรัฐชาติเดียวกับเราเนี่ยนะคะก็เป็นคนอื่นไม่ใช่พวกเดียวกับเรานั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการทำให้เป็นคนชายขอบซึ่งเกิดกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชายขอบนั้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการแบ่งแยกนะคะผู้คนหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันเพื่อจำแนกประเภทนั้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดการทำให้เป็นชายขอบและเกิดกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชายขอบนั่นเองค่ะกลุ่มชายขอบในที่นี้นะคะก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะของการสร้างคนชายขอบนะคะอันเป็นภาวะหรือกระบวนการนะคะที่บุคคลหรือกลุ่มคนเนี่ยถูกปฏิเสธจากการเข้าถึงผลประโยชน์ถูกปฏิเสธจากการให้ความสำคัญนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของผลประโยชน์การให้ความสำคัญเนี่ยก็จะไปมีความสำคัญความสัมพันธ์นะคะกับมิติทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจค่ะซึ่งการมีตัวตนในสังคมหรืออยู่ในภาวะที่ต้องเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยแทบที่จะไม่มีอำนาจนะคะในการต่อรองเลยค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอพูดถึงในเรื่องของกระบวนการในการทำให้เป็นชายขอบและกลุ่มคนชายขอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะถูกกีดกันออกไปนะคะจากผลประโยชน์กลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่รับความสนใจจากคนโดยรวมนะคะและแน่นอนค่ะก็

กลุ่มนี้นะคะก็จะต้องมีอำนาจต่อรองที่น้อยกว่าหรือแทบจะไม่มีอำนาจในการต่อรองเลยนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความเป็นซีวิไลซ์นั้นนะคะเราจะเห็นว่าแนวคิดในส่วนนี้นะคะเมื่อสังคมสยามต้องปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะแนวคิดเกี่ยวกับความซีวิไลซ์ในแบบตะวันตกเนี่ยก็ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ชนชั้นนำในขณะนั้นมีการปรับตัวค่ะเพื่อให้สยามกลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวตะวันตกว่าสยามนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่พวกป่าเถื่อนนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาบริบทของช่วงเวลานะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยนะคะความสนใจของสยามเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จีนและอินเดียอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าจีนและอินเดียนั้นเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติจักรวรรดิแล้วทั้งสิ้นนะคะในเวลานั้นเนี่ยความซีวิไลซ์ของสยามนะคะก็จะมุ่งไปที่ไปทางตะวันตกนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าความคิดดังกล่าวนี้นะคะก็มีอิทธิพลสูงมากโดยเฉพาะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเสด็จประพาสไปยังทวีปยุโรปนั่นเองค่ะในช่วงเวลานี้นะคะความเป็นอื่นในสังคมสยามนะคะไม่ใช่ชาวตะวันตกค่ะแต่ความเป็นอื่นได้ถูกได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะผ่านกลุ่มคนที่อยู่ภายในรัฐชาตินั่นเองค่ะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่อยู่ในรูปแบบของบันทึกการเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆของเจ้านายค่ะที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นนะคะชาวป่าหรือคนบ้านนอกนะคะก็จะถูกมองจากกลุ่มของเจ้านายในมุมมองที่ผิดแผกไปจากกลุ่มคนทั่วไปนะคะแล้วก็มองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมีความล้าหลังกว่าชาวสยามที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มคนที่ทำให้เจริญได้ยากนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะแนวคิดของความซีวิไลซ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าชนชั้นนำเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นตะวันตกให้ความสำคัญกับอารยธรรมตะวันตกอย่างมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคนในรัฐชาตินะคะก็จะถูกนิยามนะคะในลักษณะของความเป็นอื่นซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจอย่างคนสยามกับคนที่อยู่รอบๆนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะชาวป่าชาวบ้านเนี่ยก็จะถูกมองคนละแบบกันนะคะและแน่นอนค่ะว่าในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นโดยภาพรวมนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยและความเป็นอื่นนะคะที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยนะคะตั้งแต่สมัยจารีตนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับโครงสร้างสังคมกับวิถีชีวิตไทยในบริบทร่วมสมัยนะคะเราจะเห็นว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมและอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อวิธีคิดในการใช้ชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้นะคะสถาบันทางสังคมต่างๆในสังคมไทยเนี่ยก็มีการทำหน้าที่ที่สอดประสานกันค่ะสถาบันเหล่านี้นะคะก็มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบไปจนกระทั่งถึงการสร้างอุดมการณ์ในรูปแบบต่างๆค่ะก็ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งในบริบทร่วมสมัยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลไกการจัดระเบียบนะคะและอุดมการณ์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะคะที่เป็นบ่อเกิดของวิธีคิดในการใช้ชีวิตซึ่งก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการทำหน้าที่ของสถาบันต่างๆในสังคมเนี่ยมันมีที่มาจากความสืบเนื่องจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะสำหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบพื้นที่โดยรัฐนะคะในส่วนนี้เนี่ยการจัดระเบียบพื้นที่โดยรัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าพอพูดถึงพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทนั้นนะคะก็จะถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของระดับของความเจริญแล้วเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะรัฐไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการเข้าไปควบคุมโดยการจัดระเบียบพื้นที่นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะคะดังกล่าวนี้นะคะก็ได้กลายเป็นปัญหาของคนบางกลุ่มที่ต้องดิ้นรนแล้วก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะเราจะเห็นได้จากในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบชุมชนแออัดการจัดการพื้นที่ป่าสงวนนะคะการจัดการพื้นที่ริมบาดวิถีค่ะสำหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอารยะขัดขืนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบนึงค่ะเป็นการต่อต้านอำนาจรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ยุติธรรมในสังคมนะคะซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งค่ะในการแสดงออกในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการจะจงใจทำผิดกฎหมายนะคะเพื่อให้ถูกจับกุมแล้วก็เป็นไปเพื่อทำให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาในสังคมนั่นเองค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่รู้จักกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะคะและในประเด็นสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะยังมีการสร้างอุดมการณ์ผ่านสถาบันทางสังคมโดยใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิบัติการด้วยค่ะสำหรับในส่วนของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ในบริบทปัจจุบันนะคะเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของโลกเข้าไว้ด้วยกันนะคะเห็นได้จากในส่วนของการคมนาคมและการสื่อสารที่มีพลังของเหนือขอบเขตของพื้นที่ทางกายภาพนะคะทำให้โลกาภิวัตน์ในช่วงเวลานี้นะคะมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตนะคะในส่วนนี้เนี่ยรัฐไทยในฐานะรัฐหนึ่งในสังคมโลกนะคะก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะคะอิทธิพลดังกล่าวนี้ได้นะคะจากกระแสที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นสังคมที่มีการพัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารนะคะอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็สังคมไทยยังได้รับผลกระทบนะคะจากวิกฤตการเศรษฐกิจนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะทั่วเอเชียนะคะในปี2540นะคะและการเข้ามาของแนวคิดการพัฒนาแบบทางเลือกนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤตนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองนะคะและสุดท้ายค่ะจะมีในเรื่องของวัฒนธรรมประชานิยมนะคะซึ่งสัมพันธ์กับในเรื่องของการบริโภคของคนไทยนั่นเองค่ะ

ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลวัตวิถีผู้คนและความเป็นชุมชนในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพลวัตของวิถีผู้คนและความเป็นชุมชนนั้นนะคะก็จะมีการพูดถึงวิถีผู้คนในสังคมไทยร่วมสมัยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะความเป็นชุมชนในสังคมไทยร่วมสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรและส่วนสุดท้ายค่ะจะพูดถึงพลวัตวิถีผู้คนในสังคมไทยร่วมสมัยนะคะจากรากฐานในอดีตสู่ปัจจุบันนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะหากพูดถึงวิถีผู้คนในสังคมร่วมสมัยนะคะเราจะเห็นได้ว่าความไม่แน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่ผู้คนนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยต่างต้องประสบพบเจอนะคะหากพิจารณาบริบทของสังคมไทยก็จะเห็นว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540นะคะสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงทางการเมืองค่ะรวมถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินนะคะซึ่งเป็นผลมาจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็การกระทำของมนุษย์เนี่ยมาโดยตลอดค่ะสภาวะการเช่นนี้นะคะก็ส่งผลทำให้นะคะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะของการหวยหาอดีตขึ้นมาค่ะภาวะที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นภาวะที่สอดคล้องแล้วก็สอดรับนะคะกับสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาวะของการหวยหาอดีตนั้นนะคะก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าประเพณีประดิษฐ์ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนนะคะที่มีอารมณ์นะคะความรู้สึกที่ต้องการหวยหาอดีตค่ะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเพณีประดิษฐ์นั้นนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และตำแหน่งแห่งที่ของในสังคมแล้วก็การทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้านั้นนะคะก็เป็นแหล่งรายได้อย่างมหาศาลนะคะให้กับผู้คนที่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะและเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าในห้วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะคะเป็นต้นมาเนี่ยนะคะบริบทของสังคมไทยในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยนะคะหวยหาอดีตแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาค่ะให้กลับมามีชีวิตใหม่โลดแล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอดีตในช่วงระยะเวลาแห่งความสุขแล้วก็อดีตที่เป็นห่วงระยะเวลาแห่งชัยชนะนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ช่วยยืนยันว่าอดีตเหล่านี้เนี่ยมันกลับมานะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในเรื่องของการหวยหาอดีตเนี่ยนะคะแล้วก็ประเพณีประดิษฐ์แล้วก็การทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าเนี่ยจะปรากฏผ่านความนิยมในการท่องเที่ยวตลาดโบราณนะคะแล้วก็จะเกิดผ่านภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็จะเป็นภาพยนตร์แนวในเรื่องของวีรบุรุษวีรสตรีนะคะบางระจันท้าวศรีสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะรู้จักกันนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องที่ผ่านเรื่องที่กล่าวถึงมาแล้วนะคะก็ยังมีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมในรอบปียกตัวอย่างเช่นงานลอยกระทงย้อนยุคงานวัดย้อนยุคเป็นต้นนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าความเป็นชุมชนในสังคมร่วมสมัยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะสังคมไทยเองนะคะก็เอาคำว่าชุมชนเนี่ยนะคะไปใช้เนาะทั้งที่หมายถึงเขตพื้นที่และกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นโดยเชื่อมโยงกับการบริหารการปกครองของรัฐค่ะความเป็นชุมชนในที่นี้เราจะคุ้นเคยกันในฐานะของหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นหน่วยการปกครองของรัฐนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการนำคำนี้นะคะไปใช้เรียกกลุ่มคนที่เกิดจากความชื่นชอบนะคะในการใช้ชีวิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเห็นได้จากการใช้คำว่าชุมชนนำหน้าสิ่งที่กลุ่มคนนั้นเนี่ยชื่นชอบนะคะยกตัวอย่างเช่นชุมชนคนรักภาพยนตร์ชุมชนคนรักเพลงลูกทุ่งชุมชนคนรักคลอง
ชุมชนคนรักเกมเก่าชุมชนคนปั่นจักรยานนะคะเป็นต้นนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นที่น่าสนใจนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการสร้างเครือข่ายด้วยการติดต่อสัมพันธ์กันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งความเป็นชุมชนแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าชุมชนเสมือนจริงนะคะปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นผลสำคัญมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นะคะที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของชุมชนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนเสมือนจริงเป็นชุมชนที่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับในเรื่องของการเป็นหน่วยทางการปกครองของรัฐโดยตรงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ค่ะที่นำไปสู่การสลายเส้นแบ่งของสิ่งต่างๆนะคะนำไปสู่จินตนาการที่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ตัวตนแบบใหม่ค่ะในส่วนนี้นะคะก็มีนักมนุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมซึ่งก็คืออรชุนนะคะอัพพาดูไรเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่ามันคือลักษณะของการสื่อสารในยุคสมัยใหม่ค่ะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถบริโภคข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงนะคะผ่านสื่อสมัยใหม่ยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกเชื่อมต่อโดยอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำกัดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นภาพลักษณ์ที่เรียกว่าเคลื่อนไหวกับคนดูและคนใช้เคลื่อนที่นั่นเองค่ะดังกล่าวนี้นะคะก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชุมชนเสมือนของกลุ่มคนที่อาจจะชื่นชอบในเรื่องต่างๆหรือสนใจในเรื่องต่างๆขึ้นมาในสังคมไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลวัตวิถีผู้คนในสังคมไทยร่วมสมัยนะคะจากรากฐานในอดีตสู่สังคมร่วมสมัยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการรับอิทธิพลนะคะความเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยเนี่ยก็ในส่วนนี้นะคะชนชั้นนำเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญการรับอิทธิพลดังกล่าวเข้ามานะคะจะอยู่ในลักษณะของการรับและนำเอามาปรับให้เข้ากับพื้นฐานที่มีมาแต่เดิมค่ะหรืออาจจะยังคงรักษาสิ่งที่มีมาแต่เดิมไว้ทั้งนี้นะคะก็เป็นไปเพื่อการรักษาไว้ซึ่งอำนาจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองบ้านเมืองนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยจะมีลักษณะของการจัดวางผู้คนไว้ด้วยความแตกต่างนะคะยกตัวอย่างเช่นความเป็นไทยกับความเป็นอื่นนั่นเองนะคะที่ได้พูดถึงมาในตอนต้นนะคะลักษณะดังกล่าวนะคะก็เป็นผลทำให้ความหลากหลายที่ดำรงอยู่ในสังคม

0: ไทยนะคะเห็นได้จากในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้ก็จะถูกนิยามว่าเป็นชาวป่าไร้ซึ่งความเป็นอารยะเป็นกลุ่มคนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะตัวอย่างของการนิยามความหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงนัยยะที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นมีความเป็นอื่นนะคะแล้วก็แนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ยังสอดคล้องมาจนยังส่งผลกระทบนะคะมาจนถึงปัจจุบันค่ะกลายเป็นปัญหาสำคัญในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายด้วยเหตุนี้เองนะคะสำนึกในเรื่องของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะในสังคมไทยในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการยอมรับและสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าในสังคมไทยเองค่ะก็ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็วิธีคิดเนี่ยอย่างต่อเนื่องค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประกอบขึ้นจากความหลากหลายนั่นเองค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สำหรับนิยมที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของภูมิหลังและอิทธิพลภายนอกที่มีต่อวิถีไทยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะทำความเข้าใจวิถีไทยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำความเข้าใจเลยนะครับก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ครับพอทราบภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปในวิถีไทยก็เช่นเดียวกันครับสภาพภูมิศาสตร์นั้นจะส่งผลให้วิถีไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างมากบ้างน้อยบ้างกับวิถีของสังคมอื่นๆนะครับนั้นในตอนแรกเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ครับที่มีผลต่อวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อวิถีไทยอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าประเทศไทยนั้นนะครับพอดูแผนที่โลกเนี่ยนะฮะเราจะตั้งอยู่นะครับเรนกึ่งกลางของภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะบริเวณนะซีกโลกเหนือระหว่างเส้นสูงสุดนะครับกับเส้น Topic of Cancer ซึ่งเส้นนี้เนี่ยนักศึกษาไม่ต้องเข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่ว่าทำให้เราเนี่ยมีความอบอุ่นฮะอากาศเหมาะสมเราไม่หนาวจนเกินไปเราไม่ร้อนจนเกินไปเนาะเรามีสภาพอากาศแบบอบอุ่นชื้นนิดๆนะครับมีลมมรสุมประจำฤดูกาลครับที่นำพาเอาความชุ่มชื้นจากทะเลเอาความหนาวเย็นมาจากเมืองจีนนะครับให้เรานะทำให้บ้านเรามี3ฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับอีกทั้งการที่เราอยู่ในแผนที่โลกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยอยู่บนเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญนะครับเรือทุกลำครับจากอินเดียจะล่องไปทางตะวันออกก็ต้องผ่านประเทศไทยนะครับเรือจากจีนจะไปอินเดียก็ต้องผ่านประเทศไทยดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ท่ามกลางครับเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและอยู่ท่ามกลางแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ2แหล่งของโลกตะวันออกก็คือจีนและอินเดียซึ่งส่งผลต่อวิถีไทยในสมัยต่อมานะครับทีนี้เรามาดูสภาพแวดล้อมครับของทางภาคต่างๆนะครับของประเทศไทยเรานะครับภาคเหนือครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นที่ราบเชิงเขาและก็เทือกเขามีภูเขาสูงมากมายนะครับซึ่งภูเขาสูงเหล่านี้เนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายที่เรารู้จักกันดีก็เป็นปิงวังยมน่านนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ราบเพียงพอที่จะทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งปรากฏนะครับหลักฐานทางโบราณคดีมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วว่ามีชุมชนยุคหินตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับและด้วยความเป็นที่ราบเชิงเขาเนี่ยทำให้ภาคเหนือนั้นก็มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมพอกับการทำกสิกรรมด้วยทำให้ก็มีคนตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางครับ ภาคกลางเป็นที่ราบนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนทานน้ำซึ่งรับน้ำจากภาคเหนือเนี่ยลงมานะครับน้ำก็จะไหลผ่านภาคกลางและไปลงที่อ่าวไทยนะครับดังนั้นแล้วภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีความอุดมสมบูรณ์

ของดินด้วยเพราะว่าดินเนี่ยเกิดจากการทับถมของตะกอนทานน้ำนะฮะดังนั้นแล้วภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเรามีดินแดนสำคัญหลายแห่งมากเลยในภาคกลางนะครับเทวดาดีเองนะครับสุพรรณภูมิเองอยุธยาเองก็ต่างเกิดที่ภาคกลางทั้งสิ้นนะครับไปดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นที่ราบสูงนะครับค่อนข้างแห้งแล้งเนื่องจากอยู่ห่างไกลทะเลแต่นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังมีแม่น้ำหลายสายครับที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับแต่เนื่องจากด้วยสภาพดินนะครับที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่นะทำให้ภาคอีสานเนี่ยจะมีความแห้งแล้งมากกว่าภาคอื่นๆนะครับแต่ทรัพยากรที่สำคัญเนี่ยภาคอีสานเนี่ยก็คือหินเกลือครับนะซึ่งหินเกลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากในยุคโบราณนะครับและด้วยความเป็นที่ราบนะปลูกข้าวขึ้นนะครับก็ทำใหอีสานเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์เหมือนกันเราจะเห็นได้จากแหล่งวรรณคดีบ้านเชียงนะที่อุดรธานีเป็นต้นนะครับทีนี้ทางภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาบอกจะเป็นที่ราบชายทะเลมีเทือกเขาเนาะเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีที่ราบเพียงพอที่ก่อเมืองขนาดใหญ่ได้นะครับก็จะมีการเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กๆนะครับซึ่งในภายหลังต่อมาเนี่ยพอวิถีไทยเปลี่ยนไปเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นแหล่งทรัพยากรพวกแร่ธาตุสำคัญนะครับที่ทำให้เรามีแร่ธาตุใช้ทุกวันนี้ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตรกรรมมากกว่านะครับแล้วก็มีที่ราบเพียงพอที่ทำให้ก่อตั้งอาณาจักรหรือแคว้นโบราณได้เช่นนครศรีธรรมราชหรือศรีวิชัยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยทั้ง4ภาคเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมทั้งสิ้นนะครับทำให้มีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้วิถีไทยนะฮะดั้งเดิมก่อนรับอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยจึงหลีกหนีไม่พ้นครับความเป็นสังคมเกษตรกรรมและวัฒนธรรมข้าวนะครับเราได้พบเจอนะเครื่องปั้นดินเผานะฮะซึ่งนะก็น่าจะสร้างมาสำหรับการหุงหาอาหารการต้มนะฮะการต้มน้ำการต้มธัญพืชต่างๆไว้กินกันนะรวมถึงข้าวด้วยนะครับเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พบวิธีการฝังศพซึ่งวิธีการฝังศพเนี่ยก็จะมีการฝังเม็ดข้าวลงไปด้วยนะครับเพื่อให้คนโบราณอาจจะคิดว่านะมนุษย์เหล่านี้ที่ตายไปแล้วเนี่ยอาจจะฟื้นได้นะก็ได้ข้าวเนี่ยไปปลูกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ที่พบในทุกภาคของประเทศไทยนะครับต่อมาเมื่อสังคมไทยเนี่ยนะครับได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะนะยุคหินไปสู่ยุคโลหะนะฮะมีการจัดตั้งแคว้นนะมีการจัดตั้งดินแดนเป็นโรมเป็นเมืองมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการติดต่อครับกับโลกภายนอกมากขึ้นนะในลักษณะชนเผ่ากับชนเผ่านะหรือเมืองขนาดเล็กกับเมืองขนาดเล็กนะครับจึงปรากฏร่องรอยครับวัฒนธรรมต่างๆจำนวนมากรวมถึงการพบลูกปัดแก้วและกองมโหระทึกซึ่งกองมโหระทึกเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าชุมชนดินแดนประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อครับกับโลกภายนอกนะเพราะว่ากองมโหระทึกเนี่ยจะพบมากที่เวียดนามนะวัฒนธรรมดองซันในเวียดนามการจากเวียดนามมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีการเดินทางได้ไกลขึ้นเรามีความมั่นคงทางอาหารเพียงพอนะที่จะมีเสบียงในการเดินทางจากบ้านเราเนี่ยไปเวียดนามได้นะก็แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยเรารู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เนาะและการแบบว่าการคมนาคมขนส่งพอสมควรแล้วนะครับจากนั้นนะฮะมันก็ส่งผลต่อว่าทำความเชื่อนะครับเนื่องจากความเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะที่เราต้องการน้ำนะต้องการแสงอะไรเงี้ยนะในการเพาะปลูกนะทำให้เราเนี่ยก็เริ่มจะมีการนับถืออำนาจเหนือธรรมชาตินะครับทั้งเรื่องของผีวิญญาณต่างๆรวมถึงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับสัตว์ที่คนโบราณเนี่ยนิยมนะเคารพนับถือกันก็จะมีหลายอย่างครับเช่นงูนาคนะครับกบคางคกนะครับหรือว่าควายก็มีนะฮะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของฝนนะครับคนโบราณอาจจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมีลักษณะคล้ายงูเนาะก็เลยมองว่างูเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นมานะครับหรือกบเนี่ยจะร้องก็ต่อเมื่อฝนจะตกนะก็เลยทำให้คิดว่ากบเนี่ยเป็นตัวนำฝนได้นะครับดังนั้นก็จะมีพิธีบูชานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลในกรณีที่ฝนไม่ตกประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะปกป้องรักษาเนาะไม่ให้ที่นานั้นแบบโดนน้ำท่วมทำร้ายไปนะครับ

และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะเลยนะฮะก่อนที่เราจะอิทธิพลจากโลกภายนอกเนี่ยคือวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับเพศหญิงเพราะเพศหญิงเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวกลางนะฮะในการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกแห่งความตายได้นะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิถีไทยนะครับในแบบดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะอิทธิพลจากโลกภายนอกมานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะและบางสิ่งเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมออกที่มีอิทธิพลต่อวิถีไทยนะครับด้วยการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศเนาะและการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเดินทางคมนาคมตามที่บอกไว้ว่าไทยเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญในโลกยุคโบราณนะครับทำให้มีวัฒนธรรมต่างชาติครับเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนประเทศไทยนะโดยเฉพาะตอนแรกๆเนี่ยจะปรากฏในพวกอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะจีนและอินเดียนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนนะว่าเข้ามาอย่างไรก็ที่กล่าวไว้ครับว่ามาจากการติดต่อค้าขายเนาะเพราะว่าการเดินเรือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับการเดินเรือจากจีนไปอินเดียเนี่ยก็ต้องผ่านประเทศไทยเนาะดินแดนประเทศไทยในขณะเดียวกันอินเดียไปจีนก็ต้องผ่านประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะลมมรสุมต่างๆที่ว่าไว้นะครับทำให้เราเนี่ยก็เริ่มรับวัฒนธรรมของอินเดียและจีนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปัจจัยครับสำคัญที่ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างอินเดียและจีนเนี่ยก็จะมีประมาณเรื่องของนะครับการติดต่อค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆนะพวกเสื้อผ้าพวกผ้าไหมนะครับหรือพวกเครื่องเทศต่างๆระหว่างกันระหว่างจีนและอินเดียนะครับประกอบกับการที่ทั้งจีนและอินเดียเนี่ยมีเทคโนโลยีการต่อเรือที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคือไม่ไปเดินคลื่นแล้วก็แบบล่มได้นะครับก็เป็นเรือที่สามารถเดินเรือท่ามกลางพายุได้นะเดินเรือระยะไกลได้นะครับคนจีนและอินเดียเริ่มเรียนรู้เรื่องลมมรสุมครับทำให้สามารถเดินเรือใบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็การที่พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยเริ่มแผ่ขยายมานะทำให้ก็มีการติดต่อเรื่องการค้าด้วยและการศาสนาด้วยนะครับโดยเส้นทางทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียเนี่ยมีทั้งทางเรือและทางบกทางเรือก็ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการล่องเรือเนาะจากมหาสมุทรอินเดียนะมาสู่อ่าวไทยไปทะเลจีนใต้นะครับเส้นทางนี้ส่วนเส้นทางบกเนี่ยก็จะมีเส้นทางสายไหมนะครับของจีนที่จะไปทางอินเดียแล้วไปทางตะวันออกกลางนะเอเชียกลางแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าอิทธิพลของอินเดียนะครับอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่มีต่อวิถีไทยเนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างอินเดียเนี่ยเขาเป็นแหล่งอารยธรรมครับตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับซึ่งอารยธรรมอินเดียเนี่ยที่ส่งผลต่อวิถีไทยอย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธและก็ศาสนาพราหมณ์นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนนะตามหลักฐานเนาะปรากฏว่าน่าจะเข้ามาก่อนศาสนาพราหมณ์เพราะว่าก็ทำให้ประชาชนในแถบประเทศไทยเนี่ยนะครับนับถือศาสนาพุทธก่อนนะฮะก่อนที่ศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวจะเข้ามาแล้วก็จะมีบทบาทในราชสำนักซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้บทบาทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีต่อสังคมไทยนะครับแน่นอนครับอินเดียเนี่ยเป็นสังคมมีการแบ่งชนชั้นที่เป็นวรรณะด้วยนะครับจะมีวรรณะ4วรรณะเนาะมีพราหมณ์กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรเนาะสิ่งนี้เนี่ยก็มาสู่สังคมไทยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราไม่แบ่งเป็นวรรณะแต่เรามีชนชั้นเรามีชนชั้นปกครองซึ่งประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนางนะพระราชวงศ์นะแล้วก็ชนชั้นอยู่ใต้การปกครองก็คือไพร่และทาสก็เป็นการแบ่งชนชั้นของคนนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับบุรุษนะฮะจากที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในสมัยยุคความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเราจะให้ความสำคัญกับสตรีมากกว่าในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะคนเชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับโลกแห่งความตายนะครับแต่พอรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธเข้ามาเนี่ยเรากลับเปลี่ยนไปว่าให้ความสำคัญกับบุรุษนะครับเพราะบุรุษเนี่ยเป็นศาสดานะของศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับเทพเจ้าเองหรือพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นผู้ชายเนาะก็เลยเริ่มหันความสำคัญไปที่บุรุษมากขึ้นนะครับด้วยการรับศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมีการเรียนรู้นะครับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เรื่องของเทวสถานหรือวัดวาอารามต่างๆนะความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนานั้นๆนะครับรวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนาะทั้งพุทธและพราหมณ์จะไปดังพุทธอย่างเช่นพวกการเวียนเทียนนะฮะการทำบุญตักบาตรใช่ไหมการเข้าวัดฟังธรรมกันขอศาส

พราหมณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของพิธีตรียัมปวายตรีปวายนะพระราชพิธีของพราหมณ์ทั้งหลายนะที่เข้ามาสู่ราชสำนักไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ปรากฏในรูปแบบของวรรณคดีนะครับทั้งนิทานชาดกของทางศาสนาพุทธนะครับแล้วก็นิทานสันสกฤตของของพวกพราหมณ์ฮินดูนะครับโดยนิทานชาดกชื่อดังของบ้านเราก็อย่างเช่นพระเวสสันดรนะแล้วก็พวกนิทานทศชาดกต่างๆนะครับในขณะที่นิทานสันสกฤตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรามายณะที่จะมีบทบาทมากในสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาเจาะบทบาทเฉพาะของศาสนาพุทธบ้างที่มีต่อสังคมไทยนะครับศาสนาพุทธเนี่ยมีอิทธิพลมากต่อสังคมไทยในเรื่องของการก่อเกิดแบบแผนทางศิลปะในยุคต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการทำพุทธรูปเนาะที่เป็นศิลปะเฉพาะนะศิลปะอู่ทองศิลปะล้านนาศิลปะแบบศรีวิชัยนะฮะซึ่งก็เป็นการกำหนดแบบแผนทางศิลปะนะตามชุมชนต่างๆในดินแดนประเทศไทยนะครับรวมถึงพวกการทำจิตรกรรมฝาผนังต่างๆเนาะการสร้างวัดวาอารามต่างๆเนาะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดศิลปะแบบไทยๆขึ้นมานะครับข้อที่2คือก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีต่างๆเนาะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรเนาะการฟังเทศฟังธรรมการถวายพระป่าการถวายผ้าอาบน้ำฝนเหล่านี้นะครับก็มีประเพณีที่แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงอยู่นะครับมีความเจริญในอักษรศาสตร์เนาะตัวอักษรต่างๆที่ได้มานะจากคัมภีร์ทางศาสนาพุทธก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีตัวเราก็สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะแม้ว่าจะไม่มาจากศาสนาพุทธโดยตรงแล้วแต่ว่าก็มีส่งผลเหมือนกันนะครับในการที่ทำให้เราเนี่ยมีวรรณคดีที่เกิดขึ้นมากมายมีการใช้ภาษานะมีการใช้คำต่างๆที่นำมาจากศาสนานะครับแล้วก็มีรูปแบบของการกำหนดลักษณะการปกครองครับที่เรียกว่าธรรมราชาเนาะก็คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงประกอบด้วยทศพิกราชธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญเนาะของอินเดียที่มีต่อสังคมไทยนะครับทีนี้เรามาดูทางจีนบ้างนะครับทางจีนเนี่ยปรากฏว่าเราจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการที่เป็นศาสนามากนักนะครับแต่จะเป็นด้านความเชื่อนะครับเราจะเห็นได้จากลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าพุทธมหายานและการนับถือเทพเจ้าต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนซึ่งเราก็ยังมีปรากฏเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนะจากชุมชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสังคมไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของประเพณีพิธีกรรมต่างๆซึ่งยังปรากฏอยู่นะในสังคมไทยนะเช่นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลเชียงเม้งวันศาสตร์จีนเทศกาลกินเจและการไหว้เทพเจ้าประจำปีนะก็จะเห็นว่าเราก็มีเทพเจ้าสำคัญหลายองค์เนาะที่เข้ามาเจ้าแม่กวนอิมนะพระโพธิสัตว์นะฮะกวนอูเหล่านี้นะฮะก็เป็นเทพที่คนไทยนั้นก็ให้ความนับถือศรัทธาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทางด้านภาษาและวัฒนธรรมครับของคนจีนที่เข้ามาเนาะชื่อตำแหน่งต่างๆเนาะเช่นตำแหน่งพวกไต้กงเรือนะครับหรือตำแหน่งหลงจู๊ตามลงจำนำอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคำศัพท์ของจีนที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆรวมถึงว่าทำด้านอาหารครับทั้งคำศัพท์ด้านอาหารวิธีการปรุงอาหารเราก็ได้จากจีนมาเยอะเลยนะครับอาหารเนาะคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารของจีนเยอะแยะเลยนะเช่นอะไรซาลาเปาอย่างงี้นะฮะขึ้นช่ายเกี้ยมช่ายซีอิ๊วนะหรือพวกวิธีการใช้น้ำมันในการทำอาหารการทอดการผัดเนี่ยนะก็เป็นวัฒนธรรมที่มาจากจีนเนาะการทำบะหมี่การทำโจ๊กเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ได้จากวัฒนธรรมจีนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็จะเห็นว่าอิทธิพลของจีนและอินเดียเนี่ยนะครับก็ได้มามีบทบาทอย่างมากในวิถีไทยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีอารยธรรมตะวันตกเพิ่มเข้ามาในสมัยหลังนะครับแต่ก็เห็นว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยก็ได้หลังลักลึกครับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานมากแล้วครับ

ในหัวข้อที่กับอารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวิถีไทยนะครับอย่างที่ทราบมาว่าวัฒนธรรมจีนและอินเดียเนี่ยที่เข้ามาในสังคมไทยนะในเวลาหนึ่งแล้วนะครับภายหลังเนี่ยเมื่อตะวันตกนะครับเริ่มที่จะมีการเดินเรือเนาะเข้ามาสู่สังคมไทยนะครับในสมัยตั้งแต่อยุธยาไปต้นมาจนถึงรัตนวสินตอนต้นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกเหมือนกันนะครับโดยอารยธรรมของโลกตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาหลายระยะเลยนะครับในระยะแรกก็คือในสมัยของกรุงศรีอยุธยาและธานีนะครับเราก็จะปรากฏหลักฐานว่านะครับราชสำนักอยุธยาเนี่ยก็ได้รับวิทยาการทางด้านการทหารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนใหญ่การสร้างป้อมค่ายนะครับแล้วก็มีฐานรับจ้างด้วยในสมัยอยุธยาเนาะเราจะเห็นได้จากพวกภาพยนตร์เนาะอิงประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่จะเห็นว่ามีฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะเข้ามาปืนใหญ่เอาปืนมายิงกันกับท่าศึกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นวิทยาการในเบื้องต้นครับที่ฝรั่งเนี่ยเอามาเข้ามาขายนะเพื่อแลกกับสินค้าบางอย่างหรือการเผยแพร่ศาสนาของเขานะครับก็นำมาสู่ข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการรับศาสนาคริสต์เข้ามานะครับยุโรปเนี่ยในยุคสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับจะเป็นยุคที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยให้มีคนนับถือมากนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีมิชชันนารีบ้างมีฐานรับจ้างบ้างนะครับที่นำคริสต์ศาสนาเนี่ยเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนประเทศไทยนะครับซึ่งการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็นำมาซึ่งวิทยาการด้านต่างๆที่นอกจากเมื่อสักครู่เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการก่อสร้างเนาะมีเรื่องของแนวคิดบางอย่างนะที่ทำให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยจึงต้องมีการเขียนหนังสือตำราแบบเรียนภาษาไทยเข้ามาเลยกินจินตมณีเนาะเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยเนี่ยหันไปเรียนภาษาฝรั่งมากเกินไปประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองเนี่ยก็เริ่มมีการรับนะวัฒนธรรมและวิทยาการด้านต่างๆเข้ามาเป็นจำนวนมากมันจะเป็นเรื่องการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละนะครับดังจะเห็นได้จากพระนารายณ์ราชินีเวศที่จังหวัดลพบุรีนะครับรูปแบบการแต่งกายก็เริ่มมีการปิดมิดชิดมากขึ้นนะอันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชัดในสมัยประมาณรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเรื่องการพิมพ์เรื่องการแพทย์เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปปรากฏชัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะเมื่อหมอปัตเลเนาะได้นำท่านพิมพ์ครับออกมาเนาะทำให้ตอนแรกเนี่ยที่เขาพิมพ์กันเขาก็พิมพ์เกี่ยวกับเอกสารของเขาเองหนังสือพิมพ์ของเขาเองเนาะจนกระทั่งสมัยหลังๆมาสมัยกาลที่4เนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่องพิมพ์เนี่ยในการพิมพ์หนังสือของทางราชการนะครับรวมถึงการแพทย์แผนการแพทย์แผนตะวันตกนะซึ่งเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยกาลที่3ไปต้นมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอิทธิพลของยุโรปนะหรือตะวันตกในยุคแรกๆนะครับก็ที่ว่าก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงประมาณสมัยกันที่3รัชกาลที่4แห่งสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองนะครับจากนั้นนะฮะระลอกที่2เข้ามานะครับในสมัยที่เรียกว่าสมัยอาณานิคมนะครับในยุคสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่ตอนต้นเนี่ยช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4เนี่ยนะครับสายตาของตะวันตกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนาะจากการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยจะเริ่มมาเป็นการล่าอาณานิคมแล้วนะครับชนชั้นนำของสยามในยุครัชกาลที่4เนี่ยก็จะต้องเปิดรับความรู้แบบสมัยเพื่อมิให้ตะวันตกเนี่ยมองว่าเราเนี่ยเป็นชาติล้าหลังนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเริ่มมีการปฏิรูปประเทศนะฮะมีการปฏิรูปแนวคิดอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยกาลที่4เป็นต้นมานะครับจากการที่เริ่มต้นจากการที่กาลที่4เนี่ยส่งเสริมให้พระโอรสและธิดาของพระองค์เนี่ยทรงศึกษาแบบตะวันตกนะครับคือเริ่มมีการศึกษาภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาคำนวณต่างๆเนาะการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกนะครับในยุคนั้นนะครับรวมถึงพวกการต่อเรือการวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆซึ่งสมัยก่อนอาจต้องเรียนหลักราชการอาจต้องเรียนภาษาสันสกฤตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรียนภาษาแบบอื่นๆแทนนะครับเราเกิดว่าทำการอ่านแบบใหม่ครับคือการอ่านนวนิยายเรื่องสั้นหรือเรื่องแปลจากตะวันตกนะทำให้เราเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้นนะที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับประกอบกับการมีการค้าเสรีหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาลิ่งในปี2398เนาะทำให้มีชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยเป็นจำนวนมากและเกิดการค้าเสรีขึ้นมาการค้าเสรีก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่ว่าชนชั้นกลางขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าเนาะที่ทำการค้ากับฝรั่งโดยตรงเนาะทำให้เกิดสร้างการสร้างฐานะขึ้นมาได้นะครับ
แล้วก็มีการปฏิรูปประเทศสำคัญมากในสมัยกันที่5เนาะซึ่งมีการปรับประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับประกอบกับมีการยกเลิกระบบไพร่ระบบทาสขึ้นมาในสมัยกันที่5ทำให้คนเนี่ยนะมีความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นพลเมืองมากขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในยุคต่อมานะครับรวมถึงมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมและการสื่อสารเนาะการสร้างถนนหนทางการทั้งทางรถไฟเนาะการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์นะต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะฮะในระลอกที่2เนี่ยคือระลอกของสมัยอาณานิคมเนี่ยกำลังมีเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีไทยหลายข้อเลยนะครับเช่นเรื่องของการเริ่มรู้จักการสวมรองเท้าถุงเท้าเพื่อความสุภาพมากขึ้นนะการขัดฟันจากฟันดำจากการกินหมากให้ฟันขาวขึ้นนะครับมีการสร้างสุขาภิบาลเนาะการทำห้องน้ำห้องส้วมเพื่อให้การเพื่อให้ไม่เกิดความสกปรกหรือเกิดโรคระบาดขึ้นในสังคมเมืองนะครับการเริ่มมีรสนิยมส่วนตัวแบบตะวันตกเนาะการรับการดื่มนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทางยุโรปนะหรือว่าการรับประทานอาหารแบบยุโรปนะครับรวมถึงการตักอากาศเนาะการสร้างบ้านพักริมทะเลการสร้างบ้านพักบนภูเขาก็เกิดขึ้นในยุคนี้รวมถึงด้านวัฒนธรรมของกีฬาด้วยนะครับจะเห็นว่าชนชั้นสูงในยุคประมาณรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีการเล่นกีฬาแบบตะวันตกครับเล่นการตีการแบบเล่นโปโลหรือการเล่นต่างๆพวกนี้นะการตีกอล์ฟอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเข้ามาในสมัยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาสู่ระลอกที่3ครับเป็นระลอกที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ขั้วทางการเมืองนะครับคือโลกเสรีประชาธิปไตยนำทีมโดยอเมริกาและก็โลกสังคมนิยมที่นำทีมโดยสหภาพโซเวียตเนาะซึ่งสังคมไทยเนี่ยรับวัฒนธรรมแบบอเมริกันมากกว่าวัฒนธรรมแบบโซเวียตเนาะจากการที่อเมริกาเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วยเหลือในการวางแผนเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับตั้งแต่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมานะฮะก็เลยทำให้วัฒนธรรมแบบอเมริกันเนี่ยเริ่มหลั่งไหลนะเข้าสู่สังคมไทยเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าในช่วงยุคปี2500เป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบการแต่งกายของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบฝรั่งมากขึ้นนะมีการใส่เสื้อเชิ้ตเนาะมีการผูกไทยมีการสุมสูทประมาณนี้นะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจตามส่วนสาธารณะต่างๆเนาะตามริมทะเลเนาะเราเกิดเมืองชายทะเลเกิดขึ้นมากมายยุคนี้เนาะชะอำหัวหินพวกนี้นะมีความบันเทิงแบบอเมริกันเข้ามาเช่นพวกอะไรล่ะดิสโกเทคเนี่ยเนาะมีการมีผับมีบาร์ดื่มแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเลิกงานนะอันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าก็จะมีปรากฏแบบนี้เนาะหรือว่าความบันเทิงแบบเรื่องของทีวีโทรทัศน์ต่างๆที่เข้ามารายการเกมโชว์เนาะรายการพวกละครอะไรต่างๆที่เข้ามาแบบอเมริกันนะรวมถึงอาหารแบบอเมริกันครับไข่ดงไข่ดาวนะไส้กรอกต่างๆนะแบบอเมริกันเบรกฟาสต์แฮมเบอร์เกอร์นะหรือไก่ทอดพวกเนี้ยนะก็เริ่มเข้ามาเป็นวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงมีความนิยมในการชื่นชมภาพยนตร์อเมริกันนะฮอลลีวูดต่างๆก็เข้ามาเนาะทำให้ละครไทยหรือภาพยนตร์ไทยก็ซบเซาลงไปตามลำดับนะครับรวมถึงมีการตัดถนนหนทางเนาะการทำโทรทัศน์วิทยุต่างๆเข้ามาเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เรียกว่าบริโภคนิยมนะตามแบบอเมริกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำให้การรับวัฒนธรรมตะวันตกต่างๆเนี่ยทำให้เราเกิดโลกไร้พรมแดนครับแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเนาะซึ่งโปรแกรมต่างๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทางอเมริกันอยู่นะครับไม่ว่าเป็น Facebook เองหรือจะเป็นพวกInstagram ใช่ไหมแล้วก็พวก YouTube อะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากทางอเมริกันซะส่วนมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนาะอิทธิพลนะวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในวิถีไทยและทุกวันนี้ก็มีบทบาทเป็นอย่างมากในวิถีไทยและก็คาดว่าจะมีแนวโน้มต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนานครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ยังพึ่งพาวัฒนธรรมตะวันตกอยู่ในปัจจุบันครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไร

0: ที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก

จะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ถ้าพอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เป็นวันนั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอรอนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดไอ้โจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: นะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอรับพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพอดอยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียน

0: ตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พ่อต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพ่อเรียนกศน.นะพ่อจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
0: อีกไม่กี่วันมันเกิดพ่อแล้วนี่พ่อจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
1: พ่อไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
2: ่แม่
3: อะไร
2: พ่อมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
3: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
4: ่มาค่ะเดินหน้ามาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
4: ขอบใจมากนะคะ
1: ครับ
0: พอส
2: ครับ
0: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
0: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
0: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม
5: ่พอรักแม่นะครับ
0: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
3: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม่หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
3: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
6: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ว.4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
3: พอสมีเคสด่วนเหรอ
6: ที่ตั้งรอว.0สั่งการต่อไปเร็ว
3: พอส
7: ท
3: ำ
7: ด้วย
3: เฮ้ย
7: และอากาศด้วย
3: พอ
7: ผมเอาไม่อยู่อะ
3: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
6: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์จากผมมาให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
0: ้งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
3: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
8: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่

นะครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: ไม่ครับแม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

็ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้

0: แต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากเห็นอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้ที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ท้ายทอยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้ม
2: เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้ยโอ
3: ้ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
7: ตัวเล็กแค่เนี้ยทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
8: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนนะที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้นินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
6: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้อย่าชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อเอ้ยนี่เอ้ยเอ้ยนี่ล่ะโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆๆนี่เลยนะเอ้อนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่ไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วเดี๋ยวเอาพี่มาก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
4: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
4: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาก็เยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออเอ๊ะเอ๊ะเป็นอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
4: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม
1: ่โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: อที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะมุ่งไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดและทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายสาเหตุพยาธิสรีรภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยโรคการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะการบรรยายนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดนะคะเนื้อหาประกอบไปด้วยการพยาบาลและทารกแรกเกิดที่มีภาวะก้อนบวมโนก้อนโนเลือดที่ศีรษะและเลือดออกใต้เยื่อบุตาการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บจากการคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีการบาดเจ็บที่กระดูกนะคะเรื่องแรกคือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะก้อนบวมโนถือที่เราเรียกว่าคาปุตซักซิดาเนียมและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะทารกที่เรียกว่าเซฟัลฮิมาโตมานะคะก้อนบวมโนคือเป็นยังไงนะลักษณะเป็นยังไงและก้อนบวมโนเนี่ยจะเป็นการบวมน้ำบริเวณหนังศีรษะเกิดจากการมีการคั่งของเหลวในระหว่างชั้นหนังศีรษะกับชั้นพังผืดของกะโหลกศีรษะส่วนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะเนี่ยจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดดำที่ผ่านจากกะโหลกศีรษะไปยังเยื่อหุ้มกะโหลกทำให้มีเลือดคั่งนะคะสาเหตุเนี่ยจะเป็นสาเหตุเดียวกันเลยคือจะเกิดจากศีรษะทารกถูกกดกับช่องทางคลอดเป็นเวลานานจากการคลอดยาวนานหรือที่เรียกว่าโปรลองเลเบอร์การคลอดยากทารกตัวโตมากหรือได้รับการช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตร์การเช่นโดยเฉพาะเครื่องดูดสุญญากาศหรือที่เราเรียกว่า vacuum extraction นะคะทีนี้เราดูนิดนึงว่าความแตกต่างของคาปุตซักซิดาเนียมกับเซฟัลฮิมาโตมาแตกต่างยังไงนะคะคาปุตซักซิดาเนียมเนี่ยลักษณะที่เกิดเนี่ยการเกิดจะเกิดที่ชั้นหนังศีรษะกับชั้นพังผืดของกะโหลกศีรษะก้อนบวมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะข้ามรอยต่อของกระดูกกะโหลกศีรษะนักศึกษาลองดูในรูปเพิ่มเติมเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยมันจะข้ามรอยต่อกระดูกนะคะแล้วก็บวมเวลากดใช้นิ้วกดเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปและขอบเขตการบวมไม่ชัดเจนนะคะอาจจะพบรอยช้ำหรือรอยถลอกร่วมด้วยได้ทีนี้คาปุตซักซิดาเนียมเนี่ยจะปรากฏทันทีเลยหลังพอทารกคลอดมาแล้วจะเห็นเลยเห็นมีคาปุตออกมาไอ้ก้อนบวมโนเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักษาจะหายได้เองภายใน 2-3 วันจนถึงสัปดาห์ขึ้นอยู่กับก้อนบวมโนนั้นน่ะมากน้อยเพียงไหนส่วนเซฟัลฮิมาโตมาเนี่ยลักษณะจะมีเลือดออกใต้หนังศีรษะนะคะและเลือดที่ออกเนี่ยจะไหลไปอยู่ใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะทารกนะคะก้อนจะมีลักษณะทั้งนุ่มแรกๆจะเป็นนุ่มต่อมาถ้าเลือดออกมากขึ้นจะตึงนะคะมีขอบเขตชัดเจนไม่ข้ามรอยต่อเห็นไหมคะในรูปเห็นไหมคะสีแดงไม่ข้ามรอยต่อนะคะปรากฏ

ชัดเจนคลอดออกมาแล้วบางทีไม่เห็นนะคะจะเห็นต่อเมื่อภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดหรือบางรายอาจนานกว่านั้นอันนี้ถ้าเฝ้าฮินาโบน่านี่ก็ไม่ต้องรักษาใดๆเช่นกันหายได้เองภายใน2สัปดาห์ถึง3เดือนซึ่งระยะเวลาในการหายจะเห็นว่านานกว่าสคาปุตซัลซิดาเนียมเพราะว่ามันมีเลือดคลั่งอยู่นะทั้งนี้เวลานานมากน้อยเพียงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ออกนะคะทีนี้การพยาบาลทั่วไปครูจะไม่พูดถึงสาเหตุพูดไปแล้วแต่ไม่ได้จะไม่พูดถึงการรักษาหรืออะไรเพราะว่าการรักษามันไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับการพยาบาลซึ่งการพยาบาลทั่วไปเนี่ยของทั้งก้อนบวมโนแล้วก็เลือดออกใต้สีหนังศีรษะเนี่ยจะมีการพยาบาลเหมือนกันค่ะก็คือติดตามประเมินขนาดของก้อนที่ศีรษะทุกวันโดยเฉพาะเซฟเฟลฮิมาโตมาประเมินเพื่อประเมินเลือดที่ออกว่าออกมากขึ้นหรือเปล่าอันที่2ประเมินสัญญาณชีพของทารกทุก4ชั่วโมงอันนี้ในกรณีที่เป็นเซฟเฟลฮิมาโตมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน48ชั่วโมงแรกหลังคลอดเพื่อประเมินอาการของภาวะช็อกจากการเสียเลือดติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC กับบิลิรูบินอันนี้คือเซฟเฟลฮิมาโตมาเพราะว่าคนเด็กทารกที่มีภาวะเซฟเฟลฮิมาโตมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจำนวนเลือดข้างจำนวนมากจะมีผลทำให้เกิดตัวเหลืองได้นะคะดังนั้นต้องเจาะ CBC เพื่อดูบิลิรูบินเจาะ CBC เพื่อดูว่าซีดหรือเปล่าเจาะบิลิรูบินเพื่อดูว่ามีตัวเหลืองไหมนะคะสังเกตอาการและการแสดงของภาวะช็อกจากการเสียเลือดติดตามประเมินภาวะตัวเหลืองของทารกนะโดยประเมินจากสีผิวเปลือกลูกตาแล้วก็เล็บฝ่ามือฝ่าเท้าอธิบายสาเหตุและการแสดงของการดูแลรักษาให้แก่มารดาและครอบครัวทั้งเซฟเฟลฮิมาโตมานะคะแล้วก็ทั้งคาปุตซัลซิดาเนียมต้องอธิบายเข้าใจอาการแสดงให้ชัดเจนเพราะจะช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาซักถามเพราะอันเนี้ยเขาต้องกังวลอยู่แล้วลูกโดยเฉพาะคันแรกนะคะให้คำแนะนำแก่มารดาและครอบครัวในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเลือดออกใต้ยื่อหุ้มกระดูกศีรษะหรือภาวะก้อนโนที่ศีรษะว่าจะให้การดูแลยังไงอันนี้สำคัญมากนะเพราะจะลดความวิตกกังวลของแม่แล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะทีนี้เรื่องที่2คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่เส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บจากการคลอดมันจะมีเรื่องย่อยหลายเรื่องแต่ว่าครูจะเลือกมาเฉพาะที่สำคัญคือการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้า facial nerve injury นะคะก็คือ facial nerve ก็คือเนิร์ฟคู่ที่7นะคะการวินิจฉัยก็คือตรวจร่างกายจะพบว่าทารกมีใบหน้า2ข้างนักสายดูในภาพประกอบนะคะเห็นไหมคะว่าหน้า2ข้างของทารกเนี่ยไม่เท่ากันร่องแก้มหายไปไม่มีรอยย่นที่หน้าผากแล้วก็เปลือกตาข้างที่เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บจะปิดไม่สนิทและมุมปากตกเห็นไหมคะมันจะเห็นชัดเจนมากนะคะการรักษาอันนี้ไม่จำเป็นต้องรักษานะจะหายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์แต่กรณีที่เส้นประสาทฉีกขาดเยอะมากอันนี้ต้องรักษาไม่งั้นไม่หายจะอัมพาตถาวรต้องผ่าตัดสัญญกรรมด้วยการซ่อมเส้นประสาทที่เราเรียกว่านิวโรพลาสตี้นะคะการพยาบาลนะการพยาบาลของคนที่มีfacial nerve injury เนี่ยจะมีการพยาบาลหลายลักษณะอันแรกคือการพยาบาลเฉพาะตามอาการก็คือช่วยเหลือให้มารดาและครอบครัวได้ดูแลตาให้นมแก่ทารกนะเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วก็ทารกไม่มีความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดความวิตกกังวลด้วยแนะนำให้มารดาสังเกตอาการใบหน้าไม่เท่ากันน่ะเนาะปกติจะหายไปใน 2-3 สัปดาห์ถ้าเลย3สัปดาห์ไปแล้วยังเจออีกอันนี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีให้เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งดูแลให้ทารกได้รับการหยอดตาตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อบุตากรณีที่การในลายที่เปลือกตาข้างที่เป็นเนี่ยปิดไม่สนิทต้องสอนวิธีดูแลให้ทารกได้รับการหยอดตาเนาะแล้วก็เพื่อไม่ให้เยื่อบุตาขาวและกระจกตาแห้งปิดตาทารกด้วยผ้าปิดตาที่สะอาดปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันการระคายเคืองและยุบตาอักเสบประเมินอาการและการแสดงของเยื่อบุตาอักเสบเช่นตาแดงขี้ตามากตาบวมเลนตาขุ่นหนังตาบวมหรือมีน้ำตาไหลมากอันนี้สำคัญนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเยื่อบุตาอักเสบหรือไม่ต้องแนะนำมารดาและก็ครอบครัวเลยให้สังเกตทีนี้กรณีที่ใบหน้าสองข้างไม่เท่ากันและมุมปากตกจะให้การดูแลยังไงกรณีทารกดูดนมจากเต้านมแม่คะต้องแนะนำให้อุ้มทารกในท่าที่ศีรษะสูงกว่าลำตัวเพื่อป้องกันการสำลักและอมหัวนมให้ลึกถึงลานนมกรณีที่ทารกไม่มีแรงดูดนมต้องให้มารดาช่วยบีบตรงลานนมขณะ

ทารกดูดนะคะหรือกรณีที่ทารกไม่สามารถดูดได้มุมปากตกมากเนี่ยก็ให้แม่บีบน้ำนมใส่แก้วแล้วก็ป้อนให้ค่อยๆป้อนทีละน้อยนะคะหรือกรณีทารกดูดนมจากขวดก็เหมือนกันต้องอุ้มให้ในท่าศีรษะสูงกว่าลำตัวและต้องเลือกใช้ขนาดของจุกนมและขวดนมที่เหมาะสมถ้าทารกไม่สามารถดูดนมจากขวดได้ก็ให้ป้อนด้วยแก้วด้วยช้อนหรือป้อนด้วยไซริงทีละน้อยอันนี้สําคัญนะคะหลังจากนั้นต้องติดตามประเมินการได้รับน้ํานมของทารกจากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักแล้วก็จํานวนครั้งในการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระในแต่ละวันนะคะทีนี้เรื่องที่2อันนี้เจอบ่อยมากคือการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขน Brachial plexus injury นะคะสาเหตุเกิดจากการคลอดยากการคลอดติดไหล่ทำคลอดไหล่ผิดวิธีหรือทารกตัวโตอันนี้เจอบ่อยมากในทารกตัวโตนะคะเพราะว่ามันต้องดึงไหล่เวลาคลอดศีรษะแล้วคลอดไหล่มันต้องดึงไหล่ถ้าดึงไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท Brachial plexus นะคะทีนี้ตำแหน่งการบาดเจ็บนักเรียนดูรูปประกอบด้วยนะคะก็คือการบาดเจ็บเนี่ยมันจะประกอบเส้นประสาทที่เลี้ยงแขนมันจะมีตั้งแต่ C5 C6 C7 C8 แล้วก็ T1 นะคะกรณีที่บาดเจ็บ C5 C6 เนี่ยจะเกิดภาวะอัมพาตที่เราเรียกว่าเอิร์ธพาลซีนะคะเป็นการบาดเจ็บของเส้นประสาทระดับ C5 C6 นะคะทำให้อัมพาตของแขนท่อนบนเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าบาดเจ็บในเส้นประสาทที่ C8 ถึง T1ดูตามรูปนะคะจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคัมปี้พาวซี่นะคะเป็นการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดอัมพาตที่แขนส่วนปลายแล้วถ้าอัมพาตตลอดแขนเลยแสดงว่าเส้นประสาทที่ระดับ C5 ถึง T1 ตลอดทั้งแขนที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมดนะคะอันนี้ต้องวินิจฉัยให้ดีๆนะคะทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าลักษณะของเอิร์ธพาวซี่กับคัมปี้พาวซี่เนี่ยมันเป็นยังไงเอิร์ธพาลซีนี่คือการที่อัมพาตของแขนส่วนบนนะคะคือแขนข้างที่ได้บาดเจ็บจะห้อยลงจากไหล่ดูรูปประกอบนะคะแล้วก็อยู่ในท่าแนบข้างลำตัวแขนข้างนั้นแนบลำตัวเลยต้นแขนหมุนเข้าไปด้านในข้อศอกเหยียดส่วนปลายแขนเนี่ยจะคว่ำลงนะคะตามรูปเลยเห็นไหมคะข้อมือก็จะคว่ำแต่สามารถกำมือได้โมโลรีเฟกหายไปแต่เก็บรีเฟกยังคงมีอยู่ส่วนคัมปี้พาลซีนี่เป็นอัมพาตส่วนปลายแขนส่วนปลายนะแขนข้างบาดเจ็บจะอยู่ในท่าข้อศอกงอและข้อมือกระดกขึ้นจะตรงข้ามกันนิดนึงนิ้วมือจะงอคล้ายกรงเล็บเห็นไหมคะเห็นไหมกรงเล็บงอลงไปเหมือนกรงเล็บที่เราเรียกว่าคอแฮนนะกับลิฟกับลิฟเฟกเนี่ยจะหายไปแต่โมโลลิฟเฟกเนี่ยยังคงมีอยู่การพยาบาลทั่วไปนี่จะนะก็คือดูแลให้ทารกได้รับการจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ได้รับบาดเจ็บตามแผนการรักษาอันนี้สำคัญมากถ้าคือมันไม่มีการรักษาที่เฉพาะอะค่ะต้องเขาเรียก immobilize คือจำกัดการเคลื่อนไหวเอาไว้แล้วก็เมื่อจำกัดการเคลื่อนไหวเลยต้องสำรวจปลายมือปลายเท้าผิวหนังภายใต้บริเวณที่ถูกจำกัดว่ามันมีปลายมือปลายเท้าเขียวไหมเพราะการจำกัดบางทีต้องพันผ้ารอบแขนข้างนั้นถ้าเราพันแน่นไปเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ได้อะอวัยวะส่วนปลายไปนิ้วมือนิ้วมือแล้วก็ต้นมือไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเขียวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการสำรวจแล้วพบว่ามีปลายมือเนี่ยเขียวก็ต้องแจ้งแพทย์เพื่อเขาจะได้จำกัดตำแหน่งใหม่จำกัดการเคลื่อนไหวในตำแหน่งใหม่ที่ถูกต้องอันที่สองก็คือทำความสะอาดร่างกายทารกด้วยความนุ่มนวลเวลาถอดเสื้อต้องถอดจากแขนด้านดีก่อนแต่เวลาสวมต้องสวมด้านที่เจ็บก่อนเพื่อป้องกันการตึงของกล้ามเนื้อแขนทำให้บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเมื่อแขนเริ่มยึดบวมอันนี้สำคัญต้องดูแลให้รับกายภาพบำบัดบางคนน่ะแม่บางคนไม่ได้เอาลูกมาเลยทำให้การเป็นอัมพาตนั้นถาวรเพราะนั้นสำคัญมากไม่มีการรักษาแต่ต้องทำกายภาพบำบัดหลังแขนยุบบวมแล้วสิ่งสำคัญที่พยาบาลต้องปฏิบัติคือต้องอธิบายสาเหตุอาการแสดงการดูแลรักษาแก่มารดาและครอบครัวและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อลดความวิตกกังวลและทำให้เขามั่นใจในการดูแลทารกที่มีภาวะนี้ได้มากขึ้นนะคะนะแนะนำวิธีการดูแลทารกที่รับการบาดเจ็บบริเวณแขนและสังเกตอาการผิวติเช่นอัมพาตของแขนถาวรซึ่งปกติอาการพวกนี้จะหายไปในภายใน 3-6 เดือนแต่ถ้า 3-6 เดือนแล้วเนี่ยยังพบว่ายังมีอัมพาตตรงนี้อยู่อันนี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้การดูแลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่3ของการพยาบาลการบาดเจ็บนะคะของทารกที่บาดเจ็บก็คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีการบาดเจ็บที่กระดูกนะคะซึ่งมีด้วยกัน
ที่สำคัญอยู่สองอันสอง

สองประเด็นก็คือกระดูกไหปลาร้าหักแคลวิคูล่าเฟกเจอร์กับกระดูกสะโพกเคลื่อนที่เราเรียกว่าฮิปดิสโลเคชันทีนี้เรามาดูเรื่องของกระดูกไหปลาร้าหักก่อนกระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยเกิดจากการคลอดยากนะที่เราเรียกว่าดิสโทเชียมักพบร่วมกับทารกตัวโตส่วนนำทารกผิดปกตินะแล้วก็การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือที่เราเรียกว่าแวคคูอัมการวินิจฉัยจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้กระดูกไหปลาร้าหักหรือไม่ก็คือดูว่าคลำตรวจร่างกายคลำบริเวณที่แตกหรือหักจะพบว่าไม่เรียบบวมแล้วก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบนะคะทารกจะเคลื่อนไหวแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยน้อยลงหรือบางรายไม่เคลื่อนไหวเลยซึ่งอันนี้ผิดปกติปกติทารกคลอดออกมาจะต้องแขนขาจะเคลื่อนไหวตลอดถูกไหมคะณเวลาร้องไห้เนี่ยแต่ถ้ากระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเลยส่วนกระดูกสะโพกเคลื่อน hip dislocation เนี่ยเกิดจากการกระทบกระเทือนระหว่างการคลอดโดยมักพบในคลอดท่าก้นนะคะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเวลาเด็กท่าก้นปุ๊บแพทย์ก็เลยส่วนใหญ่เกือบทุกเคสจะตัดสินใจผ่าตัดคลอดหมดเลยนะคะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดภาวะเหล่านี้มันจะน้อยลงนะคะนอกจากนั้นยังพบในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดยากทารกตัวโตและก็ครรภ์แฝดนะคะการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายด้วยวิธีที่เราเรียกว่าโอโตลานี่แมนูเวอร์วิธีนี้ก็คือโดยดูในรูปนะคะเห็นไหมนี่คือวิธีที่เราเรียกว่าโอโตลานี่แมนูเวอร์โดยเอาวางนิ้วหัวแม่มือสองข้างเนี่ยบนต้นขาด้านในส่วนข้างที่เหลือก็ประคองด้านนอกอ่ะต้นขาด้านนอกเห็นไหมคะตามรูปแล้วก็งอต้นขาขึ้นแล้วก็กางออกไปด้านข้างเห็นไหมคะมันจะได้ยินเสียงนะแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าถ้าได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยจะได้แสดงว่ามันจะมีแรงต้านต่อการตอนกลางออกจะมีแรงต้านออกมานะแสดงว่าสะโพกเด็กทารกคนนี้สะโพกเคลื่อนนะคะทีนี้การรักษาดูทีละอย่างนะคะการรักษากระดูกไหปลาร้าหักทำยังไงนักศึกษาดูรูปข้างแรกรูปข้างบนนะคะเห็นไหมกระดูกไหปลาร้าหักเห็นชัดเจนมากนะคะกระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยมักจะหายได้เองเป็นปกติใน3สัปดาห์โดยไม่มีปัญหาตกค้างระยะยาวการรักษาก็คือประคับประคองตามอาการโดยจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่3แล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมเช่นทำ CT สแกนหรือทำ MRI หากทำ CT หรือ MRI แล้วพบว่าเส้นประสาทขาดไอ้พวกนี้ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนการรักษากระดูกสะโพกเคลื่อนนะคะการรักษาเนี่ยโดยการใส่อุปกรณ์ประคองข้อสะโพกที่เราเรียกว่า Pelvic Harness นะคะรูปบนเห็นไหมคะแล้วก็วันลดเส้นสปริ้นดึงให้ขาของทารกอยู่ในท่ากบนะคะอย่างน้อย 1-2 เดือนอีกอันหนึ่งกรณีที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์อาจใช้ผ้าอ้อมใส่ให้ทารกในท่าที่สะโพกมีการงอแล้วก็กางออกนะคะอันนี้ของวันเนี่ยนะคะจะแล้วก็กรณีที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เราใช้ผ้าอย่างเดียวเนี่ยต้องจัดให้ทารกนอนคว่ำให้ขาแยกออกจากกันอันนี้สำคัญนะคะไม่งั้นมันจะไม่กระดูกสะโพกจะไม่เข้าที่การพยาบาลก็คือดูแลทารกให้ได้รับจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักหรือขาที่เกิดสุขสะโพกเคลื่อนนะคะสำรวจไปมือไปเท้าเหมือนกันเลยกับทั้งสองอย่างนะทั้งกระดูกสะโพกเคลื่อนแล้วก็แขนขากระดูกไหปลาร้าหักนะคะให้การพยาบาลอย่างเป็นระบบอันนี้สำคัญไม่ใช่ไปเดี๋ยวเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วทำคิดให้ดีว่าจะทำอะไรให้ทีเดียวให้ทำเป็นอย่างเป็นระบบติดตามประเมินการเคลื่อนไหวของแขนข้างบาดเจ็บหรือขาข้างที่บาดเจ็บเพื่อประเมินอาการแรงตอนที่2การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนประกอบไปด้วยการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนและการช่วยฟื้นคืนชีพการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสำลักน้ำค่ำและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ควรทราบอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะเกิดได้บ่อยไม่ว่าจะในระยะไหนโดยเฉพาะในระยะคลอดนะคะระยะคลอดนี่จะเจอบ่อยมากคือภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิดหรือหลังคลอดนะคะที่เราเรียกว่า perinatal asphyxia สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงคือด้านมารดาปัจจัยด้านมารดาคือคันแรกคันเป็นพิษตกเลือดก่อนคลอดโลหิตจางรุนแรงเจ็บคันคลอดยาวนานน้ำค่ำแตกก่อนการเจ็บคันโรครอกตัวก่อนกำหนดการติดเชื้อและการใช้สารเสพติดนะคะสำหรับปัจจัยด้านทารกก็เช่นทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกท่าก้นหรือติด

เชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือทารกที่ถ่ายขี้เถาปนในน้ำค่ำภาวะสายสะดือย้อยสายสะดือถูกกดหรือมีปมที่สายสะดือหรือทารกเสียเลือดจากภาวะวาซาพีเรียเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้นะคะการวินิจฉัยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าทารกแรกเกิดคนนี้เนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่าแอสฟิกเซียก็ดูจากการประเมินเอฟกาสกอร์ใน1นาทีถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะแสดงว่ามีภาวะขาดออกซิเจนโดยจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือระดับน้อยจนถึงปานกลางหรือเรียกว่า mild to moderate asphyxia นะคะพวกนี้จะมีเอฟกาสกอร์1นาทีเนี่ยคือ4ถึง7เท่านั้นส่วน severe asphyxia เนี่ยจะมีเอฟกาสกอร์ใน1นาทีเนี่ย0ถึง3นะคะเห็นไหมว่ามันน้อยมากอันตรายอย่างยิ่งนะคะทีนี้การรักษาจะทำยังไงนะคะการรักษาอันดับแรกเลยเพื่อแก้ไขภาวะขาดออกซิเจนให้ได้เร็วที่สุดนะต้องมีการช่วยฟื้นคืนชีพหรือที่เราเรียกว่า resuscitation นะคะอันที่สองการรักษาตามอาการเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทำยังไงบ้างนะคะวิธีปฏิบัติก็มีให้ออกซิเจนและควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นเกินไปให้สารน้ำและกลูโคสเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อทารกเริ่มหายใจได้นะคะกรณีที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพแล้วเขาเริ่มหายใจได้เนี่ยต้องแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดโดยให้โซเดียมไบคาร์บอเนตควบคุมการชักโดยให้ฟีโนบาร์บิทาลหรือกรณีที่ให้ฟีโนบาร์บิทาลแล้วไม่หยุดชักต้องก็แพทย์ก็จะให้ฟีนิตอยด์นะคะฟีนิตอยด์โดยตามแผนการรักษาซึ่งพวกนี้จะให้เป็นคอสั้นๆน่ะนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะดุลยพินิจของแพทย์และของความรุนแรงของภาวะขาดออกซิเจนในขณะในของทารกแรกเกิดเองด้วยอีกอันนึงที่จะต้องการรักษาที่จำเป็นก็คือลดภาวะสมองบวมโดยจำกัดปริมาณของสารน้ำที่ให้ต่อวันและให้ยาขับปัสสาวะการพยาบาลทั่วไปของภาวะขาดออกซิเจนก็คืออันที่1ต้องประเมินอาการและการแสดงของภาวะขาดออกซิเจนโดยเร็วที่สุดนะเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาการดังกล่าวได้แก่เขียวซีดหายใจลำบากความตึงตรงกล้ามเนื้อไม่ดีขณะหายใจปีกจมูกบานและอกบุ๋มเป็นต้นนะคะแล้วก็ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำยังไงบ้างโดยการดูแลทางเดินหายใจให้โล่งจัดให้ทารกนอนหงายศีรษะและลำคอเงยเล็กน้อยดูดเสมหะหรือและกระตุ้นให้ทารกหายใจดูแลให้ทารกพักผ่อนอย่างเพียงพอลดการกระตุ้นให้น้อยที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระตุ้นมากเนี่ยทำให้ทารกต้องใช้ออกซิเจนมากตามไปด้วยนะคะติดตามประเมินอาการและการแสดงของการขาดออกซิเจนเช่นซึมความรู้สึกตัวลดลงไปเรื่อยๆชักปัสสาวะออกน้อยอันนี้ต้องรีบช่วยเหลือทันทีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือติดตามระดับแก๊สในเลือดภาพถ่ายรังสีทรวงอกและระดับน้ำตาลในเลือดนะเพื่อดูภาวะแทรกซ้อนจากการขาดออกซิเจนประเมินอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนจากการขาดออกซิเจนนะเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะเลือดเป็นกรดหรือภาวะสมองบวมน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องประเมินสัญญาณชีพทารกทุก4ชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเรื่องที่2ที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ควรทราบก็คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสำลักน้ำค่ำนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอสเพลตแมคโครเนียมนั่นเองนะคะสาเหตุก็คือมารดาเกิดจากมารดาขณะตั้งครรภ์มีการติดเชื้อหรือมีภาวะถุงน้ำค่ำอักเสบหรือถุงน้ำค่ำแตกนานมากกว่า18ชั่วโมงมีน้ำค่ำน้อยหรือที่เรียกว่าโอลิโกไฮเดมิออสหรือสายสะดือถูกกดนะคะการวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายจะพบขี้เถาในน้ำค่ำหรือที่ตัวทารกจะมีขี้เถาติดอยู่สีนะคะร่วมกับมีหายใจเร็วมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหายใจลำบากหรือทารกใช้กล้ามเนื้อทรงอกในการหายใจฟังปอดทารกได้ยินเสียงร้องครายนะคะทรงอกโป่งและพบภาวะเลือดเป็นกรดและขับเลือดใส่ข้างอันนี้คือการวินิจฉัยว่าทารกมีภาวะสำลักน้ำค่ำหรือไม่นะการรักษากรณีทารกคลอดออกมาแล้วมีการหายใจปกติและมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อดีอัตราการเต้นหัวใจมากกว่า100ครั้งอันนี้คือทารกปกติก็ดูแลเหมือนทารกแรกเกิดปกติทั่วไปแต่กรณีที่ทารกคลอดออกมาแล้วหายใจไม่ดีความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีก็ดูแลทารกให้อบอุ่นโดยนำไปวางไว้ใต้เรเดียนวอร์มเมอร์นะคะเปิดทางเดินหายใจให้โล่งเท่าที่จำเป็นเช็ดตัวและศีรษะทารกให้แห้งด้วยผ้าแห้งอะค่ะจากนั้นก็กระตุ้นให้หายใจหรือร้องและติดตามประเมินอาการและค่าความเต็มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อ

่อเนื่องอันนี้นะคะและกรณีที่ทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยหายใจเฮือกที่เราเรียกว่า gasping respiration เนี่ยหรือไม่หายใจอ่ะต้องทำยังไงนะพวกนี้จะพบว่าความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่มีเลยหรือมีอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า100ครั้งต่อนาทีเนาะต้องให้ช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวกที่เราเรียกว่า positive pressure ventilation หรือเรียกว่า PPV ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอเลยต้องช่วยทันทีพร้อมทั้งติดตามค่าความเต็มตัวของออกซิเจนทางผิวหนังกรณีที่ช่วยทาง PPV แล้วเนี่ยช่วยโดยวิธี PPV แล้วไม่ได้ผลก็อาจพิจารณาใช้ continuous positive airway pressure หรือที่ว่า CPAP แล้วหลังจากนั้นถ้าอาการดีขึ้นก็ย้ายทารกไปสังเกตอาการต่อที่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดนะคะทีนี้การพยาบาลทารกแรกเกิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติที่เราเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียสาเหตุเกิดจากปัจจัยต่างๆได้แก่ปัจจัยด้านทารกเช่นทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ทารกที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิผิดปกติเช่นไฮโดเซฟาลัสหรือที่เรียกว่าทารกหัวบาดนะคะคลอดก่อนกำหนดบาดเจ็บจากการคลอดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นทารกอยู่ในห้องที่เย็นเกินไปหรือมีลมพัดผ่านหรือปัจจัยด้านพฤติกรรมเช่นอาบน้ำให้ทารกทันทีหลังคลอดอันนี้ไม่ได้นะคะต้องวัดอุณหภูมิทารกให้ดีก่อนให้ทารกนี่อุณหภูมิคงที่ก่อนสวมเสื้อผ้าให้ทารกไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้องนะคะการวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายจะพบอุณหภูมิกายโดยวัดทางทวารหนักทางรักแร้เนี่ยต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียสพบว่าผิวหนังเย็นนี่อันดับแรกที่เจอเลยของภาวะไฮโปเทอร์เมียคือผิวหนังเย็นซีดตัวลายแต่เขียวปลายมือปลายเท้าหายใจเร็วหายใจลำบากซึมและดูดนมไม่ดีน้ำหนักไม่เพิ่มนะคะอันนี้คือการตรวจร่างกายที่พบจากภาวะไฮโปเทอร์เมียในทารกแรกเกิดการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบน้ำตาลในเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำเนาะบิดดิ้งไทม์นานภาวะเลือดเป็นกรดค่าการแข็งตัวของเลือดเนี่ยต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการละลายลิ่มเลือดหรือที่เรียกว่าไฟบิโนไลติกแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือการวินิจฉัยทารกที่มีภาวะไฮโปเทอร์เมียการรักษามี2วิธีก็คืออุณหภูมิกายต่ำก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิกายแต่การเพิ่มมี2วิธีก็คือการเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างช้าที่เราเรียกว่า slow rewarming โดยนำทารกไปอยู่ในตู้อบที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสนาน15นาทีและใช้พลาสติกชิลเนี่ยครอบทารกไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนหากอุณหภูมิยังลดอยู่อีกก็ให้เพิ่มอุณหภูมิในตู้อบเนี่ยเป็น38องศานะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิทางทวารหนักทุก15นาทีจนกว่าอุณหภูมิร่างกายทารกจะเพิ่มถึง 36.5 องศาอันที่2การเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างเร็วที่เราเรียกว่า rapid rewarming โดยการนำทารกวางไว้ใต้เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีนะคะแล้วก็ติดสกินโผล่ไว้ที่ผนังหน้าท้องและตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิผิวหนังไว้ที่ 36.5 องศาแล้วก็วัดอุณหภูมิทารกเหมือนกันเลยกับการเพิ่มอย่างช้าคือวัดทุก15ถึง30นาทีจนกว่าจะอุณหภูมิของทารกจะถึง 36.5 องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าการรักษานี้ก็ได้ผลนะคะสามารถเพิ่มอุณหภูมิกายของทารกได้การพยาบาลก็คือให้ความอบอุ่นแก่ทารกโดยการห่อตัวโดยทั่วไปในห้องคลอดเนี่ยจะห่อตัวด้วยผ้าแห้งที่อุ่นนะเขาจะมีเครื่องอุ่นผ้าไว้แล้วก็จัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นไม่ไปอยู่ใต้ที่ลมที่แอร์พัดผ่านนะคะถ้าตัวเย็นมากหรือทารกซีดทั้งตัวให้ทารกอยู่ในตู้อบหรือดูแลทำกิจกรรมให้ทารกดูแลทารกภายใต้เรเดียนวอร์มเมอร์นะคะลดการสูญเสียความร้อนโดยให้ทารกนอนบนผ้าที่อุ่นผ้าที่แห้งอ่ะไม่ปล่อยให้เปียกปัสสาวะของทารกหรือนอนบนผ้ายางที่ไม่มีผ้าปูรองอันนี้ไม่ได้นะคะมันจะสูญเสียทารกจะสูญเสียความร้อนได้ง่ายเพราะว่าอวัยวะต่างๆของทารกยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์อาบน้ำหรือเช็ดตัวทารกด้วยน้ำอุ่นเสมอก่อนจะจับตัวทารกต้องถูมือนะคนที่จะจับตัวไม่ว่าจะเป็นมารดาหรือสมาชิกคนอื่นที่ดูแลต้องถูมือไปมานะคะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นก่อนไม่งั้นมือจะเย็นก็จะพาความร้อนออกจากตัวทารกได้ประเมินสัญญาณชีพโดยเฉพาะอุณหภูมิของทารกทุก15นาทีและทุก4ชั่วโมงจนกว่าจะคงที่นะคะแล้วก็พร้อมกับสังเกตอาการของภาวะอุณหภูมิกายต่ำได้แก่ซีดเขียวซึมไม่เคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกนะถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบให้การช่วยเหลือหรือรีบมาพบแพทย์ทันทีติดตามประเมินอาการและภาวะแทรกซ้อนจาก

ภาวะไฮโปเทอร์เมียเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขาดออกซิเจนภาวะเลือดเป็นกรดหรือน้ำหนักไม่เพิ่มหรือน้ำหนักลดลงจากแรกเกิดผิดปกติเนาะถ้าพบต้องรายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันในห้องคลอดเนี่ยหรือในห้องในทารกในห้องคลอดเนี่ยหลังทารกคลอดแล้วเนี่ยมันจะเจอบ่อยมากคือภาวะที่ทารกอุณหภูมิกายต่ำนะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะหลังจากพอคลอดแล้วเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะมีการเช็ดตัวนะเช็ดตัวเนี่ยถ้าเกิดวัดแล้วอุณหภูมิยังไม่ถึง 36.5 เราจะงดนะตอนนี้นะปัจจุบันเราจะยังไม่เช็ดตัวจนกว่าแค่เช็ดคราบเลือดคราบสารคัดหลั่งหรือที่ติดอยู่ออกแต่เราจะไม่เช็ดตัวให้จนกว่าอุณหภูมิกายจะคงที่ก่อนคือ 36.5 อง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สำหรับหน่วยที่1นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ในตอนแรกนะคะจะกล่าวถึงข้อมูลความหมายนะคะแล้วก็ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าความหมายและคุณลักษณะของ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงประโยชน์ของ Big Data ด้วยค่ะนะคะในส่วนของความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นนะคะเรารู้กันแล้วว่าข้อมูลขนาดใหญ่คือข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลใช่ไหมคะหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าอภิมหาข้อมูลนะคะซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจากแหล่งที่มาทั้งจากภายในองค์กรหรือว่าภายนอกองค์กรก็ได้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะในยุคที่เรามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่ามีการข้อมูลส่งผ่านเซ็นเซอร์นะคะหรือข้อมูลที่มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้ค่ะข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมากมายฉะนั้นนิยามของ Big Data เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ขนาดของข้อมูลที่ใหญ่มากๆเท่านั้นนะคะที่มาจากคำว่า big อะค่ะนะคะแต่ว่ายังคงต้องเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายด้วยในที่นี้หมายถึงหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนฉะนั้นโดยทั่วไปอะค่ะถ้าข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนเนี่ยมันมักจะเกินความสามารถของฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า traditional database ในการที่จะมีการจัดเก็บจัดการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เราก็จำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงนะคะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนและก็ขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะนะคะสำหรับคุณลักษณะพื้นฐานนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เริ่มต้นดั้งเดิมเนี่ยค่ะเราก็ได้นิยามมาจาก Gartner นะคะซึ่งมองคุณลักษณะของ Big Data ออกเป็น 3V พื้นฐานเลยนะคะ V ตัวแรกเนี่ยค่ะก็คือตัว Volume นะคะหรือปริมาณนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยค่ะข้อมูลที่มีปริมาณขนาดเทราไบต์เป็นต้นไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะเพตาไบต์นะคะเอ็กซาไบต์เซตาไบต์หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเหล่านี้นะคะจะต้องมีเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วด้วยค่ะ V ตัวที่2คือ velocity นะคะ velocity ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เราเรียกว่า real time data นะคะหรืออาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบ streaming ก็นะคะอย่างข้อมูลที่เป็นแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะหรือข้อมูลแสดงรายการหุ้นในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญนะคะนอกจากจะมีปริมาณมากแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วยังต้องมีความหลากหลายด้วยหลากหลายรูปแบบในที่นี้ก็คือวาไรตี้ค่ะ V ตัวที่3คืออาจจะเป็นในลักษณะตัวหนังสือก็ได้ค่ะหรือเป็นเสียงหรือเป็นข้อมูลภาพเป็นข้อมูลวิดีโอนะคะอาจจะเป็นอีเมลหรือในรูปแบบที่เป็นเอกสารไฟล์ XML ก็ได้นะคะฉะนั้น3 V หลักๆเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานเลยที่เป็นคุณลักษณะของ Big Data นะคะจะต้องมีทั้ง3เหล่านี้จากองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีทั้งบริษัท IT ชั้นนำหรือว่านักวิจัยต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะมองมุมมองคุณลักษ

ของ Big Data โดยการเพิ่ม V ที่สำคัญเข้าไปนะคะต่อมาค่ะก็จะมีIBM นะคะบริษัท IBM ได้มีการนิยามโดยเพิ่ม V ตัวที่4เข้ามาค่ะจาก3ตัวแรกนะคะโดยการเพิ่ม Veracity ขึ้นมาก็คือคุณภาพนะคะ V ตัวนี้เนี่ยมองคุณภาพของข้อมูลเป็นหลักอะค่ะคุณภาพในที่นี้

จากนั้นเนี่ยพอเวลาที่ IBM นิยาม 4V แล้วใช่ไหมคะก็จะมีแนวคิดของนักวิจัยนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะยูริเดมเชนโกมองว่าอาจจะต้องมีเพิ่มอีก V นึงขึ้นมานะคะเขาเพิ่ม value ขึ้นมาค่ะหรือคุณค่าข้อมูลตรงนี้ค่ะการที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะก็ควรจะมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ด้วยฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นนิยามที่ยูริเดมเชนโกมองว่า 5V จะประกอบด้วยตัวที่5คือเพิ่ม value ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะก็จะมีบริษัท IT ชั้นนำอีกบริษัทหนึ่งนะคะคือ Microsoft มองตัว V ที่6เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะนะคะคือ variability คือมองในแง่ของความแปรผันได้ของตัวข้อมูลนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือว่าการคิดวิเคราะห์ที่มีหลากหลายแง่มุมอะค่ะเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันได้เนี่ยการที่เราจะนำไปใช้ให้เหมาะกับรูปแบบของข้อมูลที่มีการแปรผันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากเราจะเห็นว่าจาก 3V 4V 5V มาถึง 6V เนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยหรือบริษัท IT ให้มุมมองหรือสนใจในเรื่องของคุณสมบัติในลักษณะไหนที่เพิ่มขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าจากมุมมองโมเดลอะค่ะจาก 3V ที่เป็นของ Gartner ใช่ไหมคะมาสู่ 4V โดยการเพิ่ม1ตัวขึ้นมานะคะคือ Veracity นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น 5V ของ Denchenko นะคะโดยการเพิ่มตัว Value ขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็น 6V ของ Microsoft โดยการเพิ่ม Variability นะคะซึ่งก็จะมีนักวิจัยกลุ่มนึงเหมือนกันค่ะเขาก็มองว่าจาก V ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางนักวิจัยบางท่านก็อาจจะเพิ่ม 7V 8V 9V ได้นะคะซึ่งในตรงนี้นะคะเรามองว่าถ้าเกิดเรามีการให้มุมมองของโมเดลเนี่ยค่ะแบ่งไปตามโดเมนที่ใช้งานจริงๆในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของโดยมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้อ่ะค่ะถ้าเรามองตามโดเมนประกอบด้วย3โดเมนหลักๆนะคะแล้วก็แบ่งไปโดเมนละ3 V นะคะในที่นี้เนี่ยค่ะก็จะเป็น data domain 3 V ซึ่งเป็น3 V ตัวหลักพื้นฐานเลยนะคะคือตัว volume variety แล้วก็ velocity จากนั้นก็มองในแง่ของ statistic domain นะคะเป็นแง่ของโดเมนทางสถิตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการนำแนวคิดของบริษัท IT IBM Microsoft ที่มองในแง่ของ velocity กับ variability ขึ้นมาแต่เพิ่มตัว variability ขึ้นมาอีก1ตัวนะคะตัวที่3ก็คือ business intelligence หรือ BI domain ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะมอง value ที่กำหนดไว้ในตัวแรกใช่ไหมคะจากนั้นเพิ่ม visibility กับ verdict ขึ้นมาถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะคะ data domain เนี่ยคือมองที่ตัว data เป็นหลักนะคะว่า data ต้องมีปริมาณมากมีความเร็วมีความหลากหลายของข้อมูลใช่ไหมคะจากนั้นในแง่ของ statistic คือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้เทคนิคทางสถิติอะค่ะหรืออาจจะเป็นทาง machine learning ก็ได้นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและข้อมูลอาจจะมีความแปรผันได้จากนั้นตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ validity เนี่ยค่ะคือเรามองที่ความสมเหตุสมผลของข้อมูลมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยว่า valid แล้วก็ไม่ bias นะนะคะส่วน domain ตัวที่3ก็คือ BI domain มองคุณค่าเป็นหลักค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของ visibility เพิ่มขึ้นมาในการมองเห็นของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น hindsight ที่เป็นข้อมูลในอดีตนะคะหรือ insight คือข้อมูลเชิงลึกในปัจจุบันหรือมองในอนาคตที่เป็น foresight ในลักษณะของการทำนายข้อมูลสิ่งที่คาดว่าจะเกิดหรือพยากรณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้นะคะอีกอันตัวสุดท้ายก็คือ verdict เนี่ยคือการตัดสินด้วยข้อมูลคือพิจารณาว่าอาจจะมีทางเลือกอะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการตัดสินใจได้บ้างเงี้ยค่ะนะคะฉะนั้นลักษณะของ BI domain คือมองคุณค่าของข้อมูลแล้วก็การนำไปใช้ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหรือการบริหารทางเลือกของธุรกิจต่างๆได้นะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะเรามองว่าประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ใช่ไหมคะในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นของลูกค้า Customer Feedback อะไรต่างๆนะคะให้ Recommend อะไรมาผู้พัฒนา Product หรือ Service เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะในแง่ของ increase income นะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายหรือ target customer ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ big data ในการช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในการทำงานด้วยในการบำรุงรักษาเชิงคาดการ

นะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเนี่ยค่ะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็เชิงสามารถที่จะคาดการได้ว่าในลักษณะของตรงนี้เราควรจะมีการคาดการว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะนะคะช่วยทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการด้วยข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ได้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้ดีขึ้นค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะที่จะเน้นก็คือเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็คุณลักษณะแล้วก็ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะกล่าวถึงประเภทและสถาปัตยกรรมของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ค่ะก่อนจะไปรู้จักสถาปัตยกรรมของ Big Data นะคะก็ควรจะรู้จักรูปแบบข้อมูลแล้วก็ประเภทของ Big Data ก่อนนะคะสำหรับรูปแบบของ Big Data นะคะรูปแบบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถมีได้หลากหลายนะคะเกิดเพราะว่า Big Data สามารถเกิดจากข้อมูลได้หลากหลายแหล่งถูกไหมคะซึ่งข้อมูลอันแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavioral data นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ตัวบุคคลนะคะเป็นลักษณะของ human generated data คือบุคคลมีการ เข้าไปท่องเว็บอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่ามีการโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โพสต์ text โพสต์ภาพคลิปวิดีโอนะคะหรือเป็นข้อมูลการซื้อขายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมได้หมดนะคะหรืออันที่2นะคะเป็นข้อมูลภาพและเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นการส่งภาพหรือเป็นเสียงออกเข้าไปนะคะส่วนอันที่3เป็นข้อมูลข้อความและภาษาพวก text หรือ language ต่างๆนะคะส่วนอันที่4พวกสถิติหรือ record นะคะซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติหรือ transaction อะไรต่างๆเก็บไว้นะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นข้อมูลเซนเซอร์ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากพวกอุปกรณ์ IoT ก็ได้นะคะหรือที่มีการเซนเซอร์ตรวจจับควันเซนเซอร์ตรวจจับPM 2.5 หรือว่าตรวจจับความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นพวกข้อมูลที่มีการตรวจวัดระดับความลึกอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะจะมีความหลากหลายของข้อมูลนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบประเภทแล้วก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของ Big Data นะคะถ้าเราจะแบ่งประเภทของ Big Data เนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามประเภทตามโครงสร้างของข้อมูลค่ะแบ่งเป็น3รูปแบบนะคะโดยที่รูปแบบอันแรกนะคะคือเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะในลักษณะของข้อมูลที่มีโครงสร้างเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพวก relational database นะคะเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะมีการจัดเก็บโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นตารางเป็นแถวเป็นคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแบบที่2เราเรียกว่า semi-structured data เป็นข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟล์ XML หรือไฟล์ JSON มันจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบกึ่งๆนะคะคือไม่แน่นอนชัดเจนนะคะอาจจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบมีการแท็กได้นะคะหรือมีการเก็บข้อมูลเล็กน้อยที่มีการแบบเก็บเป็นหัวเรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันที่3เป็นประเภทของ Big Data ที่unstructured หรือไม่มีโครงสร้างคำว่าไม่มีโครงสร้างแปลว่าข้อมูลหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะยกตัวอย่างเรามีการโพสต์ข้อมูลอะไรสักอย่างนึงโพสต์ใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะโพสต์ได้ทั้ง text ทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะจัดเก็บข้อมูลที่โพสต์ใน Facebook 1โพสต์เนี่ยจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ไหมน่าจะยากใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เป็น unstructured data ซึ่งปัจจุบันเนี่ย unstructured data มีเยอะมากเลยค่ะประมาณทั้ง 90% ของข้อมูลปกติโดยรวมทั่วไปนะคะฉะนั้นการจะจัดเก็บข้อมูลประเภท unstructured เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะว่าเราจะจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ big data ได้อย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวอย่างทีละอันนะคะข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือ structure data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างข้อมูลไว้ชัดเจนใช่ไหมคะมีการกำหนดรูปแบบรายละเอียดข้อมูลไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลนักเรียนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด6คอลัมน์นะคะแล้วก็มี5แถวใช่ไหมคะโดยที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าคอลัมน์แรกเนี่ย SID เป็นข้อมูลประเภทที่เป็นตัวหนังสือถูกไหมคะ S001 ส่วน S name เป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกันเป็นชื่อนักศึกษานะคะแล้วก็ phone number ถึงแม้จะเป็นตัวเลขก็ตามเราถือว่าเป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกัน zip code ก็เป็นตัวหนังสือเพราะเราไม่ได้เอาตัวเลขที่เป็น phone number กับ zip code มาคำนวณถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะสังเกตว่า SID S name phone number แล้วก็ zip code ใน4คอลัมน์นี้เก็บเป็น text ค่ะ

ส่วน age จะเก็บเป็น number ใช่ไหมคะเพราะมีการคำนวณได้อายุของนักศึกษาแต่ละคนนะคะในส่วน gender จะเป็นข้อมูลประเภทที่เป็นการจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทนะคะว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสมมติเราพุ่งประเด็นไปที่นักศึกษาในแถวแรกนะคะแถวแรกคอลัมน์ที่2บอกว่า S name ชื่อพิมพกาตรงนี้ค่ะเราจะรู้ว่าในช่องนี้ค่ะเป็นเก็บข้อมูลประเภท textนะคะแล้วพิมพกาเป็นเพศหญิงนะคะอายุเท่าไหร่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์อะไรนะคะตัวอย่างของข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะนอกจาก relational database แล้วก็จะเป็นประเภทไฟล์ CSV หรือไฟล์ spreadsheet ทั่วไปค่ะส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะ semi structure data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างมีรูปแบบในระดับนึงค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้อย่างชัดเจนนะคะโครงสร้างจะเป็นลักษณะลำดับขั้นค่ะหรือเป็นแบบไฮราร์คีนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่เราใช้เสิร์ชหรือใช้แท็กได้อย่างเช่นตัวอย่างไฟล์ XML ในภาพนะคะก็จะมีโค้ด XML แล้วก็มีโครงสร้างในรูปแบบในระดับหนึ่งนะคะแล้วหรืออาจจะเป็นไฟล์ JSON หรือ YAML ก็ได้นะคะส่วนอันที่3ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือ Unstructured Data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ชัดเจนนะคะหรือมีโครงสร้างไม่แน่นอนนั่นเองที่เราอาจจะมองว่าข้อมูลบางอย่างเป็น text file หรือข้อมูลจากพวก server log เว็บไซต์ log ต่างๆนะคะหรือเป็นเซนเซอร์นะคะที่มาจากอุปกรณ์ IoT นะคะหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้ค่ะไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือโซเชียลมีเดียดาต้าได้หมดเลยนะคะส่วนสถาปัตยกรรม Big Data นะคะคืออะไรสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเป็นเฟรมเวิร์คค่ะนะคะที่เอาไว้กำหนดองค์ประกอบนะคะกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่จำเป็นในการที่จะใช้ในการรวบรวมจัดเก็บประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ Big Data ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาดูกัน2เรื่องก็คือเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data แล้วก็ขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data เนี่ยจะประกอบด้วย6ส่วนหลักๆนะคะซึ่ง6ส่วนนี้นะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัว Data Source นะคะซึ่งทางซ้ายมือในภาพนะคะ Data Source เนี่ยจะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง Structure ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง Semi Structure หรือข้อมูล Unstructure หรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ใช่ไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่ง Data ประเภทไหนนะคะจากนั้นในส่วนที่2นะคะก็คือ Data Ingestion นะคะตัว Data Ingestion ตัวนี้นะคะจะเป็นการรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้ามานะคะโดยที่มีการรวบรวมนะคะในส่วนที่2นี้นะคะโดยมีการรวบรวมแล้วก็นำเข้าข้อมูลโดยการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็น data source ในรูปแบบใดนะคะนำข้อมูลเนี่ยสามารถนำเข้าได้มาทั้งเป็นแบบ batch นะคะหรือเป็นแบบที่เป็น schedule ก็ได้นะคะหรือเป็นอีกแบบนึงก็คือลักษณะ real time นะคะในส่วนของ real time ตรงนี้นะคะอาจจะเป็น streaming ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการประมวลผลในรูปแบบของ streaming หรือว่า real time เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะเป็นการประมวลผลในหน่วยความจำเพื่อความรวดเร็วที่เราเรียกว่า in memory นะคะส่วนที่3นะคะในส่วนของการจัดเก็บหรือตัว data storage ที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลนะคะส่วนนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกในการวิเคราะห์นะคะอาจจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ HDFS นะคะที่เราเรียกว่า Hadoop Distributed File System ก็ได้นะคะคือจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่รูปแบบต่างๆหรือจะจัดเก็บในรูปแบบของ RDBMS ก็ได้นะคะหรือ NoSQL ก็ได้นะคะส่วนที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์หรือการบริการนะคะคือ analytics แล้วก็ servicing นะคะส่วนนี้จะมีหน้าที่สำคัญเลยนะคะในการนำข้อมูลที่รวบรวมหรือนำเข้าในส่วนของ data ingestion นะคะมาทำความสะอาดหรือเรียกว่า cleansing หรือ cleaning data เพื่อให้พร้อมในการประมวลผลนะคะแล้วก็จัดเตรียมไปสู่การวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติหรือ statistical analysis ก็ได้นะคะหรือการทำเหมืองข้อมูล data mining หรือ machine learning นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อสร้างโมเดลไว้พยากรณ์ก็ได้ลักษณะ predictive นะคะหรือการวิเคราะห์ที่ให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในลักษณะของ recommendation นะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือ
เราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงพร้อมใช้งานส่วนที่5ด้านล่างนะคะก็จะเป็น data consumption นะคะในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลไปใช้งานค่ะนะคะส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหรือ data representation นะคะอาจจะเป็นลักษณะของ data visualization ก็ได้แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพอาจจะออกมาในรูปแบบของ dashboard นะคะหรือ reporting ก็ได้นะคะซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เราเรียกว่า insight นะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแสดงเป็นลักษณะของ real time alert ข้อมูลที่อยากจะให้เตือนขึ้นมาหรือเป็นลักษณะของ trigger แสดงขึ้นมาในทันทีทันใดก็ได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนด้านที่6นี้อยู่ทางด้านขวานะคะที่เราเรียกว่าการกำกับดูแล Big Data หรือ Big Data Governance ค่ะอันนี้จะใช้ในลักษณะของในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Big Data เนี่ยเราจะเห็นว่าจะประกอบด้วยการดำเนินการข้อมูลเนี่ยนะคะประมวลผลข้อมูลซ้ำๆกันหลายๆครั้งถูกไหมคะซึ่งอยู่ภายใต้ workflow ที่บอกตั้งแต่เรื่องของการแปลงข้อมูลเข้ามารับจากแหล่งภายนอก data source ใช่ไหมคะเข้ามาสู่ data ingest นะคะจัดเก็บใน data storage หรือประมวลผลanalytics แล้วก็ service ต่างๆซึ่ง workflow เหล่านี้ค่ะก็จะทำงานได้ดีนะคะถ้าเรามีการกำกับดูแล Big Data เพื่อให้ workflow ทำงานได้เป็นแบบลักษณะ automation หรือเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะนะคะทั้ง6ส่วนนี้รวมเป็นคอมโพเนนต์หลักๆของสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องของขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ถ้าในการที่จะสร้าง Big Data Architecture เนี่ยเราก็ต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรม Big Data ก่อนซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนการจัดการการใช้งาน Big Data โดยปกติแล้วก็จะมีอยู่6ขั้นตอนทั่วไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าเราอยากจะจัดเก็บหรือว่าจัดการข้อมูลหรือว่าวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรืออะไรต่างๆวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็พิจารณาแหล่งข้อมูลว่าแหล่งข้อมูลเราจะได้มาจากภายในองค์กรภายนอกองค์กรนะคะเป็นแหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้างจากนั้นอันที่3สำคัญนะคะก็คือการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเครื่องมือเนี้ยนะคะสามารถที่จะเลือกว่าข้อมูลที่จะเครื่องมือไหนที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือไหนใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลจากนั้นพิจารณาหรือวางแผนนิดนึงค่ะสำหรับการขยายขนาดหรือ scalability นะคะเพราะว่าวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยข้อมูลสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมคะฉะนั้นต้องมีการวางแผนในอนาคตด้วยแต่จากนั้นอันที่5นะคะก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะ security ต้องสำคัญนะคะว่าผู้ที่จะเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่าสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการทดสอบแล้วก็ติดตามค่ะต้องมีการทดสอบระบบนะคะแล้วก็ติดตามการใช้งานอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อเป็นการดูว่าตัว Big Data หรือตัว Architecture ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตอนที่3นะคะจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็การประยุกต์ค่ะซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data Analytics นะคะหรือเรียกว่า BDA นะคะแล้วก็รูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data Framework การวิเคราะห์ Big Data รวมถึงการประยุกต์ใช้งานการวิเคราะห์ Big Data ในด้านต่างๆค่ะนะคะเรามาดูการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดนึงนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมาจากหลากหลายแหล่งใช่ไหมคะโดยที่เราก็ต้องมีการอาศัยหลักการพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเทคนิคในการที่จะextract หรือดึงข้อมูลสำคัญออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราจะหาข้อมูลเชิงลึกถือเรียกว่า insight ที่ซ่อนอยู่ข้างในได้อย่างไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรธุรกิจค่ะนะคะจากนั้นเรามาดูรูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ Big Data แบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะตามลักษณะความยากง่ายนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาค่ะที่เรา descriptive stat analytics นะคะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในดูว่าอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูล transaction ต่างๆนะคะจากนั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยค่ะที่เรียกว่า diagnostic analytic นะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์นะคะดูว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สัมพันธ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะมีการลงทุนประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงนะคะเราคิดว่าค่าโฆษณาหรือค่าประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราลงทุนไปแล้วจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ดูการวิเคราะห์หรือเป็นลักษณะของเชิงวินิจฉัยได้นะคะในลักษณะที่3คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ค่ะหรือ predictive analytics นะคะอันนี้จะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตค่ะโดยการนำข้อมูลที่
เป็นพื้นฐานในอดีตนะคะมาร่วมกับในปัจจุบันแล้วก็เล็งถิ่นว่าในอนาคตน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะสุดท้ายใน prescriptive analytics นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงให้คำแนะนำค่ะ

นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงสุดเลยเพราะว่านำข้อมูลที่มีอยู่อะค่ะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นการใช้ AI เข้ามาร่วมนะคะว่ามีข้อมูลมีทางเลือกหลายๆทางแล้วระบบเนี่ยคิดว่าจะเสนอแนะหรือให้คำแนะนำให้ทางเลือกไหนที่ user หรือผู้ใช้เนี่ยน่าจะนำไปใช้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในองค์กรได้นะคะหากรูปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการแบบจำลองความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4แบบเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่ descriptive diagnostic นะคะ predictive แล้วก็ prescriptive หากดูตามแนวนอนนะคะที่บอกถึงความยากง่ายจะสังเกตเห็นว่าในลักษณะ descriptive จะง่ายที่สุดใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็น high size คือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในองค์กรนี่แหละนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ what happened นะคะแล้วในแนวตั้งอะค่ะจะบอกถึง value หรือคุณค่าข้อมูลก็จะเมื่อมีความยากขึ้นก็จะมี value ที่มากขึ้นสังเกตไหมคะว่าในเชิงของข้อมูลที่เป็น diagnostic หรือว่า predictive เนี่ยจะเป็นข้อมูล insight แล้วนะคะที่เป็นข้อมูลเชิงลึกขององค์กรแต่ถ้าเป็น prescriptive เนี่ยมองในอนาคตค่ะเป็น foresight ว่า how can we make it happen นะคะว่าเราจะทำยังไงให้ได้เป็นลักษณะของ optimization นะคะเสนอทางเลือกหรือคำแนะนำที่ดีที่สุดออกมานะคะอันนี้จะเป็น Gartner ที่เป็น 4 stage data maturity model นะคะถัดมาเราจะมาดูเรื่องของ framework การวิเคราะห์ big data ค่ะหลักๆของ framework การวิเคราะห์ big data ก็อ้างอิงมาจากสถาปัตยกรรม big data ด้วยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเริ่มจาก big data source นะคะว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมีภายในภายนอกนะคะหรือเป็น format ต่างๆอยู่ในที่ต่างๆ location ต่างๆประกอบด้วย application รูปแบบต่างๆด้วยซึ่งเป็นข้อมูลดิบนะคะนำมาสู่ในขั้นที่2ซึ่งเป็น big data transformation นะคะทำการ extract transform load หรือ ETL นะคะไม่ว่าจะอยู่ดึงมาจาก data warehouse หรือ transaction traditional format ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSV หรือรูปแบบตารางจากนั้นทำการ transform data นะคะโดยอาจจะเป็นใช้ big data platform หรือ tools ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น Hadoop MapReduce Spark หรืออื่นๆนะคะแล้วก็ไปสู่ของการส่วนสุดท้ายก็คือ big data analytics application เลือกที่จะใช้ในการออก report นะคะทำ mining ทำ OLAPหรือว่าทำการ query สิ่งที่ user ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็น framework หลักๆในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายค่ะถ้าเราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่า framework ของ big data analytics แล้วนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ big data ในด้านต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้ได้หลากหลายด้านมากนะคะขอยกตัวอย่างเพียงแค่4ด้านนะคะซึ่งอันแรกก็จะเป็น transportation นะคะการขนส่งแล้วก็ logistics อันที่2เป็น bankingนะคะการเงินแล้วก็ finance คือการธนาคารเป็นการศึกษาแล้วอันที่10เป็นเรื่องของ healthcare ทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพค่ะนะคะในส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ transportation กับ logistics เราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็น traffic sensor หรือมาจาก satellite ดาวเทียมเลยก็ได้นะคะโดยที่มี data provider ในการจัดเตรียมข้อมูลแล้วในส่วนของ big data application เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัว data set เหล่านี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งไปหา LSP นะคะที่เป็น logistics service provider นะคะซึ่งข้อมูลในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเราจะในกรณีนี้ที่เส้นทางไหนจะเราจะขนส่งของไปให้ลูกค้าจากต้นทางไปปลายทางได้ประหยัดเวลาที่สุดประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ big data ได้ดีก็จะดีนะคะอันที่สองเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นการทำ fraud detection นะคะตรวจสอบการประเมินการทุจริตในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าการรูดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดมีการรูดบัตรเครดิตในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแต่สถานที่ห่างกันมากอาจจะเกิดการทุจริตหรือการที่โดนลักลอบหยิบบัตรคนอื่นมาใช้ได้นะคะส่วนอันที่3เป็น big data ในเรื่องของ education หรือการศึกษานะคะก็จะเป็นเรื่องของการ transform data หรือ transform education จะมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมาช่วยทำยังไงให้เหมาะสมกับการเรียนกับนักเรียนในแต่ละคนนะคะที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบเฉพาะตัวที่เราเรียกว่า personalized learning นะคะหรืออันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ big data ในเชิงของสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพนะคะว่ามีข้อมูลอาจจะมาจาก health smartwatch นะคะหรือมาจากโมบายส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคต่างๆนะคะหรือมีการแจ้งเตือนพวกนี้ค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ big data ก็จะทำให้บุคลากรหรือ user เนี่ยมีการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ big data ในด้านต่างๆได้มากมาย

วัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเงินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับเราเริ่มจากเรื่องของการเงินระหว่างประเทศก่อนนะฮะการเงินนะฮะเราพูดถึงภาพรวมก่อนว่าการเงินการค้าเนี่ยและการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยนะฮะในทำเป็นช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่ทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกนะครับฉะนั้นคือเราเนี่ยจะใช้เงินนะเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแล้วก็จะใช้เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างการลงทุนนะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นในการพิจารณาเรื่องของการเงินก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะครับนี้การเงินระหว่างประเทศนี้เนี่ยก็คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเคียงกับการเงินภายในประเทศนะครับการเงินระหว่างประเทศได้ต่างอะไรไปจากการเงินภายในประเทศนะครับนั่นก็คือว่าการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการส่งผ่านเงินนะครับที่เป็นไปในที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพียงภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆนะครับสำหรับตัวแบบนะครับหรือแนวคิดนะที่นำมาใช้ในการศึกษานะครับหรือการอธิบายนะการเกิดขึ้นของการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแบบและทฤษฎีต่างๆดังนี้นะครับอันที่1ก็คือตัวแบบของมันเดลเฟมิงนะครับตัวแบบนี้เนี่ยก็อธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตตลาดเงินนะครับแล้วก็ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตและตลาดเงินนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้านะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะครับครับสำหรับทฤษฎีที่2นะครับที่ใช้ในการอธิบายนะการเงินระหว่างประเทศก็คือเรื่องของทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศของฟิชเชอร์หรือที่เราเรียกว่าตัวฟิชเชอร์เอฟเฟคนะครับสำหรับฟิชเชอร์เอฟเฟคนี้เนี่ยก็เป็นตัวแบบง่ายๆนะฮะที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนะครับความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการนำอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับไปคำนวณร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเงินระหว่างประเทศนะครับตัวแบบนี้ก็ถูกขยายความออกไปนะครับโดยที่นำไปเชื่อมโยงกับการแนวคิดเรื่องของราคาโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยหรือก็คือตัวทฤษฎีก็ตัวที่เรียกว่า PPP นะ Purchasing Power Parity นะครับคือภายใต้ทฤษฎีของ PPP นี้เนี่ยก็จะบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีความสัมพันธ์นะกับระดับราคาสินค้าของประเทศต่างๆนะในแต่ละประเทศนะฮะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นสิ่งที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งที่เชื่อมโยงมาสู่แนวคิดของฟิชเชอร์เอฟเฟกต์เนี่ยก็คือราคาสินค้านั่นเองนะครับเพราะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพอเรามีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับหรือเงินเฟ้อนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วภายใต้แนวคิดของ PPP ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนงั้นเรานำแนวคิดทั้งสองนี้มารวมกันเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นแนวคิดของฟิชเชอร์เอฟเฟกต์ที่อยู่ในระดับของการทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนั่นก็คือว่าหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคานะครับเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับก
ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะสำหรับทฤษฎีที่3นะครับที่นำมาใช้ในการอธิบายนะครับการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือทฤษฎีพื้นฐานเงินตราที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายไว้ว่านะครับการใช้นะการเปลี่ยนนะการปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ควรจะใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการทั่วไปในพื้นที่เดียวกันอันนี้ก็จะทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะที่จะถูกใช้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เป็นอาณาเขตที่ใกล้เคียงกันนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบเดียวกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหตุในการที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับทฤษฎีที่4นะครับก็เป็นทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อหรือก็คือ PPP ที่ผมได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยข้ามมาที่ทฤษฎีสุดท้ายที่ใช้ในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ยนะฮะภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะอธิบายไว้ว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนนะครับในประเทศต่างๆนี้แหละนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะนั่นคือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปรับนะฮะถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะมีความต่างกันแต่หลังจากที่มีการนำอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะผลตอบแทนที่ได้จากอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็ควรจะเท่ากันไม่ว่าจะลงทุนในประเทศใดก็ตามถ้าการลงทุนนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ทราบถึงทฤษฎีที่เอามาใช้นะครับในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับโดยที่มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็มาดูตลาดเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็คือว่ามีอุปสงค์รูปธานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยอยู่ภายในตลาดนี้นะครับแล้วก็ตลาดนี้นี่เองก็จะเป็นตลาดที่กำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็จะมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะไปส่งผลต่อนะการค้าและการลงทุนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นสามารถที่จะคิดได้ว่าเป็นลักษณะของพอเรามาถูกนำไปใช้นะในการคำนวณราคาผลตอบแทนเนี่ยนะฮะราคาหรือผลตอบแทนที่คูณด้วยจัดที่มีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แท้จริงหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับการค้าและการลงทุนก็คือการนำเข้าและการส่งออกและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจฮะเรามาดูนะครับลองมาดูเรื่องของการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็เราสามารถที่จะทำได้โดยการพิจารณาอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทานของเงินตราต่างประเทศนะครับงั้นเราเริ่มที่อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศก่อนนะครับงั้นถ้าเรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็แกนตั้งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่งในที่นี้ก็คือบาทต่อดอลลาร์นะครับงั้นที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก็จะเป็น35บาทต่อดอลลาร์แล้วก็40บาทต่อดอลลาร์นะครับการเปลี่ยนแปลงจาก35บาทเป็น40บาทต่อดอลลาร์อันนี้แสดงถึง

การอ่อนค่าลงของเงินบาทนะครับและการอ่อนค่าลงของเงินบาทนี้เนี่ยก็จะทำให้นะครับราคาที่แท้จริงนะของสินค้าของในต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในกรณีที่มีการนำเข้านะครับก็จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยแพงขึ้นนะและการที่ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นก็จะทำให้ความต้องการนำเข้าเนี่ยลดลงนะและการความต้องการนำเข้าที่ลดลงนี้เองก็จะทำให้ความต้องการนะหรืออุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศลดลงนั้นในสไลด์นี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของเงินตราต่างประเทศหรือในที่นี้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะบาทต่อเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะได้ว่าหลังจากที่ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศก็จะลดลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปทานของเงินตราต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอุปสงค์เลยนะครับนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าพอเราเป็นอุปสงค์เนี่ยเส้นก็จะมีลักษณะที่ซ้ายลาดลงจากซ้ายนะจากซ้ายลงมาขวานะครับมีความชันเป็นลบส่วนพอเรามาพิจารณาเส้นอุปทานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเส้นที่มีลักษณะจากขวาขึ้นไปซ้ายนะฮะก็จะมีความชันเป็นบวกซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างอุปทานของเงินตราต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับพอราค่าเงินบาทอ่อนลงนะจาก35เป็น40บาทเนี่ยนะเราก็จะได้ว่าราคาสินค้าส่งออกของเราก็จะถูกลงในสายตาของผู้ซื้อในต่างประเทศนะครับงั้นพอราสินค้าเราถูกลงเนี่ยการส่งออกก็จะมากขึ้นนะงั้นพอราหลังจากที่การส่งออกมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เงินตราต่างประเทศหรืออุปทานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นภายในประเทศของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานนะฮะเราก็หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือการหาดุลยภาพนะครับเช่นเดิมนะครับหาดุลยภาพและจุดดุลยภาพก็เป็นจุดตัดกันระหว่างอุปสงค์อุปทานนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเราได้อะไรจากดุลยภาพนี้นะฮะก็คือสิ่งที่ได้ก็คือราคาของเงินตราต่างประเทศนะซึ่งราคาของเงินตราต่างประเทศนี้ก็คือราคาก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับจากสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพเนี่ยอยู่ที่ e 0นะครับ e 0ซึ่งอาจจะเป็น45บาทหรือว่า32บาทอันนั้นก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของอัตราอุปสงค์รูปทานนะครับครับก็จะได้ดุลยภาพในลักษณะนี้นะครับอยู่ที่ e 0นี่นะครับครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจนะครับการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนในที่นี้ก็คือเกิดกระแสของการไหลเข้าไหลออกของรายได้รายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับงั้นทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับการค้าและการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็จะไปกระทบกับรายรับและรายจ่ายของประเทศนะและถ้าเรามีการบันทึกนะฮะรายรับและรายจ่ายของประเทศนะในที่เกิดจากการส่งผ่านนะกระแสเงินที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนี้เนี่ยเราก็จะได้ดุลนะครับดุลหนึ่งที่เรียกว่าดุลการชำระเงินนะครับซึ่งดุลการชำระเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจนะครับถ้าเราคิดอย่างที่เราว่ากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับแล้วก็ขยายไปอีกหน่อยก็คือเงินถ้าไม่ใช่การค้าและการลงทุนก็เป็นเงินโอนในลักษณะอื่นนะครับนะซึ่งก็จะทำให้เราได้ทราบว่าสุทธิแล้วเนี่ยเรามีรายรับและรายจ่ายเนี่ยหรือรายจ่ายเนี่ยมากกว่ากันนะครับถ้าเรามีรายรับที่มากกว่า

เราก็จะเรียกว่าดุลการชำระเงินแบบเกินดุลนะครับหรือถ้ามีรายรับน้อยกว่านะครับมีรายจ่ายมากกว่าก็จะเป็นลักษณะของดุลชำระเงินแบบขาดดุลนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ถ้าเท่ากันก็เรียกว่าเป็นดุลชำระเงินแบบสมดุลไปนะครับองค์ประกอบของดุลการชำระเงินนะครับระหว่างประเทศนี้เนี่ยดุลชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนที่2ก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในดุลบัญชีเงินทุนนี้เนี่ยก็จะมีดุลบัญชีทุนนะแล้วก็จะมีดุลบัญชีการเงินนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดุลย่อยๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในดุลการชำระเงินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเกินดุลหรือการขาดดุลของดุลการชำระเงินนะครับเอาล่ะคือครับเนื่องจากดุลการชำระเงินเนี่ยจะแสดงถึงรายรับและรายจ่ายนะครับแน่นอนว่าการเกินดุลก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศนะครับส่วนการขาดดุลน่าจะไม่ดีนะครับนั่นคือเราจ่ายนะไปมากกว่ารับอันนั้นน่าจะไม่ดีนะฮะนี้เราก็มาพิจารณาว่าในกรณีที่ไม่ดีเนี่ยนะเกิดการขาดดุลเนี่ยเกิดการขาดดุลของดุลการชำระเงินเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างครับงั้นถ้าเราแบ่งดุลการชำระเงินออกเป็น2กลุ่มแบบนั้นเนี่ยนะการขาดดุลการชำระเงินก็คงต้องเกิดจากการขาดดุลในบัญชีทั้ง2ประเภทก่อนหน้านี้แน่นอนใช่มั้ยฮะก็เลยสามารถที่จะระบุสาเหตุหลักๆของการขาดดุลการชำระเงินได้ดังนี้นะครับ1ก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะซึ่งในบัญชีเดินสะพัดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะบัญชีดุลการค้านะครับดุลบริการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของดุลของที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่โอนนะไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆนี้นะครับฉะนั้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากสาเหตุอย่างนี้นะฮะก็คือว่า เราเนี่ยส่งออกน้อยกว่านำเข้านะครับอันนี้ก็ขาดดุลละคือมีรายได้จากการค้านะมีการรายได้จากการส่งออกเนี่ยน้อยกว่านำเข้าเนี่ยก็จะขาดดุลอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเราดูในลักษณะของดุลบริการเนี่ยก็คือว่าเราไปใช้บริการต่างประเทศมากกว่าชาวต่างประเทศมาใช้บริการจากประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนสาเหตุที่2หลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการขาดดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในการขาดดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นทุนนะครับหรือเป็นเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะหรือมีเรื่องของการที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเรานะครับแล้วก็หักกบลบกันแล้วเงินที่ไหลออกนะจากการเกี่ยวข้องนะกับการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ทุนหรือการลงทุนทางตรงและทางอ้อมเนี่ยในประเทศเราออกไปมากกว่านะในต่างประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เราขาดได้หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะที่เรามุ่งความสนใจไปที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลการชำระเงินเนี่ยนะแล้วเราก็ได้สาเหตุว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของดุลการชำระเงินเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วเราก็ได้ทราบสาเหตุของการเกินดุลขาดดุลการชำระเงินนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนนั่นเองฮะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับสำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสาเหตุของการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศก็สามารถอธิบายได้จากหลักการ2ประการนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กับหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งทั้ง2หลักการนี้เนี่ยอธิบายการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศภายใต้หลักที่ว่านะครับภายใต้หลักของการแบ่งงานกันทำนะครับหลักของความชำนาญนะครับโดยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่ประเทศต่างๆเนี่ยทำการผลิตภายใต้ทรัพยากรที่ตัวเองมีความได้เปรียบโดยการผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญเนี่ยแล้วเอามาทำการแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรการค้าและการผลิตและการค้าเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับสำหรับหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ก็อธิบายไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนะครับนั้นๆเนี่ยมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะเหนืออีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นก็ควรที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับคือใช้ทรัพยากรเท่ากันแต่ผลิตได้มากกว่านะครับงั้นนักศึกษาลองพิจารณาจากตารางนี้นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นคอลัมน์เนี่ยนะฮะซึ่งในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3เนี่ยจะแสดงสภาวะที่จะแสดงสถานการณ์ที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับซึ่งเราดูจากจำนวนในแถวสุดท้ายที่เป็นผลรวมนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตทั้งหมดของโลกนี้เนี่ยถ้าเรากำหนดให้ในโลกนี้มีเพียง2ประเทศก็จะได้ว่าสินค้าที่มีอยู่ในที่นี้ที่เรากำหนดให้เป็นข้าวเนี่ยก็จะได้เพียง70หน่วยนะครับแล้วก็ได้ผ้า70หน่วยทั้งโลกนี้ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้ามีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญนั่นก็หมายความว่าประเทศที่ชำนาญอะไรนะครับผลิตสินค้าประเภทนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็จะเชี่ยวชาญในการผลิตผ้านะครับไทยก็เชี่ยวชาญในการผลิตข้าวก็แบ่งหน้าที่กันนะครับหลังจากที่แบ่งหน้าที่ญี่ปุ่นผลิตข้าวอย่างเดียวไทยผลิตข้าวอย่างเดียวแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะที่มีอยู่ในภายในโลกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นจาก70ไปเป็น100จาก70ไปเป็น100แบบนี้นะครับสำหรับแนวคิดที่2นะครับก็เป็นความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของความได้เปรียบโดยสมบูรณ์นะครับโดยอธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าประเทศจะมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับแต่ก็ควรนะครับประเทศนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเลือกนะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญมากที่สุดมีความได้เปรียบมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตมวลรวมของทั้งโลกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนักศึกษาพิจารณาในคอลัมน์ที่2 3นะฮะ2 3เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่แบ่งงานกันทำนะครับก็จะได้ข้าวทั้งหมด110นะครับของโลกนี้นะครับทั้งโลกนี้เนี่ยได้ผ้าทั้งหมด100นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการแบ่งกันผลิตนะครับผลผลิตภายในโลกนี้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีข้าวทั้งหมด145แล้วก็จะมีผ้าทั้งหมด110ส่วนรายละเอียดนักศึกษาลองพิจารณาภายข้อมูลนะพิจารณาตัวเลขภายในตารางนี้ด้วยตนเองอีกครั้งครับสำหรับประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีหลายประการนะครับอย่างเช่นว่าผลมีผลต่อราคาสินค้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประเทศใดไม่มีความชำนาญในการผลิตสินค้านะครับแล้วถ้ายังคงทำการผลิตอยู่ก็จะเกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงและทำให้ราคาสินค้าชิ้นนั้นภายในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการค้าแล้วมีการแบ่งงานกันทำนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงนะฮะและหลังจากที่ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วเนี่ยราคาสินค้าก็จะปรับตัวลดลงไปด้วยอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่ราคาสินค้าลดลงนะครับก็เอามาแลกมาค้าขายกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในลักษณะที่ว่าระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงนะครับส่วนประโยชน์ในด้านอื่นนะครับก็มีหลายประการนะครับผมก็จะพูดถึงอีกสัก1ประการนะครับนั่นก็คือผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านะครับแน่นอนว่าพอผลิตด้วยความชำนาญนะครับแล้วผลิตมากขึ้นมากขึ้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับนะก็ด้วยเหตุที่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเพราะการที่มีสินค้าบางอย่างนะที่มีความจำเป็นภายในระบบเศรษฐกิจที่ไม่ถูกผลิตขึ้นเองแต่ต้องอาศัยการผลิตและการซื้อจากต่างประเทศเนี่ยก็จะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความขาดแคลนหรือความมั่นคงภายในระบบเศรษฐกิจได้นะครับถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมีความจำเป็นในระยะยาวหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตหรือเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับซึ่งผลกระทบเชิงลบในด้านอื่นๆเนี่ยก็แสดงดังสไลด์ที่นักศึกษาเห็นนี้นะครับ
่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศนะฮะการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมนะครับถ้าเราจะดูเรื่องของความหมายนะครับของการลงทุนทางตรงเนี่ยก็ตรงไปตรงมาครับก็คือว่าเป็นการที่เราเนี่ยนะไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตมาเปิดโรงงานมาเปิดบริษัทภายในประเทศเรานี้นะครับก็จะมีทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของการลงทุนในต่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นทฤษฎีของเวอร์นอนเนี่ยนะฮะก็ที่จะพูดถึงทั่วไปนะคือว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยค่อยๆเป็นไปตามขั้นตอนนะครับซึ่งในขั้นแรกเนี่ยก็จะบอกว่าประเทศนั้นๆเนี่ยซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่หรือเป็นซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะผลิตในประเทศตัวเองก่อนและขายในประเทศตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยายไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อแสวงหาทรัพยากรที่มีราคาถูกลงนะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะชาวต่างชาติเนี่ยนะครับจึงนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะครับสำหรับผลประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของการลงทุนทางตรงนะครับคือแน่นอนว่าการลงทุนทางตรงเนี่ยคือการเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะทำให้สามารถได้เข้าถึงตลาดนะได้โดยตรงนะเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงนะครับแล้วบางครั้งก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วยนะส่วนในด้านข้อจำกัดเนี่ยผู้ที่เข้าไปลงทุนก็อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเมืองนะครับหรือขั้นตอนระบบกฎหมายที่อาจจะไม่เอื้อต่อการผลิตนะของผู้ที่ลงทุนเองนะครับสำหรับการลงทุนทางอ้อมอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่การนำเงินไปลงทุนแบบว่าเปิดฐานตั้งฐานการผลิตนะครับแต่ก็จะเป็นการนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินนะครับหรือพูดง่ายๆคือไปซื้อหุ้นซื้อตราสารทางการเงินนะครับเพื่อแสวงหาตราดอกเบี้ยหรือส่วนต่างของราคานะครับทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้ทฤษฎีของมาโควิดนะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาตราสารทางการเงินสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ในพอร์ตของตัวเองนะซึ่งตราสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเทศต่างๆนะครับพอเราเอาตราสารมารวมกันปุ๊บก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยประสบความสำเร็จในการกำหนดนะกำหนดผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนะครับประโยชน์สำหรับประโยชน์และการประโยชน์และข้อจำกัดของการลงทุนนะครับก็คือว่าประโยชน์เนี่ยแน่นอนนะครับว่านักลงทุนก็จะได้กระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปถึงถือตราสารหรือสินทรัพย์ทางเงินในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะครับส่วนข้อจำกัดนั้นก็เช่นเดียวกันครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องความยากลำบากในการส่งโอนเงินนะครับซึ่งหรือว่าเรื่องของการซื้อขายข้อจำกัดของข้อมูลข่าวสารก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความยากลำบากในการที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของ

0: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของการรายงานการตรวจสอบและการติดตามผลของการตรวจสอบในช่วงแรกผมจะขอพูดถึงเรื่องการรายงานการตรวจสอบภายในก่อนครับการรายงานการตรวจสอบภายในเป็นการสรุปผลของการตรวจให้กับผู้รับตรวจเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์ลักษณะของการรายงานตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรครับเช่นเดียวกันมาตรฐานสากลกำหนดเอาไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานการตรวจสอบเพราะเรื่องเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะทำอย่างไรที่ให้ผู้รับการตรวจเห็นประโยชน์ของการตรวจสอบเห็นประโยชน์ของรายงานของเราและนำรายงานของเราไปทำการปรับปรุงและก็พัฒนาที่สำคัญก็คือแล้วมันทำอย่างไรการรายงานมีองค์ประกอบอย่างไรมีวิธีการรายงานในการตรวจสอบภายในนั้นอย่างไรผมขออธิบายในความหมายของการรายงานการตรวจสอบภายในให้นักศึกษาได้ทราบนะครับเป็นกระบวนการการนำเสนอผลของการตรวจสอบภายในซึ่งได้แก่ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมขึ้นมาทำการตรวจสอบครับทำการวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์จนได้ผลสรุปข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขในความหมายของการนำเสนอรายงานเราอาจจะนำเสนอรายงานเป็นคำพูดหรือเป็นแผนภาพนะครับหรือในปัจจุบันนั้นเราอาจจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มใช้ Power BI เป็นแดชบอร์ดทำการรายงานก็จะทำให้ผู้ตรวจได้เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับวัตถุประสงค์ของการรายงานของการตรวจสอบภายในเราจะเห็นได้ว่ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้แก่ผู้บริหารผู้รับการตรวจได้รับทราบและนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับทราบถึงระบบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรผ่านการประเมินและการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในจะเห็นนะครับหัวข้อสำคัญก็จะเป็นเรื่องของ GRC คือกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับในข้อที่3เป็นเรื่องเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นและเกิดแรงจูงใจทำให้เกิดการปรับปรุงนะครับตามที่เราได้เสนอแนะหรือปรับปรุงได้ดีกว่าที่เราเสนอแนะหลังจากที่เราให้ความเห็นไปลักษณะของรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในที่ดีครับถ้าเราสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราอยากได้สำหรับรายงานแล้วทำให้เกิดความเชื่อถือหรือภาษาที่เราเรียกว่าส่งมอบรายงานให้แล้วมันรู้สึกผู้ทำเห็นประโยชน์คือเห็นถึงนำไปใช้เพิ่ม value หรือเพิ่มคุณค่าครับเราจะเห็นว่าอันสำคัญที่หนึ่งเลยข้อมูลนั้นต้องถูกต้องเพราะนั้นในการตรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะต้องถูกต้องเพียงพอนะครับไม่บิดเบือนข้อที่สองเวลาเราสรุปเขียนรายงานต้องมีความชัดเจนครับภาษาที่ใช้ภาษาใครเป็นผู้รับเราจะเขียนภาษาอย่างไรหน่วยงานนี้เราจะเขียนอย่างไรมันไม่มีความที่จะต้องตายตัวนะครับในการเขียนรีพอร์ตแต่ขอให้การเขียนนั้นกระชับและก็ชัดเจนข้อที่3เป็นเรื่องความเที่ยงธรรมเรื่องนี้ครับการเขียนปกติในการตรวจสอบเรามักจะพูดถึงว่าเราถ้าเคยทำงานตรงนี้เราไม่สามารถจะตรวจหน่วยงานเดิมได้อย่างน้อย1ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการประเมินเราต้องให้ความเที่ยงธรรมกับหน่วยงานรับตรวจให้ความยุติธรรมนะครับกับหน่วยงานรับตรวจว่าถ้าเขามีคนน้อยเขาจะทำงานดีได้เท่ากับคนที่ทำงานมากอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเที่ยงธรรมในเรื่องของจำนวนกำลังพลความสามารถของกำลังพลด้วยความหมายที่สำคัญก็คือเวลาเขียนรีพอร์ตเราอาจจะต้องสรุปสั้นๆนะครับเพราะผู้บริหารมีเวลาอ่านไม่มากสรุปให้ตรงประเด็นนะครับในรายละเอียดสามารถใช้เป็นเอกสารแนบได้ครับอันถัดไปครบถ้วนในสาระสำคัญนะครับเวลาเราเขียนประโยคต่างๆของการสรุปต้องเข้าให้ชัดนะครับไม่ให้เกิดคำถามต่อเนื่องว่าเอ๊ะมันมีอะไรต่อนะครับทำนองเดียวกันในเวลาเราเขียนโดยเฉพาะถ้าเราไปให้ความเชื่อมั่นมันอาจจะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราเรียกว่าความสร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์หรือการปรับปรุงที่ดีช่วยผู้รับการตรวจยอมรับได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีได้ไหมในการที่จะช่วยทำตรงนี้ต่อแทนที่จะทำโดยวิธีเดิมหรือทำงานซ้ำซ้อนนะครับหรือใช้ระบบการเขียนโปรแกรมใช้ Power BI หาต่างๆที่เก่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งผู้รับตรวจจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้และยอมรับเรามากขึ้นที่สำคัญที่สุดครับความทันเวลาตรวจเสร็จแล้วกว่าจะออกรายงาน2เดือน3เดือนข้อมูลที่เราตรวจอาจจะไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆพวกนี้ครับผู้บริหารคือ CAE ที่เราเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในและทีมลีดต่างๆจะต้องนำรีพอร์ตนั้นมาพิจารณาในเรื่องของความทันเวลา
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราพูดในเชิงข้อนี้ลักษณะของรายงานที่ดีก็มี7ประการที่พูดไปนะครับสำหรับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องนั้นนะประกอบไปด้วยมาตรฐานในหลักการที่15ครับประกอบไปด้วยการสื่อสารและการติดตามแผนการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยมาตรฐาน 15.1 เป็นเรื่องของการสื่อสารผลการปฏิบัติงานหรืองานที่รับมอบหมายในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าในรายละเอียดนั้นต้องรวบรวมถึงประเด็นที่ตรวจพบและให้ความสำคัญมาตรฐานสากลพูดถึงต้องระบุผู้รับผิดชอบในการจัดทำการจัดการนั้นประเด็นที่

งานต่างๆต้องส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหัวหน้าใหญ่สุดของผู้รับการตรวจนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับเราสามารถจะส่งรายงานบางที่ก็สามารถจะส่งให้ CEO ได้ด้วยนะครับกระบวนการในการรายงานการตรวจสอบภายในที่สำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าในการกระบวนการรายงานนั้นถ้าเราเป็นการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในนะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์ของการสอบทานเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจากการที่เราเข้าไปสอบทานเป็นการลดการขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันผู้รับตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีสิ่งที่เราตรวจกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้หรือไม่แล้วก็ยอมรับแล้วก็เห็นด้วยตามที่เราเสนอแนะหรือมีแนวทางเพื่อจะกำหนดแนวทางและระยะเวลาแก้ไขนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับเราจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาหารือประชุมพิจารณาว่าที่เราเสนอเห็นด้วยกับเราหรือไม่หรือที่เราเรียกว่ารายงาน3ช่องนะครับก็ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบแล้วก็แล้วเสร็จสำหรับการจัดส่งระบบรายงานการตรวจสอบภายในหรือว่าขั้นตอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการจะจัดก่อนจะจัดส่งหัวหน้าหรือผู้บริหารต้องลงนามรายงานนะครับมีผู้รับการตรวจนะครับใครนะครับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการส่งรายงานนั้นน่ะเราจะต้องดูให้สำคัญนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการสอบทานในการตรวจประจำปีการตรวจรายงานต่อครั้งผู้รับตรวจเป็นเจ้าของหน่วยงานผู้บริหารที่สูงขึ้นไปหรือคณะกรรมการตรวจสอบนะครับตามที่แจ้งทีนี้ถ้ามันเกิดเป็นเรื่องลับ confidential เป็นเรื่องทุจริตเราคงจะส่งไปให้ทุกคนไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่เราจะส่งตามความจำเป็นและสมควรหรือกรณีที่หลายๆหน่วยงานเราเวลาเราตรวจอะครับมันมีตรวจหลายๆหน่วยงานเราจะต้องส่งบางเรื่องเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรส่งหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ตรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องให้ไปด้วยนะครับอันถัดไปก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยเวลาส่งมันก็อาจจะมีทั้งเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือส่งเป็นซอฟต์ไฟล์ส่งเป็นเมลอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็แล้วแต่องค์กรละครับที่จะทำการส่งงานให้เห็นถึงความรับผิดชอบนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องสรุปปิดตรวจกับเจ้าของหน่วยงานนะครับโดยการสรุปปิดตรวจออนไซต์กับเจ้าของหน่วยงานอันนี้จะเพิ่มแวลูให้กับการผู้รับตรวจเป็นอย่างสูงนะครับเราสำหรับเรื่องถัดไปก็คือเราถ่ายเมื่อเราตรวจสอบเสร็จหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่เก็บความลับนะครับหน่วยงานผู้รับตรวจได้รับทราบหัวหน้าทราบแต่บางหน่วยงานไม่ทราบว่าเราตรวจอะไรนะครับเพราะนั้นข้อมูลในการจัดเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการจัดเก็บประกอบไปด้วยการจัดเก็บเข้าแฟ้มอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะการจัดเก็บแบบยังไม่ทันสมัยมากนะครับเราอาจจะเก็บไว้ในตู้รายงานมีการควบคุมมีการลงทะเบียนมีการเรียงลำดับทำอินเด็กซ์นะครับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้หรือเราจะจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เราสแกนเข้าไปแล้วเก็บกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผู้ตรวจสอบภายในคนไหนเข้าที่โฟลเดอร์ไหนได้นะครับหรือที่สำคัญไปกว่านั้นปัจจุบันนี้คือการใช้ระบบซอฟต์แวร์เก็บเข้าไปในระบบซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเก็บข้อมูลมีใครเข้าไปแก้ไขมันจะเห็นว่าระบบที่เราเรียกมันมีล็อกมีระบบตรวจความการใครเข้าไปแก้จะเห็นร่องรอยว่าใครแก้นะครับซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิวัฒนาการของการจัดเก็บซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของการเก็บรายงานนะครับก็เป็นการทั้งเก็บได้ผ่านแฟ้มหรือจะเก็บอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเก็บระบบซอฟต์แวร์สิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วยพัฒนาให้เราไม่ต้องจัดเก็บเป็นเอกสารที่เป็นฮาร์ดคอปปี้อีกต่อไปองค์ประกอบในการเขียนรายงานนะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับเราคงมีความเห็นให้ประมาณสักหัว6หัวข้อนี้แต่ประเภทของการตรวจอาจจะไม่ครอบคลุมทั้ง6ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเอาไปใช้1วัตถุประสงค์ครับแสดงรายละเอียดให้เห็นว่าการตรวจสอบภายในนั้นน่ะมีวัตถุประสงค์อะไรเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายตรวจไปทำไมนะครับและคาดว่าอะไรจะได้รับเราจะส่งมอบอะไรให้กับผู้รับตรวจอันที่2เป็นเรื่องขอบเขตการตรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเขียนนะครับว่าเราตรวจในเชิงขอบเขตในการตรวจครั้งนี้เราไม่ได้ตรวจหมดเราตรวจตามความเสี่ยงสูงความเสี่ยงระดับสูงระดับรองลงมาหรือความเสี่ยงปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนแค่ตรงนี้เราไม่ได้ตรวจทั้งสำนักงานหรือไม่ได้ตรวจทั้งบริษัทนะครับต้องเขียนอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับเป็นเรื่องของการครอบคลุมการเขียนนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเขียนถึงเรื่องอะไรครอบคลุมตรงไหน
นะครับหรือบางครั้งเป็นเรื่องที่เราคิดว่าผู้รับตรวจอาจจะเข้าใจผิดเราจะอาจจะต้อง

บอกเลยเราไม่ได้ตรวจเรื่องนี้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจระบบเงินเดือนเปโรนะครับเราอาจจะไม่ได้ตรวจผู้บริหารระดับสูงเพราะนั้นเราต้องเขียนข้อจำกัดว่าเราตรวจพนักงานตั้งแต่ระดับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สำหรับระดับนี้ไม่ได้ตรวจแต่สามารถจะเขียนไปแอพพลายได้นะครับว่าสามารถเอารายงานผลการตรวจวิธีตรวจของเราไปสามารถตรวจเองนะครับโดยเรานำเสนอตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของขอบเขตการตรวจสอบเราต้องเขียนข้อมูลพื้นฐานหมายความว่าในแต่ละครั้งที่เราตรวจนะครับอะไรที่เขาเปลี่ยนไปจากเดิมมีกิจกรรมสำคัญอะไรนะครับข้อมูลอะไรที่เรานำมาใช้ในการตรวจสอบเราใช้เทคนิคทาง IT เราเขียนสคริปต์เราเขียน SQL เราใช้ Power BI หรือเราใช้แดชบอร์ดหรือเราใช้เครื่องมืออะไรมาใช้ในการตรวจนะครับเราควรจะต้องเขียนนะครับแล้วที่สำคัญคือในปีนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจรอบนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยมีกิจกรรมอะไรสำคัญครับหน่วยงานผู้รับตรวจสิ่งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบเข้าใจธุรกิจเข้าใจว่าบริบทของธุรกิจเข้าใจวัตถุประสงค์ธุรกิจเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเขียนภาพสรุปของข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสำคัญและก็ที่สำคัญก็คือเรื่องผลการตรวจเมื่อเราตรวจเสร็จนะครับเราจะเรียกว่าเราตรวจพบข้ออะไรนะครับมันก็จะมีประเด็น fact finding ที่เกิดขึ้นในประเด็นตรงนี้ครับใน fact finding ช่องแรกที่เราตรวจนะฮะช่องที่2เราก็จะเป็นช่องแนะนำนะครับว่าเราเสนออย่างนี้แล้วก็ช่องที่3เป็นช่องความเห็นของผู้รับการตรวจนะครับก็จะเป็นหัวข้อถัดไปคือเรื่องความเห็นนะครับสิ่งที่ในช่องที่2เขาเห็นด้วยกับเราหรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาคุยกับเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็เห็นด้วยโอเคนะฮะที่เราวางแผนว่าจะเสร็จ2เดือนเขาอาจจะบอกไม่ทันต้องเป็น3เดือนอย่างนี้เราก็ปรับเป็น3เดือนได้ครับสุดท้ายจริงๆก็คือข้อสรุปเวลาเราเขียนองค์ประกอบรายงานเนี่ยต้องมีข้อสรุปนะครับสรุปสำคัญขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นรายละเอียดของการเขียนรายงานมันยาวเราอาจจะมีบางส่วนเป็นเอกสารแนบครับอันนี้เป็นวิธีหรือเทคนิคการเขียนซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการเขียนนะครับทีนี้เวลาเราเขียนหลักการเพื่อชัดเจนเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทครับประเด็นหลักนะครับหรือเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ทำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับกรณีอย่างนี้เรายกขึ้นมาเลยครับนะครับถ้าไม่ทำมีโอกาสจะเกิดช่องโหว่และเกิดทุจริตได้ถ้าไม่ทำอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับประเด็นที่เราตรวจนะครับอย่างเช่นระบบการขายเราพบว่าธุรกิจรับเป็นเงินสดมากแทนจะรับด้วยผ่านเงินโอนผ่าน QR code แล้วมันมีการนำเงินเข้าช้านะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะทำให้เห็นแล้วเราเสนอแนะครับว่าเราควรจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรความตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญน้อยลงมาที่เราเรียกว่าประเด็นรองหรือเป็นข้อเสนอแนะก็ได้ครับในข้ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่เราให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราเสนอนะเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ผิดพลาดมากแต่เราเสนอให้เกิดการควบคุมภายในได้ดีขึ้นเกิดการป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายได้มากขึ้นเพราะนั้นในองค์ประกอบของข้อตรวจพบอะครับจะประกอบด้วยกันอยู่5ข้อนะครับก็เป็นคอนดิชันครับสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะในกระบวนการตรวจนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ควรจะเป็นหลักการตรวจสอบหรือผลการประเมินอย่างไรสาเหตุที่เกิดขึ้นผลกระทบต่างๆและข้อเสนอแนะนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบเวลาที่เราใช้หลักการให้เป็นหลักการแล้วเรานำมาเขียนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานนั้นมักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนก็คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเสนอมันเกิดจากอะไรถ้าไม่ทำจะเกิดผลกระทบอะไรเรามีข้อเสนอแนะอะไรทีนี้วิธีการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในครับอันนี้ก็อาจจะลงรายละเอียดให้เราเห็นถึงวิธีการปฏิบัติจริงๆนะครับว่าในเรื่องของการรายงานการตรวจสอบภายในเนี้ยมันอาจจะมีการตรวจสอบภายในระหว่างการหมายความว่าระหว่างที่เราตรวจนะครับแล้วเราพบว่ามันมีบางอย่างที่เป็นรายงานการตรวจสอบที่ต้องรายงานทันทีไม่งั้นเกิดผลเสียหายเร่งด่วนอย่างเช่นกรณีเกิดการทุจริตแล้วเราพบว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงถ้าปล่อยไปให้เสียหายเราอาจจะต้องปรึกษาหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในไปหารือกับเจ้าของหน่วยงานธุรกิจนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการยังไงถ้าไม่ทำจะต้องปกป้องยังไงพนักงานจะโอนย้ายไปอยู่ตรงไหนไหมนะครับจะเก็บล็อกคอมพิวเตอร์อย่างไรจะขอคอมพิวเตอร์กลับมาตรวจอย่างไรอันนี้เป็นวิธีการตรวจประเมินความเสียหายในระดับประมาณการระหว่างการที่เราเรียกว่า interim internal audit นะครับอันนี้เราก็อาจจะเจอนะครับได้ในหลายๆครั้งเช่นเดียวกันทีนี้วิธีการรายงานนะครับมันทำได้สองอย่างก็คือทางวาจานะครับมันก็รวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันอาจจะความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเป็นรายลักษณ์อักษร
นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรข้อดีก็คือว่าใช้อ้างอิงแล้วเป็น

หลักฐานได้แต่ข้อด้อยก็คือใช้เวลาในการจัดทําเพราะนั้นถ้าเราเขียนรายงานในกรณีระหว่างการเนี่ยครับเป็นผมก็จะมองว่าถ้ามันสําคัญจริงๆก็ต้องรีบไปพบเลยครับก็คุยด้วยวาจาหรือยื่นด้วยเอกสารสั้นๆแล้วก็ให้ท่านช่วยพิจารณาเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะป้องกันความเสียหายประเภทวิธีการรายงานการตรวจสอบเนี่ยนะครับจากเมื่อกี้เป็นรายงานระหว่างการอินเทอริมนะครับเราตรวจแล้วเราเจอมันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสําคัญซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยครับคือตรวจจนเสร็จนะครับแล้วเราอยากจะสรุปรายงานสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานรับตรวจหัวหน้าของหน่วยงานรับตรวจนะครับรายงานตัวนี้จะต้องเป็นรายงานทําฉบับสุดท้ายเขียนขึ้นจากที่ได้มีการประชุมปิดเสร็จนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราต้องการจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีคุณค่านะครับหรือมี value เราควรจะปิดตรวจกับผู้รับตรวจหัวหน้าผู้รับตรวจแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือหัวหน้าของสำนักงานนั้นๆว่าเราเจอแบบนี้เสนอแบบนี้น้องๆในทีมเห็นด้วยแบบนี้ท่านคิดอย่างไรนะครับเราก็จะเขียนรายงานชุดนี้ครับเป็นชุดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำเสนอนะครับแม้ว่ารายงานตรวจสอบนี้ถ้ามีรายงานระหว่างการด้วยนะครับเราก็อาจจะเอารายงานระหว่างการสรุปมาตรงนี้ก็ได้หรือถ้ารายงานระหว่างการนั้นเป็นเรื่องที่ลับมากก็อาจจะแยกออกไปนะครับหรือเขียนสรุปแล้วก็ปิดตรวจนะครับเพราะฉะนั้นรายงานเวลาเราเขียนนะครับเราอาจจะมีการเขียนร่างรายงานนะครับอันนี้คือลงรายละเอียดแล้ววิธีเขียนแล้วครับว่าน้องๆเวลาเขียนร่างรายงานครั้งแรกครับจะจัดโดยทีมผู้ตรวจสอบภายในปรึกษากับหัวหน้าและทบทวนปรับปรุงอย่างไรให้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็จัดทําบันทึกนะครับแล้วก็มาส่งให้หัวหน้าแล้วก็มายืนยันกับผู้รับการตรวจนะครับเพื่อจะทําให้ระบบการตรวจเนี่ยมันสมบูรณ์อันถัดไปเป็นเรื่องของการรายงานการเขียนความสําคัญของการงานการเขียนกับผู้บริหารนะครับที่เราเรียกว่า Executive Internal Audit อันนี้เป็นรายงานอีกรายงานหนึ่งซึ่งเราทําสรุปสําหรับการเขียนปิดกับผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งโดยปกติการรายงานผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานสรุปผลการตรวจสอบคำสำคัญเลยครับแผนและแนวทางแก้ไขและการติดตามผลเพราะฉะนั้นในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเราจะมีวาระที่สรุปไปเห็นว่าในการประชุมการตรวจสอบในครั้งนี้มีเรื่องความคืบหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วกี่เรื่องยังเหลือระหว่างยังตรวจสอบไม่เสร็จหรือยังไม่ได้รับการคอมมิตเดตเหลือจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือมีบางเรื่องที่คอมมิตเดตแล้วขอเลื่อนเวลาออกไปนะครับพวกนี้ก็จะทําให้รายงานสู่ผู้บริหารระดับสูงหรือสู่การรับการตรวจสอบหรือสู่ผู้บริหารเนี่ยครับเห็นภาพได้ชัดเจนมันก็จะทําให้การตรวจสอบนั้นได้รับความสําคัญในการนํามาพิจารณาสําหรับมาตรฐานสากลครับที่ใช้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลการบริหารการตรวจสอบภายในตามหลักการที่8คือหลักการกํากับดูแลการควบคุมและคณะกรรมการตาม principle ที่8นะครับก็ว่าด้วย 8.1 การปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าหน่วยธุรกิจจะทําอย่างไรที่จะทําให้การตรวจสอบนั้นสมบูรณ์ได้รายงานที่สมบูรณ์นะครับได้ข้อเสนอที่ทําได้นะครับบางเรื่องเป็นเชิงลึกก็คุยกันหารือกันนะครับประเภทและก็วิธีการรายงานนะฮะเราจะมีหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบนะครับอันนี้เราพูดถึงคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสําคัญในการช่วยดูนะครับเราต้องสรุปเรื่องเข้าประชุมกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบอาจจะประชุมไตรมาสละหนบางบริษัทประชุมทุกเดือนหัวข้อสําคัญก็จะมีสรุปเรื่องตรวจสอบที่เห็นที่และความเห็นนะครับสถานะของระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างไรแนวโน้มของขนาดและความร้ายแรงเรื่องถูกพบหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ตามเอกสาร PowerPoint ที่เราได้พูดถึงบนจอนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือการติดตามผลหลังจากที่เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการสรุปผลรายงานแล้วนะครับการติดตามผลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเมื่อผู้รับตรวจกําหนดเวลาแล้วเสร็จหรือที่เราเรียกว่าคอมมิตเดตเสร็จเนี่ยนะครับจะต้องส่งรายงานมาให้เราหรือเราติดตามหรือเราไปตรวจครั้งต่อไปเราจะตรวจประเมินว่าเขาได้ทํานั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบภายในนะฮะเราจะเห็นได้ว่าการติดตามผลการตรวจสอบภายในที่ดีนั้นอาจจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ตัวหน่วยงานตรวจสอบภายในหัวหน้าตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการครับหรือผู้บริหารในการตรวจสอบเราจะพูดถึงหลักการการติดตามการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเราจะพูดถึงกระบวนการและเทคนิคต่างๆในการติดตามงานการตรวจสอบเราพูดถึงการจัดเก็บ
การติดตามผลการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและความทันการของรับตรวจการแก้ไขว่าบรรลุผลตามที่ตกลงกับเราหรือไม่เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลหมายความว่าบรรลุเป้าตามที่เรากำหนดเอาไว้และผู้บริหารระดับสูงยอมรับในความเสี่ยงได้ถ้าไม่ไปนำไปปฏิบัติในกรณีไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาคุยกันอย่างมากว่าทำไมถึงไม่ไปปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติหมายความว่าความเสี่ยงเรื่องนั้นได้เปลี่ยนวิธีการไปแล้วอย่างนี้เรารับได้นะครับเราก็ปรับรายงานมาตรฐานสากลที่เราใช้อ่ะครับในฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่15เรื่องการสื่อสารผลและการติดตามแผนการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มาตรฐาน 15.2 เรื่องการยืนยันการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติงานครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามในการตรวจสอบภายในก็คือว่าหัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในนั้นควรกำหนดระบบการติดตามและผลของผลการตรวจสอบนั้นนะครับรวมอะไรบ้างนะครับระยะเวลาที่หน่วยงานรับการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามรายงานนั้นก็คือคอมมิเดตอันที่2ประเมินผลของการปฏิบัติงานครับว่าได้ทำตามที่เรากำหนดครบไหมดีกว่าไหมหรือว่าแย่กว่าและทำให้จุดควบคุมภายในนั้นน้อยลงไปนะครับการไปพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานถ้าเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะไปตรวจในครั้งถัดไปที่เราเข้าไปตรวจหรือถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเราอาจจะขอเปิดตรวจขึ้นไปโดยเฉพาะนะครับอย่างผมก็เคยเจอบางเรื่องทำเสร็จนะครับแล้วก็แจ้งเรามาแต่เราไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่เพราะเราสามารถจะดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศได้นะครับคือตรวจสอบภายในสามารถจะเห็นข้อมูลจากสารสนเทศเราดึงมาเสร็จดูเหมือนมันไม่ใช่ก็ขอเปิดตรวจขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อจะไปติดตามพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานครับในเรื่องการติดตามผลการแก้ไขนะครับก็หมายความว่าถ้ามีการพิสูจน์แล้วนะครับเราจะต้องติดตามอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปคือหน้าที่และระยะเวลาในการติดตามความมีนัยสำคัญของข้อสังเกตและข้อแนะนำถ้าเป็นเรื่องที่ต้องปรับเร็วครับมันก็ต้องมีนัยสำคัญและเราต้องกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จนะครับเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นทั้งหลายๆหน่วยงานก็ต้องเรียกประชุมร่วมกันนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหรือบรรลุผลสำเร็จการเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์และผลปฏิบัตินะครับคือผลประโยชน์ที่ได้กับต้นทุนที่เราเสียไปนะครับมันต้องกลับมาพิจารณาเช่นเดียวกันนะฮะหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมองแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้เราปีวิธีอื่นได้หรือไม่นะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับหากไม่แก้ไขเป็นอย่างไรระยะเวลาอย่างไรอันนี้เป็นมุมมองที่การติดตามที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องเชื่อว่าธุรกิจเขามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราตรวจไปเมื่อ8เดือนที่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรายอมรับได้อย่างไรสำหรับกระบวนการในการติดตามครับประกอบไปด้วยสาระสำคัญก็คือลักษณะของการดำเนินงานกำหนดเวลาอย่างที่เรียนให้ทราบวิธีการติดตามอาจจะติดตามด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับเพราะเราแจ้งไปว่าใน3เดือนจะต้องเสร็จนะเพราะนั้นคอมพิวเตอร์เราก่อนถึงเวลา1เดือนก็จะไปเตือนครับว่าต้องรีบส่งรายงานนี้ภายในเวลา1เดือนนะครับแล้วก็แจ้งเรากลับมาถ้าเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์การติดตามในแต่ละเรื่องนะครับเราจะใช้วิธีการติดตามก็ขึ้นอยู่กับความสำคัญถ้ามันสำคัญมากความถี่ในการติดตามก็จะต้องมากขึ้นหรือบางครั้งเขาไม่เข้าใจตรวจสอบภายในอาจจะต้องไปช่วยนะครับเพื่อจะทำให้การติดตามหรือการทำนั้นประสบความสำเร็จสำหรับรูปแบบในการติดตามขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยครับอันนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนแต่ที่สำคัญก็คือว่าติดตามเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสาระสำคัญของผู้รับตรวจกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทีนี้เทคนิคการติดตามครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการข้อสังเกตข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารระดับสูงนะครับที่ต้องช่วยกันติดตามบางเรื่องเราตรวจสอบภายในเราอาจจะไปตรวจหน่วยงานอื่นนะครับแล้วอาจจะฝากให้หัวหน้าเขาช่วยพิจารณาติดตามด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการความรับผิดชอบการมอบอำนาจการปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีตรวจสอบภายในสามารถเสริมสร้างแวลูเรื่องนี้ได้การให้ผู้รับการตรวจสอบผู้รับการตรวจนะครับสอบทานผลการปฏิบัติของตัวเองและประเมินผลของตัวเองระหว่างการตรวจสอบนะฮะภายในเวลาที่จำกัดอันนี้ก็ยิ่งดีนะครับหรือมีขั้นตอนการแก้ไขมากใช้เวลานานนะฮะให้รายงานความคืบหน้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องแก้ไขต่างๆนะครับอย่างบางอเจนดาเนี่ยผมจะมีบางเรื่องที่สำคัญผมจะรายงานเข้าไปในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหัวข้อความคืบหน้านะครับเป็นเรื่องสืบเนื่องเราก็จะรายงานเรื่องนี้ครับต่อเนื่องมาสำคัญภายใน3ไตรมาสนะครับเช่นนี้ได้นะครับอันถัดไปเป็นหัวข้อสำคัญอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการจัดเก็บครับวิธีการจัดเก็บในปัจจุบันเราเรียกว่าการจัดเก็บกระดาษทำการหรือ working paper

0: ผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมี working paper เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายนอกนะครับเพราะนั้นการจัดเก็บอันนี้เป็นให้เน้นความสำคัญหนึ่งระหว่างทำงานก็จัดเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยอันที่สองเมื่อเสร็จแล้วเราจะเก็บอย่างไรเก็บให้เหมาะสมในการตรวจสอบอันถัดไปก็เป็นเรื่องของการสอบทานโดยบุคคลภายนอกนะครับเราจะเก็บอย่างไรถ้าผู้ตรวจสอบภายนอกมาการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยแฟ้มปัจจุบันนะครับก็มีข้อมูลกับการปฏิบัติงานแฟ้มปัจจุบันก็หมายความว่าในการที่เราจะเปิดตรวจนะครับขณะนี้ข้อมูลที่เราทำอยู่นะครับเป็นลักษณะที่เราเรียกเคอร์เรนต์ไฟล์เราจะเก็บอย่างไรทั้งข้อมูลและการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันเรามีการจัดเก็บในรูปของแฟ้มถาวรนะครับอันนี้ที่เราเรียกว่าตัวเพอร์มาเนนต์ไฟล์ก็เช่นเดียวกันครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราต้องเก็บไว้ยาวอย่างเช่นข้อมูลของบริษัทข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อมูลสำคัญของผู้บริหารอันนี้เราเรียกว่าเป็นเพอร์มาเนนต์ไฟล์และการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆเพราะนั้นเราจะแบ่งการเก็บข้อมูลออกมาเป็น2 ส่วนก็คือซอฟต์ไฟล์เพอร์มาเนนต์ไฟล์นะครับกับเคอร์เรนต์ไฟล์อันนี้ก็เป็นหลักการในการจัดเก็บก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับเราจะจัดเก็บโดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารเป็นแฟ้มหรือเป็นซอฟต์แวร์
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ตอนที่1 นะคะความรู้ทั่วไปความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในตอนนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายองค์ประกอบความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็เริ่มต้นนะคะที่ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า information technology นะคะหรือต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า IT นะคะซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพุทธศักราช2535ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคือความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่อาศัยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสารการรวบรวมและการนำข้อมูลมาใช้ให้ทันการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะ IFAC ก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคือผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศกระบวนการด้านการบริหารจัดการทักษะที่จำเป็นที่จะประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เข้ากับงานการผลิตสารสนเทศนะคะโดยสรุปนะคะความหมายในภาพรวมเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะถึงระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมในการผลิตสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานนะคะซึ่งองค์ประกอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์ประกอบได้แก่คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีการนำ IT มาใช้ในธุรกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถประมวลผลข้อมูลได้เป็นจำนวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงนะคะเกิดขึ้นซึ่งก็หมายถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบการสร้างความเสียหายทำให้เกิดความล้มเหลวการรั่วไหลความสูญเปล่าแล้วก็ลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะซึ่งตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ความเสี่ยงนะคะข้อที่1ก็คือความเสี่ยงจากภัยทางกายภาพเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างนะคะความเสี่ยงประเภทนี้ก็จะเกิดจากคอมพิวเตอร์นะคะระบบปฏิบัติการความล้าสมัยของเทคโนโลยีการติดตั้งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงการที่คอมพิวเตอร์ถูกขโมยนะคะความเสี่ยงอันที่2ก็คือความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากปัญหาของไวรัสนะคะหรือการแชร์ไฟล์รวมถึงการใช้อีเมลปลอมนะคะเพื่อสืบความลับนะคะความเสี่ยงที่3ก็คือความเสี่ยงจากระบบเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายไร้สายนะคะถ้าองค์กรมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกนะคะเช่นเชื่อมโยงกับลูกค้าคู่ค้าหรือว่าผู้ขายแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมความปลอดภัยได้นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงจากระบบเครือข่ายนะคะสำหรับความเสี่ยงจากเครือข่ายไร้สายอันนี้จะเป็นความเสี่ยงภายในนะคะที่เกิดกับระบบของตนเองนะคะเช่นการถูกลักลอบดักจับสัญญาหรือว่าการเจาะระบบ Wi-Fi นะคะ

ถัดมาความเสี่ยงที่4นะคะก็คือความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้ายนะคะอันนี้ก็หมายถึงโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบ IT นะคะเช่นไวรัสหรือเวิร์มเป็นต้นนะคะถัดมานะคะข้อ5ก็คือความเสี่ยงจากแฮกเกอร์หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะความเสี่ยงประเภทนี้ก็คือเกิดจากคนเหล่านี้พยายามที่จะหาจุดอ่อนของระบบนะคะแล้วก็เจาะระบบหรือพยายามควบคุมระบบนะคะการล้วงข้อมูลการก่อกวนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ขององค์กรนะคะถัดมานะคะข้อ6ก็คือความเสี่ยงจากบุคคลภายในอันนี้ก็เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเช่นมีการจดพาสเวิร์ดแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะทำงานนะหรือว่าแปะพาสเวิร์ดไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงการให้เพื่อนร่วมงานช่วยเช็คอีเมลให้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือความเสี่ยงจากซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบสารสนเทศนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของซอฟต์แวร์นะคะเช่นซอฟต์แวร์อาจจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนแต่ว่าใช้เวลาในการพัฒนาน้อยนะคะก็อาจจะทำให้ซอฟต์แวร์มีปัญหาได้ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะคะถัดมาเป็นประเภทของความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมี2ประเภทก็คือด้านการควบคุมทั่วไปและก็การควบคุมเฉพาะระบบงานนะคะสำหรับความเสี่ยงด้านการควบคุมทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดโครงสร้างของงานสารสนเทศนะคะไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งานหรือการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลรวมถึงระบบการปฏิบัติการที่อาจจะไม่ได้อัปเดตให้ทันสมัยนะคะถัดมาก็คือความเสี่ยงด้านการควบคุมเฉพาะระบบงานอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ input process แล้วก็ output ค่ะก็อย่างเช่นเรื่องของการนำรายการเข้าการประมวลผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนะคะรวมถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเรื่องต่อมานะคะก็เป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการควบคุมและการตรวจสอบเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในองค์กรนะคะก็จะมีทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่ต้องการใช้ข้อมูลจากระบบนะคะรวมถึงรายงานที่ต้องได้รับจากระบบ IT ดังนั้นงานจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทั้งข้อมูลแล้วก็รายงานนั้นมีความถูกต้องแล้วก็มีความครบถ้วนนะคะซึ่งระบบ IT ก็จะต้องมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะคะต่อมานะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือผลกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบจากระบบ IT โดยตรงนะคะซึ่งอาจจะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบนะคะในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ผลกระทบต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีก็คือผลกระทบต่อการวิเคราะห์และประเมินหลักฐานการตรวจสอบก็หมายความว่าออดิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินหลักฐานการตรวจสอบได้นะคะทั้งนี้ก็จะมีข้อดีก็คือสามารถทำให้การตรวจสอบรายการที่มีจำนวนมากใช้เวลาน้อยลงนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่1ก็คือในเรื่องของความรู้ทั่วไปความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของหลักการเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื้อหาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือหลักการตรวจสอบเทคนิคการตรวจสอบนะคะและก็การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะคะหลักการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็จะพูดถึง5เรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับความหมายวัตถุประสงค์ประเภทมาตรฐานการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับคำว่า IT auditing นะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได้รับนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ใช้ในการพิจารณาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลนะคะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพ
นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ย่อยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในภาพรวมก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบ IT ขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ย่อยก็จะมี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือการตรวจสอบควบคุมทั่วไปก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการจัดการการควบคุมอย่างเพียงพอนะคะส่วนการตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงานก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการจัดการควบคุมอย่างเพียงพอนะคะในแต่ละระบบงานนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของประเภทการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1ก็คือ General Control Audit นะคะก็คือการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปอันนี้จะเป็นการตรวจสอบที่เป็นพื้นฐานนะคะของการควบคุมภายในทั้งหมดและข้อ2ก็คือ Application Control Auditนะคะก็คือการตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงานนะอันนี้เป็นการตรวจสอบงานในแต่ละระบบนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า input process แล้วก็ output มีความถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาตรฐานนี้ก็ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็คือมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส315ปรับปรุงปีพุทธศักราช2564เรื่องการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะคะซึ่งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ IT มีข้อควรคำนึงถึงทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือการทำความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการนะคะอันนี้ก็จะพิจารณาได้จาก4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือระบบการควบคุมภายในของกิจการนะคะทั้งส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัตินะคะก็จะพบว่าส่วนที่เป็นอัตโนมัติจะมีความซับซ้อนต่างกันในแต่ละกิจการนะคะข้อ2ก็คือการระบุและประเมินความเสี่ยงในส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัตินะคะเราก็จะพบว่าการควบคุมในส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยอาจจะมีความเชื่อถือได้มากกว่าส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือนะคะเหตุผลก็เพราะว่าส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยการที่จะข้ามขั้นตอนหรือการเพิกเฉยไม่ทำเนี่ยอันนี้ก็จะทำได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีน้อยนะคะดังนั้นการควบคุมในส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือนะคะถัดมานะคะข้อควรคำนึงต่อมานะคะข้อที่3ก็คือการเกิดรายการการบันทึกการประมวลผลและการรายงานรายการค้านะคะอันนี้ก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัติก็อาจจะทำได้ถูกต้องมากกว่านะคะเพราะว่ามีการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน IT ที่กิจการใช้นะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าผู้สอบบัญชีจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วก็การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT นะคะต่อไปนะคะข้อควรคำนึงข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้ IT ของกิจการนะคะผู้สอบบัญชีจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแล้วก็สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนอกจากนั้นผู้สอบบัญชีก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของกิจการด้วยนะคะรวมถึงวิธีการที่จะบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อคำนึงข้อที่3ก็คือการปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อ1ก็คือกิจกรรมการควบคุมของกิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกับกิจการที่ใหญ่กว่านะคะอันนี้จะคล้ายๆกันแต่ความเป็นทางการจะต่างกันนะคะก็คือหมายความว่ากิจการที่มีความซับซ้อนน้อยผู้บริหารก็จะควบคุมงานหลายๆอย่างด้วยตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการอนุมัติการให้สินเชื่อเองนะคะแล้วก็อนุมัติการซื้อเองนะคะข้อ2ก็คือการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานของกิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่านะคะนี่ก็อาจจะยากในทางปฏิบัติเพราะว่ากิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานเนื่องจากว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนบริหารงานเองนะคะดังนั้นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการครอบงำการบริหารโดยบุคคลคนเดียวนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมนะคะ
หัวข้อถัดมานะคะก็คือกระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการศึกษาทำความเข้าใจโดยการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะสัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลังจากนั้นก็จะต้องมีการจดบันทึกนะคะแล้วก็ยืนยันความเข้าใจด้วยการทดสอบแบบติดตามรายการนะคะที่เรียกว่า walk through test นะคะถัดมาทำการประเมินการควบคุมนะคะจากนั้นก็มาประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการการควบคุมที่กำหนดไว้ได้ปฏิบัติตามหรือไม่นะแล้วปฏิบัติตามสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะแล้วต่อเนื่องไหมนะคะสุดท้ายก็คือการพิสูจน์ยืนยันความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรึกษาหารือนะคะวัตถุประสงค์ของการทำก็คือเพื่อสนับสนุนข้อสรุปของผู้ตรวจสอบนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบนะคะอันนี้ก็จะจบหลักการของการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เทคนิคเทคนิคที่1ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้โปรแกรมตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลและเรื่องที่3ก็คือเทคนิคอื่นๆนะคะก็เริ่มดูจากเทคนิคแรกนะคะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบความถูกต้องนะความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะว่าประมวลผลถูกต้องหรือเปล่านะคะเช่นการทำข้อมูลทดสอบนะคะที่เรียกว่า test data หรือการทดสอบความมีตัวตนจริงนะคะ authenticity testการทดสอบความครบถ้วนนะคะ completeness test แล้วก็การทดสอบการปฏิเสธนะคะตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้สอบบัญชีก็ทำการตรวจสอบโดยการนำรหัสพนักงานปัจจุบันแล้วก็พนักงานที่ลาออกไปแล้วป้อนเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ test data แล้วก็ลองให้โปรแกรมลองประมวลผลการคำนวณเงินเดือนดูนะคะระบบก็จะต้องยอมรับเฉพาะรหัสพนักงานปัจจุบันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือการทดสอบความมีตัวตนอยู่จริงที่เรียกว่า authenticityauthenticity test นะคะถัดมานะคะเทคนิคที่2ก็คือการใช้โปรแกรมตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโปรแกรมในการตรวจสอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือโปรแกรมตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม ACL โปรแกรม IDEAนะคะประเภทที่2ก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปนะคะเช่น Excel และ3ก็คือ Utility โปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์นะคะเช่น Microsoft Access อันนี้ข้อมูลที่เราจะทดสอบก็อย่างเช่นการหายอดสินค้าคงเหลือติดลบนะคะหรือว่าการขายเชื่อที่เกินวงเงินนะคะถัดมานะคะเทคนิคอันสุดท้ายก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบอื่นๆนะคะก็เรียกว่า Embeddedaudit module นะคะก็คือการฝังคำสั่งเพื่อการตรวจสอบเคสนี้นะคะก็จะใช้ในการตรวจสอบรายการค้าที่มีความสำคัญมากๆนะคะจำนวนเงินสูงๆโดยจะฝังคำสั่งตรวจสอบเข้าไปเมื่อเกิดรายการขึ้นคำสั่งที่ฝังไว้ก็จะตรวจสอบให้ทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าวงเงินที่สูงคือวงเงินที่มากกว่า1ล้านนะคะถ้ามีการซื้อที่มากกว่า1ล้านหรือมีการขายที่มากกว่า1ล้านนะคะก็โปรแกรมก็จะทำงานนะคะเช่นสมมุติว่าถ้ามีการขายมากกว่า1ล้านบาทโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าไปในล็อกไฟล์นะคะซึ่งในล็อกไฟล์ก็จะบอกถึงแหล่งกำเนิดต้นทางปลายทางนะคะเส้นทางวันที่เวลาปริมาณนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้เป็นร่องรอยให้ออดิเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะพูดถึงด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะคะก็คือการตรวจสอบระบบปฏิบัติการการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์การตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบระบบออนไลน์นะคะและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบการดำเนินงานโดยบุคลากรด้านไอทีนะคะเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะคะการตรวจสอบระบบปฏิบัติการนะคะจากสไลด์นะคะก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรและจะมีวิธีการควบคุมอย่างไรนะคะแล้วก็การตรวจสอบนะรายการที่จะตรวจสอบคืออะไรหลักฐานในการตรวจสอบคืออะไรแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะคะซึ่งในส่วนที่จะพูดเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคอลัมน์แรกกับคอลัมน์สุดท้ายนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะคะเช่นนะคะความเสี่ยงแรกนะคะก็คือการจัดการความปลอดภัยในศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมก็เลยทำให้ข้อมูลรั่วไหล
นะคะวิธีการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบว่าศูนย์คอมพิวเตอร์มีทางเข้าออกกี่ทางตรงตามผังหรือเปล่านะคะแล้วก็ผู้เข้าออกเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้นใช่ไหมนะคะการตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไหมนะคะมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือ

นะคะแล้วก็การเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะมีวิธีการตรวจสอบตัวตนอย่างไรใช้รหัสผ่านหรือสแกนบัตรเข้าออกหรือการยืนยันตัวตนทางชีวภาพนะคะถัดมาก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโปรแกรมนะคะที่เราเรียกว่า outsourcing ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้นะอันนี้คือความเสี่ยงวิธีการตรวจสอบก็คือจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมและก็ความเป็นไปได้ของ outsource นะคะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ในเชิงคุณภาพนะคะว่าบริษัทนี้เขามีคดีความหรือว่าถูกฟ้องร้องหรือไม่นะคะถัดมานะคะก็คือการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์นะคะขึ้นเรื่องใหม่นะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือข้อมูลนำเข้าไม่ได้รับการอนุมัติวิธีการตรวจสอบก็คือต้องไปทดสอบการเข้าใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์นะคะสอบทานคู่มือการใช้งานว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็สอบทานการเข้าใช้งานในโปรแกรมประยุกต์เพื่อพิสูจน์ตัวตนจริงของผู้ใช้งานนะคะความเสี่ยงถัดมาก็คือโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลผิดพลาดนะคะอันนี้วิธีการตรวจสอบก็คือจะต้องทำการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่แล้วก็จะต้องมีการเปรียบเทียบรายงานการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์นะคะว่าเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ขั้นตอนหรือไม่นะคะถัดมานะคะเรื่องที่3ก็คือการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลนะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะความเสี่ยงแรกก็คือข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนถูกทำลายวิธีการตรวจสอบนะคะก็ไปสอบทานคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่สอบทานพจนานุกรมข้อมูลนะคะว่าเพียงพอมีมาตรฐานหรือไม่แล้วก็สอบทาน ER diagram นะคะถึงความเหมาะสมแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะถัดมาความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลก็คือการถูกโจมตีจุดอ่อนนะคะช่องโหว่ของระบบ DBMS นะก็คือระบบการจัดการฐานข้อมูลวิธีการตรวจสอบก็คือไปสอบทานความเหมาะสมของตารางการบำรุงรักษาข้อมูลนะคะแล้วก็มีการกำหนดผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการควบคุมบำรุงรักษาฐานข้อมูลหรือไม่นะคะถัดมานะคะเรื่องที่4ก็คือการตรวจสอบระบบออนไลน์นะระบบออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะมีความเสียหายของอุปกรณ์ในระบบออนไลน์นะเช่นเทอร์มินอลหรือคู่สายวิธีการตรวจสอบก็คือต้องไปตรวจดูสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบการบำรุงรักษานะว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะถัดมานะคะก็คือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์เทอร์มินอลนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการจัดทำเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ก่อนส่งมอบโปรแกรมหรือไม่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเนี่ยได้ทำโดยผู้ที่มีสิทธิ์หรือไม่นะคะได้รับการอนุมัติหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเนื้องานของบุคลากรด้านไอทีนะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานแล้วก็บุคลากรขาดความรู้นะคะวิธีการตรวจสอบก็คือประเมินจากเอกสารหลักฐานนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างนะแล้วก็ดูว่ามีการฝึกอบรมบุคลากรหรือเปล่านะคะมีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรทางด้านไอทีว่ามีความรู้ในฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การป้องกันไวรัสมากน้อยเพียงใดนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะคะเรื่องของหลักการเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและจริยธรรมในยุคดิจิตอลนะคะเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึง2เรื่องนะคะก็คือกฎหมายกับจริยธรรมนะคะก็เริ่มต้นดูเรื่องแรกก่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนะคะปัจจุบันก็จะมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นทั้งหมด7พรบนะคะเรื่องแรกนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายไอทีฉบับแรกๆนะคะเป็นกฎหมายกลางนะซึ่งสาระสำคัญของพรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีหลักการที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะหลักการที่1ก็คือหลักความเท่าเทียมนะอันนี้ก็คือหมายความว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการใช้กระดาษนะคะส่วนข้อ2คือหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแต่ว่าจะมีการรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยี

0: ็คือหมายความว่าถ้าในอนาคตนะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นเปลี่ยนจาก IT เป็นดิจิตอลหรือเป็นควอนตัมหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ก็จะยังคงใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่3ก็คือหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะคะของคู่สัญญาก็หมายความว่าเป็นการตกลงของคู่สัญญานะในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพ.ร.บ.ฉบับที่2นะคะเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสารสนเทศนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งตัวอย่างของสาระสำคัญในพ.ร.บ.นี้นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นการส่งอีเมลขายของการฝากร้านรบกวนนะอันนี้ถือเป็นสแปมนะคะซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.นี้นะการส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะการไปคลิกไลค์ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการกดแชร์นะคะการเผยแพร่ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นนะคะหรือการโพสต์ภาพเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเนี่ยอันนี้จะต้องมีการปิดบังใบหน้านะคะยกเว้นเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรตินะคะอันนี้ก็สามารถเปิดเผยได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการนำเข้าภาพตัดต่อนะส่งผลให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห้ามทำนะคะก็จะผิดพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะถัดมานะคะพ.ร.บ.ฉบับที่3ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิ์นะคะแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสาระสำคัญในพ.ร.บ.นี้ก็คือห้ามมิให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมนะคะข้อมูลสุขภาพความพิการนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลนะคะซึ่งในพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงสิทธินะว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อก็คือสิทธิ์ได้รับการแจ้งให้ทราบสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ในการคัดค้านนะรวบรวมการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายนะคะสิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพระราชบัญญัติฉบับที่4นะคะพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสาระสำคัญของพ.ร.บ.นี้ก็คือทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศนะคะเข้าสู่ดิจิตอลไทยแลนด์นะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะพ.ร.บ.ที่5ก็เป็นพ.ร.บ.ระบบการชำระเงินนะคะปัจจุบันก็จะเป็นยุคของสังคมที่ไร้เงินสดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการชำระเงินเราก็จะชำระผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะระบบ e-payment QR code นะคะรวมถึง e-wallet นะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะกำกับดูแลระบบการชำระเงินนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายนะคะซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.นี้ก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ผลทางกฎหมายที่สำคัญในการชำระเงินนะคะพระราชบัญญัติที่6นะคะก็คือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะซึ่งมีสาระสำคัญนะก็คือเรื่องของการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศนะคะมีการเฝ้าระวังการคุกคามแล้วก็มีแผนการรองรับนะคะแล้วก็มีการร่วมมือประสานกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือพ.ร.บ.ฉบับที่7เป็นเรื่องของการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลนะคะพ.ร.บ.นี้เราก็จะเรียกว่าพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิตอลนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบราชการนะให้ทุกหน่วยต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยทำข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัยให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานนะคะแล้วก็ทำบริการดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวที่เรียกว่า one stop service ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือประชาชนสามารถที่จะชำระเงินผ่านรูปแบบ e-payment ได้นะคะก็เลยทำให้ต้องมีการตราพ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมานะคะทั้งหมดก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนะคะ เรื่องสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอลนะคะความหมายก็คือหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตินะคะการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจำแนกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดซึ่งประเด็นการพิจารณาจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอลก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะคะเรื่องแรกก็คือ privacy นะคะความเป็นส่วนตัวเรื่องที่2ก็คือ accuracy ความถูกต้องนะคะเรื่องที่3คือ property ความเป็นเจ้าของและเรื่องที่4ก็คือ accessibility นะคะการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวหมายถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ยืนยันตัวตนนะอันนี้เป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองได้ในการเปิดเผยกับผู้อื่นนะคะสิทธินี้ครอบคลุมทั้งระดับปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลแล้วก็องค์กรนะคะเรื่องที่2นะคะ accuracy ความถูกต้องก็คือการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลและแหล่งอ้างอิงได้รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกนะคะการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลก็จะมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลนะคะข้อ3คือ property นะคะความเป็นเจ้าของอันนี้ก็หมายถึงสิทธิ์ในการครอบครองและเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินทั้งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะเช่นคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินต้องไม่ได้นะคะเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะและสุดท้ายก็คือ accessibility นะคะการเข้าถึงข้อมูลหมายถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะจบเนื้อหาของตอนที่3เป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและจริยธรรมในยุคดิจิตอลค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612

ตอนที่หนึ่งนะคะเรื่องการบริหารงานตรวจสอบภายในค่ะการบริหารงานตรวจสอบภายในนี้เราจะมีประเด็น3ประเด็นคือการบริหารงานการวางแผนงานตรวจสอบภายในการบริหารงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วก็การบริหารงานนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในแล้วก็การติดตามประเมินผลนะคะนี่ในภาพรวมในการบริหารงานบริหารหน่วยงานและบริหารบุคลากรการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเนี่ยถ้าตามภาพนี้นักศึกษาจะเห็นว่าจะมีเรื่องหลักๆ3เรื่องใหญ่ๆคือ1เรื่องแรกทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะเป็นการบริหารงานของผู้ตรวจสอบภายในค่ะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องทำอะไรบ้างก็ขั้นแรกก็ต้องรู้จักงานนะคะขั้นที่2ก็คือวางแผนอันนี้ท่องไปเลยนะคะรู้จักงานวางแผนชัดปฏิบัติดีมีรายงานติดตามต่อหาข้อยุติอันนี้คืองานหลักของเรานี่การรู้จักงานเนี่ยนะคะหมายความว่างานที่เราจะไปตรวจเขาเนี่ยเราต้องรู้ละเอียดค่ะว่าถ้างานที่จะไปตรวจเนี่ยอย่างเช่นเราจะไปตรวจจัดซื้อจัดจ้างเราจะไปตรวจแผนกทรัพยากรบุคคลหรือตรวจการผลิตแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นอะไรบ้างเราก็จะตรวจไม่ถูกค่ะเราจะไม่ทราบเลยว่าธุรกรรมของงานนั้นๆเป็นอย่างไรใช่ไหมคะนี่คือการที่เราต้องไปรู้จักงานให้ถ่องแท้ก่อนเราจะได้ตรวจได้ถูกต้องในขณะเดียวกันตัวเราเองอะค่ะนะคะงานของเราเองตะกี้คืองานของเขางานของเราเองคือการที่เราจะไปตรวจนะคะวิธีตรวจแต่ละงานเราตรวจยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าอ๋อเงินสดตรวจอย่างนี้นะลูกหนี้ตรวจอย่างนี้นะการผลิตตรวจอย่างนี้นะเป็นต้นอันนี้คือคำว่ารู้จักงานซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันจะเป็นการนำมาซึ่งธุรกรรมของธุรกิจที่ถูกต้องในแต่ละงานที่เราจะไปตรวจนะคะแล้วจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเห็นผลได้นะคะฉะนั้นในการที่ไปตรวจงานพวกนี้ก่อนจะไปตรวจเราก็ต้องมาวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะไปตรวจอะไรตรวจยังไงตรวจระบบตรวจเป็นจ๊อบๆหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในดีเทลอีกทีนึงในเรื่องของการวางแผนนะคะเสร็จแล้วก็เวลาไปทำอันนี้ค่ะลงมือทำเลยก็คือการไปปฏิบัติสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือต้องมีกระดาษทำการนะคะที่จะไปจดบันทึกซึ่งนักศึกษาก็จะมีบทหน่วยที่เกี่ยวข้องกระดาษทำการซึ่งละเอียดมากนักศึกษาต้องไปศึกษาตรงนั้นเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการที่จะเป็นหลักฐานของการทำงานของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีมาการออกรายงานว่าที่ตรวจพบเนี่ยตรวจอะไรประเด็นที่พบเป็นยังไงเราจะเสนอแนะเขาอย่างไรจากนั้นหลังจากรายงานออกไปแล้วก็ต้องมีการติดตามต่อค่ะการติดตามต่อก็หมายความว่าเราเจอเขาว่าตรงนี้นะบกพร่องคุณต้องปรับปรุงเขาปรับปรุงไหมปรับปรุงตามกำหนดเวลาไหมและที่สำคัญก็คือว่าปรับปรุงไปตามคำเสนอแนะของเราอย่างถูกต้องหรือเขาไม่ทำมาเลยอันนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปทีนี้ในกรณีที่สมมติว่าเขาไม่ปรับปรุงเลยคือนั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเราดังนั้นสิ่งพวกนี้จึงต้องหาข้อยุตินะคะจริงๆหาข้อยุตินี่อาจจะหาก่อนตั้งกับออกก่อนที่จะจบจ็อบก็ได้ไม่ต้องรอถึงการออกรายงานไปแล้วเขาไม่ทำนะคะเพราะว่าบางครั้งเราตรวจแล้วเจอนู่นนี่เราก็จะบอกว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนี้นะแต่ถ้าหน่วยงานเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะไม่ทำอะค่ะการที่เขาไม่ทำตรงนี้แหละมันจะทำให้งานของเราก็ไม่ได้เป้าหมายในการตรวจถูกไหมคะดังนั้นจึงต้องหาข้อยุติให้ชัดเจนว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานเราจึงต้องบริหารในการหน้าที่ของเราที่จะไปทำใน6เรื่องนี้ให้สำคัญมากงานเราถึงจะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันอันนี้อาจารย์ก็พูดไปก่อนเลยนะคะแต่มันอยู่ตอนที่2ในเรื่องของบริหารหน่วยงานนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องไปจัดโครงสร้างไปตั้งนโยบายไปวางสายงานนะคะว่าคนจะมีกี่คนคนไหนจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะมีหน้าที่ทำอะไรกันดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องบริหารระบบงานในหน่วยงานของตัวเองค่ะ
รวมไปถึงบริหารคนคนในที่นี้ก็คือคนผู้ตรวจสอบอย่างพวกเรานะคะซึ่งมีหลากหลายเลยคนนี้ตรวจเรื่องโน้นคนนั้นตรวจเรื่องนี้รวมไปถึงบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการแอดมินพวกนี้ที่เขาไม่ใช่ผู้ตรวจสอบภายในผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องมีการบริหารระบบงานกับคนเหมือนแผนกอื่นทั่วไปที่เขาทำกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันที่ตอนที่สองสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จมันถึงจะสร้างผลสำเร็จให้กับหน่วยงานของเราค่ะและแน่นอนค่ะในการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในหนีไม่พ้นเรื่องของจรรยาบรรณนะทำทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะไปปฏิบัติงานตรวจสอบหรือคุณเป็นหัวหน้าหน่วยงานมาบริหารหน่วยงานก็จริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจรรยาบรรณสำคัญมากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานใหม่เนี่ยนะคะจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเราจะมี5เรื่อง1คือความซื่อสัตย์2ความเที่ยงธรรม3การรักษาความลับ4คุณภาพคับแก้วคุณภาพคับแก้วหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เลยในการที่จะปฏิบัติงานนะคะนั่นคือย้อนกลับไปข้อแรกของอาจารย์ที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักงานเขางานเรานะคะแล้วเราจะต้องรู้ว่างานนั้นที่ดีทำยังไงในขณะเดียวกันเราจะไปตรวจเขาวิธีการตรวจที่ดีของเราทำอย่างไรอันนี้คือความสำคัญมากคุณภาพงานของเราคับแก้วค่ะพูดภาษาชาวบ้านนะคะคือคุณภาพแบบดีเลิศประมาณอย่างนั้นในขณะเดียวกันการทำงานของเราวันนี้เน้นย้ำมืออาชีพค่ะไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่ค่ะต้องยึดถือตามมาตรฐานที่กำหนดนะตามแนวปฏิบัติที่ดีว่าเรื่องนี้ต้องสังเกตอะไรต้องทำยังไงจดบันทึกยังไงนี่สำคัญมากนะคะดังนั้นความสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวคนละค่ะบุคลากรของตรวจสอบภายในจึงต้องมีมาตรฐานด้านคุณสมบัติคุณสมบัติในที่นี้ก็เหมือนคุณสมบัติทั่วๆไปแต่คุณสมบัติของวิชาชีพมันจะมีพิเศษกว่านั้นนั่นหมายความว่า เราจะต้องรู้กล่องแรกเลยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนั่นคืองานของผู้ตรวจสอบภายในว่าต้องมีอะไรอันนี้คือคุณสมบัติสำคัญของเรา

ู้ชาญเที่ยวชาญอย่างมืออาชีพนะฮะเยี่ยงมืออาชีพทั้งหลายนั่นคือต้องรอบรู้มีทักษะมีความชำนาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะงานของเราจึงจะได้คุณภาพทั้งหลายทั้งปวงในนี้นะคะคือทั้งหมดของ2ตอนที่เราจะพูดกันนะคะการตรวจสอบภายในเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์บอกงานของผู้ตรวจสอบภายในมี2ฐานะฐานะที่เราเป็นผู้ตรวจคนทำงานลูกน้องเราก็จะไปตรวจใช่ไหมคะแต่อีกฐานะหนึ่งคืองานของผู้บริหารเรามาพูดถึงเรื่องของงานในฐานะคนตรวจก่อนว่าในการตรวจสอบไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวต้องมีการประเมินระบบด้วยซึ่งในการวางแผนในการที่ไปตรวจเนี่ยนะคะเนื่องจากในการที่ไปทำงานอย่างที่บอกเราต้องวางแผนเราไปทำแล้วเราเสนอรายงานประเมินผลใช่ไหมคะซึ่งในการปฏิบัติจริงแบบนี้การวางแผนเนี่ยจึงสำคัญมากทำงานกระดาษทำการก็สำคัญอันนี้อาจารย์ก็เน้นย้ำไปดังนั้นงานของผู้ตรวจสอบภายในหลักๆนะคะจะเห็นว่ามีเรื่องของการให้คำปรึกษาคือเราเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเราไม่ได้ตรวจอย่างเดียวนะบางครั้งเขาขอความเห็นนู่นนี่นั่นก็ไปช่วยเขาปรึกษาได้ในขณะเดียวกันอีตรงตรวจสอบนี่แหละค่ะไปตรวจสอบตรวจเงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์รายได้ค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้นั่นคือการตรวจสอบแต่ละเรื่องแต่ในการตรวจนั้นระหว่างตรวจก็ต้องมีการประเมินนะคะระบบการทำงานของเขาเป็นระบบงานที่ดีไหมมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในมีวิธีการป้องกันทุจริตไหมอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้างานหน้างานเขาไม่ทำแบบนั้นนะคะแล้วรายงานที่เขาหน้างานนะคะเวลาอย่างเช่นฝ่ายติดตามเก็บเงินลูกหนี้แล้วกันนะฮะไปติดตามเก็บเงินลูกหนี้มาถ้าเขาควบคุมไม่ดีจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปเก็บตังมา10,000 บาทแล้วเขาส่งครบทั้ง10,000 บาทหรือเก็บตังมา10,000 บาทแล้วก็เก็บเอาไว้เข้ากระเป๋าตัวเอง 5,000 ส่ง 5,000 ทำเอกสาร 5,000 ทุกอย่างทุกอย่างเข้ามาสู่ในเอกสารหลักฐานในองค์กรโชว์ 5,000 บาทเอาเข้าแบงก์ก็ 5,000 บาทก็ถูกแล้วนี่อันนี้แหละค่ะคำที่ว่าเราต้องประเมินระบบนั่นหมายความว่าเอกสารถูกแต่ระบบการควบคุมถูกไหมอันนี้คือความสำคัญนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องไอ้ประเมินระบบที่ต่อไปนะคะนักศึกษาแต่ตรงนี้จะให้เห็นภาพใหญ่ก่อนค่ะว่าเราต้องเข้าใจและรู้อะไรนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าท่านเป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้จะเป็นบริษัทมหาชนที่เขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะคะตัวนี้ข้อกำหนดนะคะของกฎเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นเลขาของคณะกรรมการตรวจสอบ AC นี่คือ Audit Committee นะคะคณะกรรมการตรวจสอบนะคะและในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์เขากำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำโน่นทำนี่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความเห็นชอบงบการเงินว่าโอเคถูกต้องอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละค่ะก็เป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบก็จริงแต่ในชีวิตจริงนะฮะกรรมการตรวจสอบเขาเข้าไปประชุมอาจจะ3 เดือนครั้งหรือบางที่ก็เดือนละครั้งก็แล้วแต่กฎหมายบอกว่าอย่างน้อย3 เดือนครั้งนี่คนที่จะทำงานละเอียดที่แท้จริงไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจึงหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในนี่แหละจึงมีอีกหน้าที่นึงเสมือนเป็นผู้ช่วยค่ะกรรมการตรวจสอบต้องทำโน่นทำนี่ตามกฎตลาดก็หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในนี่แหละนะฮะที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทำนู่นทำนี่ตามกฎตลาดบอกนอกจากนี้ก็จะมีงานอื่นๆนะคะงานอื่นๆในที่นี้ก็หมายถึงก็แล้วแต่ไปร่วมประชุมไปสังเกตการหรือต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะในแต่ละเรื่องแต่ทั้งหลายทั้งปวงของงานนี้นะคะอยากจะบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในก็ทำไปแต่ทุกงานจะต้องมีเหมือนหัวหน้างานนะคะซึ่งในนี้เราจะเห็นว่าใช้คำว่า supervisor in charge คือหมายถึงเป็นเหมือนเป็นผู้สอบทานหรือเป็นหัวหน้างานที่จะคอยดูแลงาน

0: วลาตรวจเสร็จแล้วหลักฐานครบไหมพอไหมอ้าวกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปออกรายงานเพราะตรวจหน้างานกับที่ทำงานของเรามันคนละที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะจบงานหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะไม่ใช่กลับมาแล้วอ๋อตายแล้วอันนี้ยังไม่ได้เก็บหลักฐานเลยอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงทีมจึงสำคัญมากทีมในการตรวจสอบหัวหน้างานก็ต้องควบคุมงานในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยกลับบ้านผู้จัดการคือแมเนเจอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการนั่นคือหัวหน้าหน่วยงานเลยค่ะซึ่งจะต้องกลับมาดูแลการออกรายงานสุดท้ายจะต้องออกรายงานส่งไปฝ่ายต่างๆเห็นภาพไหมคะอันนี้คืองานที่ผู้ตรวจสอบเราต้องทำและจะเห็นว่าในการทำงานนี้เราหนีไม่พ้นที่เราต้องรู้เรื่องของความเสี่ยงนะคะ ERM ก็คือเรื่องของ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร Fraud ก็คือการป้องกันทุจริต IC คือ Internal Control การระบบการควบคุมภายใน CG คือ Corporate Governance นั่นคือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการนะคะ Ethics คืออะไรคะก็จรรยาบรรณนะคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทั้งหลายเนี้ยจะเห็นว่าอยู่ในเหมือนสายเลือดของเราที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเลยนะคะที่ต้องปฏิบัติตามทีนี้เนี่ยสรุปได้ว่าในการที่เราจะวางแผนตอนนี้เราวางแผนเนาะยังไม่ได้ออกไปทำงานของผู้ตรวจสอบภายในถ้าวางแผนให้คำปรึกษาวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคืออะไรคะเราต้องการให้ความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษาว่าเราให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมนะเป็นอิสระความเป็นอิสระสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในค่ะจะยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ในองค์กรเราเป็นคนหนึ่งในองค์กรนั้นแต่ในการทำงานของเรามีความเป็นอิสระถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะไม่มีการมาช่วยปิดบังหรืออะไรแบบนี้อันนี้คือความสำคัญมากทั้งไม่ว่าจะงานตรวจหรืองานให้คำปรึกษานี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความเห็นปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรเพราะเราจะไปช่วยคนที่เขาปฏิบัติงานหน้างานเนี่ยทำงานได้ถูกต้องนะคะไปช่วยบอกเขาว่าระบบที่คุณวางไว้อันนี้นะคะคุณวางไว้ดีแล้วหรือวางดีแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่องอย่างนี้นะควรจะต้องเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราไปตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจึงต้องไม่ใช่ตรวจเฉยจึงต้องมีการประเมินระบบด้วยอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องการทำเพื่อการตรวจสอบให้บรรลุผลสำเร็จทีนี้ไอ้ประเมินระบบตรงนี้แหละค่ะพูดถึงระบบหลักๆก็คือระบบการหลั่นความเสี่ยงกับการควบคุมภายในนะคะรวมไปถึงระบบการกำกับดูแลนะคะนั่นหมายความว่าคนทำงานที่เป็นทุกลำดับชั้นละค่ะต้องกำกับดูแลการทำงานของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาให้เป็นระบบระเบียบตามกฎระเบียบที่ทำไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนเห็นไหมคะจากเรื่องที่เราจะไปทำกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการสิ่งที่เราจะต้องไปวางแผนคือเราต้องรอบรู้รู้อะไรคะที่อาจารย์เน้นรู้ธุรกิจรู้ธุรกรรมของธุรกิจกระบวนงานระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาวางแผนว่าอ๋อเรื่องนี้นะจะใช้วิธีไหนไปตรวจนะคะแล้วในการวางแผนสิ่งสำคัญมากเลยคืออะไรคะเราจะวางแผนโดยยึดความเสี่ยงเป็นสำคัญค่ะเสี่ยงมากตรวจก่อนเสี่ยงกลางๆรองลงมาเสี่ยงน้อยๆโอเคค่อยว่ากันนะคะประมาณนั้นเพื่อจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับคนที่ฟังผลตรวจของเราดูรายงานของเราว่าระบบขององค์กรเนี่ยโอเคเนาะตั้งมาแล้วมีระบบระเบียบโอเคมากหมายความว่าเรียบร้อยนะมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลอันนี้ส่วนงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่บอกว่ามีหน้าที่ต้องไปช่วยกรรมการตรวจสอบอันนี้เราก็ต้องทำไปตามวัตถุประสงค์ของกรรมการตรวจสอบที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่นั่นคือเป็นเลขาก็ต้องช่วยเขาจัดประชุมหรือต้องช่วยงานของกรรมการตรวจสอบอันนี้นะคะมันก็จะทำใ งานของเราเนี่ยได้ตามเป้าหมายทีนี้ในสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษารู้ก็คือว่าในการประเมินระบบต่างๆประเมินอะไรในเรื่องของการประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนั่นหมายความว่าไปดูว่างานแต่ละงานเนี่ยที่เขาทำไม่ว่าจัดซื้อจัดจ้างผลิตซื้อมาขายไปหรือเธอจะทำอสังหาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในแต่ละกระบวนงานเนี่ยมีระบบการควบคุมแล้วก็บริหารความเสี่ยงไหมซึ่งในความเสี่ยงมันมีสองเสี่ยงเสี่ยงที่จะงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายกับเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตในการทำงานอันนี้คือสำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการควบคุมกับแรงความเสี่ยงก็ไม่ใช่ไปดูแยกๆนะคะมันต้องบูรณาการเป็นระบบเดียวกันฝังเข้าไปในกระบวนการทำงานเลยอีกงานหนึ่งก็คือระบบเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันนี้ก็คือ 4G นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะประเมินกับบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะมี4หมวดแหละนะคะนักศึกษาก็ไปดูได้ว่าเขาก็ให้ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันคำนึงถึงคนที่มีส่วนได้เสียอะไรอย่างนี้ต้องมีการเปิดเผยโปร่งใสอะไรแบบนี้นะคะและที่สำคัญคณะกรรมการเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเนี่ยเพื่อความยั่งยืนอะไรแบบนี้อันนี้คือเขาเน้นว่ากิจการที่ดีจะต้องมีการประกอบเขาเรียกอะไรนะการกำกับดูแลกระบวนการทำงานที่ดีอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีไปหมดเลยถ้าอยู่ดูไม่ดีงานมันก็จะไปไม่ได้อีกเรื่องนึงคือประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดทุจริตตรงนี้สำคัญมากซึ่งในหน่วยงานของภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะซึ่งจริงๆช่องทางหลักๆคอร์รัปชันเขาบอกว่าเกิดจากไอ้ช่องทางพวกนี้แหละไปช่วยเหลือการเมืองไปบริจาคไปสนับสนุนจ่ายของขวัญพวกนี้ดังนั้นจึงต้องไปเอามาตรการเนี่ยเอาไปปฏิบัตินั่นคือไปออกมาตรการนะคะอย่าให้เกิดซึ่งในมาตรการของเขาเนี่ยก็จะมี8เรื่องดังนี้ซึ่งนักศึกษาไปอ่านได้นะคะในบทก็มีประเด็นก็คืออะไรคะเราเวลาไปตรวจเนี่ยเราต้องดูพวกนี้ค่ะโครงสร้างเขาโอเคไหมคนโอเคไหมนะคะแล้วในกระบวนการโดยเฉพาะการควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงพวกนี้นะคะเป็นอย่างไรประมาณนั้นในขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นมาตรการการควบคุมภายในของสำนักงานปปช.นะคะอันนี้เป็นกฎหมายเลยก็ว่าได้ตะกี้เนี่ยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่อันนี้เนี่ยเป็นมาตรการป้องกันการให้สินบนของเจ้าหนี้ภาครัฐนะฮะประกาศ โดยสำนักงานปปช.ซึ่งบังคับให้นิติบุคคลทุกนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ต้องมี8มาตรการนี้สิ่งสำคัญคือเห็นไหมมีระบบบัญชีที่ดี มีระบบการที่จะออกมาตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการที่จะไปให้สินบนเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราไปปฏิบัติมันก็จะสามารถป้องกันการที่จะให้เกิดการติดสินบนอะไรแบบนี้ได้ก็จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดทุจริตพวกนี้ไม่มีนะคะมีก็น้อยลงจะบอกว่าป้องกันแล้วมันจะป้องกันได้ 100% มันก็ไม่มีอะไรที่รับรองได้ 100% แต่อย่างน้อยทำให้เกิดขึ้นยากหน่อยนะคะถ้าเกิดแล้วองค์กรเสียหายดังนั้นเนี่ยในกระบวนการตรวจสอบของเราใน9ขั้น ที่เรามีมานะคะสิ่งแรก2สิ่งคือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนั่นคือก่อนจะไปตรวจเราต้องไปเลือกที่ตรวจเราจะตรวจเป็นวงจรเราจะตรวจเป็นกระบวนงานนะคะแล้วเราก็ไปกำหนดวิธีการนั่นคือไปวางแผนว่าแต่ละเรื่องจะตรวจอะไรอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนโดยใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์เสี่ยงมากตรวจก่อนฮะเสี่ยงน้อยก็ลองลงมาประมาณนั้นแล้วใน9ขั้นตอนนี้อันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาได้ในแต่ละบทที่ในแต่ละหน่วยที่นักศึกษาศึกษาอยู่นะคะมาถึงการปฏิบัติงานค่ะซึ่งในวิชาชีพก็บอกว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำเอกสาร นะคะนั่นคือกระดาษทำการของเราแหละและในกระดาษทำการนั้นจะต้องมีการระบุมีการวิเคราะห์มีการประเมินสารหลักฐานที่จะต้องเอามาบันทึกนี่นะคะจะต้องพร้อมเพื่อที่จะมาสนับสนุนรายงานที่เราจะไปออกความเห็นว่าอันนี้ดีไม่ดีเธอต้องปรับปรุงเพราะว่าไม่ใช่พูดแต่ปากไงฮะมันต้องเห็นด้วยว่าอ๋อนี่นะที่เจอมาหลักฐานเป็นอย่างนี้อันนี้คือความสำคัญมากดังนั้น สิ่งสำคัญตอนปฏิบัติงานที่เราจะต้องไปวางแผนว่าเฮ้ยฉันต้องมีให้ได้นะนั่นคืออะไรคะรวบรวมข้อมูลสิ่งที่จะทำถึงสิ่งที่ต้องตรวจซึ่งตรงนี้ใน9ขั้นตรวจสอบของเรามันจะอยู่ขั้น3เนาะว่าขั้น3ขั้น4คือไปประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปประเมินระบบการควบคุมภายในเสร็จแล้วก็มาทำกระดาษทำการอย่างที่อาจารย์พูดนะคะระหว่างที่ตรวจถ้าเราเจออะไรที่มันแบบเอ๊ะรู้จักเอ๊ะใช่ไหมคะต่อมเอ๊ะต้องอยู่ในสายเลือดของเราค่ะเอ๊ะอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องขยายการตรวจจากเดิมที่เราวางแผนไว้เพราะมันเกิดเอ๊ะแล้วไงซึ่งจริงๆเราก็ควรจะเอ๊ะไม่ใช่ตรวจอะไรแล้วก็อ๋ออ๋ออันนั้นมันก็จะไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะฮะมาถึงเรื่องสิ่งที่เราเจอหลักฐานเอกสารข้อมูลนะฮะเราต้องเอามาวิเคราะห์ค่ะว่าเออใช่หรือไม่ใช่เป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วมาสรุปสิ่งที่ตรวจนะฮะแล้วความเห็นที่ตรวจค่ะว่าเป็นอย่างไรข้อเสนอแนะเป็นอย่างไรที่สำคัญมากๆตอนทำงานต้องควบคุมการทำงานเราคนทำงานควบคุมตัวเองก่อนจะปิดจ็อบออกจากงานที่ตรวจเราก็ต้องดูว่าครบถ้วนไหมหัวหน้างานก็ต้องดูไม่มีหัวหน้าไปคุมเราก็ต้องคุมตัวเองหรือเราเวลาไปตรวจบางทีเราไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวใช่ไหมคะมีเพื่อนมันก็สามารถอ่ะเธอดูของฉันซิเอกสารครบไหมฉันดูของเธอซิต่างคนต่างดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าตายแล้วฉันคนเดียวแล้วใครจะมาดูฉันอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันต้องช่วยได้ตัวเราก็ช่วยตัวเองแล้วมีเพื่อนไปก็ต่างคนต่างช่วยกันมันถึงจะเป็นการวางแผนที่เราวางมามันถึงจะปฏิบัติได้ดีรายงานก็จะดีนะคะประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ในการเสนอรายงานเนี่ยการทำรายงานอันนี้ก็สำคัญมากเนื่องจากพอเรารู้เราตรวจมาเราวิเคราะห์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาเสนอรายงานสิ่งสำคัญที่จะเสนอรายงานก็คือรูปแบบรายงานต้องเป็นแบบมืออาชีพค่ะนะอาจารย์ไม่ต้องบอกว่ามืออาชีพเป็นอย่างไรก็ไปหาอ่านดูเนื้อหาต้องชัดเจนค่ะไม่ใช่พูดกำกวมเวลาพูดก็ไม่ใช่เวลาว่าระบบหรืออะไรคือควรว่าเนื้องานค่ะไม่ใช่ไปบอกว่าเออตาคนนั้นยายคนนี้ใช้ไม่ได้หรือไม่ใช่นะคะเพราะนั้นรายงานเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของเนื้องานที่เราตรวจจริงๆนะคะขอบเขตที่เราทำขนาดไหนเพราะบางครั้งเนี่ยโอ้โหงาน 100% เราไม่ได้ตรวจ 100% นะคะเราสุ่มฉะนั้นขอบเขตจึงสำคัญมากที่บอกว่าเนี่ยฉันสุ่มมา1เดือน2เดือน3เดือนที่ฉันเจอแค่นี้เราคิดดู12เดือนจะยังไงแล้วเนี่ยผ่านมา10ปีจะขนาดไหนเพราะเราเพิ่งเข้ามาตรวจวันนี้อันนี้คือความสำคัญมากเลยค่ะนะคะผู้รับรายงานก็เหมือนกันส่งรายงานให้ใครคะเราส่งรายงานให้กับผู้รับตรวจนะส่งรายงานให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบอันนี้สำคัญเพราะรายงานเนี่ยก็จะไปซีซัวส่งไม่ได้ประมาณอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นพอรายงานออกไปอันนี้เราต้องไปติดตามแล้วล่ะค่ะว่าเขาปรับปรุง แก้ไขนะตามที่เราแนะนำไหมนะถึงแม้นบอกว่าทำแล้วเราก็ต้องไปตรวจอีกครั้งนึงนะว่าทำหรือเปล่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการตรวจติดตามก็คือทุกครั้งเราวางแผนเราต้องวางแผนงานหนึ่งก็คือวางแผนการติดตามของเก่าฮะไม่ใช่ตรวจแล้วไปของใหม่ต้องตรวจของเก่าต้องตามประมาณนั้นนะคะมันถึงจะได้งานที่ถูกต้องโอเค
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและ ก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินกันนะครับความหมายของการสอบบัญชีการสอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอบบัญชีที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการรายงานของผู้สอบจะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็คือการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยงบการเงินนั้นถูกจัดทำโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวผู้ทำดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินนั้นความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชีก็จะมีในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเพราะตัวผู้สอบบัญชีนั้นแม้จะจบปริญญาตรีทางการบัญชีเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีแต่การจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. เรื่องของการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีหรือจะกล่าวง่ายๆการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกจัดทำรายงานแต่ตัวผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นผู้เข้าไปทำการตรวจสอบงบการเงินที่นักบัญชีนั้นรับผิดชอบจัดทำขึ้นมามาตรฐานการปฏิบัติงานนักบัญชีนั้นจะใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำส่วนตัวผู้สอบนั้นจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่มีความแตกต่างผู้ทำบัญชีนั้นจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานของกิจการแล้วทำหน้าที่บันทึกลงรายการตามมาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินออกมาเป็นรูปของงบการเงินส่วนตัวของผู้สอบนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองสิ่งที่นำเข้าจะมีความแตกต่างเพราะนักบัญชีนั้นจะนำเข้าจากเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์เพื่อบันทึกแต่ตัวผู้สอบนั้นจะตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่แล้วออก การสรุปโดยการประมวลผลของนักบัญชีโดยส่วนมากในปัจจุบันจะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางด้านการบัญชี

หลักส่วนตัวผู้สอบนั้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบสิ่งนำออกผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากนักบัญชีก็คือตัวงบการเงินหรือรายงานทางการเงินส่วนผู้สอบนั้นก็คือรายงานของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองกระบวนการสอบบัญชีจะมีอยู่3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบซึ่งจะกล่าวในหน่วยที่2เรื่องที่2ก็เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะมีรายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่3ถึงหน่วยที่5แล้วก็เป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็จะกล่าวไว้ในหน่วยที่6ที่5และที่6ครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินตามข้อกฎหมายแล้วก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมของผู้บริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบต่องบการเงินนี่คืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นมี3ประเภทคืองานตรวจสอบงบการเงินงานสอบทานงบการเงินและก็งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2ก็คืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นมาตรฐานปฏิบัติมาตรฐานบริหารคุณภาพครอบคลุมเกี่ยวกับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นงานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีฐานกำกับดูแลงานงานที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมาตรฐานก็ได้แก่งานที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำงานด้านภาษีกรงานบริการอื่นเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความคำจำกัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นนั่นเองส่วนประเภทของงานประเภทของงานนั้นจะมีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ประเภทของผู้จัดทําข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นซึ่งเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นก็จะมีอยู่2ระดับระดับสมเหตุสมผลกับระดับความเชื่อมั่นอย่างจํากัดหรือความเชื่อมั่นที่จํากัดนั่นเองส่วนขอบเขตของแม่บทนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบข้อมูลในอดีตการสอบทานข้อมูลในอดีตและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนการรับงานก็จะเป็นการพิจารณาปัจจัยบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลและลักษณะงานองค์ประกอบของงานนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญก็คือความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและก็ผู้ใช้ข้อมูลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่เหมาะสมหลักฐานที่เพียงพอและรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบในการสื่อสารเอกสารหลักฐานกระดาษทำการและก็การใช้ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่เหมาะสมความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับทุจริตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั่นเองการทุจริตนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตกับการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจจับทุจริตความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือข้อกฎหมายทั่วไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตัวผู้บริหารเองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายส่วนเรื่องที่จะต้องสื่อสารก็จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของตัวผู้สอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมของขอบเขตและช่วงของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนั่นเองนี่คือเรื่องที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการส่วนกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานก็จะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงเวลาของการสื่อสารมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรุปผลหรือในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้สอบที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้รับทราบจึงสื่อสารแล้วก็ความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารของผู้สอบกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญอย่างสองครับตอนที่2กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชี2กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย3สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีในหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547จะประกอบไปด้วย9หมวดกับ1บทเฉพาะการมีดังต่อไปนี้ครับหมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสอบบัญชีนั่นเองหมวดที่2สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งบัญชีทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหมวดที่3คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการต้องผ่านการนะครับเลือกตั้งจากสมาชิกหมวดที่4จะเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ออกหรือกำหนดรวมทั้งกั้นกรองมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยหมวดที่5จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีหมวดที่6จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีสองหมวดนี้สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยออกระเบียบต่างๆรวมทั้งมาตรฐานและก็กำกับดูแลหมวดที่7จะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมวดที่8จะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกล่าวถึงเรื่องกำกับดูแลจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและหมวดที่9จะเป็นการกำหนดบทลงโทษและบทเฉพาะการพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับใบอนุญาต
ป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ

ก็หมายความว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเองข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี3เรื่องก็คือตัวคุณสมบัติและไม่มีต้องห้ามของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต2ก็คือกระบวนการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3การดำรงรักษาสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543หรือจะกล่าวกันง่ายๆก็คือกฎหมายบัญชีนั่นเองที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี2ก็คือเรื่องของประมวลรัชดากรอันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและต้องดูแลส่วนผู้สอบจะไปทำการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้พระบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพุทธศักราช2499จะเป็นกฎหมายที่ระบุโทษต่างๆที่หากมีการทำผิด5จะเป็นพระบัญญัติบริษัทมหาชนพุทธศักราช2535อันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์7ก็จะเป็นพระบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายที่รองรับกฎหมายต่างๆที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจกากฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งและคำชี้แจงซึ่งเรื่องดังกล่าวคนที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านบัญชีและสอบบัญชีจะต้องมีการติดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์และก็ไม่พบข้อบกพร่องสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่สถาบันสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักบัญชีระหว่างประเทศหรือหลากหลายประเทศที่เป็นสากลก็จะมีการนะครับหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ดูแลกำกับดูแล2ก็จะเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่ดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษนั่นเอง3ก็เป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐตอนที่3จรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีในตอนนี้จะมีการกล่าวถึงเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีดังที่ทราบกันดีว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเรียกสั้นๆว่า CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนี้จะต้องผ่านการทดสอบนะครับของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็กิจการอื่นๆนะครับลักษณะที่2จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเรียกสั้นๆว่า TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ต้องผ่านการทดสอบในสังกัดของกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่จดทะเบียน

ียนเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีโดยมีเงื่อนไขห้างนั้นจะต้องมีสินทรัพย์รวมนะครับไม่เกิน30ล้านมีรายได้ไม่เกิน30ล้านและทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนั้นในการเป็นผู้สอบก็ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเรื่องต่อมาก็จะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนคำสั่งของกรมสรรพากรที่ทป123/2545นั้นจะเป็นคำสั่งที่ว่าด้วยจรรยาบรรณของตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในที่นี้เราจะกล่าวเฉพาะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547หมวดที่7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2561ในตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับปี2561นั้นในหมวดที่2จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้การเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการประพฤติตรงไปตรงมานะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตมีความซื่อสัตย์ยึดตัวมาตรฐานการสอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องที่2หลักการพื้นฐานก็คือความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือจะต้องไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งความเที่ยงธรรมก็คือมีลักษณะไม่มีอคติไม่ลำเอียงนะครับส่วนความเป็นอิสระก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องวางตนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และก็การแสดงความเห็นของตัวผู้สอบไม่ขาดความเป็นกลางนะครับก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่นะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลข่มขู่ของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้สอบเองจะต้องระมัดระวังในแนวทางการทำหน้าที่นั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหาหรือมีอุปสรรคทำให้เราต้องเบี่ยงเบนอันนั้นเราต้องยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพส่วนหัวข้อที่3หรือหลักการพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบบัญชีแน่นอนครับความรู้คุณต้องมีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคุณสมบัติก็อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเราจึงใช้คำว่าวิชาชีพคำว่าวิชาชีพนั้นมันหมายถึงบุคคลที่นำความรู้มาเป็นอาชีพดังนั้นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบหากเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการไม่รู้เขาจะถือว่าคุณนั้นประมาทเลอะเลอะขาดความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนความสามารถก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอบก่อนจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าทำการทดสอบได้นั้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบหรือที่เราเรียกว่าเก็บชั่วโมงการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพ
เพื่อวัดความสามารถของการเป็นผู้สอบนะหลังจากที่คุณปฏิบัติหน้าที่นั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความรู้ความสามารถของคุณตลอดเวลาในหลักการข้อนี้ทางสภาวิชาชีพจึงกำหนดการพัฒนาอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวผู้สอบบัญชีนั้นถูกกำหนดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย40ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น20ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการส่วนอีก20ชั่วโมงนั้นสามารถจะเลือกอบรมแบ่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษามาตรฐานซึ่งเราใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่หลักการพื้นฐานข้อที่4จะเป็นเรื่องของการรักษาความลับการรักษาความลับการทำหน้าที่ของเป็นผู้สอบย่อมได้ล่วงรู้ข้อมูลของกิจการที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นความลับของกิจการผู้สอบจึงต้องทำหน้าที่รักษาความลับนั้นไม่แพร่งพรายหรือกล่าวไปโดยไม่ทำให้เกิดข้อเสียหายงั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่นำข้อมูลที่เราได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบไปกล่าวถึงในที่สาธารณะหรือการอ้างอิงหรือการนำไปเป็นเคสสตัดดี้โดยที่ไม่มีการนะครับกบเกลื่อนโดยบอกชื่อไปก็จะมีโทษนะครับหลักการพื้นฐานข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะแสดงโดยท่าทางหรือแสดงโดยวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆและก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพก็จะถือว่าคุณผิดจรรยาบรรณส่วนหลักการข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักกฎระเบียบข้อบังคับไม่บิดเบือนไม่ทำรายการเท็จนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีก็คืออยู่ที่ตัวผู้สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานเราก็ต้องรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอุปสรรคหรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวส่วนการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานก็จะมี THQM อยู่2ฉบับอันนี้ก็จะเป็นกติกากำกับดูแลสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตั้งเป็นสำนักงานก็จะต้องบริหารคุณภาพของสำนักงานให้ได้ส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบมีมาตรฐานฉบับ220เป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้

0: สูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: มวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาวไทยมีทั้งความรุนแรงและความสวยงามที่เปี่ยมไปด้วยตำนานเป็นมนต์เสน่ห์ทำให้คนทั่วโลกนั้นหลงไหลและชื่นชมอีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ใช้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่ด้วยความรุนแรงของวิชามวยไทยและเข้าถึงได้ยากทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเล่นกีฬาประเภทอื่นจนทำให้มวยไทยไม่เป็นที่นิยมของคนในวงกว้างและอาจทำให้มวยไทยนั้นสูญหายไปจากสังคมไทยได้ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวครูมวยจิตอาสาที่มาสอนมวยไทยให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการสืบสานศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป
1: สวัสดีครับแรงบันดาลใจที่ดีเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนนั่นเองนะครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มครูอาสากลุ่มหนึ่งครับที่เขาเสียสละเวลาของตนเองสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทย

0: ึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ครับผมได้ยืนอยู่ที่ลานมวยครูเสือนะครับหรือว่าศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่นั่นเองครับวันนี้เราได้ทำกิจกรรมกันแน่ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพูดคุยกับครูเสกกันก่อนครับ
1: ในเบื้องต้นต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าครูเองเนี่ยเคยทำงานจิตอาสาด้านนี้เคยช่วยงานท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9นะครับซึ่งย้อนไปเมื่อ12ปีประมาณ14ปีที่แล้วนะครับท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชเนี่ยท่านทำลานมวยครูเสือครับการทำลานมวยครูเสือคือการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาเรียนมวยไทยต้านภัยยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลอบายมุขทั้งปวงนะครับท่านทำมาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับซึ่งผมก็ไปช่วยท่านทำที่กรุงเทพก็มีที่คลองเตยที่วังทองหลางแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทำสามที่นี้ประสบความสำเร็จครับแต่ปัจจุบันท่านพลเอกพิจิตรท่านป่วยนะครับพอท่านป่วยเนี่ยผมก็มานั่งนึกว่าเราจะทำไงที่จะสืบสานปณิธานการสอนมวยฟรีให้เยาวชนแบบสไตล์ลานมวยครูเสือจึงเกิดการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่ที่นี่ขึ้นมาตั้งมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับการตั้งเนี่ยเราก็ใช้แนวคิดของท่านคือการคอนเซ็ปต์ในการสอนมวยฟรีนะครับแต่เราเปิดประเด็นมากขึ้นจากที่เราเคยสอนเยาวชนเนี่ยเราเปิดเป็นการสอนประชาชนด้วยนะครับจากที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพนะครับว่ามีการสอนนอกจากเยาวชนแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็คือสืบสานการสอนมวยฟรีตามแนวคิดของท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชโดยมาทำตั้งมั่นที่นี่นะครับศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับแรงจูงใจนะครับชีวิตของครูเนี่ยก็รับราชการนะครับเราก็มองว่าเราจะทำอย่างไรเรามีเวลาว่างเราควรทำอะไรให้กับสังคมเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้กำชาในอดีตเช่นท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชเนี่ยท่านใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนประชาชนแบบนี้แบบที่ท่านเห็นเนี่ยคือร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรมากการใช้สติปัญญาในการทำงานนะครับนั่นคือส่วนของจิตแต่นี่ร่างกายล่ะส่วนใหญ่เราทำงานเราละเลยสุขภาพร่างกายกันหมดเราก็มองว่าทำไงเราจะบริการประชาชนสังคมได้ด้วยการเสริมสร้างให้สติปัญญามันดีเนี่ยมันก็ต้องพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับเราก็เลยทำตรงนี้มันได้อะไรหลายๆอย่างให้กับประชาชนนะครับ1ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายต่อยอดที่บ้านได้นะครับด้วยท่ามวยไทยต่างๆ2ประชาชนสามารถนำไปเล่นเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาสู่ความเป็นเลิศเป็นกีฬาอาชีพก็ได้ไปเสริมสร้างรายได้ได้เยาวชนตัวน้อยนะเขาก็สามารถนำศิลปะมวยไทยไปประกอบท่าไปแสดงโชว์ที่เขาเรียกว่ามวยคาดเชือกนั่นไงไปโชว์ตามที่ต่างๆเราก็พาไปครับเรามีงานผู้หลักผู้ใหญ่เชิญไปเราก็ไปส่วนสุดท้ายก็คือการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักชาติไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นกีฬารักษาชาติในการลบในอดีตเราจะเห็นมวยไทยอยู่ในประกอบการใช้อาวุธทั้งสิ้นนี่คือสามารถปลุกจิตสำนึกได้จริงนะครับเยาวชนรู้ประวัติมวยไทยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในการรบครูเป็นทหารก็นำเรื่องนี้มาเล่าขานเขานะครับอันนี้เราต้องยกพุทธพจน์นะครับพวกเราเป็นชาวพุทธเราจับกลุ่มครูมวยอาสาได้ด้วยความเป็นคนใจบุญเราต้องบอกคำนี้ก่อนทุกคนเป็นใจคนใจบุญถ้าเราไม่เจอกลุ่มคนใจบุญที่ท่านเห็นอยู่หลายๆท่านเนี่ยนะครับปกติเวลาว่างก็ต้องไปเสริมสร้างหารายได้พิเศษไปสอนมวยก็ต้องเก็บตังค์ถูกไหมครับก็ต้องได้เบี้ยอย่างน้อยวันละพันแต่ครูทุกท่านใจบุญมองคิดแล้วมีคุณนึกท่านหนึ่งเป็นคนที่นี่มองและเกิดกระตุ้นจากแนวคิดของท่านเป็นคนทำงานรากหญ้านี่แหละท่านบอกว่าเราต้องการเวลาตรงนี้มาทำบุญกุศลเราก็นึกถึงคำของพุทธองค์นะครับว่าถ้าท่ามโนปิโยโหติผู้ให้รักถ้าเราให้เราไม่ได้ต้องการความรักหรือไม่ต้องการอะไรหรอกแต่เราทำตามแนวทางคำสอนของพุทธองค์คือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราก็เกิดความคิดที่เราจะกลับกลุ่มกันได้ประมาณ10คนนะครับเกิดทานนามัยนะครับเกิดทานนามัยนะครับทานนามัยก็คือ การให้ทานทั้งปวงตรงนี้เป็นวิทยาการก็ถือว่าเป็นการให้วิทยาทานกับผู้คนสิ่งที่ได้มากับเราแน่นอนคือบุญชาติหน้าบุญสะสมเกิดในภพชาติที่ดีตามหลักพุทธศาสนาอันนี้ชัดเจนนะครับข้อคิดนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งยั่วยุติดเกมติดโทร

0: ายกินอิ่มสารเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขเขาเรียกว่าสารเสพติดให้ดีไม่ใช่ให้โทษการเล่นกีฬาทุกวันติดต้องเล่นอีกทุกวันครูยังติดเลยซ้อมมวยทุกวันนะครับอยากให้พวกเราหันมาสนใจตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองก่อนรักคนอื่นนะครับอยากให้พวกเราเยาวชนคิดถึงตรงนั้นนะครับร่างกายดีสติปัญญาดีทุกอย่างอนาคตดีหมดครับอยากให้เราหันมาฉุกคิดตรงนี้เวลาสอนก็พยายามพร่ำสอนแบบนี้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะครับได้นึกถึงตัวเองครับพูดง่ายๆได้นึกถึงตัวเองนะครับอย่าไปนึกถึงไอ้สิ่งรั่วเย้าภายนอกมากนัก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับเข้ามานี่ทางเข้ามาง่ายมากเลยครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ครับผมได้ยืนอยู่กับพันเอกดร.วีรพลแพทย์ประสิทธิ์นะครับหรือว่าครูเสนั่นเองครับขออนุญาตเรียกครูเสเลยแล้วกัน
0: ยินดีครับ
1: วันนี้ใน1วันขออนุญาตมาให้ครูเสเนี่ยสอนมวยกับผมค
0: ิ
1: ดว่าจะเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดูหน่อยก็
1: ได้
0: แล้วโอเคแล้วคนไทยนะครับมีจิตวิญญาณมวยไทยอยู่แล้วสอนไม่ยากครับสอนไม่ยาก
1: เพราะว่าเห็นว่าที่นี่มีการสอนมวยฟรีด้วยแล้วก
0: ็
1: เป็นแหล่งรวบรวมของครูมวยจิตอาสา
0: ถูกต้อง
1: มากมายเลยนะครับ
0: น่าจะเป็นแหล่งแรกของประเทศไทยนะครับแหล่งแรกที่มีครูมวยจิตอาสามารวมตัวกัน
1: และที่สำคัญก็คือฟรีแล้วก็ทุกวันด้วย
0: ทุกวัน
1: ไม่จำกัดจำนวนคนมากี่คนก็คือสอนถูกไหม
0: ส่วนใหญ่จะสอนเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะครับส่วนวันธรรมดาก็คือแบ่งกลุ่มเด็กคนไหนอยากเรียนเพิ่มก็มานะครับจับกลุ่มกันมา
1: ผมอยากทราบครับว่าข้อแตกต่างครับว่ามวยมีกี่ประเภทอะไรยังไงครับมวยธรรมดามวยโบราณอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เป็นคำถามที่เยี่ยมมากนะครับเพราะว่าสังคมไทยเข้าใจอะไรผิดเยอะแยะเราพูดถึงนิยามของคำว่ามวยไทยกับมวยโบราณก่อนนะครับมวยไทยกับมวยโบราณเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคนละแบบกัน
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เรานึกถึงเรื่องสับเซตนะครับมวยไทยหรือมวยการต่อสู้บนราชดำเนินลุมพินีเนี่ยนะครับมันเป็นสับเซตของมวยไทยโบราณมวยไทยโบราณเนี่ยคือมวยทั้งหมดหมัดเท้าเข่าศอกศีรษะจระเข้ฟาดหางการถีบหลังการถีบข้าง
1: ครับ
0: นะครับการกัดนะครับการดึงหูการจิ้มกระเดือกนะครับนี่คือมวยโบราณมวยโบราณมวยไทยโบราณน่ะคือมวยฆ่าคนสรุปง่ายๆเราใช้ในการรบนะครับนักรบของไทยเราเนี่ยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นร่างกายเมื่อดาบหลุด
1: เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเรา
0: เราต้องใช้นวะอาวุธของเราเนี่ยเป็นอาวุธในการสู้รบนั่นคือมวยไทยอันนี้มวยไทยนั่นคือมวยไทยโบราณไอ้มวยไทยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือมวยไทยที่ใช้ในการแข่งขันเนื่องจากมวยไทยโบราณมันอันตรายมันถึงชีวิตม
1: ัน
0: จะมีการทุ่มลงไปหักแขนหักขากัน
1: คือตายได้เลย
0: มันตายมันต้องการตายอยู่แล้วครับมวยไทยเราสร้างมาต้องการให้ตายเราต้องกำจัดข้าศึกแล้วเดินหน้าทัพเราต่อไปแต่นี้พอเป็นกีฬามันก็ต้องเหลือแค่นั้นหมัดเท้าเข่าศอกศีรษะ
1: ตัดออก
0: จะใช้ลิ้นใช้ปากกัดอะไรทุกอย่างเราตัดออกหมด
1: ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ดูแบบมวยสากลซึ่งเขามีเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรที่เป็นอาวุธอันตรายเราไม่ใช้การทุ่มการหักแขนที่มวยทนายเลือกใช้นะครับมวยในการลบใช้เราไม่ใช้เลยมันก็คือมวยไทยคือสับเซตส่วนหนึ่งสัก 30% ของมวยไทยโบราณ
1: ก็คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างคือมวยโบราณ
0: แรก
1: เ
0: ริ่มมวยไทยบนเวทีเนี่ยคือส่วนหนึ่งของมวยไทยโบราณที่เราขีดจำกัดเพื่อให้มันมีความปลอดภัยในการแข่งขัน
1: ฟังดูแล้วเนี่ยน่ากลัวมากครับมวยโบราณจากที่ฟัง
0: แน่นอนครับ เพราะว่าครูเป็นทหารศ
1: ึ
0: กษาประวัติศาสตร์ลักษณะของการใช้อาวุธนวะอาวุธประกอบการใช้อาวุธยาอาวุธตั้นมีดดาบมันใช้พื้นฐานมวยไทยพัฒนามาทั้งนั้นนะครับเช่นการจดมวยไทยเสร็จถ้าเรามีดาบเราก็ใช้ดาบฟันมันก็เป็นการจดมวยก็เหมือนการเวียงหมัดเวียงแต่ว่าเราคว่ำเราหงายขึ้นมาเป็นการฟัน
1: ครับ
0: การใช้อาวุธพัฒนาจากพื้นฐานมวยไทย2ขุม3ขุมการจดมวยทั้งสิ้นการเยื้องย่างต่าง
1: ๆแต่วันนี้ก็ขออนุญาตมาเรียนเป็นมวยไทยแล้วกันมวยโบราณไม่เอานะ
0: เอาเป็นมวยไทยที่ใช้เป็นกติกาตามพรบมวย
1: ครับ
0: ปี2542แล้วกันเพราะครูก็เชี่ยวชาญเรื่องมวยชกเหมือนกันนะครับก็เป็น ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพเหมือนกันครับก็ได้หมดนะครับได้หมด
1: คุณเสกครับอย่างนี้เราได้มีการจำกัดคนรับ

0: ไหมครับว่าเด็กที่เข้ามาต้องช่วงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ถ้าเรามองถึงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็ประมาณ5ขวบแต่สูตรในการให้สอนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเราดูเรื่องของมวลกระดูกอันไหนที่ใช้กำลังเยอะหรือว่าการเตะกระสอบเราก็มีกระสอบเล็กอยู่ข้างล่างกระสอบรุ่นใหญ่เนี่ยเราอัดสำหรับผู้ใหญ่เราก็ใช้กระสอบเด็กนะครับคือเราดูเรื่องสรีระศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาให้อยู่แล้วเรามีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับแต่ในโบราณกาลเนี่ยเขาว่ากันว่าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย 3-4 ขวบฝึกแล้วครับอยากจะให้ลูกเติบโตเป็นทหารเป็นขุนทหารยอดเนี่ยก็ต้องฝึกมวยไทยมาเป็นพื้นให้แก่ง
0: อายุประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยมาฝึกมวยไทยเนี่ยเรียกว่ายังอยู่ในช่วงอันตรายนะคร
1: ับอันตรายอยู่เนื่องจากว่าถ้ามีการกระทบล้มสมองเนี่ยของเด็กกะโหลกยังบอบบางอยู่นะครับมันก็เกี่ยวข้องอันนี้เรามีอยู่คนนึงตัวน้อยนะครับเพิ่งมาแล้วก็ให้เบาให้พื้นฐานการจดมวยกันออกอาวุธ
0: ไปก็เลยบอกว่าหลักสูตรของการสอนในแต่ละช่วงอายุก็คือไม่เหมือนกัน
1: ม
0: อบให้แตกต่างกัน
1: เราต้องดูเรื่องสรีระศาสตร์ก
0: ่อนทุกอย่างก็คือต้องยึดหลักตามวิทยาศาสตร์ต่างๆแน่นอนว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีหลายช่วงอายุแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีหลายหลักสูตรแล้วเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้เด็กๆต่อยอดไปในทิศทางไหนบ้างครับ
1: ทิศทางการต่อยอดเด็กนะครับวัยรุ่นไทยเนี่ยจะมองแล้วเนี่ยคือเขาก็มีพัฒนาการในการพัฒนาตัวเองนะครับวัยรุ่นบางคนเนี่ยครับเขาก็สนใจที่จะไปชกมวยเราก็ส่งเสริมเป็นในการชกมวยในลักษณะของมวยกีฬานะครับหรือกีฬามหาลัยมีมวยไทยอยู่ในนั้นมันจะเป็นลักษณะของมวยไทยสมัครเล่นนะ
0: ครับ
1: สำหรับคนที่ชอบมวยอาชีพจะไปลองชกในเวทีมาตรฐานเราก็สนับสนุนนะครับเราก็มีพอมีพรรคพวกที่จะให้เขาไปสู่ฝันของเขาที่สำคัญเด็กบางกลุ่มหรือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบที่จะเจ็บตัวเราต้องเรียนตรงๆนะครับแต่รักมวยไทยทำไงล่ะจะไปวิ่งไล่เตะเพื่อนที่โรงเรียนก็ผิดกฎหมายผิดกฎโรงเรียนนะก็มีการโชว์มวยนำเด็กไปโชว์มวยเดี๋ยวเราจะมีการแสดงประกอบให้นิดหน่อยนะครับถ้ามีเวลานะครับเป็นลักษณะของการไปโชว์มวยคาดเชือกโบราณเป็นการต่อสู้เด็กก็จะมีรายได้เสริมนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ทางเลือกเด็กๆทั้งสิ้นว่าเขาจะมีเส้นทางในการสื่อสารมวยไทยแบบไหน
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีเปิดโอกาส
1: เราเปิดโอกาสหมด
0: ให้เห็นแววด้วย
1: ครับไม่ใช่ว่าเข้ามาต้องไปต่อยมวยอาชีพอย่างเดียวไม่ใช่เราทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักมวยไทย
0: พอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นว่าเหมือนว่าเป็นแหล่งชุมชนพกปะกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็กๆเองก็มาใช่ไหมครู
1: เขาก็มาคบค้าสมาคมมาช่วยเหลือมาจัดอาหารให้เด็กนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาที่น่านับถือเลยแหละครับ
0: ขอถามย้อนไปอีกนิดนึงครับก่อนที่จะมีคบขนาดนี้ครับเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมฮะ
1: เดิมน่ะก็ใช้เพิงเล็กๆหน้าบ้านทำอยากทำนะครับปรึกษากับครูมวยเมื่อมวยเก่าที่ปทุมว่า30คนก็ทำกันก็แก๊งมีเด็ก20 30คนปรากฏว่ามีวันหนึ่งเป็นรุ่นพี
0: ่ครับ
1: ชาวปทุมเนี่ยแหละครับ
0: ค
1: นตำรวจโทรคำนงวิทย์ทุกกระจ่างท่านมาเยี่ยมท่านมาครอบครูมวยไทย
0: ครับ
1: ท่านเห็นว่าเอ้ยพวกเองทำดีอ่ะเป็นจิตอาสาไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรแล้วทำเพื่อเหนื่อยทำไมถึงถากทำเราบอกเราได้บุญเราก็อยากทำแกก็เลยประกาศเลยครับว่าเดี๋ยวอีก4เดือนให้ไปเอาตังค์ที่พี่จะสร้างเวทีให
0: ้
1: ผมที่สร้างเวทีให้จนสำเร็จเป็นรูปร่างที่ท่านเห็นนะครับด้วยจิตกุศลของคุณตำรวจโทรคำนงวิทย์ทุกกระจ่างนะครับที่ท่านทำให้เยาวชนประชาชนปทุมธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับกรุงเทพก็มากันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละครับได้มีที่เรียนมวยไทยฟรีตรงนี้นะครับนี่คือ
0: ก็ยังเป็นครูเสที่บริหารจัดการตรงนี
1: ้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดินส่วนตัวครับแต่เราก็ถือว่าเราเอาที่ดินส่วนตัวไปทำประโยชน์ส่วนรวมยังดีกว่าบางคนนะครับเอาที่ส่วนรวมไปทำประโยชน์ส่วนตัวนะครับที่เราถือว่าเราก็ที่สดางกว่าคนอื่นแล้ว
0: คราวนี้จากจุดนี้แล้วครับครูเสงไปให้ความรู้หรือว่าไปที่อื่นด้วยไหม
1: พวกเราเหมือนกระหายบุญนะครับเป็นกลุ่มกระหายบุญครูมาร์ทครูมิวนะครับครูบิ๊บก็ออกไปสอนตามโรงเรียนครับโรงเรียนเนี่ยจะมีสปสช.ให้การสนับสนุนโรงเรียนเขามีงบประมาณในการไปสืบสานมวยไทยเพื่อสุขภาพโรงเรียนเป็นคนเสนองบประมาณสปสช.เขาก็เชิญเราไปเป็นวิทยากรไปสอนให้เด็กๆในโรงเรียนก็ถือว่าตอนนี้เราปูพื้นฐานเข้าสู่โรงเรียนให้รักมวยไทย
0: จากนี้ไปก็คือยังเป็นครูมวยสอนต่อไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เราก็ต้องมีในเรื่องของการแบบปั้นคนเข้ามาแทนเราเพื่อเป็นการสืบสานด้วยไหมคร
1: ับมันเป็นความจริงของสัจธรรมนะครับว่าเราแก่เท่าไปเรื่อยตอนนี้อายุ 53นะครับอีก7ปีเกษียณหลังจากนั้นเราอยากนั่งจิบกาแฟดูลูกหลานสองเราก็สืบสานด้วยการสร้างรุ่นลูกนะครับ1ลูกสาวคนนึงละมีไลเซนส์กกท.อันนั้นไปคนละเราก็สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาน้องมิวน้องโก้ก็เป็นครูเต็มตัวละจบตีไลเซนส์กกท.เช่นเดียวกันครูมาร์ทครูศิลาเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นเราปลูกฝังสิ่งแรกที่เราปลูกฝังคือความเสียสละถามคำแรกคือพร้อมไหมที่จะสอนมวยฟรีถ้าคนตอบว่าพร้อมแสดงว่าเขาไม่หวังเงินแสดงว่าเขามีใจบุญ
0: ครับ
1: ก็นี่คือสิ่งที่จะสามารถทำให้ศูนย์มวยหรือลานมวยภูเสือที่ปทุมเรายั่งยืนได้ก็ด้วยครูมวยจิตอาสารุ่นใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งจิบกาแฟดูลูกหลานเขาก็มาปรึกษาวิชาการเราเขาก็ลงไปสอนนะครับสิ่งที่เราอยากทำให้มันเป็นยั่งยืนแบบนี้ครับ
0: ตรงนี้ครับได้เวลาละจากที่บอกแต่แรกให้ครูสอนผมจากคนไม่เป็นเลยในวันนี้เรียกว่าจะมีท่าแล้ว
1: มีครูจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับคือครูนึกเป็นนักมวยเก่านะครับมีชื่อเสียงขึ้นเวทีลุมพินีมาแล้วมาสอนน้องนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่กระสอบทรายนะครับ
0: ใช่
1: ครูก็ได้สอนเบื้องต้นให้เรา
0: ตรงนู้นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไปครับ

0: กลับไปแล้วครับคุณเส
1: มา
0: เมื่อกี้คุณเสปล่อยให้ผมอยู่คุณนึกนี
1: ่คุณนึก
0: ทิ้งเลยนะ
1: สนุกสนานไปได้รู้นะครับมวยไทย
0: นอกจากสนุกสนานนะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายครับมีเหงื่อนะ
1: ได้รู้ศิลปะอันงดงามของไทยนะครับศิลปะการต่อสู้ของไทย
0: ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางไกลจากยาเสพติดด้วย
1: ใช่ที่สำคัญชาวต่างชาติคลั่งไคล้มวยไทยมากเพราะนั้นเราคนไทยเราก็ควรรู้ว่ามันมีค่ายิ่งนะครับการแข่งขันมวยไทยนะครับตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเริ่มมีการใช้ปีมวยปีมวยชกปีมวยไหว้ครูมันคือดนตรีประกอบในการชกมวยไทยเราเรียกว่าศิลปะดนตรีประกอบศิลปะมวยไทยถ้าให้ดีในอดีตนะครับท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชลานภูเสือที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เราสร้างวงนี้ครับวงปี่มวยเขาเรียกว่าวงปี่กองกองแขกปี่ชวาวงกองแขกปี่ชวาใช้ในการเป่าในการไหว้ครูนะครับก็มีจังหวะแล้วก็จะมีการใช้ในการจะเรียกว่าปี่มวยชกก็คือในยกที่หนึ่งเป้งมันก็จะเป็นจังหวะมวยชกจะเป็นครั้งคราวกินกล้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีเพลง พอยกสุดท้ายยกที่ห้าจะเป็นลักษณะเหมือนการเชิดมันก็จะเร่งเร้าให้เราเข้าทำเข้าต่อสู้กันมันก็สร้างสีสันในการต่อสู้ในศิลปะมวยไทย
2: นอกจากที่นี่จะมีการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วยังมีการสอนดนตรีประกอบมวยไทยคือวงปี่ชวากองแขกที่บรรเลงเพื่อสร้างความฮึกเหิมให้กับนักมวยและสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมในสนามให้ตื่นเต้นกับการแข่งขันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมวยไทยทั้งในฐานะเครื่องประโคมประกอบพิธีกรรมและในฐานะเครื่องมโหรสพเพื่อเสริมความคลึกคลื้นเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ทั้งมวยและดนตรีถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยครับ
3: ปกติก็คือผมก็เป็นนักศึกษาราชภัฏพระนครครับเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับภาคปกติครับก็เลยมาแบบว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าครับให้น้องๆได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยครับก็เป็นการอนุรักษ์มวยไทยด้วยครับก็คือเป็นของคนชาติไทยนั่นเองครับแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมนะที่ได้มาสอนศูนย์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่นี่ครับแล้วก็อยากเห็นน้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเป็นมวยครับเพราะทุกวันนี้ก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกสลายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากให้น้องๆเนี่ยมีการป้องกันที่ดีนั่นเองครับหรือเป็นการเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนั่นเองครับ
4: ที่หนูได้มาเรียนที่นี่แล้วได้อะไรกลับไปค่ะอย่างแรกนะคะหนูได้เรื่องสุขภาพค่ะเรื่องกล้ามเนื้อตอนแรกที่หนูมาเรียนค่ะคือหนูยังไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงยังไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วพอเริ่มมาเรียนค่ะก็ได้มีการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมด้วยเวลาเราออกวิ่งค่ะก็จะได้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างที่สองนะคะที่หนูได้ก็คือทักษะการเรียนมวยค่ะทักษะการเรียนมวยไทยคือหนูชอบมวยไทยอยู่แล้วแล้วหนูมีความตั้งใจว่าหนูอยากสืบสานมวยไทยต่อไปด้วยค่ะอยากให้เด็กรุ่นใหม่ค่ะรู้จักมวยไทยมากขึ้นไม่อยากให้มวยไทยหายไปอย่างสุดท้ายนะคะที่หนูได้อย่างนี้สำคัญมากค่ะคือหนูได้มิตรภาพในการมาเรียนมวยด้วยค่ะได้มิตรภาพได้พี่น้องได้เพื่อนแล้วก็การเวลาเราฝึกซ้อมนะคะก็จะมีการแบ่งปันความรู้กันค่ะทุกคนก็คอยช่วยเหลือกันตลอดค
0: ่
4: ะ
0: มาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะครับของครูมวยจิตอาสาที่มาแบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการป้องกันตัวครับเด็กๆจะได้ทั้งความรู้และทักษะนะครับรวมถึงสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันของตนเองได้แล้วเราก็ได้เห็นถึงรอยยิ้มนะครับทั้งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับครับเอาละครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับทำอาชีพอะไรก็สามารถมาทำสิ่งดีๆร่วมกันได้นะครับขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาก็สามารถทำความดีและเป็นจิตอาสาในแบบฉบับของตัวคุณเองได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ชีวิตของครูเนี่ยก็รับราชการนะครับเราก็มองว่าเราจะทำอย่างไรเรามีเวลาว่างเราควรทำอะไรให้กับสังคม

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริการได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วยที่14นะคะการเงินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะคะสำหรับตอนที่ 14.1 นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะและในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็นรูปแบบการชำระเงินนะคะในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะเรามาดูในตอนที่ 14.1 กันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องรักทั่วไปของข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้แบกรับภาระต้นทุนในกระบวนการขนส่งและการชำระเงินค่าสินค้านะคะจึงทำให้เกิดข้อตกลงทางด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศค่ะเนื่องจากว่ากระบวนการค้านะคะสินค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็จะมีลักษณะของการค้าที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะสาเหตุของการมีข้อตกลงด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ1นะคะช่วงเวลาที่สินค้าเดินทางจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะ2นะคะการชำระเงินค่าสินค้าที่คู่ค้าอยู่กันคนละประเทศนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางความสะดวกในระบบการชำระเงินด้วยนะคะและ3นะคะผู้ซื้อนะคะมักจะมีการต่อรองในการขอเครดิตในการชำระเงินจึงทำให้เกิดภาระที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าและทำให้เกิดต้นทุนการชำระเงินค่าสินค้าค่ะจากลักษณะของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะก็จะเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินนะคะโดยผู้ขายนะคะก็จะต้องหาวิธีในการเสนอการบริการเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะโดยที่ผู้ขายนะคะก็จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากวิธีการชำระเงินด้วยค่ะการค้าระหว่างประเทศนะคะในแต่ละยุคสมัยก็จะมีวิธีการในการชำระเงินที่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของสังคมนะคะซึ่งวิธีการชำระเงินก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะแต่ละวิธีนะคะก็จะให้ความพึงพอใจในแต่ละฝ่ายที่ไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการชำระเงินที่จะทำให้ผู้ซื้อนะคะพอใจสูงสุดก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ขาย

ายนะคะอีกทั้งความเสี่ยงนะคะที่เกิดจากการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ขายด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะหากวิธีการชำระเงินนะคะที่ทำให้ผู้ขายเนี่ยมีความพึงพอใจสูงสุดนะคะก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ซื้อนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ซื้อนะคะความพอใจสูงสุดนั้นนะคะของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ1นะคะผู้ซื้อหรือว่าผู้นําเข้านะคะย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้รับการชําระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับสินค้าตรงตามปริมาณแล้วก็คุณภาพที่ตกลงกันไว้นะคะ2ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้ส่งสินค้าไปแล้วก็จะได้รับเงินจากผู้ซื้อจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะคะต่างก็ต้องการความพึงพอใจสูงสุดแต่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็มีมากขึ้นจึงเป็นผลนะคะทำให้อำนาจต่อรองตกเป็นของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้านะคะฉะนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่ของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกในการให้บริการด้านการชำระเงินให้มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีความเสี่ยงในการชำระเงินน้อยที่สุดนะคะลักษณะการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีการใช้กันจะมี5วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือ Letter of Credit นะคะจะเป็นหนังสือรับรองการชำระเงินของธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นสัญญาข้อผูกพันว่าหากผู้ขายนะคะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ใน LC อย่างครบถ้วนแล้วธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในทันทีค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Payment นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อหรือว่าธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินทันทีเมื่อเห็นตั๋วเรียกเก็บเงินมานะคะอันที่3นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Acceptance นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องลงนามรับรองในตั๋วเรียกเก็บเงินตามเทอมของการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ขายค่ะสำหรับอันที่4นะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้านะคะก็จะเป็นการชำระเงินก่อนที่ผู้ขายจะส่งสินค้าให้นะคะวิธีการชำระเงินล่วงหน้านี้นะคะผู้ขายก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ5นะคะการเปิดบัญชีชำระเงินเชื่อนะคะจะเป็นวิธีการขายแบบเงินเชื่อนะคะโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะและก็จะได้ตกลงกับผู้ซื้อว่าจะเปิดบัญชีโอนเงินมาชำระค่าสินค้าให้ตามเทอมของการชำระเงินค่ะสำหรับลักษณะของสัญญานะคะด้านการเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยนะคะก็คือสัญญาทั่วไปนะคะสัญญาทั่วไปด้านการเงินนะคะจะมีการตกลงในวิธีการชำระเงินนะคะแต่ก็จะผูกพันกับเงื่อนไขการซื้อสินค้าเกษตรนะคะและมักจะกำหนดไว้ว่าหากผู้ขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรได้ครบถ้วนก็จะมีผลทำให้ผู้ซื้อนะคะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามสัญญาทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้แต่ก็จะมีวิธีนะคะในการตกลงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองเจรจากันนะคะ2นะคะก็เป็นสัญญาที่เป็นข้อตกลงนะคะจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดนะคะให้เกิดความชัดเจนใน5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้านะคะประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการตกลงกันในเรื่องของราคาสินค้านะคะซึ่งราคาสินค้าเกษตรนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณคุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่างๆนะคะ3นะคะก็คือข้อตกลงด้านคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้นะคะอาจจะเป็นข้อตกลงในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะสินค้าอินทรีย์หรือว่าสินค้าฮาลาลก็ได้นะคะ4นะคะก็คือข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะซึ่งในข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะจะเป็นข้อตกลงนะคะ เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักนะคะอาจจะใช้น้ำหนักก่อนบรรทุกลงเรือหรือว่าน้ำหนักเมื่อสินค้าถึงปลายทางเป็นเกณฑ์หรืออาจจะระบุหน่วยที่ใช้วัดปริมาณของสินค้านะคะหรือจะเป็นปริมาณสินค้านะคะที่คิดเป็นน้ำหนักรวมนะคะรวมน้ำหนักภาชนะที่บรรจุก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะหักน้ำหนักภาชนะก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อตกลงในการส่งมอบสินค้านะคะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางการส่งมอบการระบุยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะคะเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าและการส่งมอบสินค้านะคะที่เกิดความล่าช้ากว่ากำหนดค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเงื่อนไขมาตรฐานด้านการเงินนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะในเรื่องนี้นะคะก็

จะกล่าวถึงเรื่องของ Inco Term นะคะซึ่ง Inco Term นะคะก็ย่อมาจากนะคะ International Commercial Term นะคะหรือว่าข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆนะคะโดยจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนะคะที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกันค่ะซึ่งความหมายของ Inco Term นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายนะคะที่ใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ถือตามกฎหมายของอังกฤษนะคะ2นะคะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตีความข้อตกลงทางการค้าเพื่อเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกโดยสภาหอการค้านานาชาติค่ะ3นะคะก็จะเป็นข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจะนำมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขายด้วยถ้อยคำสั้นๆนะคะเพื่อใช้สื่อความหมายให้ทราบถึงหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะต้องปฏิบัติให้แก่กันนะคะอีกทั้งนะคะเพื่อกำหนดภาระของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายให้แน่นอนค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการประเทศนะคะที่เน้นการส่งและการรับมอบสินค้าโดยได้กำหนดการปฏิบัติระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะในข้อผูกพันของความรับผิดชอบการรับภาระความเสี่ยงภัยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนะคะที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศของแต่ละฝ่ายค่ะการจัดกลุ่ม Inco Term นะคะมีส่วนช่วยให้การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกเพื่อให้คู่ค้าสามารถเจรจาตกลงกันทำให้คู่สัญญานะคะเกิดความชัดเจนในการเจรจาและก็สะดวกในการพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการค้าระหว่างประเทศนะคะโดย Inco Term ฉบับล่าสุดนะคะก็คือ Inco Term 2020นะคะซึ่งมีการระบุเทอมการค้าไว้11เทอมด้วยกันแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะตามวิธีการขนส่งค่ะสำหรับกลุ่มที่1นะคะจะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งใดๆหรือใช้หลายวิธีในการขนส่งสินค้านั้นนะคะจะประกอบไปด้วย Ex Work นะคะสำหรับ Ex Work นะคะผู้ซื้อนะคะจะรับผิดชอบสินค้าจากผู้ขายนะคะที่ได้วางสินค้าไว้ณสถานที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะก็คือ FCA นะคะอันนี้นะคะผู้ขายจะรับมอบสินค้าบนยานพาหนะของผู้รับขนส่งที่ในสถานที่ที่ได้ระบุไว้นะคะอันที่3นะคะ CPT นะคะผู้ขายนะคะจะรับผิดชอบเรื่องของการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งนะคะที่ได้กำหนดไว้และผู้ซื้อก็จะได้รับสินค้าจากผู้รับขนส่งในสถานที่ที่ได้ระบุค่ะ4นะคะ CIP นะคะสำหรับอันนี้นะคะผู้ซื้อก็จะได้รับมอบสินค้าจากผู้ขายโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับณจุดที่ได้กำหนดโดยผู้ซื้อจะรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณสถานที่ปลายทางที่ได้ระบุเอาไว้นะคะอันที่5นะคะDPU นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายนะคะก็จะต้องขนถ่ายสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่ได้มาถึงและส่งมอบสินค้าโดยจะวางและให้ผู้ซื้อนะคะมารับสินค้าเองณสถานที่ปลายทางค่ะสำหรับอันที่6นะคะ DAP นะคะอันนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งบริเวณที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลงตามที่ได้ระบุไว้ณสถานที่ปลายทางนะคะที่ได้ระบุไว้ค่ะสำหรับอันที่7นะคะ DDP นะคะวิธีนี้นะคะผู้ขายจะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่มาถึงพร้อมที่จะขนถ่ายสินค้าลงนะคะณบริเวณจุดที่ตกลงที่สถานที่ปลายทางค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางลำน้ำนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย FAS นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าโดยจะวางสินค้าไว้ที่ข้างเรือของผู้ซื้อนะคะที่บริเวณของท่าเรือต้นทางที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะ FOB นะคะวิธีนี้ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อบริเวณท่าเรือที่ได้ระบุไว้ค่ะ3นะคะ CSR นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ไปวางไว้บนเรือที่บริเวณท่าเรือส่งออกตามที่ได้ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณท่าเรือปลายทางที่ระบุนะวิธีสุดท้ายนะคะ CIF นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางไว้บนเรือบริเวณท่าเรือส่งออกนะคะที่ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับนะคะซึ่งจะระบุท่าเรือปลายทางไว้ค่ะสำหรับในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็น

รูปแบบของการชำระเงินในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้าและการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการเงินโดยใช้ Letter of Credit และการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการชำระเงินโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ทรานสเฟอร์ค่ะสำหรับการชำระเงินล่วงหน้านะคะและวิธีการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนะคะอาจจะเรียกได้ว่าการชำระเงินสดนะคะโดยผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินหรือว่าโอนเงินไปให้กับผู้ขายก่อนนะคะแล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแก่ผู้ขายนะคะแต่วิธีนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะที่จะต้องหาเงินมาชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนและก็เกิดความเสี่ยงในทางธุรกิจนะคะอาจจะความเสี่ยงในการตกลงทางธุรกิจหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจนี้นะคะก็จะตกเป็นของผู้ซื้อค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะโอนเงินมาให้กับผู้ขายหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วทันทีนะคะหรือว่าภายในระยะเวลาที่ตกลงกันหรือว่าผู้ส่งออกนะคะได้ส่งสินค้าออกไปแล้วก็จะทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยตรงนะคะและเมื่อผู้ซื้อนะคะได้รับสินค้าหรือเมื่อถึงเวลาในกำหนดการชำระเงินนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินให้กับผู้ขายนะคะโดยปกติการชำระเงินผ่านธนาคารของผู้ซื้อนะคะผ่านไปยังธนาคารของผู้ขายก็จะใช้วิธีการส่งเงินค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะโดยใช้ Letter of Credit และการส่งตั๋วเลขเก็บเงินนะคะ Letter of Credit นะคะอาจจะเรียกสั้นๆว่า LC นะคะก็คือหนังสือรับรองการชำระเงินนะคะค่าสินค้าที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อหรือว่าเป็นตราสารนะคะที่ออกโดยธนาคารตามคำสั่งของผู้ซื้อหรือว่าผู้นำเข้าให้แก่ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกนะคะโดยผ่านตัวแทนของธนาคารที่เปิด LC นะคะก็จะเป็นการยืนยันพันธะผูกพันว่าเมื่อผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่ได้ระบุไว้ใน LC เป็นที่เรียบร้อยแล้วธนาคารที่เปิด LC ก็จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายทันทีและเมื่อธนาคารได้ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายแล้วธนาคารนะคะก็จะมาเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อภายหลังซึ่ง LC ที่ใช้กันในทางการค้านะคะก็จะเรียกว่า Commercial Letter of Credit ค่ะสำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า LC นะคะเพราะว่าไม่มีธนาคารเข้ามารองรับการชำระเงินนะคะซึ่งก็จะต่างจาก LC ที่ธนาคารของผู้ซื้อเป็นผู้รับรองการชำระเงินนะคะสำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนี้นะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะขายสินค้าไปแล้วผู้ส่งออกก็จะเตรียมตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเอกสารเรียกเก็บเงินที่ธนาคารของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกจัดทำขึ้นเพื่อที่จะส่งไปเรียกเก็บเงินค่ะและวิธีการชำระเงินค่าสินค้านะคะด้วยการโอนเงินนะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองว่าจะชำระเงินก่อนหรือว่าหลังการส่งออกนะคะหรืออาจจะชำระบางส่วนก่อนนะคะเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าแล้วนะคะก็จะนำมาชำระส่วนที่เหลือตามมาก็ได้นะคะผู้ขายก็จะส่งตั๋วเลือกเก็บเงินนะคะหรือว่าเอกสารนะคะให้กับผู้ซื้อค่ะสำหรับการโอนสั่งจ่ายเงินนะคะของธนาคารของสาขาธนาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตราสารสั่งจ่ายเงินประเภทนึงของธนาคารนะคะที่สั่งให้ธนาคารตัวแทนหรือสาขาในต่างประเทศจ่ายเงินจำนวนนึงนะคะให้กับผู้ขายในต่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในตราสารดีๆนะคะซึ่งตราสารนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับตั๋วเรียกตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเช็คนะคะซึ่งก็สามารถโอนหรือว่าเปลี่ยนมือได้นะคะเมื่อผู้ขายได้รับตราสารแล้วนะคะก็สามารถไปขอรับเงินจากธนาคารที่ได้ระบุไว้ให้เป็นผู้จ่ายเงินได้ค่ะและสำหรับวิธีการโอนเงินผ่านระบบสมาคมนะคะเพื่อการสื่อสารด้านการเงินระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะชำระเงินให้กับผู้ขายโดยจะขอให้ธนาคารของตนนะคะโอนเงินชำระค่าผ่านระบบการโอนเงินพิเศษนะคะทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและสำหรับวิธีบัตรเน็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการชำระเงินในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งบัตรเน็ตนะคะก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินบาทนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้บริการในการโอนเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงินนะคะที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะทำการโอนเงินมูลค่าสูงในลักษณะที่มีผลสมบูรณ์ทันทีในแต่ละรายการค่ะวิธีต่อไป

นะคะก็คือ PayPal นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะที่ได้รับความนิยมซึ่งจะเป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์นะคะเพราะว่าภายใต้การจ่ายเงินของ PayPal นี้นะคะผู้ซื้อนะคะจะได้รับการดูแลผ่านคนกลางของ PayPal เมื่อเกิดปัญหาต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีข้อดีนะคะทำให้เกิดความสะดวกใช้งานง่ายปลอดภัยจากการโจรกรรมนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะค่อนข้างสูงค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นตอนเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการนําเข้านะคะและสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งเงินทุนสําหรับการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกนะคะก็จะประกอบแหล่งของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วย3แหล่งด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505นะคะ2นะคะก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะหรือเราจะเรียกว่าธ.ศ.น.นะคะ3นะคะก็คือธนาคารการเงินอื่นนะคะที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกเป็นบริการเสริมค่ะสำหรับประเภทของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วยสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อการส่งออกสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินเชื่อผู้ผลิตเพื่อส่งออกด้วยนะคะและสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกแพ็คกิ้งเครดิตของธนาคารพาณิชย์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสินเชื่อแพ็คกิ้งเครดิตแบบกู้ตรงจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับสินเชื่อหลังการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะการรับซื้อตั๋วเงินนะคะเพื่อการส่งออกตาม letter of credit นะคะอันที่สองนะคะก็คือบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค่ะสำหรับการจัดการสินเชื่อเพื่อการนำเข้านะคะการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อการชำระค่าสินค้าและก็บริการระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในกรณีที่ผู้นำเข้านะคะต้องชำระเงินทันทีที่ได้รับสินค้าหรือการชำระเงินล่วงหน้าก็จะทำให้ผู้นำเข้านะคะจำเป็นต้องใช้สินเชื่อซึ่งก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในรูปสกุลเงินบาทนะคะอันที่2นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศค่ะสำหรับการกู้ยืมเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางธนกิจนะคะก็จะเป็นบริการของธนาคารพาณิชย์นะคะที่ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์ไทยนะคะก็จะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศนะคะบริการวิเทศธนกิจนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเมื่อผู้กู้นะคะได้เงินตราในต่างประเทศมาแล้วนะคะก็จะต้องแลกเปลี่ยนนะคะมาเป็นเงินบาทเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศค่ะสำหรับแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยธนาคารระหว่างประเทศนะคะธนาคารระหว่างประเทศก็มักจะตั้งขึ้นอยู่ตามศูนย์กลางการเงินของโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งธุรกรรมของธุรกิจระหว่างประเทศโดยธนาคารระหว่างประเทศเหล่านี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์โดยที่จะติดต่อประสานกันทั่วโลกในลักษณะของการเป็นตัวแทนให้แต่ละสาขาค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินยูโรนะคะตลาดเงินยูโรนะคะจะเป็นแหล่งเงินกู้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะคะของธุรกิจข้ามชาติต่างๆซึ่งตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นเงินยูโรดอลลาร์นะคะก็คือเงินดอลลาร์ในธนาคารนอกสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าเงินดอลลาร์ในธนาคารสาขาของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ใช่สาขาของสหรัฐอเมริกาก็ตามนะคะที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตลาดเงินยูโรนะคะก็จะมีความเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเงินดอล
ลลาร์สหรัฐนะคะเป็นสกุลเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งองค์การระหว่างประเทศหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็มักจะใช้กันนะคะเนื่องจากว่าการกู้ยืมเงินยูโรนะคะเป็นจำนวนมากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมอื่นนะคะและผู้ให้กู้ในตลาดเงินยูโรนะคะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะนอกจากนี้นะคะตลาดเงิน

โลนะคะยังตั้งอยู่ในแหล่งเงินทุนที่ปลอดข้อจำกัดทางการเงินหรือว่าตลาดค้าส่งเงินนะคะจึงสามารถทำธุรกรรมในเงินจำนวนมากนะคะตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่รับและฝากแล้วก็ให้กู้สกุลเงินต่างๆนะคะที่หมุนเวียนอยู่นอกประเทศของผู้เป็นเจ้าของสกุลเงินนะคะโดยจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของประเทศเจ้าของสกุลเงินค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินเอเชียดอลลาร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสถาบันนะคะที่ระดมเงินระยะสั้นโดยที่ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีนะคะประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการเงินเอเชียดอลลาร์ก็จะมีอยู่3ประเทศด้วยกันนะคะก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือพันธบัตรระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นการระดมเงินกู้ระยะยาวของรัฐบาลและธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในตลาดพันธบัตรประเทศอื่นนะคะซึ่งตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศก็จะมี3ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือพันธบัตรต่างประเทศนะคะ2นะคะก็คือพันธบัตรยูโรและ3นะคะก็คือพันธบัตรสากลค่ะแหล่งเงินทุนต่อไปนะคะก็คือศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในประเทศที่เป็นเกาะนะคะศูนย์กลางการเงินเหล่านี้นะคะก็จะสามารถให้กู้ยืมเงินในเงินสกุลอื่นนะคะที่ไม่ใช่ เงินตราสกุลของตัวเองนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินนี้นะคะก็จะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าศูนย์กลางการเงินในประเทศนะคะโดยจะให้ทางเลือกแก่ธุรกิจข้ามชาติในการแสวงหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเงินทุนภายในประเทศของบริษัทเหล่านั้นนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินต่างประเทศนะคะก็จะเป็นตลาดเงินสกุลสำคัญในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการฝากเงินและก็การกู้เงินนะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะคะอีกทั้งนะคะยังปราศจากกฎเกณฑ์นะคะที่จำกัดในเรื่องของปริมาณการไหลเข้าออกของเงินตราด้วยนะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะ

0: แล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับรายการแรกของโมดูลที่1นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคำสำคัญนะคะของชุดวิชานี้นะคะก็คือคำว่า English Prose นะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองดูนะคะว่าครูมี text ให้นะคะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะลองอาจจะอ่านในใจนะคะแต่ว่าถ้านั่งชมอยู่ก็ลองอ่านออกเสียงตามครูไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองอ่านออกเสียงแล้วนักศึกษาลองคิดตามนะคะว่าใน text หรือตัวบทด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยต่างกันไหมนะคะเริ่มเลยนะคะ Twinkle twinkle little star How I wonder what you areUp above the world so high, like a diamond in the sky. นะคะนี่เป็น text ด้านซ้ายนะคะนะคะที่ด้านขวานะคะลองดูนะคะ Manuel Manny Bustillo, dedicated husband, father of two, and friend of many, passed away on July the 8th, 2022, at the age of 62.In Malakoff, Texas. Okay, ค่ะเป็นยังไงคะถ้าครูถามว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะคำถามที่นักศึกษาอาจจะต้องขบคิดตามนะคะก็คือแล้วสรุปได้ยินครูอ่านได้เห็น text แล้ว What is prose นะคะ prose คืออะไรนะคะซึ่งภาษาไทยแน่นอนว่าทุกคนน่าจะพอทราบนะคะ prose แปลเป็นภาษาไทยว่าร้อยแก้วนะคะครูลองให้ดูอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็น definition หรือคำนิยามนะคะที่ dictionary นะคะ the new oxford american dictionary ได้ให้คำนิยามนะคะความหมายเอาไว้ว่า prose หรือร้อยแก้วคือ written or spoken language in its ordinary form without metrical structureordinary form นะคะคืออะไรนะคะหมายความว่าเป็นรูปแบบของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่อยู่ในรูปแบบปกตินะคะไม่ใช่ metrical structureMetrical structure คืออะไรคือโครงสร้างหรือรูปแบบทางภาษานะคะที่มี

ลักษณะของการเน้นพยางค์นะคะที่ค่อนข้างตายตัวนะคะเช่นการใช้ริทึมหรือจังหวะนะคะหรือการใช้ไรม์นะคะการสัมผัสในบทกวีนะคะถัดมานะคะลองดูอีกนิดนึงว่าในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะคำว่า prose มีที่มาที่ไปยังไงนะคะจริงๆแล้วคำว่าร้อยแก้วหรือคำว่า prose ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะจากภาษาตินนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นในหน้าจอนะคะว่า originated from the Latin one ก็คือคำว่าprosa นะคะซึ่งความหมายในภาษาอังกฤษคำว่า prosa หมายความว่าอะไรง่ายๆนะคะคือคำว่า straightforward discourse นะคะหรือหมายถึง อะไรที่มันตรงไปตรงมานะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีโอเคนะคะนอกจากเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายแล้วนะคะสาอาจจะต้องคิดตามอีกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะ prose หรือร้อยแก้วสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะครูจะเรียกเขาว่ากลุ่มแรกนะคะครูจะเรียกว่า literary prose นะคะซึ่งนักศึกษามองเห็นหน้าจอเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะunderline นะคะซึ่งคำนี้นะคะในภาษาไทยเราใช้ว่าเราจะเรียกว่าร้อยแก้วเชิงวรรณกรรมนะคะในขณะที่กลุ่มที่สองนะคะเราจะเรียกว่า non-literary prose นะคะหรือหมายถึงร้อยแก้วที่ไม่ใช่เชิงวรรณกรรมเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนะคะ เห็นคีย์เวิร์ดสำคัญอีก2คำนะคะการจัดกลุ่มอีก2กลุ่มด้านซ้ายมือนะคะมีภาพเป็นตัวช่วยนะคะข้างล่างครูเขียนเอาไว้ว่า literary prose นะคะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าหน้าตาแบบนี้มีชื่อเรื่อง A Passage to India นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะจริงๆแล้วมันเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวความรักของผู้หญิงอังกฤษที่เดินทางไปยังอินเดียนะคะแล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะคะในขณะที่ด้านขวามือนะคะครูเขียนเอาไว้ว่า non-literary prose นะคะนักศึกษาจะเห็นภาพประกอบเป็นQueen Elizabeth นะคะแล้วก็จะเห็นหัวข้างบนนะคะพาดเอาไว้ว่า Death of the Queen นะคะแล้วก็มีชื่อของหนังสือพิมพ์ว่า The Times ซึ่งตอนนี้หลายๆคนที่กำลังดูหน้าจออยู่แล้วก็เห็นนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญข้างล่างอาจจะเริ่มพอนึกอะไรออกบ้างเกี่ยวกับ2คำสำคัญนะคะภายใต้คำว่า Prose นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วจริงๆแล้วทั้งสองกลุ่มของ prose หรือทั้งสองกลุ่มของร้อยแก้วเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรนะคะคำว่า literary prose นะคะอย่างที่นักศึกษาได้เห็นนะคะโอเคนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของครูไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยconcept ของ literary prose กับ non literary prose มันเหมือนหรือต่างกันจริงๆมันควรจะต้องต่างกันใช่ไหมคะลองดูนะคะครูขออนุญาต underline นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของ literary prose นะคะคำแรกเลยนะคะคือหรือ concept แรกเลยคือ elements of fiction หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่มันจะเป็น literary prose มันคืออะไรมันคือตัวบทนะคะที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านบันเทิงคดีเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นบันเทิงคดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาควรจะต้องมีในเรื่องของ characterization นะคะเขาควรจะต้องมีในเรื่องของ symbolism characterization คืออะไรคือการสร้างตัวละครนะคะในขณะที่คำว่า symbolism ก็คือการนำสัญลักษณ์มาใช้ในการสื่อความหมายนะคะเดี๋ยวลองมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ครูจะเรียกว่า non-literary prose นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะครูขออนุญาต underline keywords ที่สำคัญนะคะ impart information หมายความว่าอะไรภาษาอังกฤษง่ายๆคำว่า impart ก็คือการ give information การ
tell information การ provide information เพราะฉะนั้นงานเขียนที่เป็น non literary prose เราจะเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงนะคะกับผู้อ่านนะคะซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณค่าในลักษณะของในเชิงวรรณกรรมอย่างที่ literary prose เขามีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้นะคะนักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ definition นะคะนิยามสำคัญของคำว่า prose และ prose แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือ

ของ varieties of pearls นะคะหรืออาจจะใช้ภาษาไทยว่าประเภทของร้อยแก้วนะคะหลังจากในตอนแรกที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามนะคะกลุ่มที่เราสามารถแบ่ง pearls ออกไปได้กี่กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าประเภทของร้อยแก้วมีอะไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูอยากจะแนะนำไอเดียที่บอกว่าPearls can be classified into different types based on a writing strategy นะคะ a writing strategy เราจะแบ่งร้อยแก้วโดยการยึดหลักอะไรนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะยึดหลักในเรื่องของกลวิธีในการเขียนนะคะหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า a writing strategy นะคะเวลาที่เราพูดถึงการแบ่งประเภทของร้อยแก้วนะคะด้วยการใช้กลวิธีการเขียนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเฟรมเวิร์กค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเฟรมเวิร์กที่เป็นที่รู้จักนะคะและทรงอิทธิพลมากๆเลยนะคะก็คือสิ่งที่นักศึกษากำลังมองเห็นหน้าจอนะคะโดยการที่เราจะแบ่งนะคะเพิร์สหรือร้อยแก้วออกเป็นจริงๆ5ประเภทนะคะแต่ว่าครูขออนุญาตแนะนำใน3ประเภทแรกนะคะซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่จัดกลุ่มประเภทนี้นะคะซึ่งท่านนักศึกษาอ่านในตัวโมดูลนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นนักวิชาการนะคะที่ทำหน้าที่แบ่งนะคะประเภทนะคะจริงๆแล้วคือ1963นะคะหรือปี1963นะคะลุยส์จอร์จอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็น British teacher นะคะเป็นคุณครูนะคะชาวอังกฤษได้ทำการเสนอนะคะเฟรมเวิร์กนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะไปอย่างทั่วโลกนะคะในวงกว้างนะคะประเภทแรกเลยที่เราต้องรู้จักนะคะเราจะเรียกว่า narrative pearls นะคะหรือภาษาไทยเราจะใช้ว่าร้อยแก้วเชิงเล่าเรื่องนะคะแบบที่สองเราจะเรียกว่า descriptive pearls หรือร้อยแก้วเชิงพรรณนานะคะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่สามอันนี้ครูหมายถึงในเฟรมเวิร์กของอเล็กซานเดอร์นะคะเราจะเรียกว่า argumentative pearls นะคะหรือร้อยแก้วเชิงโต้แย้งเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารู้จักในแต่ละประเภทนะคะครูขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนะคะร้อยแก้วอีก2ประเภทที่นะคะขอเพิ่มเติมจากอเล็กซานเดอร์นะคะก็คือเราจะเรียกว่า expository pearls นะคะหรือร้อยแก้วอธิบายนะคะและแบบสุดท้ายเลยนะคะเราจะเรียกว่า persuasive pearls หรือร้อยแก้วเชิงโน้มน้าวใจนะคะครูขอย้อนกลับไปที่3ประเภทแรกนะคะซึ่งก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องให้ความสนใจนะคะอันแรกเลยนะคะประเภทที่1นะคะ narrative pearls นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือ tell us นะคะ narrative pearls tell us what happens or happened นะคะเขาจะบอกผู้เขียนนะคะจะใช้ลักษณะหรือกลวิธีการเขียนร้อยแก้วเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะคะทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะในขณะที่ร้อยแก้วประเภทที่2ที่เราเรียกว่า descriptive pearls นะคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือคำว่า describe things asThey are or as they appear to be หมายความว่าผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์นะคะเวลาที่เขียนร้อยแก้วในประเภทที่สองนี้นะคะเขาจะพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองมองเห็นนะคะสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้สามารถเกิดจินตนาการหรือมองภาพได้เห็นชัดเจนนะคะอย่างที่เขาได้นำเสนอนะคะผ่านมุมมองของตนเองนะคะร้อยแก้วประเภทที่3นะคะ argumentative pearls นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่ครูอยากจะให้นักศึกษาใส่ใจนะคะเรามีลักษณะร้อยแก้วประเภทนี้เพื่ออะไรเพื่อ proves นะคะ
a particular point หมายความว่าเพื่อที่จะนำเสนอประเด็นบางประเด็นนะคะและก็พิสูจน์ว่าประเด็นนั้นมีความน่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อผู้แต่งพยายามที่จะ convince นะคะ

the reader to agree with the other about the issue เขียนเพื่ออะไรเขียนร้อยแก้วประเภทนี้เพื่อที่จะจูงใจหรือว่าอาจจะทำให้พยายามทำให้ผู้อ่านคล้อยตามนะคะหรือเห็นด้วยกับประเด็นที่ได้ถูกนำเสนออีก2ประเภทนะคะสุดท้ายนะคะครูจะเรียกว่า expository prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงอธิบายพอนักศึกษาได้ยินแบบนี้นะคะเชิงอธิบายแน่นอนว่าเวลาที่เราอธิบายอะไรนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือ definition explanation andinterpretation หมายความว่าผู้เขียนนำเสนอประเด็นผ่านการให้คำนิยาม definition นะคะการ explanation ผ่านการอธิบายนะคะหรือ interpretation อาจจะมีการตีความนะคะของข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพิ่มเติมนะคะในงานเขียนประเภทนี้ด้วยนะคะและประเภทสุดท้ายเราเรียกว่า possessive prose นะคะหรือร้อยแก้วเชิงโน้มน้าวใจนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่นักศึกษาควรจะต้อง keep in mind นะคะและใส่ใจคือเวลาที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนนะคะเขียนร้อยแก้วประเภทนี้ก็เพื่อที่จะ convinced นะคะแล้วก็ persuades the audienceto adopt a particular point of view นะคะคล้ายกับ argumentative นะคะแต่ว่าเมื่อเราชักจูงผู้อ่านนะคะหรือจูงใจให้มีการคล้อยตามให้เชื่อในสิ่งที่นำเสนอแล้วคีย์เวิร์ดถัดไปก็คือในงานเขียนประเภทนี้มักจะคาดหวังว่าจะเกิดการ takeA specific action หมายความว่าผู้รับสารหรือผู้อ่านนั้นอาจทำอะไรหลังจากที่เขาได้อ่านงานเขียนประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันมีตัวอย่างนะคะอย่างไรบ้างเช่นในสิ่งที่หน้าจอปรากฏนะคะเป็น narrative prose หรืองานเขียนร้อยแก้วเชิงเล่าเรื่องนักศึกษาจะสังเกตนะคะมีการปรากฏชื่อของตัวละครที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องนะคะมีชื่อว่าอลิงซาเชอร์นีนานะคะมีการเล่าเรื่องของสุภาพสตรีท่านนี้หรือตัวละครเอกตัวนี้นะคะด้วยการอธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการบรรยายถึงการอาศัยอยู่ในบ้านนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็อธิบายหรือเล่าเรื่องต่อไปว่าบ้านของหล่อนนะคะ the one behind the sandal tree นะคะอยู่หลังต้นกระท้อนนะคะเล่าเรื่องต่อไปว่ามีลูกสาวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวนะคะแล้วมีA military jeep นะคะหรือเรื่องราวดำเนินต่อไปด้วยการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอย่างไรกับทหารนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ narrative prose ซึ่งมีการเล่าเรื่องนะคะโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนั้นๆ นะคะลองดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่อยู่ภายใต้ argumentative prose หรือร้อยแก้วเชิงโต้แย้งนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะในงานเขียนประเภทนี้เนี่ยผู้เขียนต้องการprove a particular point นะคะคือการที่จะพิสูจน์นะคะประเด็นเฉพาะบางประเด็นด้วยการนะคะใช้supporting evidence นะคะหรือการใช้เขาเรียกว่าหลักฐานที่นำมาสนับสนุนนะคะที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี้ยนะคะทั้งสามีโอกาสได้อ่านเต็มที่จะเข้าใจเลยว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิวเคลียร์พาวเวอร์นะคะหรือพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเราทราบว่าเป็นพลังงานที่มีความอันตรายแต่ในตัวอย่างนี้นะคะมีการพูดถึงสำนวนที่บอกว่า nuclear power is having a moment ซึ่งสำนวนภาษาอังกฤษอันนี้แปลเป็นไทยว่ามันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะคะโดยมีการนะคะชักจูงใจนะคะและกำลังจะพยายามนำเสนอประเด็นเรื่องนี้ผ่านนะคะการใช้ supporting evidence นะคะหรือหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็น safe nuclear power นะคะซึ่งมันปลอดภัยและมันมีบทบาทสำคัญนะคะในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น a climate crisis นะคะหรือวิกฤตทางสภาพอากาศและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวด

ล้อมนะคะทอมคาร์เปอร์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะของมรรัฐสมาชิกวุฒิสภานะคะของมรรัฐเดลาแวร์นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นักศึกษาได้เห็นแล้วว่าประเภทต่างๆของเพิร์สมีอะไรบ้างและมีโอกาสได้เห็นตัวอย่างนะคะใน2ตัวอย่างนะคะทั้งเป็น narrative prose และ argumentative prose สวัสดีค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะของโมดูลที่1นะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ forms of prose and prose reading นะคะก็คือรูปแบบของร้อยแก้วนะคะแล้วก็เน้นลงไปที่การอ่านร้อยแก้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารูปแบบของร้อยแก้วนะคะที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ปรากฏในหน้าจอนะคะครูใช้ two major forms of prose fiction and non-fiction นะคะหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับ2คำนี้แน่ๆเลยนะคะ fiction and non-fiction เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วจริงๆทั้ง2เนี่ยมันคืออะไรนะคะรูปแบบทั้ง2หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะสำหรับรูปแบบนะคะของ prose นะคะอย่างที่ครูแนะนำไปตอนต้นนะคะ fiction versus non-fiction นะคะภาษาไทยคืออะไร fiction เราใช้ว่าบันเทิงคดีนะคะในขณะที่ non-fiction เราจะใช้คำว่าสารคดีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคอนเซปต์นะคะของรูปแบบแรกของ prose นะคะคือ fiction บันเทิงคดีนะคะเวลาที่มันเป็นบันเทิงคดีนะคะเวลาที่มันเป็นบันเทิงคดีแน่นอนว่านักศึกษาอาจจะพอสังเกตได้นะคะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เรื่องราวใดๆก็ตามเป็นบันเทิงคดีมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ imaginative storytelling ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านจินตนาการของผู้เขียนผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์นะคะมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างนะคะ the creation of characters settings and events นะคะมีการสร้างตัวละครนะคะมีการสร้างฉากทองเรื่องหรืออาจจะมีการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆและแน่นอนว่าเมื่อมันเป็น fiction หรือสารคดีนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับ narratives หรือการเล่าเรื่องซึ่งเป็นการเล่าเรื่องซึ่งหมายความว่า do not exist in the real world เป็นเรื่องที่เล่าและเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะในขณะที่รูปแบบที่2นะคะที่เราเรียกว่า non-fiction ก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญที่นักศึกษาควรจะให้ความใส่ใจนะคะคีย์เวิร์ดกลุ่มแรกเลยนะคะครูจะใช้ว่าเมื่อมันเป็นสารคดีหรือ non-fiction มันคือ factual stories นะคะfactual stories แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงข้อมูลที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ real people real places or real events นะคะคนจริงสถานที่จริงสถานการณ์จริงอันนี้คือรูปแบบใหญ่ๆของ prose หรือร้อยแก้วนะคะลองดูนะคะว่าแล้วภายใต้นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูอาจจะมีโอกาสได้ยกตัวอย่างนะคะบางอย่างนะคะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในกลุ่มแรกกลุ่ม fiction นะคะหรือบันเทิงคดีนะคะa short story นะคะเมื่อนึกถึง fiction นะคะเมื่อนึกถึง prose ประเภทนี้เราก็จะนึกถึง a short story หรือเรื่องสั้นนะคะสาจะเห็นนะคะครูให้ตัวอย่างไว้เผื่อใครสนใจไปตามอ่านนะคะ cat person เป็นเรื่องสั้นที่ก็สนุกนะคะลองไปดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมคนถึงเกี่ยวอะไรกับแมวนะคะฮันคอนเซปต์ของ a short story นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญอีกแล้วนะคะที่ครูคิดว่าเมื่อมันเป็น a short story นะคะมันก็จะมีความสั้นนะคะ shorter in length than a novel มีการเปรียบเทียบไปกับนวนิยายนะคะเรื่องสั้นก็คือแน่นอนว่าสั้นกว่านวนิยายและเมื่อมันเป็นเรื่องสั้นนะคะสิ่งที่ผู้แต่งให้ความสำคัญนะคะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือประเด

เป็นที่บอกว่าเขามักจะมี one plot โครงเรื่องก็จะมีอยู่โครงเรื่องเดียวนะคะ one main character มีตัวละครเด่นๆหรือตัวละครเอกอยู่เพียงตัวเดียวนะคะและที่สำคัญมี one central theme หรือแก่นเรื่องเพียงแก่นเรื่องเดียวนะคะในขณะที่รูปแบบฟิกชันประเภทที่2นะคะรูปแบบที่2นะคะเป็นนวนิยายหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a novel เมื่อมันเป็น a novel มันจะมีความยาวกว่า a short story พอมันยาวกว่าแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมี multiple plots นะคะหรือโครงเรื่องที่มีมากกว่า1อาจจะเป็น 2-3 โครงเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะมี multiple themes ก็ได้นะคะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแก่นเรื่องก็อาจจะมีมากกว่า1นะคะและที่แน่นอนว่าความเป็น a variety of prominent characters หรือตัวละครหลักๆในเรื่องก็อาจจะมีมากกว่า1นะคะมาดูในรูปแบบที่2นะคะซึ่งเป็นสารคดีหรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า non-fiction มีอะไรบ้างเวลาที่เรานึกถึงรูปแบบนะคะประเภทสารคดีเราก็จะนึกถึง a review ภาษาไทย a review ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นบทวิจารณ์นะคะมันคืออะไรมันคือเวลาที่มันเป็นบทวิจารณ์แน่นอนว่ามันต้องมีการgives and opinion นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคือการผู้แต่งนะคะผู้เขียนก็จะให้ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่าง anything นะคะเป็นอะไรก็ได้ความคิดเห็นเช่นอาจจะเป็น a restaurant a concert นะคะถ้ามันเป็น a restaurant review มันก็คือการวิจารณ์ร้านอาหารแต่ถ้ามันเป็น a concert review มันก็อาจจะเป็นบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนเสิร์ตนะคะมันอาจจะเป็น a film review a book review ได้หมดนะคะมีความหลากหลายนะคะนอกจากบทวิจารณ์นะคะหรือรีวิวแล้วในกลุ่มสารคดีนะคะหรือ non-fiction เราอาจจะมีภาษาอาจจะคุ้นเคย a blog นะคะ blog คืออะไรนะคะ blog คืออะไร blog ก็คือสิ่งที่มันคล้ายๆกับ diary นะคะหรือมันคล้ายๆกับ journal แต่มันเป็น version ที่ครูจะเรียกว่าเป็น online journal หรืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า a web diary ก็ได้เวลาที่มันเป็น journalหรือเป็น diary นะคะเราจะทำให้เรานึกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้น on a regular basis คือเกิดขึ้นแบบเป็นประจำนะคะ day to day life อาจจะเป็นการบันทึกนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของเราในชีวิตประจำวันเรื่องนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะอาจจะเป็นความอัดอั้นตันใจ opinions ของเราต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนะคะโอเคนะคะนอกจากที่นักศึกษาได้ เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปแบบทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือแล้วเราจะอ่านร้อยแก้วอย่างไรหรือ prose reading นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าครูใช้คำว่า reading in general นะคะหรือการอ่านแบบทั่วไปนะคะอันนี้ขออนุญาตแนะนำการอ่านแบบทั่วไปนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญคือมันเป็นกระบวนการเป็น interactive process กระบวนการที่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์และแน่นอนว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครนะคะ reader related นะคะผู้อ่าน text related นะคะตัวบทนะคะและนะคะ situational related นะคะหรือบริบทรอบข้างโดยวิธีการหรือกระบวนการในการอ่านนะคะในงานร้อยแก้วเนี่ยมีถึงกระบวนการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น interactive approach นะคะ bottom up approach top down approach นะคะซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการอ่านที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะครูขออนุญาตแบบเริ่มเร็วๆที่กระบวนการแรกคือ interactive approach นะคะหรือกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งควบรวมนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะของกระบวนการที่2ที่เรียกว่า bottom up approach และกระบวนการแบบที่3ที่เรียกว่า top down approach นะคะ
และแน่นอนว่านอกจากทั้ง3กระบวนการสิ่งสำคัญประเด็นสุดท้ายนะคะที่นักศึกษาต้องทราบก็คือว่าเวลาที่เราอ่านร้อยแก้วนะคะเราสามารถใช้กลวิธีการอ่านที่เราเรียกว่า

ว่า cross reading นะคะหรือการอ่านแบบเจาะลึกเพื่อเก็บนะคะดีเทลหรือสิ่งสำคัญที่เป็นตัวย่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจนะคะประเด็นสำคัญที่ลึกลงไปของเรื่องราวหรืองานร้อยแก้วบทประพันธ์ร้อยแก้วนั้นๆได้อย่างดีค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตอนที่1นะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับนะในส่วนแรกนะครับเราจะพูดถึงความหมายและก็แนวคิดนะครับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบางคนอาจจะได้ยินคำอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศวาระสำคัญของโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเดี๋ยวเราคงจะมาพูดถึงรายละเอียดกันต่อไปนะครับในประเด็นเรื่องแรกนะครับความหมายของการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับก็คือขบวนการผิดสินค้านะครับที่ดูแลเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ได้วัตถุดิบมานะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบเข้าขบวนการนะครับโรงงานที่ผิดนะฮะดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายหลังจากมีการใช้จะมีระบบบริหารจัดการนะฮะของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรของเสียนำกลับมาเป็นทรัพยากรอีกหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของการผิดการบริการก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มจากการบริการนะฮะการบริการโรงแรมนะฮะการบริการทำความสะอาดนะฮะการบริการเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญของนะฮะการบริการที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริการแล้วก็การลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะฮะตั้งแต่การออกแบบนะครับการนำมาใช้กระบวนการผลิตนะครับท้ายที่สุดเวลาเกิดของเสียเกิดขึ้นนะครับจะนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่าเป็นการผลิตสีเขียวนะฮะก็มีอยู่2ส่วนนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะฮะประเด็นแรกก็คือมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดทำไงให้ลดมลพิษลงนะครับหลังจากนั้นนะฮะมีการใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะนำมากลับมาเป็นวัตถุดิบได้อย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคิดนะฮะในส่วนของการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขบวนการผลิตการบริการก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเทคโนโลยีนี้ก็มีทั้งซอฟต์เทคโนโลยีนะครับมีทั้งฮาร์ดเทคโนโลยีนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับบางท่านอาจจะได้ยินนะคำว่าเทคโนโลยีสะอาดนะครับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ประกอบด้วยนะฮะเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เราประยุกต์ใช้นะครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของเคมีสีเขียวนะครับก็เป็นเรื่องที่การใช้เคมีแนวใหม่นะฮะที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเคมีซึ่งเดิมมาจากสารที่เป็นพิษนะฮะก็ทำไงให้องค์ประกอบเป็นพิษน้อยลงนะครับหรือทำจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญหรือฉลากสิ่งแวดล้อมที่ดูขบวนการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งการอาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉลากสีเขียวนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฉลากสีเขียวก็เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับนะฮะประเด็นเรื่องของอาคารสำนักงานนะครับที่เราอยู่อาศัยก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างไรนะฮะแสงพลังงานที่ใช้เป็นยังไงของเสียที่เกิดขึ้นมีระบบบริหารจัดการอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงนะครับกรณีของวัสดุสีเขียวนะครับซึ่งมาวัสดุจากธรรมชาติหรือพลังงานสีเขียวนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆหรือการใช้โดรนนะฮะในการสำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหรือรถยนต์ที่ดูแลเรื่องของพลังงานที่ใช้ดูแลเรื่องของไอเสียที่ปล่อยออกมานะครับนะวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับหรือย่อๆว่า LCA นะฮะก็เป็นขั้นตอนที่ดูวัตถุดิบดูการบริการต่างๆนะครับหรือตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะวัตถุดิบพวกนี้ได้มาอย่างไรนะครับในกระบวนการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับและสุดท้ายของเสียที่เกิดขึ้นนะครับเอามาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับกระบวนการหรือความหมายของการประเมินชีวิตผลิตภัณฑ์นะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่การผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมองเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานที่ใช้นะครับเรื่องการใช้ประโยชน์ต้องผลิตออกอะไรออกมาต้องใช้ประโยชน์ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันใช้เสร็จแล้วเอาไปรีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นขั้นตอนการประเมินนะครับก็ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับวิเคราะห์รายการนะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นปัญหานะครับหรือการประเมินผลกระทบนะฮะการแปรผลต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้น LCA นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะผู้บริโภคด้วยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องประเด็นต่างๆที่เล่ามาก็ถือว่าเรื่องของการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมองตั้งแต่นะฮะวัสดุวัตถุดิบที่ได้มานะฮะได้มาจากไหนนะครับในขั้นตอนการได้มานะครับการขนส่งหรือการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นานไหมนะฮะลดปัญหาขยะต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมองเรื่องของการผลิตการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์หรือห่วงโซ่ของการบริการนะครับนี่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะที่เราได้รับทราบความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับตอนที่2เราจะมาพูดถึงหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะฮะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า circular economy ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างเยอะนะฮะเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรนะครับถ้าแปลง่ายๆก็เศรษฐกิจหมุนเวียนคือทำไงให้เราเอาทรัพยากรมาใช้นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้นานที่สุดนะครับใช้เสร็จแล้วก็จะนำของเสียต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ต่อได้กลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนในระบบ
นะครับของการผิดการบริการนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะก็ง่ายๆจากการผลิตนะฮะการใช้นะครับแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหลักการทำไงให้มันหมุนในระบบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของขวดน้ำดื่มพลาสติกนะครับที่เราดื่มซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกด้วยเราจะรวบรวมนะฮะขวดน้ำดื่มที่เป็นพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถที่จะนำมาผลิตขวดใหม่นะฮะขวดน้ำดื่มใหม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ลดการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันก็นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับตามโมเดลผีเสื้อนะฮะบัตเตอร์ไฟโมเดลของมูลนิธิเอลินแมคอาร์เทอร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับซึ่งโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่ดูทั้งขบวนการนะครับว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นานเราก็ลดการใช้ทรัพยากรนะฮะถ้าเราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะซึ่งการซ่อมแซมส่วนหนึ่งก็ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันหรือกรณีของนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลที่เราพูดถึงนะฮะตรงนี้ก็ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ภาพรวมก็ยังเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นต้นทางนะครับแล้วก็ลดของเสียต่างที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนได้นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่า eco design นะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรต่างๆให้เกิดการใช้ซ้ำรีไซเคิลได้ในขบวนการผลิตก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งเช่นเดียวกันนะฮะทำให้สามารถที่จะขนส่งก็ลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้นานนะครับแล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้นะครับนี่ก็เป็นกรอบเพราะฉะนั้นการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับก็ต้องดูทั้งขบวนการผลิตทั้งขบวนการนะว่าส่วนไหนที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับการบริการก็เช่นเดียวกันนะฮะเราต้องวิเคราะห์นะฮะทั้งห่วงโซ่นะครับว่าดำเนินการอย่างไรนะครับในขั้นตอนไหนบ้างที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานนะครับแล้วของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดแล้วของเสียก็มีระบบการจัดการนะครับที่ดีก็จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงต้องดูต้นทางนะฮะจะออกแบบอย่างไรให้สามารถที่จะรีไซเคิลได้ขบวนการผลิตก็เช่นเดียวกันขบวนการผลิตดูพลังงานที่ใช้นะฮะขบวนการผลิตเอาเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะมาใช้นะครับให้เกิดของเสียน้อยที่สุดการใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็ของเสียต่างๆจะนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทำไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบ2ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการเก็บกระบวนการจัดการของเสียนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอยกตัวอย่างนะครับกรณีของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีมูลนิธิใบไม้เขียวนะฮะซึ่งให้การรับรองทั้งขบวนการนะครับว่าดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดมี11หมวดนะฮะที่ดูแลตั้งแต่ของนโยบายเรื่องของการจัดการของเสียเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะฮะก็จะมีการระดับต่างๆนะครับระดับสูงสุดก็คือได้ใบไม้เขียว5ใบก็ดูแลทั้งครบวงจรของการบริการโรงแรมนะครับหรือกรณีของภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ดูวัตถุดิบที่ใช้นะครับพลาสติกที่ใช้นะครับแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆการปรุงอาหารทำไงให้ลดการใช้พลังงานลดของเสียลดขยะอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงก็ต้องมีฉลากรับรองนะครับการรับรองก็เป็นการรับรองโดยหน่วยงานอิสระนะครับอย่างกรณีของฉลากเขียวซึ่งเป็นฉลากประเภทที่1ของประเทศไทยนะครับก็ให้การรับรองโดยคณะกรรมการนะครับดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉลากอีกมากมายนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยก็เชื่อมกับ
ของโลกเช่นเดียวกันนะครับกรณีของเจนนะฮะ Global Eco Labeling Network นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้รับการรับรองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นฉลากสิ่งแวดล้อมที่เราพิจารณาในส่วนของประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานที่ดูแลนะครับก็ใช้หลักการนะครับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ได้มานะครับแล้วในกระบวนการผลิตการพัฒนาเกณฑ์การมีกรรมการรับรองนะครับแล้วก็การใช้สลากซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างมาตรฐานของฉลากนะฮะก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับฉลากประเภทที่1อย่างกรณีของฉลากเขียวที่เราให้ฟังนะครับฉลากประเภทที่2ก็มีการรับรองตัวเองนะครับฉลากประเภทที่3ก็มีองค์กรที่รับรองแต่ขั้นตอนอาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนฉลากเขียวนะครับนี่ก็เป็นฉลากประเภทต่างๆฉลากประเภทที่1ฉลากประเภทที่2ที่3นะฮะซึ่งมีการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นฉลากพวกนี้นะครับก็ดูแลทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีประโยชน์กับผู้ผลิตผู้บริโภคเพราะฉะนั้นหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องวิเคราะห์ทั้งโครงสร้างนะครับห่วงโซ่นะครับตามหลักการนะฮะประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการครับตอนที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับการบริการสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับในตอนที่2นะฮะทำไงให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะของประเทศของโลกนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทำไงให้ผู้บริโภคนะฮะเข้าใจนะฮะเรื่องของฉลากและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรทำไมเขาต้องซื้อฉลากที่เป็นฉลากสีเขียวทำไมเขาต้องสนใจเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเรามาดูในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้คนได้เข้าใจให้คนได้ซื้อเราต้องสร้างตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือตลาดสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เข้าใจว่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรนะฮะซึ่งฉลากพวกนี้นะครับคุณภาพจะต้องผ่านเกณฑ์มาก่อนนะครับแล้วก็บวกเพิ่มกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือกฎระเบียบต่างๆที่เอื้ออำนวยมีมาตรการส่งเสริมหรือเปล่านะครับที่เขาจะซื้อผู้ซื้อที่จะซื้อผู้ผลิตที่จะผลิตนะการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดซื้อเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมก็ต้องดูเรื่องของฐานองค์ความรู้ต่างๆนะครับสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาดนี่มีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะฮะที่เหมาะสมที่มาช่วยในกระบวนการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เรามีประเด็นปัญหาแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ PM 2.5 จากการเผาเศษวัสดุต่างๆนะครับเศษวัสดุทางการเกษตรเราจะส่งเสริมนะครับให้เอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่แทนพลาสติกที่เรามีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายส่วนต้องการมีส่วนร่วมพฤติกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดิมเวลาเราซื้อสินค้าอะไรนะครับเราจะดูจากราคาสินค้านะฮะประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประเด็นใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นคนซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับทำไงให้เกิดความตระหนักนะครับที่จะมีแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างกรณีของ PM 2.5 เวลาเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อทุกคนนะครับถ้าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่ไม่เผานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริม
นะครับในการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของค่านิยมในชีวิตประจำวันนะครับที่เราซื้อสินค้าโดยดูราคาต่อไปเราจะดูประเด็นสิ่งแวดล้อมนะฮะผนวกเข้าไปด้วยจะทำอย่างไรนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้นะครับเรื่องของการเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าบางชนิดบางรายการอาจจะแพงกว่าสินค้าทั่วไปแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ใส่ใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับภาพลักษณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะสินค้าพวกนี้จะต้องปลอดภัยในขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระบวนการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสำคัญสื่อสารจะต้องมีการวางแผนนะครับเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับการทำงานการสื่อสารนะครับผ่านรูปแบบอะไรซึ่งตอนนี้ระบบออนไลน์ต่างๆก็เข้ามาเราจะสื่อสารกับกลุ่มต่างๆใช้ระบบไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลมีการทบทวนไอ้สิ่งที่ทำไปนะฮะเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีของตอนนี้ก็มีโรงแรมสีเขียวที่เราพูดถึงนะครับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาการสำนักงานสีเขียวร้านอาหารสีเขียวนะครับเราจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในขณะเดียวกันเจ้าของอาคารสำนักงานต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของสำนักงานสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีองค์ประกอบของสำนักงานสีเขียวที่ต้องคำนึงเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องสำคัญหน่วยงานนั้นให้ความสำคัญของนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับเรื่องของการสื่อสารการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะฮะการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานนะครับลดการใช้พลังงานอย่างไรนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานนะครับเรื่องของของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงานเรื่องของขยะแยกขยะขยะพลาสติกนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเรื่องที่6คือเรื่องสำคัญที่เราพูดถึงสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไงให้สำนักงานที่ได้รับฉลากสำนักงานสีเขียวเนี่ยนะครับมีการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวก็เป็นทำงานร่วมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็พัฒนาเกณฑ์นะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวนะฮะซึ่งมองประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการมองประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะลดผลกระทบนะครับการจะซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมนะฮะประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนะครับตามเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ความหมายเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องของการบริการทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ฉลากต่างๆให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ช่วยนะฮะสนับสนุนนะฮะในการทำงานที่ผ่านมาก็มีแผนส่งเสริมการสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีฉลากสิ่งแวดล้อมหลายฉลากนะครับที่อยู่นะฮะในรายการที่สามารถจัดซื้อได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับแล้วประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงกันนะฮะประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมที่4เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในระดับพื้นที่ที่เราพูดกันมานะครับในหน่วยที่1ที่2ที่3มันจะเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีก็มีหลายส่วนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกรณีของภาคเกษตรนะครับซึ่งเกษตรสมัยใหม่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ลดของเสียลดการใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็เกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะกรณีของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
นะฮะมาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับมาดูรูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ในกรณีของสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรทั้งเรื่องของการไถนะครับทั้งเรื่องของการปลูกทั้งเรื่องของการให้น้ำนะฮะซึ่งตอนนี้เกษตรกรหลายส่วนนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมนะฮะทั้งการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับตามความต้องการของพืชในขณะเดียวกันก็พืชที่เราปลูกก็ได้รับการดูแลนะฮะประหยัดทรัพยากรประหยัดน้ำที่ใช้นะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถที่จะประหยัดคนงานนะครับหรือแรงงานที่ทำเรื่องของการเกษตรได้นะฮะการใช้โดรนนะฮะในการดูแลนะครับพืชผักต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการใช้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะกรณีของการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะครับกรณีของอ้อยก็เช่นเดียวกันตั้งแต่การปลูกจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการส่งเข้าโรงงานขั้นตอนขบวนการในโรงงานนะครับแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับอ้อยก็คือการเผานะฮะจะลดการเผาอย่างไรใช้เทคโนโลยีอย่างไรที่เข้ามาช่วยนะฮะในการตัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับใบอ้อยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะทั้งก็กรณีของเป็นพลังงานกรณีของเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพันธุ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคือกรณีของการออกแบบนะฮะแปลงอ้อยใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็มีสามารถที่จะให้น้ำโดยใช้ระบบนะครับที่เอาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบการจัดฟาร์มจัดการฟาร์มสมัยใหม่นะฮะหรือตัวอย่างกรณีของหนองเม็กโมเดลนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรมาร่วมกลุ่มกันนะฮะเอาตลาดนำเอาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยนะฮะการปลูกผักอินทรีย์นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการตลาดลดการใช้น้ำนะครับแล้วก็ลดเรื่องของแมลงในขณะเดียวกันตอนนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไกลเดิมเคยซื้อเมล็ดพันธุ์มานะฮะตอนนี้ก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็จำหน่ายได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการจัดการนะครับซึ่งผู้นำนะฮะก็เป็นเกษตรกรที่ได้เรียนรู้จากอิสราเอลกลับมาประเทศไทยก็มาพัฒนาในส่วนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายของเกษตรกรในพื้นที่ครับการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนกับนักธุรกิจสมัยใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีหลายส่วนนะครับที่เอาแนวคิดเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะครับกรณีของการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ใช้จากวัสดุธรรมชาตินะฮะการผลิตผ้าจากเศษผ้าต่างๆซึ่งเดิมต้องเอาไปเผาทิ้งนะฮะสิ้นเปลืองค่าขนส่งค่าพลังงานตอนนี้ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับหรือกรณีพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในการรวบรวมของเสียต่างๆก็นำของเสียกลับไปเป็นทรัพยากรนะครับหรือการย้อมซึ่งเดิมการย้อมนี้ใช้น้ำมากซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับการย้อมต่างๆนะครับซึ่งใช้น้ำลดลงหรือการย้อมแห้งนะครับหรือกรณีของนำของเสียกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับหรือกรณีของการบริการยกตัวอย่างเช่นที่นอนซึ่งเดิมเราต้องซื้อเองซึ่งตอนนี้เขามีบริการเช่าซึ่งบริการเช่านี้เขาดูแลแล้วก็สามารถที่ให้เรามีที่นอนนะฮะที่มีคุณภาพดีตลอดเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมาตรการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ก็ต้องมองนะฮะพื้นที่ไหนที่มีความเหมาะสมอย่างไรนะครับลองพิจารณาทั้งห่วงโซ่นะครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญดูทั้งห่วงโซ่ดูสภาพของภูมิประเทศนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปศึกษาทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆครับ
1: เหมือนเดิมนะครับรายการของเรามีด้วยกัน3ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมก็จะพาทุกท่านไปสัมผัสมิติต่างๆทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: แต่ไม่มีมิติลี้ลับ
0: ไม่มีเป็นมิติที่น่าสนใจมิติที่เกี่ยวกับทางสังคมและวัฒนธรรมที
1: ่น่าสนใจที่สุดเลยช่วงนี้
0: เคลิ้ม
1: แต่ก่อนที่ไปถึงช่วงพี่ช่วงแรกครับ
0: ของ
1: เปิดบ้านอาเซียนเราจะไปไหนกัน
2: ไม่ใช่ของผมของเราทุกคน
0: ครับ
2: แต่ในตอนนี้ผมพาไปเรียกว่าไปสวรรค์ของผมเอง
0: สวรรค์ต้องอยู่ข้างบน
1: สวรรค์ของพี่กัน
2: ผมอยากจะไปนอนแหวกว่ายอยู่เลย
0: ต้องไปพาไปทางเหนือแน่นอน
2: ใช่ครับพาไปที่ดอยอินทนนท์ครับแต่ที่ดอยนี้จะมีอะไรดีมากกว่าที่เราไปชมวิวแล้วต้องไปติดตามกันในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: กันบอกว่าทริปนี้จะพาพวกเราไปขึ้นดอยอินทนนท์กันก็จะพาไปเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับพวกพืชผักผลไม้เมืองหนาวใช่ไหม
2: มีหลายอย่างเลยจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าโครงการหลวงนี่เขาเรียกว่าเป็นโครงการที่พัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนะ
0: ใช่
2: เพราะว่าทำให้เราได้เห็นว่าบ้านเมืองเรายังมีอะไรที่พัฒนาได้อีกมากนะครับโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารและพืชพันธุ์ผลไม้พืชผักอย่างที่รู้ว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้คร
3: ับ เมื่อก่อนที่นี่เนี่ยเป็นปลูกพืชไร่ลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านมาถึงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9มาถึงท่านก็ทรงเล็งเห็นนะคะพอเล็งเห็นท่านปุ๊บเนี่ยท่านก็คิดว่าอากาศคล้ายกับทางเมืองนอกก็เลยบอกว่าเออเราหาพืชใหม่ๆหรือพืชเมืองนอกเนี่ยมาทำการวิจัยก่อนนะทุกอย่างต้องทำการวิจัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่วิจัยก่อนไปให้เกษตรกรปลูกเลยเนี่ยความเสี่ยงจะตกอยู่ที่เกษตรกรนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะมีนโยบายนะคะว่าเวลาเราทำการเกษตรเราจะมุ่งเน้นถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำลำธารก็เหมือนที่แบบเกษตรแผนใหม่นะคะชุมชนอยู่ได้เกษตรชุมชนอยู่ได้ป่าอยู่ได้นะคะอันนี้คือเหมือนกันเวลาเราเกษตรเราจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เราจะเน้นเรื่องของการใช้นวัตกรรมมาทำด้านการเกษตรเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนำมาเอามาผสมผสานแล้วก็ทำให้เกษตรด้านการเกษตรให้เกษตรกรของเราเนี่ยทำแบบยั่งยืนแล้วก็ทำแบบมืออาชีพนะคะลดการใช้พื้นที่ลดการใช้น้ำนะคะลดโครงสร้างของดินนะคะเราจะทำตรงเนี้ยค่ะนี่เราทำอยู่นะคะตอนนี้เราทำอยู่หลายๆตัวอย่างเช่นการปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชในดินนานๆเนี่ยจะทำให้ดินเสื่อมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ปลูกพืชแบบไร้ดินมีผักมีไม้ดอกที่เราปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะ อย่างไม้ดอกของเราตอนเนี้ยไม้ดอกการปลูกไม้ดอกแบบโครงการหลวงการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงนะคะที่เราเห็นกุหลาบฮอลแลนด์ขายสวยๆเนี่ยปลูกโดยเกษตรกรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแล้วปลูกแบบไม่ใช้ดินนะคะปลูกในซับสเตรทนะคะก็คือมีทรายมีเปลือกข้าวเก็บดิบนะคะแล้วก็ขุดมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะคะสามารถอยู่ได้5ปีถึง10ปีตอนนี้เกษตรกรเขามีรายได้เดือนนึงประมาณ 3-4 แสนในการทำกะเหรี่ยงนะคะกุหลาบเป็นพืชเราฟังชื่อกุหลาบใช่ไหมคะแต่เกษตรกรกะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่สามารถปลูกได้นะคะปลูกได้ขายได้โดยว่าเราจะทำการวิจัยเสร็จแล้วก็มาทดสอบแล้วก็ทำเป็นแปลงตัวอย่างสาธิตให้เกษตรกรดูมาเรียนรู้ในสถานีของเราแล้วก็คุณก็กลับไปทำโดยมีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าที่นักวิชาการงานส่งเสริมของเราไปเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่
4: โครงการหลวงเข้ามาปุ๊บก็ถนนก็ดีขึ้นคลองชลประทานก็มีบ่อพักน้ำมีการทำการเกษตรรายได้ก็ดีขึ้นไฟฟ้าก็มีใช้จากเดิมที่เราใช้ทรัพยากรอย่างเช่นการตัดต้นเกี้ยมาดังไฟสูงไฟแต่นี้เรามีไฟฟ้าใช้ที่จะถามว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของเราเพิ่มขึ้นไหมเยอะกว่าหลายเท่าครับคือส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านที่นี่มีทั้งไม้ดอกพืชผักก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่ป่าผ่าหมอนปุ๊บก็เห็นว่าเออกุหลาบก็ดีก็ลองทำกุหลาบหนูก่อนกุหลาบหนูจะขายเป็นช่อเป็นกำละ5 บาทเอง แต่นี้มันดอกเดียวได้แค่20กว่าได้20กว่าบาทก็ทำตัวนี้ดีกว่าราคาก็จะได้ดีก็ผลตอบแทนก็จะได้ดีกว่าพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ3ไร่กว่าครับไม่ต้องไปเพี้ยวถางปลูกเหมือนไอ้ปลูกมะเขือข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้พื้นที่เยอะอันนี้ถ้าพูดถึงทำเป็นครัวเรือจริงเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยทำแค่3โรงก็พออยู่พอกินแล้วครับไม่ต้องไปรับจ้างในเมืองครับรายได้ก็โอเคแล้วโครงการหลวงสนับสนุนตั้งแต่ปรับพื้นที่การออกแบบทำโรงครับผมการให้ต้นกล้าให้ชุดหัวน้ำยนต์ให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำกุหลาบนะครับอย่างพลาสติกเนี่ยไม่มีก็ไปกู้ยืมมาก่อนครับถ้าขายดอกปุ๊บก็จะหัก 50% จากการขายผลผลิตครับปี55ผมก็ไปกู้ของโครงการหลวงมาอยู่เป็นจำนวนเงินอยู่ประมาณ 400,000 กว่าบาทครับแล้วผม 400,000 กว่าบาทเนี่ยผมใช้เวลาแค่11เดือนจากการขายกุหลาบนะครับครับก็รายได้ก็ดีครับก็ขอขอบพระคุณโครงการหลวงของท่านนะครับที่ส่งเสริมให้คนที่นี่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นครับเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะก็ดีกว่าหลายสิบเท่าครับผมขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงมากครับขอบคุณครับ
0: นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นแหล่งหรือว่าเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็การพัฒนาองค์กรหรือชุมชนที่พื้นฐานนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ของเรานี้นะครับ
2: เพราะว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็คือการพัฒนาทั้งภูมิปัญญาองค์ความรู้และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้คงอยู่ด้วยนะครับ
1: อันนี้เห็นชัดเลยนะจากโครงการหลวงเนี่ยจะเห็นว่าการพัฒนาเนี่ยจากพื้นที่ดั้งเดิมนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
0: ใช่
1: นะครับผมจำได้ตอนเด็กๆเคยไปน่าจะมีพันไม้
0: ก็อีนานแล้วสิเด็กๆเนี่ย
1: ยังนี่ก็ยังเด็กอยู่นะครับมีพันไม้มีดอกไม้สวย

0: การพัฒนาผลผลิตอย่างมากขึ้นเลยครับมีการส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยให้ปลูกภายในภายใต้เขาเรียกว่าระบบมาตรฐานที่ปลอดภัยเขาเรียกว่าห่างไกลจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วอากาศดีมากสดชื่นมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองเห็นชาวบ้านที่เขาเก็บสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เก็บเหมือนกันนะแต่ผมเก็บเข้าป่าตัวเอง
1: หลายคนยังไม่เคยไปไม่เคยเห็นต้นสตรอเบอรี่
2: สตรอเบอรี่น
1: ี่ต้นสตรอเบอรี่นี่มันเป็นไม้เถาใช่ไหม
0: เป็น
1: ไม้ลุ่มลุกพ
0: ื้
1: น
0: ลุ่มลุกใช่
2: เลื้อย
1: พื้นลุ่มลุกใช่ไม่ใช่เป็นต้นใหญ่ๆแบบต้นมะม่วงต้นไม้เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่
0: ก็เป็นต้นเล็กๆครับ แล้วก็ออกผลมาสีแดงๆแต่เขาจะเก็บตั้งแต่ขาวนิดนึงก่อนที่มันจะแดงอะเพราะว่าพอสัก2-3 วันก็เริ่มสุกแล้วเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีฉะนั้นเนี่ยผมเดินไปเห็นลูกไหนน่ากินผมก็เด็ดเข้าปากแล้วก็เวลาเขาเก็บขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องรีบขายอะไรเงี้ย
1: ต้องถามข้อมูลหน่อยสตรอเบอรี่มีพันธุ์อะไรบ้าง
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่แรกๆเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีพันธุ์60ใช่ไหมครับแต่แล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อยมาแต่การพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยสตรอเบอรี่ไม่ได้ง่ายนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ5ปีใช่ไหมครับจาก60เนี่ยอาจจะให้ผลเยอะก็จริงแต่อาจจะไม่คงทนเท่าไหร่พอพัฒนามาเป็น1080เนี่ยลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ทนสภาพอากาศได้ดีขึ้นแล้วรสชาติก็ดีขึ้นแต่มีพรีเมียมกว่านั้นอีกมาถึงจุดที่พัฒนาเป็นเขาเรียกว่า1088
2: ร
0: ู้ไหมว่าทำไมถึงเรียก1088
2: ไม่รู
1: ้ตรงกับพระชนมายุขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: โอ้
1: ริง
0: พี่แจนเก่ง
2: รู้ได้ไง
1: มันมีบทอะทำไมพี่ไม่รู้ล่ะ
0: โถ
2: ่ไปพูดอย่างน
1: ั้
2: น
1: หรอโอเค
0: ก็คือ1088เนี่ยก็คือเรียกว่ารูปทรงของตัวสตรอเบอรี่ก็จะสวยขึ้นนะครับก็สตรอเบอรี่เขาบอกว่าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็คือต้องเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับผิวสวยไม่มีขนติดผิวมีสีส้มแดงถึงแดงสดครับ
1: สตรอเบอรี่ที่มาจากต่างประเทศเลยใช่ไหมที่เขาพยายามพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้รสชาติหวานหอมแล้วก
0: ็ละเอียด
1: โตนะครับแล้วก็อย่างที่การว่าของเรานี่ก็ไม่แพ้ต่างชาติเลยก็ว่าได
0: ้แล้วหลังจากได้สตรอเบอรี่แล้วเขาก็จะเอาเนื่องเขาก็จะมีที่ขายทั้งแบบสดแล้วก็มีขายแบบแปรรูปด้วยครับก็เอาไปแปรรูปทั้งเป็นแยมเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งเนี่ยคือมีหลายอย่างเลยนะครับคือใช้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ที่สำคัญคือที่เป็นไฮไลท์ของสถานีเกษตรหลวงเนี่ยไม่ใช่แค่สตรอเบอรี่พี่อยากรู้ไหมคืออะไร
2: คืออะไร
0: คือผมอยากจะโยนไปช่วงถัดไปอ่ะ
1: ผมรู้อ่ะ
0: พี่
1: ช่วงอะไรอ่ะ
0: พี่ต้องถามบอกผมว่าการต้องไปเจาะลึกอะไรอีกแน่เลย
1: การนี้ต้องไปเจาะลึกอะไรอีกแน่เลย
0: โอ้ถั่วต้มครับ
1: ไปเจาะลึกอะไรมา
0: เรื่องไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: พี่ต้องสงสัยว่าทำไมเขาสามารถทำประมงบนดอยที่สูงได
2: ้ประมงบนเขาบนดอยเนี่ยนะ
1: มีด้วยเหรอ
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญพี่ต้องทึ่งยิ่งกว่านั้นตรงที่ว่าเขาสามารถเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและปลาเทาส์อยู่บนดอยอินทนนท์ได้ด้วย
1: อยากเห็นแล้วล่ะอยากเห็นแล้วล่ะครับ
0: ต้องไปที่ช่วง
1: วันเสี้ยนหนึ่งเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับการวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่สูงของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์สานนท์น้อยชื่นครับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่สูงแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาครับและแนวคิดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่สูงแห่งนี้ครับ
1: อย่างสถานีของเราหน่วยของเราเนี่ยก็มีพันธุ์สัตว์น้ำอยู่2ชนิดนะครับหนึ่งก็เป็นเรนโบว์เทาสองก็เป็นเซมเบียนเซอร์เจียนอย่างปลาเรนโบว์เทาเนี่ยโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงดำริให้ทางกรมประมงกับมูลที่โครงการหลวงหาพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะกับแก่ดอยอินทนนท์โดยว่าพื้นที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่หาสัตว์น้ำตัวไหนที่เข้ามาแล้วก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยก็เลยเมื่อปี2516เนี่ยก็เลยนำปลาเรนโบว์เทาเข้ามาโดยซื้อไข่มาจากหลายประเทศแล้วก็ให้ความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยอย่างเช่นอเมริกาเยอรมนีพวกเนปาลที่มีปลาเรนโบว์เทาอยู
0: ่
1: แล้วก็ทำการวิจัยเรื่อยมาเมื่อปี2542เนี่ยเราสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาเรนโบว์เทาได้สำเร็จเป็นต้นมาแล้วก็อย่างอีกชนิดที่2คือปลาเซมิเดนเซอร์เซียนอันนี้เรานำเข้ามาจุดประสงค์หลักจริงๆคือ1สมเด็จพระนางเจ้า

0: อพอลูราชินาศเนี่ยอยากให้ประเทศไทยสามารถผลิตคาเวียร์ได้โดยเรานําไข่เข้ามาจากประเทศเยอรมนีกับประเทศรัสเซียโดยมาเพาะขยายพันธุ์ที่นี่
1: ครับผมโอ้โหอาจารย์เล่ามาสักขนาดนี้แล้วครับชักอยากเห็นรบกวนให้อาจารย์ช่วยนําชมหน่อยนะครับ
0: ได้ครับเชิญครับ
1: ไปกันครับ

0: าจารย์ครับแล้วการเพาะเลี้ยงปลาเซอร์เจียนบนพื้นที่สูงกับทั่วไปนี่แตกต่างกันยังไง
1: ก็มีแตกต่างนะเพราะว่าอย่างเซอร์เจียนจะระวังจะเน้นอุณหภูมิเย็นเป็นหลัก
0: ครับ
1: อย่างปลาทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นปลามันร้อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อแม่พันธุ์ต่างๆในช่วงฤดูกาลแต่ลักษณะก็คล้ายๆกันแต่ไม่แตกต่างกันมากอย่างปลาเซอร์เจียนเนี่ยเราจะเพาะช่วงเดือนเมษาเพราะว่าก่อนที่เราจะเพาะเนี่ยเราต้องสต็อกข้อแม่พันธุ์ไว้ในห้องเย็นก่อนโดยควบคุมอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ไม่เกิน11องศาตลอดเวลา3เดือนแล้วก็งดอาหารก่อนหน้านั้นเราก็ให้อาหารเต็มที่แล้วจากพอเข้าห้องเย็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะงดอาหาร3เดือนเพื่อที่จะให้เขาสะสมไขมันครั้งก่อนที่เราก่อนให้มาทำเป็นไข่ให้เขาแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการผสมเพียง
0: ครับผม
1: พอได้ไข่มาแล้วก็มาฟักพอฟักออกมาเป็นตัวเนี่ยความยากลำบากอยู่ที่1เดือนแรกโดยเราจะต้องฝึกให้เขากินอาหารเราต้องจำเป็นที่ให้เขาฝึกอาหารของเขาเนี่ยช่วงแรกจะเป็นอาหารสิ่งมีชีวิต
0: ครับผม
1: คืออาร์ติเมียพอจากนั้นมาก็เป็นไรแดงจากนั้นมาก็หัดให้กินอาหารเม็ด
0: แล้วต้องพอเลี้ยงนานขนาดไหนถึงจะไปจำหน่ายได
1: ้อย่างเราจะมีจำหน่ายอยู่2อย่างคือ1เพื่อผลิตคาเวียร์ผลิตคาเวียร์เนี่ยเราต้องให้อายุปลา7ปีขึ้นไปก่อนถึงสามารถที่จะทำคาเวียร์ได้เพราะว่าปลาชนิดนี้ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถึงสามารถทำคาเวียร์ได้แล้วก็ถ้าเป็นขายเนื้อเนี่ยอย่างปีนี้เราขายตัวละประมาณกิโลก็ประมาณ2ปี
0: แล้วตัวนึงนี่กี่โลครับเนี่ย
1: อย่างที่เราเห็นอยู่แล้ว 1.5 กิโล
0: แล้วน้ำหนักสูงสุดเลยเหรอคร
1: ับ สูงสุดถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็18กิโลครับ
0: 18โลครับโ
1: อ้อย่างสายพันธุ์นี้ที่บันทึกได้ตามธรรมชาติที่ต่างประเทศนะครับ220กิโล
0: ใช่ครับแล้วมูลค่าการผลิตต่อปีนี่ได้เยอะไหมครับ
1: ก็ได้พอสมควรปลาเซอร์เซียนเนี่ยเราจำหน่ายเนื้ออยู่ที่ประมาณ5ตันต่อปีแล้วก็ถ้าเป็นผลิตคาเวียร์ก็ได้ประมาณสัก10กิโลต่อปี
0: แล้วตลาดที่เขารับซื้อของเราอะคร
1: ับ ปลาส่วนใหญ่ก็เป็นที่เราส่งหลักๆก็คือร้านอาหารโครงการหลวงแล้วก็ลูกค้าทั่วไปบ้างอะไรบ้าง
0: อ๋อครับแล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงอะไรบ้าง
1: ก็มีช่วงหน้าแล้งครับปริมาณน้ำมันจะน้อยเราต้องใช้น้ำเก่ามาบำบัดแล้วก็ใช้ใหม่เรื่อย
0: แล้ววงจรชีวิตของปลานี่อยู่ได้นานไหมอ
1: ยู่ได้เป็นร้อยปีครับ
0: ร้อยปีเลยนะครับ
1: อย่างแม่พันธุ์ของเราตอนนี้อายุก็10ปีแล้ว
0: ครับผมโอ้เยอะมากเลยคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วที่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเลี้ยงปลาเซอร์เจียแล้วยังมีปลาชนิดอื่นอีกไหม
1: มีปลาเรนโบว์เทราครับ
0: เรนโบว์เทรา
1: อันนี้เราก็มีจำหน่ายอย่างปลาเรนโบว์เทราจำหน่ายได้ดีขายได้ดีกว่าปลาเซอร์เจียเพราะว่าเป็นที่นิยมมากกว่าเพราะว่าปลาเรนโบว์เทราเข้ามาก่อนปลาเซอร์เจียเราก็จำหน่ายอยู่ที่ประมาณ14-20ตันต่อปี
0: โอ้20ตันต่อปีเลย
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็คือ
1: ก็ทั่วไปครับอันนี้เพราะว่าเขาจะเป็นที่รู้จักกัน
0: ก็คือเข้าถึงง่ายกว่า
1: ใช่เข้าถึงง่ายกว่า
0: แล้วราคาล่ะ
1: มูลค่าราคาก็ไม่แพงมากเท่ากับปลาเซอร์เซียนอย่าง1001กิโลเนี่ยเราขายอยู่ที่350บาทต่อกิโลอย่างตัวเนี้ยอย่างเซอร์เซียนเนี่ย1กิโลเราขายอยู่ที่750บาทมันจะราคาจะแตกต่างกัน
0: ต่างกันเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เล่ามาสักขนาดนี้แล้วชักอยากเห็นปลาเรนโบว์เทราแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปชม
1: ได้ครับเชิญครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: เป็นตัวเล็กนะครับอาจารย์แล้วการเพาะพันธุ์หรือเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทาเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคร
1: ับก็มีขั้นตอนนึงขั้นตอนแรกเราต้องพ่อแม่พันธุ์ควบคุมอุณหภูมิน้ําเหมือนกับปลาเซอร์เซียนเหมือนกันโดยควบคุมอุณหภูมิน้ําอยู่ที่ไม่เกิน12องศาตลอดระยะ3เดือนพอ3เดือนปุ๊บเนี่ยเข้าช่วงเดือนธันวาเป็นต้นไปเราก็ที่จะสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ได้ส่วนใหญ่เราจะเพาะช่วงปี5เพราะว่า1ในการรีดไข่ออกมาเนี่ยถ้าเราเพาะช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนมันอุ่นขึ้นทําให้เวลารีดไข่ออกมาเนี่ยสัมผัสอากาศพอไข่ได้มาเนี่ยอาจจะไปผสมไม่ติดแต่นั้นพอเราได้ไข่มาก็รีดไข่ออกแล้วก็ไปฟักในตู้ฟักไข่แต่นั้นพอเป็นลูกมาเสร็จเราก็เอามาลงรังอนุบาลก็ให้อาหารดูตะกอนทุกเช้าวัดน้ำตลอด24ชั่วโมงให้อาหารทุกตลอด24ชั่วโมงดูแลประคบประหงมอย่างดีเพราะว่าปีนึงเนี่ยสามารถเพาะได้แค่ครั้งเดียว
0: โอ้โหครั้งเดียวเองเหรอ
1: ใช่ครับใช
0: ่ท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โครงการนี้จะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามนะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยทีเดียว
3: โอ้การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาบนดอย
4: แล้วน่าทึ่งมั้ย
3: ทำได้ไง
4: แล้วยังเป็นปลาเซอร์เจียนด้วย
5: ใช่ไหมปลาสเตอร์เจียนนี่คือเป็นปลาที่เขาจะเอาไข่มาทำ
4: คาเวียร์
5: เป็นไข่ปลาที่แพงที่สุดในโลก
3: สุด
4: แต่มาเลี้ยงที่เมืองไทยก็ถูกลงไปอีกนะครับเรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่คุณภาพใกล้เคียงกันมาก
3: สุดยอดเลย
4: จ้าแล้วปลาเท้าเคยทานไหมครับ
3: ปลาเท้านี่เนื้อแบบปันละมุนแหละ
4: ตอนช่วงเปิดบ้านเราพาไปดูพืชผักแล้วใช่ไหมครับ
3: แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย
4: พาไปชิมแล้วพอช่วงวันนี้ที่อาเซียนก็พาไปดูประมงแล้วยังเหลืออาชีพอะไรอีกครับที่น่าสนใจ
5: ช่วงของฝากจากอาเซียนเนี่ยน่าสนใจมากจะต้องมีอะไรที
3: ่ของฝากก็ต้องมีมาฝาก
5: ไม่เห็นมีมาฝากใช่
3: ไม่รู้
5: แล้วจะไปไหนเนี่ย
4: ก็ถ้าไม่มีของมาฝากแสดงว่าผมต้องให้พี่ไปชมความงดงามแน่นอน
5: เป็นของฝากอาหารตา
4: ถูกต้องแล้วไปกับรายการแอดอาเซียนนอกจากงดงามแล้วต้องได้ความรู้ด้วย
5: ครับ
4: งั้นไปชมกันเลยครับ
3: ครับ

0: ณผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงดอยอินทนนท์ก็คือสวน80พรรษาครับที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาครับที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ที่มีการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยครับพันไม้ที่จัดแสดงนะครับในสวน80พรรษาแห่งนี้นะครับได้รับการคัดเลือกจากโรงเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมเห็นพันไม้นะครับในสวน80พรรษาเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ที่ผมสังเกตเห็นคือไม่ว่าจะฤดูไหนเนี่ยจะมีเฟิร์นอยู่ด้วย
1: ใช่ๆค่ะเฟิร์นนี่จะเป็นไอ้พืชหลักอยู่แล้วค่ะคือเราสามารถที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีอ่ะค่ะเฟิร์นในเรารวบรวมไว้ประมาณ20กว่าชนิดนะคะจาก140กว่าชนิดอะค่ะ
0: 140กว่าชนิดเลยครับเรียกว่าเฟิร์นเยอะแยะไปหมดเลยที่ใช้ในสวน80พรรษาใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากเฟิร์นแล้วมีพืชชนิดอื่นอีกมั้ยครับอาจารย
1: ์จะมีพวกไอ้ไม้ดอกเมืองหนาวค่ะซึ่งไอ้จะพานำชมนะคะ
0: ว้าอาจารย์นำเลยครับว้าวดอกไม้สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย
1: ์ค่ะไอโรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนไอผลิตไม้กระถางนะคะที่ไอต้องการความไอดูแลเป็นพิเศษอะค่ะ
0: แล้วมันพิเศษยังไงครับอาจารย
1: ์คือไอตัวเนี้ยถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปค่ะมันจะไม่ชอบไอกลางคืนเนี้ยเราต้องปิดกระจกทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่ไออุณหภูมิจะสูงขึ้น
0: สักประมาณเท่าไหร่ถึงจะโอเค
1: ไอ15องศาขึ้นไปค่ะไอนอกจากเรามีโรงเรือนผลิตไม้ถูกไม้กระถางแล้วก็โรงเรือนขยายพันธุ์แล้วนะคะเราก็มีโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ค่ะค่ะเดินชมได้เลยค่ะค่ะ
0: พันธุ์ไม้ในโรงเรือนแห่งนี้เป็นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ครับและจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในโรงเรือนที่มีหลังคาเช่นกล้วยไม้กุหลาบและพันธุ์ไม้อื่นท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์ยุวดีด่านอนันต์มากครับที่พาเราชมโรงเรือนเพาะและขยายพันธุ์ไม้ครับเรียกว่าได้ความสดชื่นด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญครับและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นแหล่งการพัฒนาและต่อยอดพันธุ์ไม้ครับซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและประเทศชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงด้วยครับ
3: ตาที่ว่าอะไร
4: สวยงามแบบนี้นี่เอง
0: ชอบใช่ไหมครับ
3: ชอ
0: บ
3: อย่าผิดหวัง
4: จะบอกอาหารยายอีกแล
0: ้
4: ว
0: โอ้ยยังเล่นอีก
4: นิดนึง
3: มีดูเนี่ยยังมีพืชที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะ
4: ใช่ใช่มีหลากหลายมากเลยนะ
0: ถูกต้องครับแล้วเชื่อไหมครับว่ายังมีโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์เนี่ยได้ร่วมกับชุมชนครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเช่นในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมครับการพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับกลุ่มแม่บ้านกลางหลวงซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนจริงๆนะครับ
4: จะเป็นเชิงอนุรักษ์ด้วยใช่ไหม
0: ใช่และที่มีเสน่ห์มากก็คือมีการบริการนำเที่ยวโดยมะคุเทศท้องถิ่นด้วยครับและมีที่พักอาหารแล้วก็กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติแล้วก็แต่เสียดายเพราะว่ามีเวลาน้อยไม่งั้นผมคงไปแล้ว
3: กิจกรรมมากมายมหาศาล
4: น่าสนใจเพราะว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรายได้นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
0: ต้องบอกว่าผู้สูงอายุชอบมาก
4: ไปเถอะผมต้องไปบ้านบางแคถ้าอย่างนั้นผมต้องไปบ้านบางแค
3: เล่นมุกนี
0: ้ผู้ชมก็จะเก็ตไปฮะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเขาเรียกว่ามารับสมองกับพี่แจงกันนิดนึง
4: ครับคำถามมีอยู่ว่าสตรอเบอรี่ที่ปลูกบนดอยอินทนนท์ มีพันอะไรบ้าง
0: ในโครงการหลวงนี้ด้วยนะ
4: ใช่ครับใบนิดหนึ่งเป็นตัวเลขตัวเลข
0: ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของทางรายการครับ @ASEANSTOU ครับแล้วจะได้อะไรพี่แจน
4: ได้เสื้อได้เสื้อยืด @ASEAN 3ตัวตัวที่ใส่แล้วล่ำๆอ่ะครับ
0: รีบรีบตอบเข้ามาเพราะว่าถ้ายิ่งตอบมาช้าเนี่ยจะยิ่งรัดมากขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับ
3: รัดหนักเลยครับหนักขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปพอไป
4: @ASEAN แต่สวยแต่สวยนะแต่สวยแต่สวย
0: ครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะเหมือนเดิมครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอนะครับ
0: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่กับเรา3คนในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ
4: สวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดและทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายสาเหตุพยาธิสรีรภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยโรคการรักษาภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะการบรรยายนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่บาดเจ็บจากการคลอดนะคะเนื้อหาประกอบไปด้วยการพยาบาลและทารกแรกเกิดที่มีภาวะก้อนบวมโนก้อนโนเลือดที่ศีรษะและเลือดออกใต้เยื่อบุตาการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บจากการคลอดและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีการบาดเจ็บที่กระดูกนะคะเรื่องแรกคือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะก้อนบวมโนถือที่เราเรียกว่าคาปุตซัซิดาเนียมและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระโหลกศีรษะทารกที่เรียกว่าเซฟเฟลฮิมาโตมานะคะก้อนบวมโนคือเป็นยังไงนะลักษณะเป็นยังไงและก้อนบวมโนเนี่ยจะเป็นการบวมน้ำบริเวณหนังศีรษะเกิดจากการมีการคั่งของเหลวในระหว่างชั้นหนังศีรษะกับชั้นพังผืดของกระโหลกศีรษะส่วนเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระโหลกศีรษะเนี่ยจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดดำที่ผ่านจากกระโหลกศีรษะไปยังเยื่อหุ้มกระโหลกทำให้มีเลือดคั่งนะคะสาเหตุเนี่ยจะเป็นสาเหตุเดียวกันเลยคือจะเกิดจากศีรษะทารกถูกกดกับช่องทางคลอดเป็นเวลานานจากการคลอดยาวนานหรือที่เราเรียกว่าโปรลองเลเบอร์การคลอดยากทารกตัวโตมากหรือได้รับการช่วยคลอดโดยใช้สูติศาสตรการเช่นโดยเฉพาะเครื่องดูดสุญญากาศหรือที่เราเรียกว่า vacuum extraction นะคะทีนี้เราดูนิดนึงว่าความแตกต่างของคาปุตซัซิดาเนียมกับเซฟาฮิมาโตมาแตกต่างยังไงนะคะคาปุตซัซิดาเนียมเนี่ยลักษณะที่เกิดเนี่ยการเกิดจะเกิดที่ชั้นหนังศีรษะกับชั้นพังผืดของกระโหลกศีรษะก้อนบวมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะข้ามรอยต่อของกระดูกกระโหลกศีรษะนักศึกษาลองดูในรูปเพิ่มเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยมันจะข้ามรอยต่อกระดูกนะคะแล้วก็บวมเวลากดใช้นิ้วกดเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปและขอบเขตการบวมไม่ชัดเจนนะคะอาจจะพบรอยช้ำหรือรอยถลอกร่วมด้วยได้ทีนี้คาปุตซัซิดาเนียมเนี่ยจะปรากฏทันทีเลยหลังพอทารกคลอดมาแล้วจะเห็นเลยเห็นมีคาปุตออกมาไอ้ก้อนบวมโนเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักษาจะหายได้เองภายใน 2-3 วันจนถึงสัปดาห์ขึ้นอยู่กับก้อนบวมโนนั้นน่ะมากน้อยเพียงไหนส่วนเซฟเฟลฮิมาโตมาเนี่ยลักษณะจะมีเลือดออกใต้หนังศีรษะนะคะและเลือดที่ออกเนี่ยจะไหลไปอยู่ใต้เยื่อหุ้มกระโหลกศีรษะทารกนะคะก้อนจะมีลักษณะทั้งนุ่มแรกจะเป็นนุ่มต่อมาถ้าเลือดออกมากขึ้นจะตึงนะคะมีขอบเขตชัดเจนไม่ข้ามรอยต่อเห็นไหมคะในรูปเห็นไหมคะสีแดงไม่ข้ามรอยต่อนะคะปรากฏชัดเจนคลอดออกมาแล้วบางทีไม่เห็นนะคะจะเห็นต่อเมื่อภายใน24ชั่วโมงหลังคลอดหรือบางรายอาจนานกว่านั้นอันนี้ถ้าเฝ้าฮินาโบน่านี่ก็ไม่ต้องรักษาใดๆเช่นกันหายได้เองภายใน2สัปดาห์ถึง3เดือนซึ่งระยะเวลาในการหายจะเห็นว่านานกว่าสคาปุตซัซิดาเนียมเพราะว่ามันมีเลือดคลั่งอยู่นะทั้งนี้เวลานานมากน้อยเพียงไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ออกนะคะทีนี้การพยาบาลทั่วไปครูจะไม่พูดถึงสาเหตุพูดไปแล้วแต่ไม่ได้จะไม่พูดถึงการรักษาหรืออะไรเพราะว่าการรักษามันไม่มีอยู่

นะคะแต่ว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับการพยาบาลทั่วไปซึ่งการพยาบาลทั่วไปเนี่ยของทั้งก้อนบวมโนแล้วก็เลือดออกใต้สีหนังศีรษะเนี่ยจะมีการพยาบาลเหมือนกันค่ะก็คือติดตามประเมินขนาดของก้อนที่ศีรษะทุกวันโดยเฉพาะเซฟเฟลฮิมาโตมาประเมินเพื่อประเมินเลือดที่ออกว่าออกมากขึ้นหรือเปล่าอันที่สองประเมินสัญญาณชีพของทารกทุก4ชั่วโมงอันนี้ในกรณีที่เป็นเซฟเฟลฮิมาโตมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน48ชั่วโมงแรกหลังคลอดเพื่อประเมินอาการของภาวะช็อกจากการเสียเลือดติดตามผลการตรวจทางห้องมาเด็กการได้แก่ CBC กับบิลิรูบินอันนี้คือเซฟเฟลฮิมาโตมาเพราะว่าคนเด็กทารกที่มีภาวะเซฟเฟลฮิมาโตมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีจำนวนเลือดข้างจำนวนมากจะมีผลทำให้เกิดตัวเหลืองได้นะคะดังนั้นจะต้องเจาะ CBC เพื่อดูบิลิรูบินเจาะ CBC เพื่อดูว่าซีดหรือเปล่าเจาะบิลิรูบินเพื่อดูว่ามีตัวเหลืองไหมนะคะสังเกตอาการและการแสดงของภาวะช็อกจากการเสียเลือดติดตามประเมินภาวะตัวเหลืองของทารกนะโดยประเมินจากสีผิวเปลือกลูกตาแล้วก็เล็บฝ่ามือฝ่าเท้าอธิบายสาเหตุและการแสดงของการดูแลรักษาให้แก่มารดาและครอบครัวทั้งเซฟเฟลฮิมาโตมานะคะแล้วก็ทั้งคาปุสตินานเนี่ยต้องอธิบายเข้าใจอาการแสดงให้ชัดเจนเพราะจะช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาซักถามเพราะอันเนี้ยเขาต้องกังวลอยู่แล้วลูกโดยเฉพาะคันแรกนะคะให้คำแนะนำแก่มารดาและครอบครัวในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเลือดออกใต้ยื่อหุ้มกระดูกศีรษะหรือภาวะก้อนโนที่ศีรษะว่าจะให้การดูแลยังไงอันนี้สำคัญมากนะเพราะจะลดความวิตกกังวลของแม่แล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะทีนี้เรื่องที่สองคือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่เส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บจากการคลอดมันจะมีเรื่องย่อยหลายเรื่องแต่ว่าครูจะเลือกมาเฉพาะที่สำคัญก็คือการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงใบหน้า facial nerve injury นะคะก็คือ facial nerve ก็คือเนิร์ฟคู่ที่7นะคะการวินิจฉัยก็คือตรวจร่างกายจะพบว่าทารกมีใบหน้า2ข้างทั้งสายดูในภาพประกอบนะคะเห็นไหมคะว่าหน้า2ข้างของทารกเนี่ยไม่เท่ากันร่องแก้มหายไปไม่มีรอยย่นที่หน้าผากแล้วก็เปลือกตาข้างที่เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บจะปิดไม่สนิทและมุมปากตกเห็นไหมคะมันจะเห็นชัดเจนมากนะคะการรักษาอันนี้ไม่จำเป็นต้องรักษานะจะหายได้เองภายใน2สัปดาห์แต่กรณีที่เส้นประสาทฉีกขาดเยอะมากอันนี้ต้องรักษาไม่งั้นไม่หายจะอัมพาตถาวรต้องผ่าตัดสัญญกรรมด้วยการซ่อมเส้นประสาทที่เราเรียกว่านิวโรพลาสตี้นะคะการพยาบาลนะการพยาบาลของคนที่มีfacial nerve injury เนี่ยจะมีการพยาบาลหลายลักษณะอันแรกคือการพยาบาลเฉพาะตามอาการก็คือช่วยเหลือให้มารดาและครอบครัวได้ดูแลตาให้นมแก่ทารกนะเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วก็ทารกไม่มีความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดความวิตกกังวลด้วยแนะนำให้มารดาสังเกตอาการใบหน้าไม่เท่ากันน่ะเนาะปกติจะหายไปใน 2-3 สัปดาห์ถ้าเลย3สัปดาห์ไปแล้วยังเจออีกอันนี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีให้เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งดูแลให้ทารกได้รับการหยอดตาตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อบุตากรณีที่การในลายที่เปลือกตาข้างที่เป็นเนี่ยปิดไม่สนิทต้องสอนวิธีดูแลให้ทารกได้รับการหยอดตาเนาะแล้วก็เพื่อไม่ให้เยื่อบุตาขาวและกระจกตาแห้งปิดตาทารกด้วยผ้าปิดตาที่สะอาดปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันการระคายเคืองและยุบตาอักเสบประเมินอาการและการแสดงของเยื่อบุตาอักเสบเช่นตาแดงขี้ตามากตาบวมเลนตาขุ่นหนังตาบวมหรือมีน้ำตาไหลมากอันนี้สำคัญนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเยื่อบุตาอักเสบหรือไม่ต้องแนะนำมารดาและก็ครอบครัวเลยให้สังเกตทีนี้กรณีที่ใบหน้าสองข้างไม่เท่ากันและมุมปากตกจะให้การดูแลยังไงกรณีทารกดูดนมจากเต้านมแม่นะคะต้องแนะนำให้อุ้มทารกในท่าที่ศีรษะสูงกว่าลำตัวเพื่อป้องกันการสำลักและอมหัวนมให้ลึกถึงลานนมกรณีที่ทารกไม่มีแรงดูดนมต้องให้มารดาช่วยบีบตรงลานนมขณะทารกดูดนะคะหรือกรณีที่ทารกไม่สามารถดูดได้มุมปากตกมากเนี่ยก็ให้แม่บีบน้ำนมใส่แก้วแล้วก็ป้อนให้ค่อยๆป้อนทีละน้อยนะคะหรือกรณีทารกดูดนมจากขวดก็เหมือนกันต้องอุ้มให้ในท่าศีรษะสูงกว่าลำตัวและต้องเลือกใช้ขนาดของจุกนมและขวดนมที่เหมาะสมถ้าทารกไม่สามารถดูดนมจากขวดได้ก็ให้ป้อนด้วยแก้วด้วยช้อนหรือป้อนด้วยไซลิงทีละน้อยอันนี้สำคัญนะคะหลังจากนั้นต้องติดตามประเมินการได้รับน้ำนมของทารกจากการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักแล้วก็จำนวนครั้งในการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระในแต่ละวันนะคะทีนี้เรื่องที่

สองอันนี้เจอบ่อยมากคือการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขน brachial plexus injury นะคะสาเหตุเกิดจากการคลอดยากการคลอดติดไหลทำคลอดไหลผิดวิธีหรือทารกตัวโตอันนี้เจอบ่อยมากในทารกตัวโตนะคะเพราะว่ามันต้องดึงไหลเวลาคลอดศีรษะแล้วคลอดไหลมันต้องดึงไหลถ้าดึงไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท brachial plexus นะคะทีนี้ตำแหน่งการบาดเจ็บนักเรียนดูรูปประกอบด้วยนะคะก็คือการบาดเจ็บเนี่ยมันจะประกับเส้นประสาทที่เลี้ยงแขนมันจะมีตั้งแต่ C5 C6 C7 C8 แล้วก็ T1 นะคะกรณีที่บาดเจ็บ C5 C6 เนี่ยจะเกิดภาวะอัมพาตที่เราเรียกว่าเอิร์ธพาลซีนะคะเป็นการบาดเจ็บของเส้นประสาทระดับ C5 C6 นะคะทำให้อัมพาตของแขนท่อนบนเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าบาดเจ็บถ้าบาดเจ็บในเส้นประสาทที่ C8 ถึง T1ดูนะตามรูปนะคะจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคัมปี้พาวซี่นะคะเป็นการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดอัมพาตที่แขนส่วนปลายแล้วถ้าอัมพาตตลอดแขนเลยแสดงว่าเส้นประสาทที่ระดับ C5 ถึง T1 ตลอดทั้งแขนที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมดนะคะอันนี้ต้องวินิจฉัยให้ดีๆนะคะทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าลักษณะของเอิร์ธพาวซี่กับคัมปี้พาวซี่เนี่ยมันเป็นยังไงเอิร์ธพาลซีนี่คือการที่อัมพาตของแขนส่วนบนนะคะคือแขนข้างที่ได้บาดเจ็บจะห้อยไหล่ดูรูปประกอบนะคะแล้วก็อยู่ในท่าแนบข้างลำตัวแขนข้างนั้นแนบลำตัวเลยต้นแขนหมุนเข้าไปด้านในข้อศอกเหยียดส่วนปลายแขนเนี่ยจะคว่ำลงนะคะตามรูปเลยเห็นไหมคะข้อมือก็จะคว่ำแต่สามารถกำมือได้โมโลรีเฟกหายไปแต่เก็บรีเฟกยังคงมีอยู่ส่วนคัมปี้พาวซี่นี่เป็นอัมพาตส่วนปลายแขนส่วนปลายนะแขนข้างบาดเจ็บจะอยู่ในท่าข้อศอกงอและข้อมือกระดกขึ้นจะตรงข้ามกันนิดหนึ่งนิ้วมือจะงอคล้ายกรงเล็บเห็นไหมคะเห็นไหมกรงเล็บงอลงไปเหมือนกรงเล็บที่เราเรียกว่าคอแฮนนะกับกับรีเฟกเนี่ยจะหายไปแต่โมโลรีเฟกเนี่ยยังคงมีอยู่การพยาบาลทั่วไปนี่จะนะก็คือดูแลให้ทารกได้รับการจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ได้รับบาดเจ็บตามแผนการรักษาอันนี้สำคัญมากถ้าคือมันไม่มีการรักษาที่เฉพาะอะค่ะต้องเขาเรียก immobilize คือจำกัดการเคลื่อนไหวเอาไว้แล้วก็เมื่อจำกัดการเคลื่อนไหวเลยต้องสำรวจปลายมือปลายเท้าผิวหนังภายใต้บริเวณที่ถูกจำกัดว่ามันมีปลายมือปลายเท้าเขียวไหมเพราะการจำกัดบางทีต้องพันผ้ารอบแขนข้างนั้นถ้าเราพันแน่นไปเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ได้อะอวัยวะส่วนปลายไปนิ้วมือนิ้วมือแล้วก็ต้นมือไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเขียวขึ้นเนาะงั้นถ้าเกิดมีอาการสำรวจแล้วพบว่ามีปลายมือเนี่ยเขียวก็ต้องแจ้งแพทย์เพื่อเขาจะได้จำกัดตำแหน่งใหม่จำกัดการเคลื่อนไหวในตำแหน่งใหม่ที่ถูกต้องอันที่สองก็คือทำความสะอาดร่างกายทารกด้วยความนุ่มนวลเวลาถอดเสื้อต้องถอดจากแขนด้านดีก่อนแต่เวลาสวมต้องสวมด้านที่เจ็บก่อนนะเพื่อป้องกันการตึงของกล้ามเนื้อแขนทำให้บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเมื่อแขนเริ่มยุบบวมอันนี้สำคัญต้องดูแลให้รับกายภาพบำบัดบางคนน่ะแม่บางคนไม่ได้เอาลูกมาเลยทำให้การเป็นอัมพาตนั้นถาวรเพราะนั้นสำคัญมากไม่มีการรักษาแต่ต้องทำกายภาพบำบัดหลังแขนยุบบวมแล้วสิ่งสำคัญที่พยาบาลต้องปฏิบัติคือต้องอธิบายสาเหตุอาการแสดงการดูแลรักษาแก่มารดาและครอบครัวและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อลดความวิตกกังวลและทำให้เขามั่นใจในการดูแลทารกที่มีภาวะนี้ได้มากขึ้นนะคะนะแนะนำวิธีการดูแลทารกที่รับการบาดเจ็บบริเวณแขนและสังเกตอาการผิวติเช่นอัมพาตของแขนถาวรซึ่งปกติอาการพวกนี้จะหายไปในภายใน 3-6 เดือนแต่ถ้า 3-6 เดือนแล้วเนี่ยยังพบว่ายังมีอัมพาตตรงนี้อยู่อันนี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้การวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่3ของการพยาบาลการบาดเจ็บนะคะของทารกที่บาดเจ็บก็คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีการบาดเจ็บที่กระดูกนะคะซึ่งมีด้วยกันที่สำคัญอยู่2อัน2ประเด็นก็คือกระดูกไหปลาหักแควิคูล่าแฟกเจอร์กับกระดูกสะโพกเคลื่อนที่เราเรียกว่าฮิปดิสโลเคชันทีนี้เรามาดูเรื่องของกระดูกไหปลาหักก่อนกระดูกไหปลาหักเนี่ยเกิดจากการคลอดยากนะที่เราเรียกว่าดิสโทเชียมักพบร่วมกับทารกตัวโตส่วนนำทารกผิดปกตินะแล้วก็การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือที่เราเรียกว่าแวคคูอัมการวินิจฉัยจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้กระดูกไหปลาหักหรือไม่ก็คือดูว่าคลำตรวจร่างกายคลำบริเวณที่แตกหรือหักจะพบว่าไม่เรียบบวมแล้วก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบ
นะคะทารกจะเคลื่อนไหวแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยน้อยลงหรือบางรายไม่เคลื่อนไหวเลยซึ่งอันนี้ผิดปกติปกติทารกคลอดออกมาจะต้องแขนขาจะเคลื่อนไหวตลอดถูกไหมคะณเวลาร้องไห้เนี่ยแต่ถ้ากระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวเลยส่วนกระดูกสะโพกเคลื่อน hip dislocation เนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนระหว่างการคลอดโดยมากพบในคลอดท่าก้นนะคะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเวลาเด็กท่าก้นปุ๊บแพทย์ก็เลยส่วนใหญ่เกือบทุกเคสจะตัดสินใจผ่าตัดคลอดหมดเลยนะคะเพื่อเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดภาวะเหล่านี้มันจะน้อยลงนะนอกจากนั้นยังพบในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดยากทารกตัวโตและก็ครรภ์แฝดนะคะการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายด้วยวิธีที่เราเรียกว่าโอโตลานี่แมนูเวอร์วิธีนี้ก็คือโดยดูในรูปนะคะเห็นไหมนี่คือวิธีที่เราเรียกว่าโอโตลานี่แมนูเวอร์โดยเอาวางนิ้วหัวแม่มือสองข้างเนี่ยบนต้นขาด้านในส่วนข้างที่เหลือก็ประคองด้านนอกอ่ะต้นขาด้านนอกเห็นไหมคะตามรูปแล้วก็งอขางอต้นขาขึ้นแล้วก็กางออกไปด้านข้างเห็นไหมคะมันจะได้ยินเสียงนะแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าถ้าได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยจะได้แสดงว่ามันจะมีแรงต้านต่อการตอนกลางออกจะมีแรงต้านออกมานะแสดงว่าสะโพกเด็กทารกคนนี้สะโพกเคลื่อนนะคะทีนี้การรักษาดูทีละอย่างนะคะการรักษากระดูกไหปลาร้าหักทำยังไงรักษาดูรูปข้างแรกรูปข้างบนนะคะเห็นไหมกระดูกไหปลาร้าหักเห็นชัดเจนมากนะคะกระดูกไหปลาร้าหักเนี่ยมักจะหายได้เองเป็นปกติใน3สัปดาห์โดยไม่มีปัญหาตกค้างระยะยาวการรักษาก็คือประคับประคองตามอาการโดยจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่3แล้วถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมเช่นทำ CT สแกนหรือทำ MRI หากทำ CT หรือ MRI แล้วพบว่าเส้นประสาทขาดไอ้พวกนี้ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนการรักษากระดูกสะโพกเคลื่อนนะคะการรักษาเนี่ยโดยการใส่อุปกรณ์ประคองข้อสะโพกที่เราเรียกว่า Pelvic Harness นะคะรูปบนเห็นไหมคะแล้วก็วันลดเส้นสปริ้นดึงให้ขาของทารกอยู่ในท่ากบนะคะอย่างน้อย 1-2 เดือนอีกอันหนึ่งกรณีที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์อาจใช้ผ้าอ้อมใส่ให้ทารกในท่าที่สะโพกมีการงอแล้วก็กางออกนะคะอันเนี้ยของวันเนี่ยนะคะจะแล้วก็กรณีที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์เราใช้ผ้าอย่างเดียวเนี่ยต้องจัดให้ทารกนอนคว่ำให้ขาแยกออกจากกันอันนี้สำคัญนะคะไม่งั้นมันจะไม่กระดูกสะโพกจะไม่เข้าที่การพยาบาลก็คือดูแลทารกให้ได้รับจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่กระดูกไหปลาร้าหักหรือขาที่เกิดสูงสะโพกเคลื่อนนะคะสำรวจไปมือไปเท้าเหมือนกันเลยกับทั้งสองอย่างนะทั้งกระดูกสะโพกเคลื่อนแล้วก็แขนขากระดูกไหปลาร้าหักนะคะให้การพยาบาลอย่างเป็นระบบอันนี้สำคัญไม่ใช่ไปเดี๋ยวเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วทำคิดอย่างคิดให้ดีว่าจะทำอะไรให้ทีเดียวให้ทำเป็นอย่างเป็นระบบติดตามประเมินการเคลื่อนไหวของแขนข้างบาดเจ็บหรือขาข้างที่บาดเจ็บเพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงตอนที่2การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนประกอบไปด้วยการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนและการช่วยฟื้นคืนชีพการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสำลักน้ำค่ำและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ควรทราบอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะเกิดได้บ่อยไม่ว่าจะในระยะไหนโดยเฉพาะในระยะคลอดนะคะระยะคลอดนี่จะเจอบ่อยมากคือภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิดหรือหลังคลอดนะคะที่เราเรียกว่า perinatal asphyxia สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงคือด้านมารดาปัจจัยด้านมารดาคือครรภ์แรกครรภ์เป็นพิษตกเลือดก่อนคลอดโลหิตจางรุนแรงเจ็บครรภ์คลอดยาวนานน้ำค่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์โรครอบตัวก่อนกำหนดการติดเชื้อและการใช้สารเสพติดนะคะสำหรับปัจจัยด้านทารกก็เช่นทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกท่าก้นหรือติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือทารกที่ถ่ายขี้เถาปนในน้ำค่ำภาวะสายสะดือย้อยสายสะดือถูกกดหรือมีปมที่สื่อหรือทารกเสียเลือดจากภาวะวาซาพีเรียเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้นะคะการวินิจฉัยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าทารกแรกเกิดคนนี้เนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่าแอสฟิกเซีย
ก็ดูจากการประเมินเอฟกา

สกอร์ใน1 นาทีถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะแสดงว่ามีภาวะขาดออกซิเจนโดยจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกคือระดับน้อยจนถึงปานกลางหรือเรียกว่า mild to moderate ephysia นะคะพวกนี้จะมี EPGAR score 1นาทีเนี่ยคือ4-7เท่านั้นส่วน severe ephysia เนี่ยจะมี EPGAR score ใน1นาทีเนี่ย0-3นะคะเห็นไหมว่ามันน้อยมากอันตรายอย่างยิ่งนะคะทีนี้การรักษาจะทำยังไงนะคะการรักษาอันดับแรกเลยเพื่อแก้ไขภาวะขาดออกซิเจนให้ได้เร็วที่สุดนะต้องมีการช่วยฟื้นคืนชีพหรือที่เราเรียกว่า resuscitation นะคะอันที่2การรักษาตามอาการเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทำยังไงบ้างนะคะวิธีปฏิบัติก็มีให้ออกซิเจนและควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นเกินไปให้สารน้ำและกลูโคสเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อทารกเริ่มหายใจได้นะคะกรณีที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพแล้วเขาหายเริ่มหายใจได้เนี่ยต้องแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรดโดยให้โซเดียมไบคาร์บอเนตควบคุมการชักโดยให้ฟีโนบาร์บิทาลหรือกรณีที่ให้ฟีโนบาร์บิทาลแล้วไม่หยุดชักต้องก็แพทย์ก็จะให้ฟีนิตอยนะคะฟีนิตอยโดยตามแผนการรักษาซึ่งพวกนี้จะให้เป็นคอสั้นๆน่ะนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะดุลยพินิจของแพทย์และอาการของความรุนแรงของภาวะขาดออกซิเจนในขณะในของทารกแรกเกิดเองด้วยอีกอันหนึ่งที่จะต้องการรักษาที่จำเป็นก็คือลดภาวะสมองบวมโดยจำกัดปริมาณของสารน้ำที่ให้ต่อวันและให้ยาขับปัสสาวะการพยาบาลทั่วไปของภาวะขาดออกซิเจนก็คืออันที่หนึ่งต้องประเมินอาการและการแสดงของภาวะขาดออกซิเจนโดยเร็วที่สุดนะเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอาการดังกล่าวได้แก่เขียวซีดหายใจลำบากความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีขณะหายใจปีกจมูกบานและอกบุ๋มเป็นต้นนะคะแล้วก็ดูแลให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำยังไงบ้างโดยการดูแลทางเดินหายใจให้โล่งจัดให้ทารกนอนหงายศีรษะและลำคอเงยเล็กน้อยดูดเสมหะหรือและกระตุ้นให้ทารกหายใจดูแลให้ทารกพักผ่อนอย่างเพียงพอลดการกระตุ้นให้น้อยที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระตุ้นมากเนี่ยทำให้ทารกต้องใช้ออกซิเจนมากตามไปด้วยนะคะติดตามประเมินอาการและการแสดงของการขาดออกซิเจนเช่นซึมความรู้สึกตัวลดลงไปเรื่อยๆชักปัสสาวะออกน้อยอันนี้ต้องรีบช่วยเหลือทันทีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือติดตามระดับแก๊สในเลือดภาพถ่ายรังสีทรวงอกและระดับน้ำตาลในเลือดนะเพื่อดูภาวะแทรกซ้อนจากการขาดออกซิเจนประเมินอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนจากการขาดออกซิเจนนะเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะเลือดเป็นกรดหรือภาวะสมองบวมน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องประเมินสัญญาณชีพทารกทุก4 ชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเรื่องที่2ที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ควรทราบก็คือการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสำลักน้ำค่ำนะคะหรือที่เราเรียกว่า aspirate meconium นั่นเองนะคะสาเหตุก็คือมารดาเกิดจากมารดาขณะตั้งครรภ์มีการติดเชื้อหรือมีภาวะถุงน้ำค่ำอักเสบหรือถุงน้ำค่ำแตกนานมากกว่า18 ชั่วโมงมีน้ำค่ำน้อยหรือที่เรียกว่า oligohydramnios หรือสายสะดือถูกกดนะคะการวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายจะพบขี้เถาในน้ำค่ำหรือที่ตัวทารกจะมีขี้เถาติดอยู่สีนะคะร่วมกับมีหายใจเร็วมากกว่า60 ครั้งต่อนาทีหายใจลำหรือทารกใช้กล้ามเนื้อทรงอกในการหายใจฟังปอดทารกได้ยินเสียงร้องคายนะคะทรงอกโป่งและพบภาวะเลือดเป็นกรดและคาร์บอนไดออกไซด์คั่งอันนี้คือการวินิจฉัยว่าทารกมีภาวะสำลักน้ำค่ำหรือไม่นะการรักษากรณีทารกคลอดออกมาแล้วมีการหายใจปกติและมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อดีอัตราการเต้นหัวใจมากกว่า100 ครั้งอันนี้คือทารกปกติอ่ะก็ดูแลเหมือนทารกแรกเกิดปกติทั่วไปแต่กรณีที่ทารกคลอดออกมาแล้วหายใจไม่ดีความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่ดีก็ดูแลทารกให้อบอุ่นโดยนำไปวางไว้ใต้เรเดียนวอร์มเมอร์นะคะเปิดทางเดินหายใจให้โล่งเท่าที่จำเป็นเช็ดตัวและศีรษะทารกให้แห้งด้วยผ้าแห้งอ่ะค่ะจากนั้นก็กระตุ้นให้หายใจหรือร้องและติดตามประเมินอาการและค่าความเต็มตัวของออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะและกรณีที่ทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยหายใจเฮือกที่เราเรียกว่า gasping aspiration เนี่ยหรือไม่หายใจอ่ะต้องทำยังไงนะพวกนี้จะพบว่าความตึงตัวของกล้ามเนื้อไม่มีเลยหรือมีอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า100 ครั้งต่อนาทีเนาะต้องให้ช่วย
ช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวกที่เราเรียกว่า positive pressure ventilation หรือเรียกว่า PPV ทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอเลยต้องช่วย

ทีพร้อมทั้งติดตามค่าความเต็มตัวของออกซิเจนทางผิวหนังกรณีที่ช่วยทาง PPV แล้วเนี่ยช่วยโดยวิธี PPV แล้วไม่ได้ผลก็อาจพิจารณาใช้ Continuous Positive Airway Pressure หรือที่ว่า CPAPแล้วหลังจากนั้นถ้าอาการดีขึ้นก็ย้ายทารกไปสังเกตอาการต่อที่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดนะคะทีนี้การพยาบาลทารกแรกเกิดที่สำคัญอันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติที่เราเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียสาเหตุเกิดจากปัจจัยต่างๆได้แก่ปัจจัยด้านทารกเช่นทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ทารกที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิผิดปกติเช่นไฮโดเซฟาลัสหรือที่เรียกว่าทารกหัวบาดนะคะคลอดก่อนกำหนดบาดเจ็บจากการคลอดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นทารกอยู่ในห้องที่เย็นเกินไปหรือมีลมพัดผ่านหรือปัจจัยด้านพฤติกรรมเช่นอาบน้ำให้ทารกทันทีหลังคลอดอันนี้ไม่ได้นะคะต้องวัดอุณหภูมิทารกให้ดีก่อนให้ทารกนี่อุณหภูมิคงที่ก่อนสวมเสื้อผ้าให้ทารกไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้องนะคะการนิฉัยโดยการตรวจร่างกายจะพบอุณหภูมิกายโดยวัดทางทวารหนักทางรักแร้เนี่ยต่ำกว่า 36.5 องศาเซลเซียสพบว่าผิวหนังเย็นนี่อันดับแรกที่เจอเลยของภาวะไฮโปเทอร์เมียคือผิวหนังเย็นซีดตัวลายแต่เขียวปลายมือปลายเท้าหายใจเร็วหายใจลำบากซึมและดูดนมไม่ดีน้ำหนักไม่เพิ่มนะคะอันนี้คือการตรวจร่างกายที่พบจากภาวะไฮโปเทอร์เมียในทารกแรกเกิดการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะพบน้ำตาลในเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำเนาะบิดดิ้งไทม์นานภาวะเลือดเป็นกรดค่าการแข็งตัวของเลือดเนี่ยต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการละลายลิ่มเลือดหรือที่เรียกว่าไฟบิโนไลติกแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือการวินิจฉัยทารกที่มีภาวะไฮโปเทอร์เมียการรักษามี2วิธีก็คืออุณหภูมิกายต่ำก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิกายแต่การเพิ่มมี2วิธีก็คือการเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างช้าที่เราเรียกว่า slow rewarming โดยนำทารกไปอยู่ในตู้อบที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสนาน15นาทีและใช้พลาสติกชิลเนี่ยครอบทารกไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนหากอุณหภูมิยังลดอยู่อีกก็ให้เพิ่มอุณหภูมิในตู้อบเนี่ยเป็น38องศานะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิทางทวารหนักทุก15นาทีจนกว่าอุณหภูมิร่างกายทารกจะเพิ่มถึง 36.5 องศาอันที่2การเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างเร็วที่เราเรียกว่า Rapid Rewarming โดยการนำทารกวางไว้ใต้เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสีนะคะแล้วก็ติดสกินโผล่ไว้ที่ผนังน้องและตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิผิวหนังไว้ที่ 36.5 องศาแล้วก็วัดอุณหภูมิทารกเหมือนกันเลยกับการเพิ่มอย่างช้าคือวัดทุก15ถึง30นาทีจนกว่าจะอุณหภูมิของทารกจะถึง 36.5 องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าการรักษานี้ก็ได้ผลนะคะสามารถเพิ่มอุณหภูมิกายของทารกได้การพยาบาลก็คือให้ความอบอุ่นแก่ทารกโดยการห่อตัวโดยทั่วไปในห้องคลอดจะห่อตัวด้วยผ้าแห้งที่อุ่นนะเขาจะมีเครื่องอุ่นผ้าไว้แล้วก็จัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นไม่ไปอยู่ใต้ที่ลมที่แอร์พัดผ่านนะคะถ้าตัวเย็นมากหรือทารกซีดทั้งตัวให้ทารกอยู่ในตู้อบหรือดูแลทำกิจกรรมให้ทารกดูแลทารกภายใต้เรเดียนวอร์มเมอร์นะคะลดการสูญเสียความร้อนโดยให้ทารกนอนบนผ้าที่อุ่นผ้าที่แห้งอ่ะไม่ปล่อยให้เปียกปัสสาวะของทารกหรือนอนบนผ้ายางที่ไม่มีผ้าปูรองอันนี้ไม่ได้นะคะมันจะสูญเสียทารกจะสูญเสียความร้อนได้ง่ายเพราะว่าอวัยวะต่างๆของทารกยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์อาบน้ำหรือเช็ดตัวทารกด้วยน้ำอุ่นเสมอก่อนจะจับตัวทารกต้องถูมือนะคนที่จะจับตัวไม่ว่าจะเป็นมันดาหรือสมาชิกคนอื่นที่ดูแลต้องถูมือไปมานะคะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นก่อนไม่งั้นมือจะเย็นก็จะพาความร้อนออกจากตัวทารกได้ประเมินสัญญาณชีพโดยเฉพาะอุณหภูมิของทารกทุก15นาทีและทุก4ชั่วโมงจนกว่าจะคงที่นะคะแล้วก็พร้อมกับสังเกตอาการของภาวะอุณหภูมิกายต่ำได้แก่ซีดเขียวซึมไม่เคลื่อนไหวหรือกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกนะถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบให้การช่วยเหลือหรือรีบมาพบแพทย์ทันทีติดตามประเมินอาการและภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไฮโปเทอร์เมียเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภาวะขาดออกซิเจนภาวะเลือดเป็นกรดหรือน้ำหนักไม่เพิ่มหรือน้ำหนักลดลงจากแรกเกิดผิดปกติเนาะถ้าพบต้องรายงานแพทย์เพื่อให้การรักษาทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันในห้องคลอดเนี่ยหรือในห้องในทารกในห้องคลอดเนี่ยหลังทารกคลอดแล้วเนี่ยมันจะเจอบ่อยมากคือภาวะที่ทารกอุณหภูมิกายต่ำนะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะ

หลังจากพอคลอดแล้วเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะมีการเช็ดตัวนะเช็ดตัวเนี่ยถ้าเกิดวัดแล้วอุณหภูมิยังไม่ถึง 36.5 เราจะงดนะตอนนี้นะปัจจุบันเราจะยังไม่เช็ดตัวจนกว่าแค่เช็ดคราบเลือดคราบสารคัดหลั่งหรือที่ติดอยู่ออกแต่เราจะไม่เช็ดตัวให้จนกว่าอุณหภูมิกายจะคงที่ก่อนคือ 36.5 องศา

สำหรับหน่วยที่1นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ในตอนแรกนะคะจะกล่าวถึงข้อมูลความหมายนะคะแล้วก็ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าความหมายและคุณลักษณะของ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงประโยชน์ของ Big Data ด้วยค่ะนะคะในส่วนของความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นนะคะเรารู้กันแล้วว่าข้อมูลขนาดใหญ่คือข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลใช่ไหมคะหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าอภิมหาข้อมูลนะคะซึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจากแหล่งที่มาทั้งจากภายในองค์กรหรือว่าภายนอกก็ได้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะในยุคที่เรามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่ามีการข้อมูลส่งผ่านเซ็นเซอร์นะคะหรือข้อมูลที่มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้ค่ะข้อมูลเกิดขึ้นปริมาณมากมายฉะนั้นนิยามของ Big Data เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ขนาดของข้อมูลที่ใหญ่มากๆเท่านั้นนะคะที่มาจากคำว่า big อะค่ะนะคะแต่ว่ายังคงต้องเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายด้วยในที่นี้หมายถึงหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนฉะนั้นโดยทั่วไปอะค่ะถ้าข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนเนี่ยมันมักจะเกินความสามารถของฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะที่เราเรียกว่า traditional database ในการที่จะมีการจัดเก็บจัดการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ดังนั้นนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อะค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงนะคะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายมีความซับซ้อนและก็ขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะนะคะสำหรับคุณลักษณะพื้นฐานนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เริ่มต้นดั้งเดิมเนี่ยค่ะเราก็ได้นิยามมาจาก Gartner นะคะซึ่งมองคุณลักษณะของ Big Data ออกเป็น 3V พื้นฐานเลยนะคะ V ตัวแรกเนี่ยค่ะก็คือตัว Volume นะคะหรือปริมาณนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยค่ะข้อมูลที่มีปริมาณขนาดเทราไบต์เป็นต้นไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะเพตาไบต์นะคะเอ็กซาไบต์เซตาไบต์หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเหล่านี้นะคะจะต้องมีเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วด้วยค่ะ V ตัวที่2คือ velocity นะคะ velocity ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เราเรียกว่า real time data นะคะหรืออาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบ streaming ก็ได้นะคะอย่างข้อมูลที่เป็นแสดงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะหรือข้อมูลแสดงรายการหุ้นในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญนะคะนอกจากจะมีปริมาณมากแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วยังต้องมีความหลากหลายด้วยหลากหลายรูปแบบในที่นี้ก็คือวาไรตี้ค่ะ V ตัวที่3คืออาจจะเป็นในลักษณะตัวหนังสือก็ได้ค่ะหรือเป็นเสียงหรือเป็นข้อมูลภาพเป็นข้อมูลวิดีโอนะคะอาจจะเป็นอีเมลหรือในรูปแบบที่เป็นเอกสารไฟล์ XML ก็ได้นะคะฉะนั้น3 V หลักๆเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานเลยที่เป็นคุณลักษณะของ Big Data นะคะจะต้องมีทั้ง3เหล่านี้จากองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีทั้งบริษัท IT ชั้นนำหรือว่านักวิจัยต่างๆนะคะก็เริ่มที่จะมองมุมมองคุณลักษณะของ Big Data โดยการเพิ่ม V ที่สำคัญเข้าไปนะคะต่อมาค่ะก็จะมีIBM นะคะบริษัท IBM ได้มีการนิยามโดยเพิ่ม V ตัวที่4เข้ามาค่ะจาก3ตัวแรกนะคะโดยการเพิ่ม Veracity ขึ้นมาก็คือคุณภาพนะคะ V ตัวนี้เนี่ยมองคุณภาพของข้อมูลเป็นหลักอะค่ะคุณภาพในที่นี้หมายถึงข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็มีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ได้มาด้วยทันเวลาตรงประเด็นตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่ IBM นิยาม 4V แล้วใช่ไหมคะก็จะมีแนวคิดของนักวิจัยนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะยูริเดมเชนโกมองว่าอาจจะต้องมีเพิ่มอีก V นึงขึ้นมานะคะเขาเพิ่ม value ขึ้นมาค่ะหรือคุณค่าข้อมูลตรงนี้ค่ะการที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะก็ควรจะมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจได้ด้วยทั้งนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นนิยามที่ยูริเดมเชนโกมองว่า 5V จะประกอบด้วยตัวที่5คือเพิ่ม value ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะก็จะมีบริษัท IT ชั้นนำอีกบริษัทหนึ่งนะคะคือ Microsoft มองตัว V ที่6เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะนะคะคือ variability คือมองในแง่ของความแปรผันได้ของตัวข้อมูลนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานหรือว่าการคิดวิเคราะห์ที่มีหลากหลายแง่มุมอะค่ะเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรผันได้เนี่ยการที่เราจะนำไปใช้ให้เหมาะกับรูปแบบของที่มีการแปรผันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่
น่าสนใจนะคะจากเราจะเห็นว่าจาก 3V 4V 5V มาถึง 6V เนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยหรือบริษัท IT ให้มุมมองหรือสนใจในเรื่องของคุณสมบัติในลักษณะไหนที่เพิ่มขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าจากมุมมองโมเดลอะค่ะจาก 3V ที่เป็นของ Gartner ใช่ไหมคะมาสู่ 4V โดยการเพิ่มหนึ่งตัวขึ้นมานะคะคือ Veracity นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น 5V ของ Denshenko นะคะโดยการเพิ่มตัว Value ขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็น 6V ของ Microsoft โดยการเพิ่ม Variability นะคะซึ่งก็จะมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาก็มองว่าจาก V ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางนักวิจัยบางท่านก็อาจจะเพิ่ม 7V 8V 9V ได้นะคะซึ่งในตรงนี้นะคะเรามองว่าถ้าเกิดเรามีการให้มุมมองของโมเดลเนี่ยค่ะแบ่งไปตามโดเมนที่ใช้งานจริงๆในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของโดยมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้อ่ะค่ะถ้าเรามองตามโดเมนประกอบด้วย3โดเมนหลักๆนะคะแล้วก็แบ่งไปโดเมนละ3 V นะคะในที่นี้เนี่ยค่ะก็จะเป็น data domain 3 V ซึ่งเป็น3 V ตัวหลักพื้นฐานเลยนะคะคือตัว volume variety แล้วก็ velocity จากนั้นก็มองในแง่ของ statistic domain นะคะเป็นแง่ของโดเมนทางสถิตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการนำแนวคิดของบริษัท IT IBM Microsoft ที่มองในแง่ของ velocity กับ variability ขึ้นมาแต่เพิ่มตัว variety ขึ้นมาอีก1ตัวนะคะตัวโดเมนที่3ก็คือ business intelligence หรือ BI domain ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะมอง value ที่กำหนดไว้ในตัวแรกใช่ไหมคะจากนั้นเพิ่ม visibility กับ verdict ขึ้นมาถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะคะ data domain เนี่ยคือมองที่ตัว data เป็นหลักนะคะว่า data ต้องมีปริมาณมากมีความเร็วมีความหลากหลายของข้อมูลใช่ไหมคะจากนั้นในแง่ของ statistic คือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้เทคนิคทางสถิติอะค่ะหรืออาจจะเป็นทาง machine learning ก็ได้นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและข้อมูลอาจจะมีความแปรผันได้จากนั้นตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ validity เนี่ยค่ะคือเรามองที่ความสมเหตุสมผลของข้อมูลมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลด้วยว่า valid แล้วก็ไม่ bias นะนะคะส่วน domain ตัวที่3ก็คือ BI domain มองคุณค่าเป็นหลักค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของ visibility เพิ่มขึ้นมาในการมองเห็นของข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น hindsight ที่เป็นข้อมูลในอดีตนะคะหรืออินไซต์คือข้อมูลเชิงลึกในปัจจุบันหรือมองในอนาคตที่เป็นโฟร์ไซต์ในลักษณะของการทำนายข้อมูลสิ่งที่คาดว่าจะเกิดหรือพยากรณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้นะคะอีกอันตัวสุดท้ายก็คือเวอร์ดิกเนี่ยคือการตัดสินด้วยข้อมูลคือพิจารณาว่าอาจจะมีทางเลือกอะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ในการตัดสินใจได้บ้างเนี่ยค่ะนะคะฉะนั้นลักษณะของ BI domain คือมองคุณค่าของข้อมูลแล้วก็การนำไปใช้ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหรือการบริหารทางเลือกของธุรกิจต่างๆได้นะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะเรามองว่าประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ใช่ไหมคะในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นของลูกค้า Customer Feedback อะไรต่างๆนะคะให้ Recommend อะไรมาผู้พัฒนา Product หรือ Service เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะในแง่ของ increase income นะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายหรือ target customer ได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ big data ในการช่วยเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะจากนั้นก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในการทำงานด้วยในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์นะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเนี่ยค่ะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็เชิงสามารถที่จะคาดการได้ว่าในลักษณะของตรงนี้เราควรจะมีการคาดการว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะนะคะช่วยทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการด้วยข้อมูล

หลากหลายแหล่งถูกไหมคะซึ่งข้อมูลอันแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavioral data นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ลูกตัวบุคคลนะคะเป็นลักษณะของ human generated data คือบุคคลมีการเข้าไปท่องเว็บอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติว่ามีการโพสต์ข้อมูลผ่านเชิงพฤติกรรมได้หมดนะคะหรืออันที่2นะคะเป็นข้อมูลภาพและเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นการส่งภาพหรือเป็นเสียงออกเข้าไปนะคะส่วนอันที่3เป็นข้อมูลข้อความและภาษาพวก text หรือ language ต่างๆนะคะส่วนอันที่4พวกข้อมูลสถิติหรือ record นะคะซึ่งมีการเก็บข้อมูลสถิติหรือ transaction อะไรต่างๆเก็บไว้นะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นข้อมูลเซนเซอร์ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากพวกอุปกรณ์ IoT ก็ได้นะคะหรือที่มีการเซนเซอร์ตรวจจับควันเซนเซอร์ตรวจจับPM 2.5 หรือว่าตรวจจับความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นพวกข้อมูลที่มีการตรวจวัดระดับความลึกอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะจะมีความหลากหลายของข้อมูลนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบประเภทแล้วก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของ Big Data นะคะถ้าเราจะแบ่งประเภทของ Big Data เนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามประเภทตามโครงสร้างของข้อมูลค่ะแบ่งเป็น3รูปแบบนะคะโดยที่รูปแบบอันแรกนะคะคือเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะในลักษณะของข้อมูลที่มีโครงสร้างเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพวก relational database นะคะเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะมีการจัดเก็บโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นตารางเป็นแถวเป็นคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแบบที่2เราเรียกว่า semi structured data เป็นข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟล์ XML หรือไฟล์ JSON มันจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบกึ่งๆนะคะคือไม่แน่นอนชัดเจนนะคะอาจจะมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบมีการแท็กได้นะคะหรือมีการเก็บข้อมูลเล็กน้อยที่มีการแบบเก็บเป็นหัวเรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันที่3เป็นประเภทของ big data ที่unstructured หรือไม่มีโครงสร้างคำว่าไม่มีโครงสร้างแปลว่าข้อมูลหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะยกตัวอย่างเรามีการโพสต์ข้อมูลอะไรสักอย่างนึงโพสต์ใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะโพสต์ได้ทั้งเทคทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะจัดเก็บข้อมูลที่โพสต์ใน Facebook 1โพสต์เนี่ยจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ไหมน่าจะยากใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้เป็น Unstructured Data ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Unstructured Data มีเยอะมากเลยค่ะประมาณทั้ง 90% ของข้อมูลปกติรวมทั่วไปนะคะฉะนั้นการจะจัดเก็บข้อมูลประเภท Unstructured เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะว่าเราจะจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ได้อย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวอย่างทีละอันนะคะข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือ structure data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างข้อมูลไว้ชัดเจนใช่ไหมคะมีการกำหนดรูปแบบรายละเอียดข้อมูลไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลนักเรียนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด6คอลัมน์นะคะแล้วก็มี5แถวใช่ไหมคะโดยที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าคอลัมน์แรกเนี่ย SID เป็นข้อมูลประเภทที่เป็นตัวหนังสือถูกไหมคะ S001 ส่วน S name เป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกันเป็นชื่อนักศึกษานะคะแล้วก็ phone number ถึงแม้จะเป็นตัวเลขก็ตามเราถือว่าเป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกัน zip code ก็เป็นตัวหนังสือเพราะเราไม่ได้เอาตัวเลขที่เป็น phone number กับ zip code มาคำนวณถูกไหมคะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะสังเกตว่า SID S name phone number แล้วก็ zip code ใน4คอลัมน์นี้เก็บเป็น text ค่ะส่วน age จะเก็บเป็น number ใช่ไหมคะเพราะมีการคำนวณได้อายุของนักศึกษาแต่ละคนนะคะในส่วน gender จะเป็นข้อมูลประเภทที่เป็นการจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทนะคะว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสมมุติเราพุ่งประเด็นไปที่นักศึกษาในแถวแรกนะคะแถวแรกคอลัมน์ที่2บอกว่า S name ชื่อพิมพกาตรงนี้ค่ะเราจะรู้ว่าในช่องนี้ค่ะเป็นเก็บข้อมูลประเภท textนะคะแล้วพิมพกาเป็นเพศหญิงนะคะอายุเท่าไหร่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เบอร์อะไรนะคะตัวอย่างของข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะนอกจาก relational database แล้วก็จะเป็นประเภทไฟล์ CSV หรือไฟล์ spreadsheet ทั่วไปค่ะส่วนข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะคะ semi structured data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมีรูปแบบในระดับนึงค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้อย่างชัดเจนนะคะโครงสร้างจะเป็นลักษณะลำดับขั้นค่ะหรือเป็นแบบไฮราคีนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่เราใช้เสิร์ชหรือใช้แท็กได้อย่างเช่นตัวอย่างไฟล์ XML ในภาพ

นะคะก็จะมีโค้ด XML แล้วก็มีโครงสร้างในรูปแบบในระดับหนึ่งนะคะแล้วหรืออาจจะเป็นไฟล์ JSON หรือ YAML ก็ได้นะคะส่วนอันที่3ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือ Unstructured Data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ชัดเจนนะคะหรือมีโครงสร้างไม่แน่นอนนั่นเองที่เราอาจจะมองว่าข้อมูลบางอย่างเป็น text file หรือข้อมูลจากพวก server log เว็บไซต์ log ต่างๆนะคะหรือเป็นเซ็นเซอร์นะคะที่มาจากอุปกรณ์ IoT นะคะหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้ค่ะไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือโซเชียลมีเดียดาต้าได้หมดเลยนะคะส่วนสถาปัตยกรรม Big Data นะคะคืออะไรสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเป็นเฟรมเวิร์คค่ะนะคะที่เอาไว้กำหนดองค์ประกอบนะคะกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่จำเป็นในการที่จะใช้ในการรวบรวมจัดเก็บประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ Big Data ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาดูกัน2เรื่องก็คือเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data แล้วก็ขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคอมโพเนนต์ของสถาปัตยกรรม Big Data เนี่ยจะประกอบด้วย6ส่วนหลักๆนะคะซึ่ง6ส่วนนี้นะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัว Data Source นะคะซึ่งทางซ้ายมือในภาพนะคะ Data Source เนี่ยจะอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง Structure ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง Semi Structure หรือข้อมูล Unstructure หรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ใช่ไหมคะว่าข้อมูลเนี่ยมาจากแหล่ง Data ประเภทไหนนะคะจากนั้นในส่วนที่2นะคะก็คือ Data Ingestion นะคะตัว Data Ingestion ตัวนี้นะคะจะเป็นการรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้ามานะคะโดยที่มีการรวบรวมนะคะในส่วนที่2นี้นะคะโดยมีการรวบรวมแล้วก็นำเข้าข้อมูลโดยการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็น data source ในรูปแบบใดนะคะนำข้อมูลเนี่ยสามารถนำเข้าทั้งเป็นแบบ batch นะคะหรือเป็นแบบที่เป็น schedule ก็ได้นะคะหรือเป็นอีกแบบนึงก็คือลักษณะ real time นะคะในส่วนของ real time ตรงนี้นะคะอาจจะเป็น streaming ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการประมวลผลในรูปแบบของ streaming หรือว่า real time เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะเป็นการประมวลผลในหน่วยความจำเพื่อความรวดเร็วที่เราเรียกว่า in memory นะคะส่วนที่3นะคะในส่วนของการจัดเก็บหรือตัว data storage ที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลนะคะส่วนนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกในการวิเคราะห์นะคะอาจจะเป็นข้อมูลในลักษณะที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ HDFS นะคะที่เราเรียกว่า Hadoop Distributed File System ก็ได้นะคะคือจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่รูปแบบต่างๆหรือจะจัดเก็บในรูปแบบของ RDBMS ก็ได้นะคะหรือ NoSQL ก็ได้นะคะส่วนที่4นะคะก็คือการวิเคราะห์หรือการบริการนะคะคือ analytics แล้วก็ servicing นะคะส่วนนี้จะมีหน้าที่สำคัญเลยนะคะในการนำข้อมูลที่รวบรวมหรือนำเข้าในส่วนของ data ingestion นะคะมาทำความสะอาดหรือเรียกว่า cleansing หรือ cleaning data เพื่อให้พร้อมในการประมวลผลนะคะแล้วก็จัดเตรียมไปสู่การวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติหรือ statistical analysis ก็ได้นะคะหรือการทำเหมืองข้อมูล data mining หรือ machine learning นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เชิงทำนายเพื่อสร้างโมเดลไว้พยากรณ์ก็ได้ในลักษณะ predictive นะคะหรือการวิเคราะห์ที่ให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในลักษณะของ recommendation นะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือเราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงแล้วก็พร้อมใช้งานส่วนที่5ด้านล่างนะคะก็จะเป็น data consumption นะคะในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลไปใช้งานค่ะนะคะส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลหรือ data representation นะคะอาจจะเป็นลักษณะของ data visualization ก็ได้แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพอาจจะออกมาในรูปแบบของ dashboard นะคะหรือ reporting ก็ได้นะคะซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เราเรียกว่า insight นะคะในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแสดงเป็นลักษณะของ real time alert ข้อมูลที่อยากจะให้เตือนขึ้นมาหรือเป็นลักษณะของ trigger แสดงขึ้นมาในทันทีทันใดก็ได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนด้านที่6นี้อยู่ทางด้านขวานะคะที่เราเรียกว่าการกำกับดูแล Big Data หรือ Big Data Governance ค่ะอันนี้จะใช้ในลักษณะของในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Big Data เนี่ยเราจะเห็นว่าจะประกอบด้วยการดำเนินการข้อมูลเนี่ยนะคะประมวลผลข้อมูลซ้ำๆกันหลายๆครั้งถูกไหมคะซึ่งอยู่ภายใต้ workflow ที่บอกตั้งแต่เรื่องของการแปลงข้อมูลเข้ามารับจากแหล่งภายนอก data source ใช่ไหมคะเข้ามาสู่ data ingest นะคะจัดเก็บใน data storage หรือประมวลผล analytics แล้วก็ service ต่างๆซึ่ง workflow เหล่านี้ค่ะ

ก็จะทำงานได้ดีนะคะถ้าเรามีการกำกับดูแล Big Data เพื่อให้ Workflow ทำงานได้เป็นแบบลักษณะออโตเมชันหรือเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะนะคะทั้ง6ส่วนนี้รวมเป็นคอมโพเนนต์หลักๆของสถาปัตยกรรม Big Data ค่ะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องของขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรม Big Data ถ้าในการที่จะสร้าง Big Data Architecture เนี่ยเราก็ต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรม Big Data ก่อนซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนการจัดการการใช้งาน Big Data โดยปกติแล้วก็จะมีอยู่6ขั้นตอนทั่วไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าเราอยากจะจัดเก็บหรือว่าจัดการข้อมูลหรือว่าวัดความพึงพอใจของลูกค้าหรืออะไรต่างๆวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ของเราคืออะไรนะคะแล้วก็พิจารณาแหล่งข้อมูลว่าแหล่งข้อมูลเราจะได้มาจากภายในองค์กรภายนอกองค์กรนะคะเป็นแหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้างจากนั้นอันที่3สำคัญนะคะก็คือการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมเครื่องมือเนี้ยนะคะสามารถที่จะเลือกว่าข้อมูลที่จะเครื่องมือไหนที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือไหนการวิเคราะห์หรือประมวลผลจากนั้นพิจารณาหรือวางแผนนิดนึงค่ะสำหรับการขยายขนาดหรือ scalability นะคะเพราะว่าวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยข้อมูลสามารถที่จะ เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆใช่ไหมคะฉะนั้นต้องมีการวางแผนในอนาคตด้วยแต่จากนั้นอันที่5นะคะก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะ security ต้องสำคัญนะคะว่าผู้ที่จะเข้าใช้หรือเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่าสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการทดสอบแล้วก็ติดตามค่ะต้องมีการทดสอบระบบนะคะแล้วก็ติดตามการใช้งานอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อเป็นการดูว่าตัว Big Data หรือตัว architecture ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ใช้ในองค์กรธุรกิจหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตอนที่3นะคะจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็การประยุกต์ค่ะซึ่งจะกล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data Analytics นะคะหรือเรียกว่า BDA นะคะแล้วก็รูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data Framework การวิเคราะห์ Big Data รวมถึงการประยุกต์ใช้งานการวิเคราะห์ Big Data ในด้านต่างๆค่ะนะคะเรามาดูการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดนึงนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมาจากหลากหลายแหล่งใช่ไหมคะโดยที่เราก็ต้องมีการอาศัยหลักการพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเทคนิคในการที่จะextract หรือดึงข้อมูลสำคัญออกมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะคะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราจะหาข้อมูลเชิงลึกถือเรียกว่า insight ที่ซ่อนอยู่ข้างในได้อย่างไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรธุรกิจค่ะนะคะจากนั้นเรามาดูรูปแบบของการวิเคราะห์ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ Big Data แบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะตามลักษณะความยากง่ายนะคะซึ่งอันแรกเนี่ยเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาค่ะที่เรียกว่า Descriptive Stat Analytics นะคะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลในดูว่าอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูล transaction ต่างๆนะคะจากนั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยค่ะที่เรียกว่า diagnostic analytics นะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์นะคะดูว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้สัมพันธ์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะมีการลงทุนประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงนะคะเราคิดว่าค่าโฆษณาหรือค่าประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราลงทุนไปแล้วจะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ดูการวิเคราะห์หรือเป็นลักษณะของเชิงวินิจฉัยได้นะคะในลักษณะที่3คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ค่ะหรือ predictive analytics นะคะอันนี้จะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตค่ะโดยการนำข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในอดีตนะคะมาร่วมกับในปัจจุบันแล้วก็เล็งถิ่นว่าในอนาคตน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะสุดท้ายใน prescriptive analytics นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงให้คำแนะนำค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงสุดเลยเพราะว่านำข้อมูลที่มีอยู่อะค่ะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นการใช้ AI เข้ามาร่วมนะคะว่ามีข้อมูลมีทางเลือกหลายๆทางแล้วระบบเนี่ยคิดว่าจะเสนอแนะหรือให้คำแนะนำให้ทางเลือกไหนที่ user หรือผู้ใช้เนี่ยน่าจะนำไปใช้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในองค์กรได้นะคะหากรูปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการแบบจำลองความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4แบบเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่ descriptive diagnostic นะคะ predictive แล้วก็ prescriptive หากดูตามแนวนอนนะคะที่บอกถึงความยากง่ายจะสังเกตเห็นว่าในลักษณะ descriptive จะง่ายที่สุดใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็น high size คือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในองค์กรนี่แหละนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ what happened นะ

คะแล้วในแนวตั้งอะค่ะจะบอกถึง value หรือคุณค่าข้อมูลก็จะเมื่อมีความยากขึ้นก็จะมี value มากขึ้นสังเกตไหมคะว่าในเชิงของข้อมูลที่เป็น diagnostic หรือว่า predictive เนี่ยจะเป็นข้อมูล insight ละนะคะที่เป็นข้อมูลเชิงลึกขององค์กรแต่ถ้าเป็น prescriptive เนี่ยมองในอนาคตค่ะเป็น foresight ว่า how can we make it happen นะคะว่าเราจะทำยังไงให้ได้เป็นลักษณะของ optimization นะคะเสนอทางเลือกหรือคำแนะนำที่ดีที่สุดออกมานะคะอันนี้จะเป็น Gartner ที่เป็น 4 stage data maturity model นะคะถัดมาเราจะมาดูเรื่องของ framework การวิเคราะห์ big data ค่ะหลักๆของ framework การวิเคราะห์ big data ก็อ้างอิงมาจากสถาปัตยกรรม big data ด้วยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเริ่มจาก big data source นะคะว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยมีภายในภายนอกนะคะหรือเป็น format ต่างๆอยู่ในที่ต่างๆ location ต่างๆประกอบด้วย application รูปแบบต่างๆด้วยซึ่งเป็นข้อมูลดิบนะคะนำมาสู่ในขั้นที่2ซึ่งเป็น Big Data Transformation นะคะทำการ Extract Transform Load หรือ ETL นะคะไม่ว่าจะอยู่ดึงมาจาก Data Warehouse หรือ Transaction Traditional Format ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSV หรือรูปแบบตารางจากนั้นทำการ Transform Data นะคะโดยอาจจะเป็นใช้ Big Data Platform หรือ Tools ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น Hadoop, MapReduce, Spark หรืออื่นๆนะคะแล้วก็ไปสู่ของการส่วนสุดท้ายก็คือ Big Data Analytics Application เลือกที่จะใช้ในการออก Report นะคะทำ Mining ทำ OLAPหรือว่าทำการ query สิ่งที่ user ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็น framework หลักๆในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายค่ะถ้าเราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่า framework ของ Big Data Analytics แล้วนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ Big Data ในด้านต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้ได้หลากหลายด้านมากนะคะขอยกตัวอย่างเพียงแค่4ด้านนะคะซึ่งอันแรกก็จะเป็น transportation นะคะการขนส่งแล้วก็โลจิสติกอันที่2เป็น bankingนะคะการเงินแล้วก็ finance คือการธนาคารอันที่3เป็นการศึกษาแล้วอันที่10เป็นเรื่องของ healthcare ทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพค่ะนะคะในส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ transportation กับ logistics เราจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็น traffic sensor หรือมาจาก satellite ดาวเทียมเลยก็ได้นะคะโดยที่มี data provider ในการจัดเตรียมข้อมูลแล้วในส่วนของ big data application เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตัว data set เหล่านี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งไปหา LSP นะคะที่เป็น logistic service provider นะคะซึ่งข้อมูลในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเราจะในกรณีนี้ที่เส้นทางไหนจะเราจะขนส่งของไปให้ลูกค้าจากต้นทางไปปลายทางได้ประหยัดเวลาที่สุดประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ Big Data ได้ดีก็จะดีนะคะอันที่2เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นการทำ Fraud Detection นะคะตรวจสอบการประเมินการทุจริตในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าการรูดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดมีการรูดบัตรเครดิตในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแต่สถานที่ห่างกันมากอาจจะเกิดการทุจริตหรือการที่โดนลักลอบหยิบบัตรคนอื่นมาใช้ได้นะคะส่วนอันที่3เป็น Big Data ในเรื่องของ Education หรือการศึกษานะคะก็จะเป็นเรื่องของการ Transform Data หรือ Transform Education จะมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะมาช่วยทำยังไงให้เหมาะสมกับการเรียนกับนักเรียนในแต่ละคนนะคะที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบเฉพาะตัวที่เราเรียกว่า personalized learning นะคะหรืออันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ big data ในเชิงของสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพนะคะว่ามีข้อมูลอาจจะมาจาก health smartwatch นะคะหรือมาจากโมบายส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคต่างๆนะคะหรือมีการแจ้งเตือนพวกนี้ค่ะนะคะถ้าเรามีการวิเคราะห์ big data ก็จะทำให้บุคลากรหรือ user เนี่ยมีการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ Big Data ในด้านต่างๆได้มากมายนะคะถ้าเราเลือกใช้ tools เครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและธุรกิจค่ะ

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเงินการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับเราเริ่มจากเรื่องของการเงินระหว่างประเทศก่อนนะฮะการเงินนะฮะเราพูดถึงภาพรวมก่อนว่าการเงินการค้าเนี่ยและการลงทุนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยนะฮะในทำเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่ทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกนะครับฉะนั้นคือเราเนี่ยจะใช้เงินนะเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแล้วก็จะใช้เงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างการลงทุนนะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นในการพิจารณาเรื่องของการเงินก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะครับนี้การเงินระหว่างประเทศนี้เนี่ยก็คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเคียงกับการเงินภายในประเทศนะครับการเงินระหว่างประเทศก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการเงินภายในประเทศนะครับนั่นก็คือว่าการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการส่งผ่านเงินนะครับที่เป็นไปที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพียงภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆนะครับสำหรับตัวแบบนะครับหรือแนวคิดนะที่นำมาใช้ในการศึกษานะครับหรือการอธิบายนะการเกิดขึ้นของการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแบบและทฤษฎีต่างๆดังนี้นะครับอันที่1ก็คือตัวแบบของมันเดลเฟมิงนะครับตัวแบบนี้เนี่ยก็อธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตตลาดเงินนะครับแล้วก็ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลผลิตและตลาดเงินนี้เนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้านะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนี่นะครับครับสำหรับทฤษฎีที่2นะครับที่ใช้ในการอธิบายนะการเงินระหว่างประเทศก็คือเรื่องของทฤษฎีผลกระทบระหว่างประเทศของฟิชเชอร์หรือที่เราเรียกว่าตัวฟิชเชอร์เอฟเฟคนะครับสำหรับฟิชเชอร์เอฟเฟคนี้เนี่ยก็เป็นตัวแบบง่ายๆนะฮะที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนะครับความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการนำอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับไปคำนวณร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเงินระหว่างประเทศนะครับตัวแบบนี้ก็ถูกขยายความออกไปนะครับโดยที่นำไปเชื่อมโยงกับการแนวคิดเรื่องของราคาโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยหรือก็คือตัวทฤษฎีก็ตัวที่เรียกว่า PPP นะ Purchasing Power Parity นะครับคือภายใต้ทฤษฎีของ PPP นี้เนี่ยก็จะบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมีความสัมพันธ์นะกับระดับราคาสินค้าของประเทศต่างๆนะในแต่ละประเทศนะฮะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นสิ่งที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแปลงไปนะสิ่งที่เชื่อมโยงมาสู่แนวคิดของ Feature Effect เนี่ยก็คือราคาสินค้านั่นเองนะครับเพราะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพอเรามีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านะครับหรือเงินเฟ้อนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วภายใต้แนวคิดของ PPP ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนงั้นเรานำแนวคิดทั้ง2นี้มารวมกันเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นแนวคิดของ Feature Effect ที่อยู่ในระดับของ

การทําการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนั่นก็คือว่าหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคานะครับเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะสำหรับทฤษฎีที่3นะครับที่นํามาใช้ในการอธิบายนะครับการเงินระหว่างประเทศนะครับก็ที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือทฤษฎีพื้นฐานเงินตราที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายไว้ว่านะครับการใช้นะการเปลี่ยนแปลงนะการปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ควรจะใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการทั่วไปในพื้นที่เดียวกันอันนี้ก็จะทำให้การค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะที่จะถูกใช้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เป็นอาณาเขตที่ใกล้เคียงกันนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบเดียวกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหตุในการที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับทฤษฎีที่4นะครับก็เป็นทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อหรือก็คือ PPP ที่ผมได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยข้ามมาที่ทฤษฎีสุดท้ายที่ใช้ในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือความเสมอภาคของอัตราดอกเบี้ยนะฮะภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยก็จะอธิบายไว้ว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนนะครับในประเทศต่างๆนี้แหละนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะนั่นคือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปรับนะฮะถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะมีความต่างกันแต่หลังจากที่มีการนำอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมาปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะผลตอบแทนที่ได้จากอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็ควรจะเท่ากันไม่ว่าจะลงทุนในประเทศใดก็ตามถ้าการลงทุนนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ทราบถึงทฤษฎีที่เอามาใช้นะครับในการอธิบายการเงินระหว่างประเทศนะครับโดยที่มุ่งความสนใจไปที่เรื่องของเปลี่ยนนะครับเราก็มาดูตลาดเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็คือว่ามีอุปสงค์รูปธานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยอยู่ภายในตลาดนี้นะครับแล้วก็ตลาดนี้นี่เองก็จะเป็นตลาดที่กำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพนั่นเองนะครับสำหรับความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็จะมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะไปส่งผลต่อนะการค้าและการลงทุนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นสามารถที่จะคิดได้ว่าเป็นลักษณะของพอเราถูกนำไปใช้นะในการคำนวณราคาผลตอบแทนเนี่ยนะฮะราคาหรือผลตอบแทนที่คูณด้วยจัดที่มีการปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แท้จริงหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับการค้าและการลงทุนก็คือการนำเข้าและการส่งออกและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจฮะเรามาดูนะครับลองมาดูเรื่องของการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็เราสามารถที่จะทำได้โดยการพิจารณาอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทานของเงินตราต่างประเทศนะครับงั้นเราเริ่มที่อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศก่อนนะครับงั้นถ้าเรากำหนดให้แกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็แกนตั้งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะซึ่งในที่นี้ก็คือบาทต่อดอลลาร์นะครับงั้นที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก็จะเป็น35บาทต่อดอลลาร์แล้วก็40บาทต่อดอลลาร์นะครับการเปลี่ยนแปลงจาก35บาทเป็น40บาทต่อดอลลาร์อันนี้แสดงถึงการอ่อนค่าลงของเงินบาทนะครับและการอ่อนค่าลงของเงินบาทนี้เนี่ยก็จะทำให้นะครับราคาที่แท้จริงนะของสินค้าของในต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในกรณีที่มีการนำเข้านะครับก็จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยแพงขึ้นนะและการที่ราคาสินค้านำเข้าแพงขึ้นก็จะทำให้ความต้องการนำเข้าเนี่ย
ลดลงนะฮะและการความต้องการนำเข้าที่ลดลงนี้เองก็จะทำให้ความต้องการนะหรืออุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศลดลงนั้นในสไลด์นี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของราคาของเงินตราต่างประเทศหรือในที่นี้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะบาทต่อเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะได้ว่าหลังจากที่ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศก็จะลดลงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปทานของเงินตราต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับอุปสงค์เลยนะครับนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าพอเราเป็นอุปสงค์เนี่ยเส้นก็จะมีลักษณะที่ซ้าลาดลงจากซ้ายนะจากซ้ายลงมาขวานะครับมีความชันเป็นลบส่วนพอเรามาพิจารณาเส้นอุปทานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเส้นที่มีลักษณะจากขวาขึ้นไปซ้ายนะฮะก็จะมีความชันเป็นบวกซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างอุปทานของเงินตราต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับพอราค่าเงินบาทอ่อนลงนะจาก35เป็น40บาทเนี่ยนะเราก็จะได้ว่าราคาสินค้าส่งออกของเราก็จะถูกลงสายตาของผู้ซื้อในต่างประเทศนะครับงั้นพอราสินค้าเราถูกลงเนี่ยการส่งออกก็จะมากขึ้นนะงั้นพอราหลังจากที่การส่งออกมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เงินตราต่างประเทศหรืออุปทานของเงินตราต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นภายในประเทศของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานนะฮะเราก็หลังจากที่เราได้เส้นอุปสงค์อุปทานมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือการหาดุลยภาพนะครับเช่นเดิมนะครับหาดุลยภาพและจุดดุลยภาพก็เป็นจุดตัดกันระหว่างอุปสงค์อุปทานนั่นเองนะครับเราถามว่าเราได้อะไรจากดุลยภาพนี้นะฮะก็คือสิ่งที่ได้ก็คือราคาของเงินตราต่างประเทศนะซึ่งราคาของเงินตราต่างประเทศเรื่องนี้ก็คือราคาก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับจากสไลด์นี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพเนี่ยอยู่ที่ e 0นะครับ e 0ซึ่งอาจจะเป็น45บาทหรือว่า32บาทอันนั้นก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของอัตราอุปสงค์รูปทานนะครับครับครับก็จะได้ดุลยภาพในลักษณะนี้นะครับอยู่ที่ e 0นี่นะครับครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจนะครับการเกิดขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนนะฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนในที่นี้ก็คือเกิดกระแสของการไหลเข้าไหลออกของรายได้รายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับงั้นทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับการค้าและการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็จะไปกระทบกับรายรับและรายจ่ายของประเทศนะและถ้าเรามีการบันทึกนะฮะรายรับและรายจ่ายของประเทศนะในลักษณะในที่เกิดจากการส่งผ่านนะกระแสเงินที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนี้เนี่ยเราก็จะได้ดุลนะครับดุลหนึ่งที่เรียกว่าดุลการชำระเงินนะครับซึ่งดุลการชำระเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจนะครับถ้าเราคิดอย่างที่เราว่ากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการค้าและการลงทุนนะครับแล้วก็ขยายไปอีกหน่อยก็คือเงินถ้าไม่ใช่การค้าและการลงทุนก็เป็นเงินโอนในลักษณะอื่นนะครับนะซึ่งก็จะทำให้เราได้ทราบว่าสุทธิแล้วเนี่ยเรามีรายรับและรายจ่ายเนี่ยหรือรายจ่ายเนี่ยมากกว่ากันนะครับถ้าเรามีรายรับที่มากกว่าเราก็จะเรียกว่าดุลการชำระเงินแบบเกินดุลนะครับหรือถ้ามีรายรับน้อยกว่านะครับมีรายจ่ายมากกว่าก็จะเป็นลักษณะของดุลชำระเงินแบบขาดดุลนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ถ้าเท่ากันก็เรียกว่าเป็นดุลชำระเงินแบบสมดุลไปนะครับองค์ประกอบของดุลการชำระเงินนะครับระหว่างประเทศนี้เนี่ยดุลชำระเงินระหว่างประเทศ

เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนที่2ก็คือดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในดุลบัญชีเงินทุนนี้เนี่ยก็จะมีดุลบัญชีทุนนะแล้วก็จะมีดุลบัญชีการเงินนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของดุลย่อยๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในดุลการจำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเกินดุลหรือการขาดดุลของดุลการชำระเงินนะครับเอาล่ะคือครับเนื่องจากดุลการชำระเงินเนี่ยจะแสดงถึงรายรับและรายจ่ายนะครับแน่นอนว่าการเกินดุลก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศนะครับส่วนการขาดดุลน่าจะไม่ดีนะครับนั่นคือเราจ่ายนะไปมากกว่ารับอันนั้นน่าจะไม่ดีนะฮะนี้เราก็มาพิจารณาว่าในกรณีที่ไม่ดีเนี่ยนะเกิดการขาดดุลเนี่ยเกิดการขาดดุลของดุลการชำระเงินเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างครับงั้นถ้าเราแบ่งดุลการชำระเงินออกเป็น2กลุ่มแบบนั้นเนี่ยนะการขาดดุลการชำระเงินก็คงต้องเกิดจากการขาดดุลในบัญชีทั้ง2ประเภทก่อนหน้านี้แน่นอนใช่ไหมฮะก็เลยสามารถที่จะระบุสาเหตุหลักๆของการขาดดุลการชำระเงินได้ดังนี้นะครับ1ก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะซึ่งในบัญชีเดินสะพัดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะบัญชีดุลการค้านะครับดุลบริการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของดุลของที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่โอนนะไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆนี้นะครับฉะนั้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากสาเหตุอย่างนี้นะฮะก็คือว่า เราเนี่ยส่งออกน้อยกว่านำเข้านะครับอันนี้ก็ขาดดุลละคือมีรายได้จากการค้านะมีการรายได้จากการส่งออกเนี่ยน้อยกว่านำเข้าเนี่ยก็จะขาดดุลอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเราดูในลักษณะของดุลบริการเนี่ยก็คือว่าเราไปใช้บริการต่างประเทศมากกว่าชาวต่างประเทศมาใช้บริการจากประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับส่วนสาเหตุที่2หลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการขาดดุลบัญชีเงินทุนนะครับซึ่งในการขาดดุลบัญชีเงินทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นทุนนะครับหรือเป็นเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศนะหรือมีเรื่องของการที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดหักกบลบกันแล้วเงินที่ไหลออกนะจากการเกี่ยวข้องนะกับการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ทุนหรือการลงทุนทางตรงและทางอ้อมเนี่ยในประเทศเราออกไปมากกว่านะในต่างประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เราขาด

หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะที่เรามุ่งความสนใจไปที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดุลการชำระเงินเนี่ยนะแล้วเราก็ได้สาเหตุว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของดุลการชำระเงินเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วเราก็ได้ทราบสาเหตุของการเกินดุลขาดดุลดุลการชำระเงินนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนนั่นเองฮะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศครับสำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสาเหตุของการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศก็สามารถอธิบายได้จากหลักการ2ประการนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์กับหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับซึ่งทั้ง2หลักการนี้เนี่ยอธิบายการเกิดขึ้นของการค้าระหว่างประเทศภายใต้หลักที่ว่านะครับภายใต้หลักของการทำนะครับหลักของความชำนาญนะครับโดยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศต่างๆเนี่ยทำการผลิตภายใต้ทรัพยากรที่ตัวเองมีความได้เปรียบโดยการผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญเนี่ยแล้วเอามาทำการแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรการค้าและการผลิตและการค้าเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับสำหรับหลักความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ก็อธิบายไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนะครับนั้นๆเนี่ยมีความ

ได้เปรียบในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งเหนืออีกประเทศหนึ่งประเทศนั้นก็ควรที่จะผลิตสินค้าชนิดนั้นนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับคือใช้ทรัพยากรเท่ากันแต่ผลิตได้มากกว่านะครับงั้นนักศึกษาลองพิจารณาจากตารางนี้นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นคอลัมน์เนี่ยนะฮะซึ่งในคอลัมน์ที่2กับคอลัมน์ที่3เนี่ยจะแสดงสภาวะที่จะแสดงสถานการณ์ที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับซึ่งเราดูจากจำนวนในแถวสุดท้ายที่เป็นผลรวมนะครับก็จะเห็นว่าผลผลิตทั้งหมดของโลกนี้เนี่ยถ้าเรากำหนดให้ในโลกนี้มีเพียง2ประเทศก็จะได้ว่าสินค้าที่มีอยู่ในที่นี้ที่เรากำหนดให้เป็นข้าวเนี่ยก็จะได้เพียง70หน่วยนะครับแล้วก็ได้ผ้า70หน่วยทั้งโลกนี้ได้แค่นี้นะครับแต่ถ้ามีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญนั่นก็หมายความว่าประเทศที่ชำนาญอะไรนะครับไปผลิตสินค้าประเภทนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็จะเชี่ยวชาญในการผลิตผ้านะครับไทยก็เชี่ยวชาญในการผลิตข้าวก็แบ่งหน้าที่กันนะครับหลังจากที่แบ่งหน้าที่ญี่ปุ่นผลิตข้าวอย่างเดียวไทยผลิตข้าวอย่างเดียวแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะที่มีอยู่ในภายในโลกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นจาก70ไปเป็น100จาก70ไปเป็น100แบบนี้นะครับสำหรับแนวคิดที่2นะครับก็เป็นความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบนะครับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของความได้เปรียบโดยสมบูรณ์นะครับโดยอธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าประเทศจะมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกชนิดนะครับแต่ก็ควรนะครับประเทศนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเลือกนะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความชำนาญมากที่สุดมีความได้เปรียบมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ปริมาณผลผลิตมวลรวมของทั้งโลกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนักศึกษาพิจารณาในคอลัมน์ที่2 3นะ2 3เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่แบ่งงานกันทำนะครับก็จะได้ข้าวทั้งหมด110นะครับของโลกนี้นะครับทั้งโลกนี้เนี่ยได้ผ้าทั้งหมด100นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการแบ่งกันผลิตนะครับผลผลิตภายในโลกนี้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีข้าวทั้งหมด145แล้วก็จะมีผ้าทั้งหมด110ส่วนรายละเอียดนักศึกษาลองพิจารณาภายข้อมูลนะพิจารณาตัวเลขภายในตารางนี้ด้วยตนเองอีกครั้งครับสำหรับประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศนะครับก็มีหลายประการนะครับอย่างเช่นว่าผลมีผลต่อราคาสินค้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประเทศใดไม่มีความชำนาญในการผลิตสินค้านะครับแล้วถ้ายังคงทำการผลิตอยู่ก็จะเกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงและทำให้ราคาสินค้าชิ้นนั้นภายในประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการค้าแล้วมีการแบ่งงานกันทำนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยลดลงนะฮะและหลังจากที่ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วเนี่ยราคาสินค้าก็จะปรับตัวลดลงไปด้วยอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่ราคาสินค้าลดลงนะครับก็เอามาแลกมาค้าขายกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในลักษณะที่ว่าระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงนะครับส่วนประโยชน์ในด้านอื่นนะครับก็มีหลายประการนะครับผมก็จะพูดถึงอีกสัก1นะครับนั่นก็คือผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้านะครับแน่นอนว่าพอผลิตด้วยความชำนาญนะครับแล้วผลิตมากขึ้นมากขึ้นคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับนะก็ด้วยเหตุที่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเพราะการที่มีสินค้าบางอย่างนะที่มีความจำเป็นภายในระบบเศรษฐกิจที่ไม่ถูกผลิตขึ้นเองแต่ต้องอาศัยการผลิตและการซื้อจากต่างประเทศเนี่ยก็จะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความขาดแคลนหรือความมั่นคงภายในระบบเศรษฐกิจได้นะครับถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมีความจำเป็นในระยะยาวหรือมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตหรือเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับซึ่งผลกระทบเชิงลบในด้านอื่นๆเนี่ยก็แสดงดังสไลด์ที่นักศึกษาเห็นนี้นะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมสากลการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบ Stroke Play 72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมรุวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งชุดนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำผ่อนยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอาริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากรุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจูลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อน

บลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกล Tele-Psychiatry สำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.

0: ีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซานตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจศิลป์ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกลับถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: หลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสงสารท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะและในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็นรูปแบบการชำระเงินนะคะในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศค่ะเรามาดูในตอนที่ 14.1 กันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องลักษณะทั่วไปของข้อตกลงด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้แบกรับภาระต้นทุนในกระบวนการขนส่งและการชำระเงินค่าสินค้านะคะจึงทำให้เกิดข้อตกลงทางด้านการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศค่ะเนื่องจากว่ากระบวนการค้านะคะสินค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็จะมีลักษณะของการค้าที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะสาเหตุของการมีข้อตกลงด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ1นะคะช่วงเวลาที่สินค้าเดินทางจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะ2นะคะการชำระเงินค่าสินค้าที่คู่ค้าอยู่กันคนละประเทศนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางความสะดวกในระบบการชำระเงินด้วยนะคะและ3นะคะผู้ซื้อนะคะมักจะมีการต่อรองในการขอเครดิตในการชำระเงินจึงทำให้เกิดภาระที่เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าและทำให้เกิดต้นทุนการชำระเงินค่าสินค้าค่ะจากลักษณะของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่แตกต่างจากการค้าภายในประเทศนะคะก็จะเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงินนะคะโดยผู้ขายนะคะก็จะต้องหาวิธีในการเสนอการบริการเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยเกิดความพึงพอใจนะคะโดยที่ผู้ขายนะคะก็จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากวิธีการชำระเงินด้วยค่ะการค้าระหว่างประเทศนะคะในแต่ละยุคสมัยก็จะมีวิธีการในการชำระเงินที่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมของสังคมนะคะซึ่งวิธีการชำระเงินก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะแต่ละวิธีนะคะก็จะให้ความพึงพอใจในแต่ละฝ่ายที่ไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการชำระเงินที่จะทำให้ผู้ซื้อนะคะพอใจสูงสุดก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ขายนะคะอีกทั้งความเสี่ยงนะคะที่เกิดจากการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ขายด้วยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะหากวิธีการชำระเงินนะคะที่ทำให้ผู้ขายเนี่ยมีความพึงพอใจสูงสุดนะคะก็จะมีผลทำให้เกิดภาระต้นทุนแก่ผู้ซื้อนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงินก็จะตกเป็นของผู้ซื้อนะคะความพอใจสูงสุดนั้นนะคะของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ1นะคะผู้ซื้อหรือว่าผู้นำเข้านะคะย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้รับการชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ขายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับสินค้าตรงตามปริมาณแล้วก็คุณภาพที่ตกลงกันไว้นะคะ2ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกย่อมต้องการความมั่นใจว่าเมื่อได้ส่งสินค้าไปแล้วก็จะได้รับเงินจากผู้ซื้อจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะคะต่างก็ต้องการความพึงพอใจสูงสุดแต่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนั้นนะคะก็มีมากขึ้นจึงเป็นผลนะคะทำให้อำนาจต่อรองตกเป็นของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้านะคะฉะนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่ของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกในการให้บริการด้านการชำระเงินให้มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีความเสี่ยงในการชำระเงินน้อยที่สุดนะคะลักษณะการชำระเงินในการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีการใช้กันจะมี5วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือ letter of credit นะคะจะเป็นหนังสือรับรองการชำระเงินของธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นสัญญาข้อผูกพันว่าหากผู้ขายนะคะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ใน LC อย่างครบถ้วนแล้วธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในทันทีค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Payment นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อหรือว่าธนาคารของผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินทันทีเมื่อเห็นตั๋วเรียกเก็บเงินมานะคะอันที่3นะคะก็คือการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินประเภท Document Against Acceptance นะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ผู้ขายนะคะได้ทำการส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องลงนามรับรองในตั๋วเรียกเก็บเงินตามเทอมของการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ขายค่ะสำหรับอันที่4นะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้านะคะก็จะเป็นการชำระเงินก่อนที่ผู้ขายจะส่งสินค้าให้นะคะวิธีการชำระเงินล่วงหน้านี้นะคะผู้ขายก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ5นะคะการเปิดบัญชีชำระเงินเชื่อนะคะจะเป็นวิธีการขายแบบเงินเชื่อนะคะโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วนะคะและก็จะได้ตกลงกับ

ผู้ซื้อว่าจะเปิดบัญชีโอนเงินมาชำระค่าสินค้าให้ตามเทอมของการชำระเงินค่ะสำหรับลักษณะของสัญญานะคะด้านการเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยนะคะก็คือสัญญาทั่วไปนะคะสัญญาทั่วไปด้านการเงินนะคะจะมีการตกลงในวิธีการชำระเงินนะคะแต่ก็จะผูกพันกับเงื่อนไขการซื้อสินค้าเกษตรนะคะและมักจะกำหนดไว้ว่าหากผู้ขายสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรได้ครบถ้วนก็จะมีผลทำให้ผู้ซื้อนะคะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามสัญญาทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้แต่ก็จะมีวิธีนะคะในการตกลงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองเจรจากันนะคะ2นะคะก็เป็นสัญญาที่เป็นข้อตกลงนะคะจะมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตกลงกันในรายละเอียดนะคะให้เกิดความชัดเจนใน5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้านะคะประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการตกลงกันในเรื่องของราคาสินค้านะคะซึ่งราคาสินค้าเกษตรนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณคุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่างๆนะคะ3นะคะก็คือข้อตกลงด้านคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้นะคะอาจจะเป็นข้อตกลงในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะสินค้าอินทรีย์หรือว่าสินค้าฮาลาลก็ได้นะคะ4นะคะก็คือข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะซึ่งในข้อตกลงด้านปริมาณสินค้านะคะจะเป็นข้อตกลงนะคะ เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักนะคะอาจจะใช้น้ำหนักก่อนบรรทุกลงเรือหรือว่าน้ำหนักเมื่อสินค้าถึงปลายทางเป็นเกณฑ์หรืออาจจะระบุหน่วยที่ใช้วัดปริมาณของสินค้านะคะหรือจะเป็นปริมาณสินค้านะคะที่คิดเป็นน้ำหนักรวมนะคะรวมน้ำหนักภาชนะที่บรรจุก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะหักน้ำหนักภาชนะก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อตกลงในการส่งมอบสินค้านะคะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางการส่งมอบการระบุยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนะคะเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าและการส่งมอบสินค้านะคะที่เกิดความล่าช้ากว่ากำหนดค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเงื่อนไขมาตรฐานด้านการเงินนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องของ Incoterm นะคะซึ่ง Incoterm นะคะก็ย่อมาจากนะคะ International Commercial Term นะคะหรือว่าข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าเพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆนะคะโดยจะช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกันค่ะซึ่งความหมายของ Incoterm นะคะประกอบไปด้วย4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายนะคะที่ใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ถือตามกฎหมายของอังกฤษนะคะ2นะคะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับตีความข้อตกลงทางการค้าเพื่อเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกโดยสภาหอการค้านานาชาติค่ะ3นะคะก็จะเป็นข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจะนำมาระบุไว้ในสัญญาซื้อขายด้วยถ้อยคำสั้นๆนะคะเพื่อใช้สื่อความหมายให้ทราบถึงหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะต้องปฏิบัติให้แก่กันนะคะอีกทั้งนะคะเพื่อกำหนดภาระของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายให้แน่นอนค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เน้นการส่งและการรับมอบสินค้าโดยได้กำหนดการปฏิบัติระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะในข้อผูกพันของความรับผิดชอบการรับภาระความเสี่ยงภัยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนนะคะที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศของแต่ละฝ่ายค่ะการจัดกลุ่ม Incoterm นะคะมีส่วนช่วยให้การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกเพื่อให้คู่ค้าสามารถเจรจาตกลงกันทำให้คู่สัญญานะคะเกิดความชัดเจนในการเจรจาและก็สะดวกในการพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการค้าระหว่างประเทศนะคะโดย Incoterm ฉบับล่าสุดนะคะก็คือ Incoterm 2020นะคะซึ่งมีการระบุเทอมการค้าไว้11เทอมด้วยกันแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะตามวิธีการขนส่งค่ะสำหรับกลุ่มที่1 นะคะจะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งใดๆหรือใช้หลายวิธีในการขนส่งสินค้านั้นนะคะจะประกอบไปด้วย Ex Work นะคะสำหรับ Ex Work นะคะผู้ซื้อนะคะจะรับผิดชอบสินค้าจากผู้ขายนะคะที่ได้วางสินค้าไว้ณสถานที่ที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะก็คือ FCA นะคะอันนี้นะคะผู้ขายจะรับมอบสินค้าบนยานพาหนะของผู้รับขนส่งที่ในสถานที่ที่ได้ระบุไว้นะคะอันที่3นะคะ CPT นะคะผู้ขายนะคะจะรับผิดชอบเรื่องของการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งนะคะที่ได้กำหนดไว้และผู้ซื้อก็จะได้รับสินค้าจากผู้รับขน

ส่งในสถานที่ที่ได้ระบุค่ะ4นะคะ CIP นะคะสำหรับอันนี้นะคะผู้ซื้อก็จะได้รับมอบสินค้าจากผู้ขายโดยที่ผู้ขายจะได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับณจุดที่ได้กำหนดโดยผู้ซื้อจะรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณสถานที่ปลายทางที่ได้ระบุเอาไว้นะคะอันที่5นะคะDPU นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายนะคะก็จะต้องขนถ่ายสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่ได้มาถึงและส่งมอบสินค้าโดยจะวางและให้ผู้ซื้อนะคะมารับสินค้าเองณสถานที่ปลายทางค่ะสำหรับอันที่6นะคะ DAP นะคะอันนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งบริเวณที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลงตามที่ได้ระบุไว้ณสถานที่ปลายทางนะคะที่ได้ระบุไว้ค่ะสำหรับอันที่7นะคะ DDP นะคะวิธีนี้นะคะผู้ขายจะส่งมอบสินค้าบนยานพาหนะขนส่งที่มาถึงพร้อมที่จะขนถ่ายสินค้าลงนะคะณบริเวณจุดที่ตกลงที่สถานที่ปลายทางค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะเป็นเทอมสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางลำน้ำนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย FAS นะคะสำหรับวิธีนี้นะคะผู้ขายก็จะส่งมอบสินค้าโดยจะวางสินค้าไว้ที่ข้างเรือของผู้ซื้อนะคะที่บริเวณของท่าเรือต้นทางที่ได้ระบุไว้นะคะ2นะคะ FOB นะคะวิธีนี้ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อบริเวณท่าเรือที่ได้ระบุไว้ค่ะ3นะคะ CFR นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ไปวางไว้บนเรือที่บริเวณท่าเรือส่งออกตามที่ได้ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับขนส่งณท่าเรือปลายทางที่ระบุนะคะวิธีสุดท้ายนะคะ IF นะคะวิธีนี้นะคะผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางไว้บนเรือบริเวณท่าเรือส่งออกนะคะที่ระบุไว้และรับสินค้าจากผู้รับนะคะซึ่งจะระบุท่าเรือปลายทางไว้ค่ะสำหรับในตอนที่ 14.2 นะคะจะเป็นรูปแบบของการชำระเงินในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการชำระเงินล่วงหน้าและการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการชำระเงินโดยใช้เลสเตอร์ออฟเครดิตและการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการชำระเงินโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ทรานสเฟอร์ค่ะสำหรับการชำระเงินล่วงหน้านะคะและวิธีการชำระเงินแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนะคะอาจจะเรียกได้ว่าการชำระเงินสดนะคะโดยผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินหรือว่าโอนเงินไปให้กับผู้ขายก่อนนะคะแล้วผู้ขายจึงจะส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแก่ผู้ขายนะคะแต่วิธีนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ซื้อมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะที่จะต้องหาเงินมาชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนและก็เกิดความเสี่ยงในทางธุรกิจนะคะอาจจะความเสี่ยงในการตกลงทางธุรกิจหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจนี้นะคะก็จะตกเป็นของผู้ซื้อค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะแบบเปิดบัญชีโอนผ่านธนาคารนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินที่ผู้ขายมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะโอนเงินมาให้กับผู้ขายหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วทันทีนะคะหรือว่าภายในระยะเวลาที่ตกลงกันหรือว่าผู้ส่งออกนะคะได้ส่งสินค้าออกไปแล้วก็จะทำการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยตรงนะคะและเมื่อผู้ซื้อนะคะได้รับสินค้าหรือเมื่อถึงเวลาในกำหนดการชำระเงินนะคะผู้ซื้อนะคะก็จะต้องชำระเงินให้กับผู้ขายนะคะโดยปกติการชำระเงินผ่านธนาคารของผู้ซื้อนะคะผ่านไปยังธนาคารของผู้ขายก็จะใช้วิธีการส่งเงินค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะโดยใช้ Letter of Credit และการส่งตั๋วเลขเก็บเงินนะคะ Letter of Credit นะคะอาจจะเรียกสั้นๆว่า LC นะคะก็คือหนังสือรับรองการชำระเงินนะคะค่าสินค้าที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อหรือว่าเป็นตราสารนะคะที่ออกโดยธนาคารตามคำสั่งของผู้ซื้อหรือว่าผู้นำเข้าให้แก่ผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกนะคะโดยผ่านตัวแทนของธนาคารที่เปิด LC นะคะก็จะเป็นการยืนยันพันธะผูกพันว่าเมื่อผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆที่ได้ระบุไว้ใน LC เป็นที่เรียบร้อยแล้วธนาคารที่เปิด LC ก็จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายทันทีและเมื่อธนาคารได้ชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายแล้วธนาคารนะคะก็จะมาเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อภายหลังซึ่ง LC ที่ใช้กันในทางการค้านะคะก็จะเรียกว่า Commercial Letter of Credit ค่ะ
สำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า LC นะคะเพราะว่าไม่มีธนาคารเข้ามารองรับการชำระเงินนะคะซึ่งก็จะต่างจาก LC ที่ธนาคารของผู้ซื้อเป็นผู้รับรองการชำระเงินนะคะสำหรับวิธีการส่งตั๋วเรียกเก็บเงินนี้นะคะผู้ส่งออกนะคะก็จะขายสินค้าไปแล้วผู้ส่งออกก็จะเตรียมตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเอกสารเรียกเก็บเงินที่ธนาคารของผู้ขายหรือว่าผู้ส่งออกจะทำขึ้นเพื่อที่จะส่งไปเรียกเก็บเงินค่ะและวิธีการชำระเงินค่าสินค้านะคะด้วยการโอนเงินนะคะก็จะเป็นวิธีการชำระเงินโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองว่าจะชำระเงินก่อนหรือว่าหลังการส่งออกนะคะหรืออาจจะชำระบางส่วนก่อนนะคะเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าแล้วนะคะก็จะนำมาชำระส่วนที่เหลือตามมาก็ได้นะคะผู้ขายก็จะส่งตั๋วเลือกเก็บเงินนะคะหรือว่าเอกสารนะคะให้กับผู้ซื้อค่ะสำหรับการโอนสั่งจ่ายเงินนะคะของธนาคารของธนาคารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตราสารสั่งจ่ายเงินประเภทนึงของธนาคารนะคะที่สั่งให้ธนาคารตัวแทนหรือสาขาในต่างประเทศจ่ายเงินจำนวนนึงนะคะให้กับผู้ขายในต่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในตราสารดีๆนะคะซึ่งตราสารนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับตั๋วเรียกตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าเช็คนะคะซึ่งก็สามารถโอนหรือว่าเปลี่ยนมือได้นะคะเมื่อผู้ขายได้รับตราสารแล้วนะคะก็สามารถไปขอรับเงินจากธนาคารที่ได้ระบุไว้ให้เป็นผู้จ่ายเงินได้ค่ะและสำหรับวิธีการโอนเงินผ่านระบบสมาคมนะคะเพื่อการสื่อสารด้านการเงินระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเป็นวิธีที่ผู้ซื้อนะคะจะชำระเงินให้กับผู้ขายโดยจะขอให้ธนาคารของตนนะคะโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านระบบการโอนเงินพิเศษนะคะทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและสำหรับวิธีบัตรเน็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการชำระเงินในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการธุรกรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งบัตรเน็ตนะคะก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินบาทนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้บริการในการโอนเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงินนะคะที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะทำการโอนเงินมูลค่าสูงในลักษณะที่มีผลสมบูรณ์ทันทีในแต่ละรายการค่ะค่ะวิธีต่อไปนะคะก็คือ PayPal นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะที่ได้รับความนิยมซึ่งจะเป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์นะคะเพราะว่าภายใต้การจ่ายเงินของ PayPal นี้นะคะผู้ซื้อนะคะจะได้รับการดูแลผ่านคนกลางของ PayPal เมื่อเกิดปัญหาต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีข้อดีนะคะทำให้เกิดความสะดวกใช้งานง่ายปลอดภัยจากการโจรกรรมนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็จะมีข้อค่าธรรมเนียมนะคะค่อนข้างสูงค่ะสำหรับตอนที่ 14.3 นะคะจะเป็นตอนเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือการจัดการสินเชื่อเพื่อการนำเข้านะคะและสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกนะคะก็จะประกอบแหล่งของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วย3แหล่งด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505นะคะ2นะคะก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะหรือเราจะเรียกว่าธ.ศ.น.นะคะ3นะคะก็คือธนาคารการเงินอื่นนะคะที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกเป็นบริการเสริมค่ะสำหรับประเภทของสินเชื่อเพื่อการส่งออกนะคะจะประกอบไปด้วยสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะสินเชื่อก่อนการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อการส่งออกสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินเชื่อผู้ผลิตเพื่อส่งออกด้วยนะคะและสินเชื่อนะคะเพื่อการส่งออกแพ็คกิ้งเครดิตของธนาคารพาณิชย์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือสินเชื่อแพ็คกิ้งเครดิตแบบกู้ตรงจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับสินเชื่อหลังการส่งออกนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกนะคะการรับซื้อตั๋วเงินนะคะเพื่อการส่งออกตาม letter of credit นะคะอันที่สองนะคะก็คือบริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค่ะ
สำหรับการจัดการสินเชื่อเพื่อการนำเข้านะคะการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อการชำระค่าสินค้าและก็บริการระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในกรณีที่ผู้นำเข้านะคะต้องชำระเงินทันทีที่ได้รับสินค้าหรือการชำระเงินล่วงหน้าก็จะทำให้ผู้นำเข้านะคะจำเป็นต้องใช้สินเชื่อซึ่งก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าในรูปสกุลเงินบาทนะคะอันที่2นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อการนำเข้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศค่ะสำหรับการกู้ยืมเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางธนกิจนะคะก็จะเป็นบริการของธนาคารพาณิชย์นะคะที่ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์ไทยนะคะก็จะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินในต่างประเทศนะคะบริการวิเทศธนกิจนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเมื่อผู้กู้นะคะได้เงินตราในต่างประเทศมาแล้วนะคะก็จะต้องแลกเปลี่ยนนะคะมาเป็นเงินบาทเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศค่ะสำหรับแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จะประกอบไปด้วยธนาคารระหว่างประเทศนะคะธนาคารระหว่างประเทศก็มักจะตั้งขึ้นอยู่ตามศูนย์กลางการเงินของโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งธุรกรรมของธุรกิจระหว่างประเทศโดยธนาคารระหว่างประเทศเหล่านี้นะคะก็จะมีความสัมพันธ์โดยที่จะติดต่อประสานกันทั่วโลกในลักษณะของการเป็นตัวแทนให้แต่ละสาขาค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินยูโรนะคะตลาดเงินยูโรนะคะจะเป็นแหล่งเงินกู้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะคะของธุรกิจข้ามชาติต่างๆซึ่งตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นเงินยูโรดอลลาร์นะคะก็คือเงินดอลลาร์ในธนาคารนอกสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าเงินดอลลาร์ในธนาคารสาขาของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ใช่สาขาของสหรัฐอเมริกาก็ตามนะคะที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตลาดเงินยูโรนะคะก็จะมีความเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นสกุลเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งองค์การระหว่างประเทศหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็มักจะใช้กันนะคะเนื่องจากว่าการกู้ยืมเงินยูโรนะคะเป็นจำนวนมากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมอื่นนะคะและผู้ให้กู้ในตลาดเงินยูโรนะคะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะนอกจากนี้นะคะตลาดเงินยูโรนะคะยังตั้งอยู่ในแหล่งเงินทุนที่ปลอดข้อจำกัดทางการเงินหรือว่าตลาดค้าส่งเงินนะคะจึงสามารถทำธุรกรรมในเงินจำนวนมากนะคะตลาดเงินยูโรนี้นะคะก็จะเป็นตลาดที่รับและฝากแล้วก็ให้กู้สกุลเงินต่างๆนะคะที่หมุนเวียนอยู่นอกประเทศของผู้เป็นเจ้าของสกุลเงินนะคะโดยจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของประเทศเจ้าของสกุลเงินค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือตลาดเงินเอเชียดอลลาร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสถาบันนะคะที่ระดมเงินระยะสั้นโดยที่ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีนะคะประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการเงินเอเชียดอลลาร์ก็จะมีอยู่3ประเทศด้วยกันนะคะก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นค่ะแหล่งต่อไปนะคะก็คือพันธบัตรระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นการระดมเงินกู้ระยะยาวของรัฐบาลและธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในตลาดพันธบัตรประเทศอื่นนะคะซึ่งตลาดพันธบัตรระหว่างประเทศก็จะมี3ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือพันธบัตรต่างประเทศนะคะ2นะคะก็คือพันธบัตรยูโรและ3นะคะก็คือพันธบัตรสากลค่ะแหล่งเงินทุนต่อไปนะคะก็คือศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศนะคะอันนี้จะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในประเทศที่เป็นเกาะนะคะศูนย์กลางการเงินเหล่านี้นะคะก็จะสามารถให้กู้ยืมเงินในเงินสกุลอื่นนะคะที่ไม่ใช่เงินตราสกุลของตัวเองนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินนี้นะคะก็จะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะคะที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าศูนย์กลางการเงินในประเทศนะคะโดยจะให้ทางเลือกแก่ธุรกิจข้ามชาติในการแสวงหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าเงินทุนภายในประเทศของบริษัทเหล่านั้นนะคะซึ่งศูนย์กลางการเงินต่างประเทศนะคะก็จะเป็นตลาดเงินสกุลสำคัญในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการฝากเงินและก็การกู้เงินนะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะคะอีกทั้งนะคะยังปราศจากกฎเกณฑ์นะคะที่จำกัดในเรื่องของปริมาณการไหลเข้าออกของเงินตราด้วยนะคะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
13: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
14: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
15: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
16: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
16: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
12: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
19: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel

0: มวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาวไทยมีทั้งความรุนแรงและความสวยงามที่เปี่ยมไปด้วยตำนานเป็นมนต์เสน่ห์ทำให้คนทั่วโลกนั้นหลงไหลและชื่นชมอีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ใช้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่ด้วยความรุนแรงของวิชามวยไทยและเข้าถึงได้ยากทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเล่นกีฬาประเภทอื่นจนทำให้มวยไทยไม่เป็นที่นิยมของคนในวงกว้างและอาจทำให้มวยไทยนั้นสูญหายไปจากสังคมไทยได้ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวครูมวยจิตอาสาที่มาสอนมวยไทยให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการสืบสานศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป
1: สวัสดีครับแรงบันดาลใจที่ดีเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนนั่นเองนะครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มครูอาสากลุ่มหนึ่งครับที่เขาเสียสละเวลาของตนเองสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ครับผมได้ยืนอยู่ที่ลานมวยครูเสือนะครับหรือว่าศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่นั่นเองครับวันนี้เราได้ทำกิจกรรมกันแน่ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพูดคุยกับครูเสกกันก่อนครับ
2: ในเบื้องต้นต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าครูเองเนี่ยเคยทำงานจิตอาสาด้านนี้เคยช่วยงานท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9นะครับซึ่งย้อนไปเมื่อ12ปี10ประมาณ14ปีที่แล้วนะครับท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชเนี่ยท่านทำลานมวยครูเสือครับการทำลานมวยครูเสือคือการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาเรียนมวยไทยต้านภัยยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลอบายมุขทั้งปวงนะครับท่านทำมาเป็นเวลา10กว่าปีนะครับซึ่งผมก็ไปช่วยท่านทำที่กรุงเทพก็มีที่คลองเตยที่วังทองหลางแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทำ3ที่นี้ประสบความสำเร็จครับแต่ปัจจุบันท่านพลเอกพิจิตรท่านป่วยนะครับพอท่านป่วยเนี่ยผมก็มานั่งนึกว่าเราจะทำไงที่จะสืบสานปณิธานการสอนมวยปรีให้เยาวชนแบบสไตล์ลานมวยครูเสือจึงเกิดการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่ที่นี่ขึ้นมาตั้งมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับการตั้งเนี่ยเราก็ใช้แนวคิดของท่านคือการคอนเซ็ปต์ในการสอนมวยฟรีนะครับแต่เราเปิดประเด็นมากขึ้นจากที่เราเคยสอนเยาวชนเนี่ยเราเปิดเป็นการสอนประชาชนด้วยนะครับจากที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพนะครับว่ามีการสอนนอกจากเยาวชนแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็คือสืบสานการสอนมวยฟรีตามแนวคิดของท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชโดยมาทำตั้งมั่นที่นี่นะครับศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับแรงจูงใจนะครับชีวิตของครูเนี่ยก็รับราชการนะครับเราก็มองว่าเราจะทำอย่างไรเรามีเวลาว่างเราควรทำอะไรให้กับสังคมเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้กำชาในอดีตเช่นท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชเนี่ยท่านใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนประชาชนแบบนี้แบบที่ท่านเห็นเนี่ยคือร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรมากการใช้สติปัญญาในการทำงานนะครับนั่นคือส่วนของจิตแต่นี่ร่างกายล่ะส่วนใหญ่เราทำงานเราละเลยสุขภาพร่างกายกันหมดเราก็มองว่าทำไงเราจะบริการประชาชนสังคมได้ด้วยการเสริมสร้างให้สติปัญญามันดีเนี่ยมันก็ต้องพัฒนามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับเราก็เลยทำตรงนี้มันได้อะไรหลายอย่างให้กับประชาชนนะครับ1ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายต่อยอดที่บ้านได้นะครับด้วยท่ามวยไทยต่างๆ2ประชาชนสามารถนำไปเล่นเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาสู่ความเป็นเลิศเป็นกีฬาอาชีพก็ได้ไปเสริมสร้างรายได้ได้เยาวชนตัวน้อยนะเขาก็สามารถนำศิลปะมวยไทยไปประกอบท่าไปแสดงโชว์ที่เขาเรียกว่ามวยคาดเชือกนั่นไงไปโชว์ตามที่ต่างๆเราก็พาไปครับเรามีงานผู้หลักผู้ใหญ่เชิญไปเราก็

0: ไปส่วนสุดท้ายก็คือการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักชาติไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นกีฬารักษาชาติในการลบในอดีตเราจะเห็นมวยไทยอยู่ในประกอบการใช้อาวุธทั้งสิ้นนี่คือสามารถปลุกจิตสำนึกได้จริงนะครับเยาวชนรู้ประวัติมวยไทยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในการลบครูเป็นทหารก็นำเรื่องนี้มาเล่าขานเขานะครับอันนี้เราต้องยกพุทธพจน์นะครับพวกเราเป็นชาวพุทธเราจับกลุ่มครูมวยอาสาได้ด้วยความเป็นคนใจบุญเราต้องบอกคำนี้ก่อนทุกคนเป็นใจคนใจบุญถ้าเราไม่เจอกลุ่มคนใจบุญที่ท่านเห็นอยู่หลายๆท่านเนี่ยนะครับปกติเวลาว่างก็ต้องไปเสริมสร้างหารายได้พิเศษไปสอนมวยก็ต้องเก็บตังค์ถูกไหมครับก็ต้องได้เบี้ยเลี้ยงอย่างน้อยวันละพันแต่ครูทุกท่านใจบุญมองคิดแล้วมีคุณนึกท่านนึงเป็นคนที่นี่มองและเกิดกระตุ้นจากแนวคิดของท่านเป็นคนทำงานรากหญ้านี่แหละท่านบอกว่าเราต้องการเวลาตรงนี้มาทำบุญกุศลเราก็นึกถึงคำของพุทธองค์นะครับว่าถ้าท่ามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้าเราให้เราไม่ได้ต้องการความรักหรือไม่ต้องการอะไรหรอกแต่เราทำตามแนวทางคำสอนคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราก็เกิดความคิดที่เราจะกลับกลุ่มกันได้ประมาณ10คนนะครับเกิดทานามัยนะครับเกิดทานามัยนะครับทานามัยก็คือการให้ทานทั้งปวงตรงนี้เป็นวิทยาการก็ถือว่าเป็นการให้วิทยาทานกับผู้คนสิ่งที่ได้มากับเราแน่นอนคือบุญชาติหน้าบุญสะสมเกิดในภพชาติที่ดีตามหลักพุทธศาสนาอันนี้ชัดเจนนะครับข้อคิดนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งยั่วยุติดเกมติดโทรศัพท์นะครับติด YouTube เยอะแยะมากมายในขณะที่มีอบายมุขเพิ่มมานะครับคือโทรศัพท์แต่อบายมุขเก่าๆมันไม่ได้หายไปนะครับจริงไหมอบายมุขเก่าๆนี่ฮะยาเสพติดยังมีอยู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรยังมีอยู่นะครับข้อคิดก็คือว่าอยากให้พวกเรามาหันดูแลตัวเองการออกกำลังกายเหนื่อยปั๊บเพลียนอนหลับกินได้กินอิ่มสารเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขเขาเรียกว่าสารเสพติดให้ดีไม่ใช่ให้โทษการเล่นกีฬาทุกวันติดต้องเล่นอีกทุกวันครูยังติดเลยซ้อมมวยทุกวันนะครับอยากให้พวกเราหันมาสนใจตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองก่อนรักคนอื่นนะครับอยากให้พวกเราเยาวชนคิดถึงตรงนั้นนะครับร่างกายดีสติปัญญาดีทุกอย่างอนาคตดีหมดครับอยากให้เราหันมาฉุกคิดตรงนี้เวลาสอนก็พยายามพร่ำสอนแบบนี้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะครับได้นึกถึงตัวเองนะครับพูดง่ายๆต้องนึกถึงตัวเองนะครับอย่าไปนึกถึงไอ้สิ่งยั่วเย้าภายนอกมากนัก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับเข้ามานี่ทางเข้ามาง่ายมากเลยครับ
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ครับผมได้ยืนอยู่กับพันเอกดร.วีรพลแพทย์ประสิทธิ์นะครับหรือว่าครูเสนั่นเองครับขออนุญาตเรียกครูเสเลยแล้วกัน
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้ใน1วันขออนุญาตมาให้ครูเสเนี่ยสอนมวยกับผมคิดว่าจะเป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดูหน่อยก็
1: ได้
0: แล้วโอเคแล้วคนไทยนะครับมีจิตวิญญาณมวยไทยอยู่แล้วสอนไม่ยากครับสอนไม่ยาก
1: เพราะว่าเห็นว่าที่นี่มีการสอนมวยฟรีด้วยแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมของครูมวยจิตอาสา
0: ถูกต้อง
1: มากมายเลยนะครับ
0: น่าจะเป็นแหล่งแรกของประเทศไทยนะครับแหล่งแรกที่มีครูมวยจิตอาสามารวมตัวกัน
1: แล้วที่สำคัญก็คือฟรีแล้วก็ทุกวันด้วย
0: ทุกวัน
1: ไม่จำกัดจำนวนคนมากี่คนก็คือสอนถูกไหม
0: ส่วนใหญ่จะสอนเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะครับส่วนวันธรรมดาก็คือแบ่งกลุ่มเด็กคนไหนอยากเรียนเพิ่มก็มานะครับก็มาจับกลุ่มกันมา
1: ผมอยากทราบครับว่าข้อแตกต่างครับว่ามวยมีกี่ประเภทอะไรยังไงครับมวยธรรมดามวยโบราณอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เป็นคำถามที่เยี่ยมมากนะครับเพราะว่าสังคมไทยเข้าใจอะไรผิดเยอะแยะเราพูดถึงนิยามของคำว่ามวยไทยกับมวยโบราณก่อนนะครับมวยไทยกับมวยโบราณเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคนละแบบกัน
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เรานึกถึงเรื่องสับเซตนะครับมวยไทยหรือมวยการต่อสู้บนราชดำเนินลุมพินีเนี่ยนะครับมันเป็นสับเซตของมวยไทยโบราณมวยไทยโบราณเนี่ยคือมวยทั้งหมดหมัดเท้าเข่าศอกศีรษะจระเข้ฟาดหางการถีบหลังการถีบข้าง
1: ครับ
0: นะครับการกัดนะครับการดึงหูการจิ้มกระเดือกนะครับนี่คือมวยโบราณมวยโบราณมวยไทยโบราณน่ะคือมวยฆ่าคนสรุปง่ายๆเราใช้ใน

0: การรบนะครับนักรบของไทยเราเนี่ยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นร่างกายเมื่อดาบหลุด
1: เป็นศิลปะการต่อสู้
0: เมื่อดาบหลุดเราต้องใช้นวะอาวุธของเราเนี่ยเป็นอาวุธในการสู้รบนั่นคือมวยไทยแต่นี่มวยไทยนั่นคือมวยไทยโบราณไอ้มวยไทยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือมวยไทยที่ใช้ในการแข่งขันเนื่องจากมวยไทยโบราณมันอันตรายมันถึงชีวิตมันจะมี

0: นหมัดเท้าเข่าศอกศีรษะ
1: ตัดออก
0: ตัดออกจะใช้ลิ้นใช้ปากกัดอะไรทุกอย่างเราตัดออกหมด
2: ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ดูแบบมวยสากลซึ่งเขามีเซฟตี้ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรที่เป็นอาวุธอันตรายเราไม่ใช้การทุ่มการหักแขนที่มวยทนายเลือกใช้นะครับมวยในการลบใช้เราไม่ใช้เลยมันก็คือมวยไทยคือสับเซตส่วนหนึ่งสัก 30% ของมวยไทยโบราณ
2: ก็คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างคือมวยโบราณไล่เริ่ม
0: มวยไทยบนเวทีเนี่ยคือส่วนหนึ่งของมวยไทยโบราณที่เราขีดจำกัดเพื่อให้มันมีความปลอดภัยในการแข่งขัน
2: ฟังดูแล้วนี่น่ากลัวมากครับมวยโบราณจากที่ฟัง
0: แน่นอนครับ เพราะว่าครูเป็นทหารศึกษาประวัติศาสตร์ลักษณะของการใช้อาวุธนวอาวุธประกอบการใช้อาวุธยาอาวุธตั้นมีดดาบมันใช้พื้นฐานมวยไทยพัฒนามาทั้งนั้นนะครับเช่นการจดมวยการจดมวยมวยไทยเสร็จถ้าเรามีดาบเราก็ใช้ดาบฟันมันก็เป็นการจดมวยก็เหมือนการเหวี่ยงเหวี่ยงหมัดเหวี่ยงแต่ว่าเราคว่ำเราหงายขึ้นมาเป็นการฟัน
2: ครับ
0: การใช้อาวุธพัฒนาจากพื้นฐานมวยไทย2ขุม3ขุมการจดมวยทั้งสิ้นการเยื้องย่างต่าง
2: ๆแต่วันนี้ก็ขออนุญาตมาเรียนเป็นมวยไทยแล้วกันมวยโบราณไม่เอานะ
0: เอาเป็นมวยไทยที่ใช้เป็นกติกาตามพรบมวย
2: ครับ
0: ปี2542แล้วกันเพราะครูก็เชี่ยวชาญเรื่องมวยชกเหมือนกันนะครับก็เป็นผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพเหมือนกันครับก็ได้หมดนะครับได้หมด
2: คุณเสครับอย่างนี้เราได้มีการจำกัดคนรับไหมครับว่าเด็กที่เข้ามาต้องช่วงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ถ้าเรามองถึงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็ประมาณ5ขวบแต่สูตรในการให้สอนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเราดูเรื่องของมวลกระดูกอันไหนที่ใช้กำลังเยอะหรือว่าการเตะกระสอบเราก็มีกระสอบเล็กอยู่ข้างล่างกระสอบรุ่นใหญ่เนี่ยเราอัดสำหรับผู้ใหญ่เราก็ใช้กระสอบเด็กนะครับคือเราดูเรื่องสรีระศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาให้อยู่แล้วเรามีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับแต่ในโบราณกาลเนี่ยเขาว่ากันว่าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ย 3-4 ขวบฝึกแล้วครับอยากจะให้ลูกเติบโตเป็นทหารเป็นขุนทหารยอดเนี่ยก็ต้องฝึกมวยไทยมาเป็นพื้นให้แข็งนะ
2: อายุประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยมาฝึกมวยไทยเนี่ยเรียกว่ายังอยู่ในช่วงอันตรายนะครับ
0: อันตรายอยู่เนื่องจากว่าถ้ามีการกระทบล้มสมองเนี่ยของเด็กกะโหลกยังบอบบางอยู่นะครับมันก็เกี่ยวข้องตอนนี้เรามีอยู่คนนึงตัวน้อย
2: ครับ
0: นะครับเพิ่งมาแล้วก็ให้เบาๆให้พื้นฐานการจดมวยกันออกอาวุธ
2: ก็เลยบอกว่าหลักสูตรของการสอนในแต่ละช่วงอายุก็คือไม่เหมือนกัน
0: ม
2: อบให้แตกต่างกัน
0: เราต้องดูเรื่องสรีระศาสตร์ครับ
2: ทุกอย่างก็คือต้องยึดหลักตามวิทยาศาสตร์ต่างๆแน่นอนว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีหลายช่วงอายุแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีหลายหลักสูตรแล้วเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้เด็กๆต่อยอดไปในทิศทางไหนบ้างครับ
0: ทิศทางการต่อยอดเด็กนะครับวัยรุ่นไทยเนี่ยจะมองแล้วเนี่ยคือเขาก็มีพัฒนาการในการพัฒนาตัวเองนะครับวัยรุ่นบางคนเนี่ยครับเขาก็สนใจที่จะไปชกมวยเราก็ส่งเสริมเป็นในการชกมวยในลักษณะของมวยกีฬานะครับหรือกีฬามหาลัยมีมวยไทยอยู่ในนั้นมันจะเป็นลักษณะของมวยไทยสมัครเล่นนะครับสำหรับคนที่ชอบมวยอาชีพจะไปลองชกในเวทีมาตรฐานเราก็สนับสนุนนะครับแล้วก็มีพอมีพักพวกเส้นทางที่จะให้เขาไปถึงฝันของเขาที่สำคัญเด็กบางกลุ่มหรือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบที่จะเจ็บตัวเราต้องเรียนตรงๆนะครับแต่รักมวยไทยทำไงล่ะจะไปวิ่งไล่เตะเพื่อนที่โรงเรียนก็ผิดกฎหมายผิดกฎโรงเรียนนะก็มีการโชว์มวยนำเด็กไปโชว์มวยเดี๋ยวเราจะมีการแสดงประกอบให้นิดหน่อยนะครับถ้ามีเวลานะครับเป็นลักษณะของการไปโชว์มวยคาดเชือกโบราณเป็นการต่อสู้เด็กก็จะมีรายได้เสริมนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ทางเลือกเด็กๆทั้งสิ้นว่าเขาจะมีเส้นทางในการสื่อสารมวยไทยแบบไหน
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีเปิดโอกาส
0: เราเปิดโอกาสหมด
2: ให้เห็นแววด้วย
0: ครับไม่ใช่ว่าเข้ามาต้องไปต่อยมวยอาชีพอย่างเดียวไม่ใช่เราทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักมวยไทย
2: พอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นว่าเหมือนว่าเป็นแหล่งชุมชนพกปะกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็กๆเองก็มาใช่ไหมครู
0: เขาก็มาคบค้าสมาคมมาช่วยเหลือมาจัดอาหารให้เด็กนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาที่น่านับถือเลยแหละครับ
2: ขอถามย้อนไปอีกนิดนึงครับก่อนที่จะมีคบขนาดนี้ครับเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมคร
0: ับเดิมน่ะก็ใช้เพิงเล็กๆหน้าบ้านทำอยากทำนะครับปรึกษากับครูมวยเมื่อมวยเก่าที่ปทุมว่า30คนก็ทำกันก็แก๊งมีเด็ก20 30คนปรากฏว่ามีวันหนึ่งเป็นรุ่นพี
2: ่
0: ชาวปทุมเนี่ยแหละครับ
2: ค
0: นตำรวจโทคำนงวิทย์ทุกกระจ่างท่านมาเยี่ยม ท่านมาครอบครูมวยไทย
2: ครับ
0: ท่านเห็นว่าเอ้ยพวกเองทำ

0: ่ะเป็นจิตอาสาเออไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรแล้วทำเพื่อเหนื่อยทำไมถึงถากทำเราบอกเราได้บุญเราก็อยากทำแกก็เลยประกาศเลยครับว่าเดี๋ยวอีก4เดือนให้ไปเอาตังค์ที่พี่จะสร้างเวทีให
1: ้
0: ผมที่สร้างเวทีให้จนสำเร็จเป็นรูปร่างที่ท่านเห็นนะครับด้วยจิตกุศลของคุณตำรวจโทคำนงวิทย์ทุกกระจ่างนะครับที่ท่านทำให้เยาวชนประชาชนปทุมธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับกรุงเทพก็มากันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละครับได้มีที่เรียนมวยไทยฟรีตรงนี้นะครับนี่คือ
1: ก็ยังเป็นครูเสที่บริหารจัดการตรงนี
0: ้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดินส่วนตัวครับแต่เราก็ถือว่าเราเอาที่ดินส่วนตัวไปทำประโยชน์ส่วนรวมยังดีกว่าบางคนนะครับเอาที่ส่วนรวมไปทำประโยชน์ส่วนตัวนะครับที่เราถือว่าเราก็พิสดารกว่าคนอื่นแล้ว
1: คราวนี้จากจุดนี้แล้วครับครูเสยังไปให้ความรู้หรือว่าไปที่อื่นด้วยไหม
0: พวกเราเหมือนกระหายบุญนะครับเป็นกลุ่มกระหายบุญครูมาร์ทครูมิวนะครับครูบิ๊บก็ออกไปสอนตามโรงเรียนครับโรงเรียนเนี่ยจะมีสปสช.ให้การสนับสนุนโรงเรียนเขามีงบประมาณในการไปสืบสานมวยไทยเพื่อสุขภาพโรงเรียนเป็นคนเสนองบประมาณสปสช.เขาก็เชิญเราไปเป็นวิทยากรไปสอนให้เด็กๆในโรงเรียนก็ถือว่าตอนนี้เราปูพื้นฐานเข้าสู่โรงเรียนให้รักมวยไทย
1: จากนี้ไปก็คือยังเป็นครูมวยสอนต่อไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้เราก็ต้องมีในเรื่องของการแบบปั้นคนเข้ามาแทนเราเพื่อเป็นการสืบสานด้วยไหมคร
0: ับมันเป็นความจริงของสัจธรรมนะครับว่าเราแก่เท่าไปเรื่อยตอนนี้อายุ53นะครับอีก7ปีเกษียณหลังจากนั้นเราอยากนั่งจิบกาแฟดูลูกหลานสอนเราก็สืบสานด้วยการสร้างรุ่นลูกนะครับ1ลูกสาวคนนึงละมีไลเซนส์กกท.อันนั้นไปคนละเราก็สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาน้องมิวน้องโก้ก็เป็นครูเต็มตัวละจบตีไลเซนส์กกท.เช่นเดียวกันครูมาร์ทครูศิลาเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นเราปลูกฝังสิ่งแรกที่เราปลูกฝังคือความเสียสละถามคำแรกคือพร้อมไหมที่จะสอนมวยฟรีถ้าคนตอบว่าพร้อมแสดงว่าเขาไม่หวังเงินแสดงว่าเขามีใจบุญ
1: ครับ
0: ก็นี่คือสิ่งที่จะสามารถทำให้ศูนย์มวยหรือลานมวยครูเสือที่ปทุมเรายั่งยืนได้ก็ด้วยครูมวยจิตอาสารุ่นใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นั่งจิบกาแฟดูลูกหลานเขาก็มาปรึกษาวิชาการเราเขาก็ลงไปสอนนะครับสิ่งที่เราอยากทำให้มันเป็นยั่งยืนแบบนี้ครับ
1: เอาล่ะช่วงนี้ครับได้เวลาละจากที่บอกแต่แรกให้ครูสอนผมจากคนไม่เป็นเลยเนี่ยวันนี้เรียกว่าจะ
0: มาแล้วมีครูจิตอาสาท่านนึงนะครับครูนึกเป็นนักมวยเก่านะครับมีชื่อเสียงขึ้นเวทีลุมพินีมาแล้วมาสอนน้องนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่กระสอบทรายนะคร
1: ับ
0: ให้คุณครูก็ได้สอนเบื้องต้นให้เรา
1: ตรงนู้นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ไปครับ

0: กลับไปแล้วครับคุณเส
1: มา
0: ผมเมื่อกี้คุณเสปล่อยให้ผมอยู่แล้วคุณนึกนี
1: ่คุณนึก
0: ทิ้งเลยนะ
1: สนุกสนานไปได้รู้นะครับมวยไทย
0: นอกจากสนุกสนานนะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายครับมีเหงื่อนะ
1: ได้รู้ศิลปะอันงดงามของไทยนะครับศิลปะการต่อสู้ของไทย
0: ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย
1: ที่สำคัญชาวต่างชาติคลั่งไคล้มวยไทยมากเพราะนั้นเราคนไทยเราก็ควรรู้ว่ามันมีค่ายิ่งนะครับการแข่งขันมวยไทยนะครับตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเริ่มมีการใช้ตีมวยตีมวยชกตีมวยไหว้ครูมันคือดนตรีประกอบในการชกมวยไทยเราเรียกว่าศิลปะดนตรีประกอบศิลปะมวยไทยถ้าให้ดีในอดีตนะครับท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชลานภูเสือที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เราสร้างวงนี้ครับวงปี่มวยเขาเรียกว่าวงปี่กองกองแขกปี่ชวาวงกองแขกปี่ชวาใช้ในการเป่าในการไหว้ครูนะครับก็มีจังหวะแล้วก็จะมีการใช้ในการจะเรียกว่าปี่มวยชกก็คือในยกที่หนึ่งเป้งมันก็จะเป็นจังหวะมวยชกจะเป็นครั้งคราวกินกล้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีเพลง พอยกสุดท้ายยกที่ห้าจะเป็นลักษณะเหมือนการเชิดมันก็จะเร่งเร้าให้เราเข้าทำเข้าต่อสู้กันมันก็สร้างสีสันในการต่อสู้ในศิลปะมวยไทย
2: นอกจากที่นี่จะมีการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วยังมีการสอนดนตรีประกอบมวยไทยคือวงปี่ชวากองแขกที่บรรเลงเพื่อสร้างความฮึกเหิมให้กับนักมวยและสร้างความเร้าใจให้กับผู้ชมในสนามให้ตื่นเต้นกับการแข่งขันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมวยไทยทั้งในฐานะเครื่องประโคมประกอบพิธีกรรมและในฐานะเครื่องมหรสพเพื่อเสริมความคลึกคลื้นเรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ทั้งมวยและดนตรีถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยครับ
3: ปกติก็คือผมก็เป็นนักศึกษาราชภัฏพระนครครับเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับภาคปกติครับก็เลยมาแบบว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีกว่าครับให้น้องๆได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทยครับก็เป็นการอนุรักษ์มวยไทยด้วยครับก็คือเป็นของคนชาติไทยนั่นเองครับแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมนะที่ได้มาสอนศูนย์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่นี่ครับแล้วก็อยากเห็นน้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับเป็นมวยครับเพราะทุกวันนี้ก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากให้น้องๆเนี่ยมีการป้องกันที่ดีนั่นเองครับหรือเป็นการเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนั่นเองครับ
4: ที่หนูได้มาเรียนที่นี่เราได้อะไรกลับไปค่ะอย่างแรกนะคะหนูได้เรื่องสุขภาพค่ะเรื่องกล้ามเนื้อตอนแรกที่หนูมาเรียนค่ะคือหนูยังไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงยังไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแล้วพอเริ่มมาเรียนค่ะก็ได้มีการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมด้วยเวลาเราออกวิ่งค่ะก็จะได้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างที่สองนะคะที่หนูได้ก็คือทักษะการเรียนมวยไทยค่ะทักษะการเรียนมวยไทยคือหนูชอบมวยไทยอยู่แล้วและหนูมีความตั้งใจว่าหนูอยากสืบสานมวยไทยต่อไปด้วยค่ะอยากรุ่นใหม่ค่ะรู้จักมวยไทยมากขึ้นไม่อยากให้มวยไทยหายไปอย่างสุดท้ายนะคะที่หนูได้อย่างนี้สำคัญมากค่ะคือหนูได้มิตรภาพในการมาเรียนมวยด้วยค่ะได้มิตรภาพได้พี่น้องได้เพื่อนแล้วก็การเวลาเราฝึกซ้อมนะคะก็จะมีการแบ่งปันความรู้กันค่ะทุกคนก็คอยช่วยเหลือกันตลอด
0: มาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะครับของครูมวยจิตอาสาที่มาแบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการป้องกันตัวครับเด็กๆจะได้ทั้งความรู้และทักษะนะครับรวมถึงสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันของตนเองได้แล้วเราก็ได้เห็นถึงรอยยิ้มนะครับทั้งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับครับเอาละครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับทำอาชีพอะไรก็สามารถมาทำสิ่งดีๆร่วมกันได้นะครับขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาก็สามารถทำความดีและเป็นจิตอาสาในแบบฉบับของตัวคุณเองได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับสไปเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในรายการหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ชีวิตของครูเนี่ยก็รับราชการนะครับเราก็มองว่าเราจะทำอย่างไรเรามีเวลาว่างเราควรทำอะไรให้กับสังคม

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มครับพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตอนที่1นะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับนะในส่วนแรกนะครับเราจะพูดถึงความหมายและก็แนวคิดนะครับการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบางคนอาจจะได้ยินคำอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศวาระสำคัญของโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเดี๋ยวเราคงจะมาพูดถึงรายละเอียดกันต่อไปนะครับ

ในประเด็นเรื่องแรกนะครับความหมายของการผิดที่เป็นมิตรสิ่งกับสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรนะครับก็คือขบวนการผิดสินค้านะครับที่ดูแลเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ได้วัตถุดิบมานะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบเข้าขบวนการนะครับโรงงานที่ผิดนะฮะดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับแล้วก็หลังสุดท้ายหลังจากมีการใช้จะมีระบบบริหารจัดการนะฮะของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรของเสียนำกลับมาเป็นทรัพยากรได้อีกหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของการผิดการบริการก็เช่นเดียวกันนะครับความหมายของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มจากการบริการนะฮะการบริการโรงแรมนะฮะการบริการทำความสะอาดนะฮะการบริการเหล่านี้ก็ให้ความสำคัญของนะฮะการบริการที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริการแล้วก็การลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะฮะตั้งแต่การออกแบบนะครับการนำมาใช้กระบวนการผลิตนะครับท้ายที่สุดเวลาเกิดของเสียเกิดขึ้นนะครับจะนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่าเป็นการผลิตสีเขียวนะฮะก็มีอยู่2ส่วนนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะฮะประเด็นแรกก็คือมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดทำไงให้ลดมลพิษลงนะครับหลังจากนั้นนะฮะมีการใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะนำมากลับมาเป็นวัตถุดิบได้อย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคิดนะฮะในส่วนของการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตการบริการก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเทคโนโลยีนี้ก็มีทั้งซอฟต์เทคโนโลยีนะครับมีทั้งฮาร์ดเทคโนโลยีนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับบางท่านอาจจะได้ยินนะคำว่าเทคโนโลยีสะอาดนะครับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ประกอบด้วยนะฮะเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เราประยุกต์ใช้นะครับขอยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของเคมีสีเขียวนะครับก็เป็นเรื่องที่การใช้เคมีแนวใหม่นะฮะที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเคมีซึ่งเดิมมาจากสารที่เป็นพิษนะฮะก็ทำไงให้องค์ประกอบเป็นพิษน้อยลงนะครับหรือทำจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญหรือฉลากสิ่งแวดล้อมที่ดูขบวนการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งการอาศัยหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉลากสีเขียวนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฉลากสีเขียวก็เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับนะฮะประเด็นเรื่องของอาคารสำนักงานนะครับที่เราอยู่อาศัยก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างไรนะฮะแสงพลังงานที่ใช้เป็นยังไงของเสียที่เกิดขึ้นมีระบบบริหารจัดการอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงนะครับกรณีของวัสดุสีเขียวนะครับซึ่งมาจากวัสดุจากธรรมชาติหรือพลังงานสีเขียวนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนต่างๆหรือการใช้โดรนนะฮะในการสำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหรือรถยนต์ที่ดูแลเรื่องของพลังงานที่ใช้ดูแลเรื่องของไอเสียที่ปล่อยออกมานะครับนะวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับหรือย่อๆว่า LCA นะฮะก็เป็นขั้นตอนที่ดูวัตถุดิบดูการบริการต่างๆนะครับหรือตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะวัตถุดิบพวกนี้ได้มาอย่างไรนะครับในกระบวนการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับและสุดท้ายของเสียที่เกิดขึ้นนะครับเอามาใช้ประโยชน์หรือมารีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับกระบวนการหรือความหมายของการประเมินชีวิตผลิตภัณฑ์นะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่การผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมองเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานที่ใช้นะครับเรื่องการใช้ประโยชน์ต้องผลิตออกอะไรออกมาต้องใช้ประโยชน์ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันใช้เสร็จแล้ว

แล้วเอาไปรีไซเคิลได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นขั้นตอนการประเมินนะครับก็ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับวิเคราะห์รายการนะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นปัญหานะครับหรือการประเมินผลกระทบนะฮะการแปรผลต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะฮะเพราะฉะนั้น LCA นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะผู้บริโภคด้วยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องประเด็นต่างๆที่เล่ามาก็ถือว่าเรื่องของการผิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมองตั้งแต่นะฮะวัสดุวัตถุดิบที่ได้มานะฮะได้มาจากไหนนะครับในขั้นตอนการได้มานะครับการขนส่งหรือการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นานไหมนะฮะลดปัญหาขยะต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมองเรื่องของการผิดการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์หรือห่วงโซ่ของการบริการนะครับนี่ก็เป็นตอนที่หนึ่งนะที่เราได้รับทราบความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องการผิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับตอนที่2เราจะมาพูดถึงหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะฮะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า circular economy ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างเยอะนะฮะเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรนะครับถ้าแปลง่ายๆก็เศรษฐกิจหมุนเวียนคือทำไงให้เราเอาทรัพยากรมาใช้นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้นานที่สุดนะครับใช้เสร็จแล้วก็จะนำของเสียต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ต่อได้กลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนในระบบนะครับของการผลิตการบริการนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะก็ง่ายๆจากการผลิตนะฮะการใช้นะครับแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่นะครับหลักการทำไงให้มันหมุนในระบบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของขวดน้ำดื่มพลาสติกนะครับที่เราดื่มซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกด้วยเราจะรวบรวมนะฮะขวดน้ำดื่มที่เป็นพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็สามารถที่จะนำมาผลิตขวดใหม่นะฮะขวดน้ำดื่มใหม่ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ลดการใช้ทรัพยากรในขณะเดียวกันก็นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับตามโมเดลผีเสื้อนะฮะบัตเตอร์ฟลายโมเดลของมูลนิธิเอลินแม็กอาเธอร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับซึ่งโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่ดูทั้งขบวนการนะครับว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นานเราก็ลดการใช้ทรัพยากรนะฮะถ้าเราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะซึ่งการซ่อมแซมส่วนหนึ่งก็ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันหรือกรณีของนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลที่เราพูดถึงนะฮะตรงนี้ก็ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ภาพรวมก็ยังเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นต้นทางนะครับแล้วก็ลดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะฮะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนได้นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกง่ายๆว่าอีโคดีไซน์นะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรต่างๆให้เกิดการใช้ซ้ำรีไซเคิลได้ในขบวนการผลิตก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งเช่นเดียวกันนะฮะทำให้สามารถที่จะขนส่งก็ลดการใช้พลังงานในกระบวนการขนส่งการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้นานนะครับแล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้นะครับนี่ก็เป็นกรอบเพราะฉะนั้นการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับก็ต้องดูทั้งขบวนการผิดทั้งขบวนการนะว่าส่วนไหนที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับการบริการก็เช่นเดียวกันนะฮะเราต้องวิเคราะห์นะฮะทั้งห่วงโซ่นะครับว่าดำเนินการอย่างไรนะครับในขั้นตอนไหนบ้างที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานนะครับแล้วของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดแล้วของเสียก็มีระบบการจัดการนะครับที่ดีก็จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญของโลกเช่นเดียวกัน
พราะฉะนั้นการฟีดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงต้องดูต้นทางนะฮะจะออกแบบอย่างไรให้สามารถที่จะรีไซเคิลได้ขบวนการผิดก็เช่นเดียวกันขบวนการผิดดูพลังงานที่ใช้นะฮะขบวนการผิดเอาเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะฮะมาใช้นะครับให้เกิดของเสียน้อยที่สุดการใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็ของเสียต่างๆจะนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทำไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือกลับมาเป็นวัตถุดิบรอบ2ได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการเก็บกระบวนการจัดการของเสียนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอยกตัวอย่างนะครับกรณีของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีมูลนิธิใบไม้เขียวนะฮะซึ่งให้การรับรองทั้งขบวนการนะครับว่าดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดมี11หมวดนะฮะที่ดูแลตั้งแต่ของนโยบายเรื่องของการจัดการของเสียเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะฮะก็จะมีการระดับต่างๆนะครับระดับสูงสุดก็คือได้ใบไม้เขียว5ใบก็ดูแลทั้งครบวงจรของการบริการโรงแรมนะครับหรือกรณีของภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ดูวัตถุดิบที่ใช้นะครับพลาสติกที่ใช้นะครับแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆการปรุงอาหารทำไงให้ลดการใช้พลังงานลดของเสียลดขยะอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงก็ต้องมีฉลากรับรองนะครับการรับรองก็เป็นการรับรองโดยหน่วยงานอิสระนะครับอย่างกรณีของฉลากเขียวซึ่งเป็นฉลากประเภทที่1ของประเทศไทยนะครับก็ให้การรับรองโดยคณะกรรมการนะครับดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉลากอีกมากมายนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยก็เชื่อมกับของโลกเช่นเดียวกันนะครับกรณีของเจนฮะ Global Eco Labeling Network นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้รับการรับรองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นฉลากสิ่งแวดล้อมที่เราพิจารณาในส่วนของประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานที่ดูแลนะครับก็ใช้หลักการนะครับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ได้มานะครับแล้วในขบวนการผลิตการพัฒนาเกณฑ์การมีกรรมการรับรองนะครับแล้วก็การใช้สลากซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างมาตรฐานของฉลากนะฮะก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับฉลากประเภทที่1อย่างกรณีของฉลากเขียวที่เราให้ฟังนะครับฉลากประเภทที่2ก็มีการรับรองตัวเองนะครับฉลากประเภทที่3ก็มีองค์กรที่รับรองแต่ขั้นตอนอาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนฉลากเขียวนะครับนี่ก็เป็นฉลากประเภทต่างๆฉลากประเภทที่1ฉลากประเภทที่2ที่3นะฮะซึ่งมีการรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นฉลากพวกนี้นะครับก็ดูแลทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีประโยชน์กับผู้ผลิตผู้บริโภคเพราะฉะนั้นหลักการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องวิเคราะห์ทั้งโครงสร้างนะครับห่วงโซ่นะครับตามหลักการนะฮะประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการครับตอนที่3เราจะมาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับการบริการสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงนะครับในตอนที่2นะฮะทำไงให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะของประเทศของโลกนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะทำไงให้ผู้บริโภคนะฮะเข้าใจนะฮะเรื่องของฉลากและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรทำไมเขาต้องซื้อฉลากที่เป็นฉลากสีเขียวทำไมเขาต้องสนใจเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะครับเรามาดูในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้คนได้เข้าใจให้คนได้ซื้อเราต้องสร้างตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือตลาดสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เข้าใจว่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรนะฮะซึ่งฉลากพวกนี้นะครับคุณภาพจะต้องผ่านเกณฑ์มาก่อนนะครับแล้วก็บวกเพิ่มกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือกฎระเบียบต่างๆที่เอื้ออำนวยมีมาตรการส่งเสริมหรือเปล่านะครับที่เขาจะซื้อผู้ซื้อที่จะซื้อผู้ผลิตที่จะผลิตนะการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดซื้อเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมก็ต้องดูเรื่องของฐานองค์ความรู้ต่างๆนะครับสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาดนี่มีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะฮะที่เหมาะสมที่มาช่วยในกระบวนการผิดนะครับผิดกับมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เรามีประเด็นปัญหาแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเป็นทรัพยากรได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ PM 2.5 จากการเผาเศษวัสดุต่างๆนะครับเศษวัสดุทางการเกษตรเราจะส่งเสริมนะครับให้เอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับได้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่แทนพลาสติกที่เรามีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายส่วนต้องการมีส่วนร่วมพฤติกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดิมเวลาเราซื้อสินค้าอะไรนะครับเราจะดูจากราคาสินค้านะฮะประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประเด็นใหม่ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับทำไงให้เกิดความตระหนักนะครับที่จะมีแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างกรณีของ PM 2.5 เวลาเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อทุกคนนะครับถ้าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่ไม่เผานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับในการผิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของค่านิยมในชีวิตประจำวันนะครับที่เราซื้อสินค้าโดยดูราคาต่อไปเราจะดูประเด็นสิ่งแวดล้อมนะฮะผนวกเข้าไปด้วยจะทำอย่างไรนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้นะครับเรื่องของการเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าบางชนิดบางรายการอาจจะแพงกว่าสินค้าทั่วไปแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ใส่ใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้เราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับภาพลักษณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะสินค้าพวกนี้จะต้องปลอดภัยในขณะเดียวกันเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระบวนการสื่อสารนี่เป็นเรื่องสำคัญสื่อสารจะต้องมีการวางแผนนะครับเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับการทำงานการสื่อสารนะครับผ่านรูปแบบอะไรซึ่งตอนนี้ระบบออนไลน์ต่างๆก็เข้ามาเราจะสื่อสารกับกลุ่มต่างๆใช้ระบบไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลมีการทบทวนไอ้สิ่งที่ทำไปนะฮะเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีของตอนนี้ก็มีโรงแรมสีเขียวที่เราพูดถึงนะครับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาการสำนักงานสีเขียวร้านอาหารสีเขียวนะครับเราจะส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในขณะเดียวกันเจ้าของอาคารสำนักงานต่างๆมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนี้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของสำนักงานสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีองค์ประกอบของสำนักงานสีเขียวที่ต้องคำนึงเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องสำคัญหน่วยงานนั้นให้ความสำคัญของนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับเรื่องของการสื่อสารการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะฮะการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานนะครับลดการใช้พลังงานอย่างไรนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานนะครับเรื่องของของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงานเรื่องของขยะแยกขยะขยะพลาสติกนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเรื่องที่6คือเรื่องสำคัญที่เราพูดถึงสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไงให้สำนักงานที่ได้รับฉลากสำนักงานสีเขียวเนี่ยนะครับมีการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญ
อีกส่วนหนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวก็เป็นทำงานร่วมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็พัฒนาเกณฑ์นะครับอุทยานแห่งชาติสีเขียวนะฮะซึ่งมองประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการมองประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะลดผลกระทบนะครับการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมนะฮะประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนะครับตามเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ความหมายเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องของการบริการทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ฉลากต่างๆให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ช่วยนะฮะสนับสนุนนะฮะในการดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีแผนส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีฉลากสิ่งแวดล้อมหลายฉลากนะครับที่อยู่นะฮะในรายการที่สามารถจัดซื้อได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับแล้วประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราพูดถึงกันนะฮะประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมตอนที่4เราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในระดับพื้นที่ที่เราพูดกันมานะครับในหน่วยที่1ที่2ที่3มันจะเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีก็มีหลายส่วนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกรณีของภาคเกษตรนะครับซึ่งเกษตรสมัยใหม่นะครับก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ลดของเสียลดการใช้ทรัพยากรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็เกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะกรณีของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะฮะมาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับมาดูรูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้ในกรณีของสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรทั้งเรื่องของการไถนะครับทั้งเรื่องของการปลูกทั้งเรื่องของการให้น้ำนะฮะซึ่งตอนนี้เกษตรกรหลายส่วนนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมนะฮะทั้งการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับตามความต้องการของพืชในขณะเดียวกันก็พืชที่เราปลูกก็ได้รับการดูแลนะฮะประหยัดทรัพยากรประหยัดน้ำที่ใช้นะครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถที่จะประหยัดคนงานนะครับหรือแรงงานที่ทำเรื่องของการเกษตรได้นะฮะการใช้โดรนนะฮะในการดูแลนะครับพืชผักต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการใช้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะกรณีของการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะครับกรณีของอ้อยก็เช่นเดียวกันตั้งแต่การปลูกจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการส่งเข้าโรงงานขั้นตอนขบวนการในโรงงานนะครับแล้วสำคัญที่สุดตอนนี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับอ้อยก็คือการเผานะฮะจะลดการเผาอย่างไรใช้เทคโนโลยีอย่างไรที่เข้ามาช่วยนะฮะในการตัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับใบอ้อยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะทั้งก็กรณีของเป็นพลังงานกรณีของเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพันธุ์ต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคือกรณีของการออกแบบนะฮะแปลงอ้อยใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็มีสามารถที่จะให้น้ำโดยใช้ระบบนะครับที่เอาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบการจัดฟาร์มจัดการฟาร์มสมัยใหม่นะฮะหรือตัวอย่างกรณีของหนองเม็กโมเดลนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรมารวมกลุ่มกันนะฮะเอาตลาดนำเอาเทคโนโลยีแวดล้อมเข้ามาช่วยนะฮะการปลูกผักอินทรีย์นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการตลาดลดการใช้น้ำนะครับแล้วก็ลดเรื่องของแมลงในขณะเดียวกันตอนนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไกลเดิมเคยซื้อเมล็ดพันธุ์มานะฮะตอนนี้ก็สามารถที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็จำหน่ายได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการจัดการนะครับซึ่ง
ผู้นำนะฮะก็เป็นเกษตรกรที่ได้เรียนรู้จากอิสราเอลกลับมาประเทศไทยก็มาพัฒนาในส่วนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายของเกษตรกรในพื้นที่นะครับการใช้เทคโนโลยีหมุนเวียนกับนักธุรกิจสมัยใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายส่วนนะครับที่เอาแนวคิดเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะครับกรณีของการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ใช้จากวัสดุธรรมชาตินะฮะการผิดผ้าจากเศษผ้าต่างๆซึ่งเดิมต้องเอาไปเผาทิ้งนะฮะสิ้นเปลืองค่าขนส่งค่าพลังงานตอนนี้ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับหรือกรณีพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในการรวบรวมของเสียต่างๆก็นำของเสียกลับไปเป็นทรัพยากรนะครับหรือการย้อมซึ่งเดิมการย้อมนี้ใช้น้ำมากซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับการย้อมต่างๆนะครับซึ่งใช้น้ำลดลงหรือการย้อมแห้งนะครับหรือกรณีของนำของเสียกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับหรือกรณีของการบริการยกตัวอย่างเช่นที่นอนซึ่งเดิมเราต้องซื้อเองซึ่งตอนนี้เขามีบริการเช่าซึ่งบริการเช่านี้เขาดูแลแล้วก็สามารถที่ให้เรามีที่นอนนะฮะที่มีคุณภาพดีตลอดเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมาตรการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ก็ต้องมองนะฮะพื้นที่ไหนที่มีความเหมาะสมอย่างไรนะครับลองพิจารณาทั้งห่วงโซ่นะครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญดูทั้งห่วงโซ่ดูสภาพของภูมิประเทศนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503 3577 02504 8046-9

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของการรายงานการตรวจสอบและการติดตามผลของการตรวจสอบในช่วงแรกผมจะขอพูดถึงเรื่องการรายงานการตรวจสอบภายในก่อนครับการรายงานการตรวจสอบภายในเป็นการสรุปผลของการตรวจให้กับผู้รับตรวจเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของความหมายวัตถุประสงค์ลักษณะของการรายงานตรวจสอบว่าเป็นอย่างไรครับเช่นเดียวกันมาตรฐานสากลกำหนดเอาไว้ครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานการตรวจสอบเพราะเรื่องนี้ครับเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะทำอย่างไรที่ให้ผู้รับการตรวจเห็นประโยชน์ของการตรวจสอบเห็นประโยชน์ของรายงานของเราและนำรายงานของเราไปทำการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่สำคัญก็คือเรามาทำอย่างไรการรายงานมีองค์ประกอบอย่างไรมีวิธีการรายงานในการตรวจสอบภายในนั้นอย่างไรผมขออธิบายในความหมายของการรายงานการตรวจสอบภายในให้นักศึกษาได้ทราบนะครับเป็นกระบวนการการนำเสนอผลของการตรวจสอบภายในซึ่งได้แก่ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมขึ้นมาทำการตรวจสอบครับทำการวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์จนได้ผลสรุปข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขในความหมายของการนำเสนอรายงานเราอาจจะนำเสนอรายงานเป็นคำพูดหรือเป็นแผนภาพนะครับหรือในปัจจุบันนั้นเราอาจจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มใช้ Power BI เป็นแดชบอร์ดทำการรายงานก็จะทำให้ผู้ตรวจได้เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับวัตถุประสงค์ของการรายงานของการตรวจสอบภายในเราจะเห็นได้ว่ามันมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้แก่ผู้บริหารผู้รับการตรวจได้รับทราบและนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อช่วยให้องค์กรได้รับทราบถึงระบบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรผ่านการประเมินและการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในจะเห็นนะครับหัวข้อสำคัญก็จะเป็นเรื่องของ GRC คือกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับในข้อที่3เป็นเรื่องเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นและเกิดแรงจูงใจทำให้เกิดการปรับปรุงนะครับตามที่เราได้เสนอแนะหรือปรับปรุงได้ดีกว่าที่เราเสนอแนะหลังจากที่เราให้ความเห็นไปลักษณะของรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในที่ดีครับถ้าเราสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราอยากได้ถึงกับรายงานแล้วทำให้เกิดความเชื่อถือหรือภาษาที่เราเรียกว่าส่งมอบรายงานให้แล้วมันรู้สึกผู้ทำเห็นประโยชน์คือเห็นถึงนำไปใช้เพิ่ม value หรือเพิ่มคุณค่าครับเราจะเห็นว่าอันสำคัญที่หนึ่งเลยข้อมูลนั้นต้องถูกต้องเพราะนั้นในการตรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะต้องถูกต้องเพียงพอนะครับไม่บิดเบือนข้อที่สองเวลาเราสรุปเขียนรายงานต้องมีความชัดเจนครับภาษาที่ใช้ภาษาใครเป็นผู้รับเราจะเขียนอย่างไรหน่วยงานนี้เราจะเขียนอย่างไรมันไม่มีความที่จะต้องตายตัวนะครับในการเขียนรีพอร์ตแต่ขอให้การเขียนนั้นกระชับและก็ชัดเจนข้อที่3เป็นเรื่องความเที่ยงธรรมเรื่องนี้ครับการเขียนปกติในการตรวจสอบเรามักจะพูดถึงว่าเราถ้าเคยทำงานตรงนี้เราไม่สามารถจะตรวจหน่วยงานเดิมได้อย่างน้อย1ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการประเมินเราต้องให้ความเที่ยงธรรมกับหน่วยงานรับตรวจให้ความยุติธรรมนะครับกับหน่วยงานรับตรวจว่าถ้าเขามีคนน้อยเขาจะทำงานดีได้เท่ากับคนที่ทำงานมากอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเที่ยงธรรมในเรื่องของจำนวนกำลังพลความสามารถของกำลังพลด้วยความหมายที่สำคัญก็คือเวลาเขียนรีพอร์ตเราอาจจะต้องสรุปสั้นๆนะครับเพราะผู้บริหารมีเวลาอ่านไม่มากสรุปให้ตรงประเด็นนะครับในรายละเอียดสามารถใช้เป็นเอกสารแนบได้ครับอันถัดไปครบถ้วนในสาระสำคัญนะครับเวลาเราเขียนประโยคต่างๆของการสรุปต้องเข้าให้ชัดนะครับไม่ให้เกิดคำถามต่อเนื่องว่าเอ๊ะมันมีอะไรต่อนะครับทำนองเดียวกันในเวลาเราเขียนโดยเฉพาะถ้าเราไปให้ความเชื่อมั่นมันอาจจะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เราเรียกว่าความสร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์หรือการปรับปรุงที่ดีช่วยผู้รับการตรวจยอมรับได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีได้ไหมในการที่จะช่วยทำตรงนี้ต่อแทนที่จะทำโดยวิธีเดิมหรือทำงานซ้ำซ้อนนะครับหรือใช้ระบบการเขียนโปรแกรมใช้ Power BI เขียนภาษาต่างๆที่เก่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งผู้รับตรวจจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้และยอมรับเรามากขึ้นที่สำคัญที่สุดครับความทันเวลาตรวจเสร็จแล้วกว่าจะออกรายงาน2เดือน3เดือนข้อมูลที่เราตรวจอาจจะไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆพวกนี้ครับผู้บริหารคือ CAE ที่เราเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในและทีมลีดต่างๆจะต้องนำรีพอร์ตนั้นมาพิจารณาในเรื่องของความทันเวลา
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราพูดในเชิงข้อนี้ลักษณะของรายงานที่ดีก็มี7ประการที่พูดไปนะครับสำหรับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องนั้นนะประกอบไปด้วยมาตรฐานในหลักการที่15ครับประกอบไปด้วยการสื่อสารและการติดตามแผนการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยมาตรฐาน 15.1 เป็นเรื่องของการสื่อสารผลการปฏิบัติงานหรืองานที่รับมอบหมายในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่าในรายละเอียดนั้นต้องรวบรวมถึงประเด็นที่ตรวจพบและให้ความสำคัญมาตรฐานสากลพูดถึงต้องระบุผู้รับผิดชอบในการจัดทำการจัดการนั้นประเด็นที่ตรวจสอบและกำหนดวันที่แล้วเสร็จคอมมิตเดตครับว่าเรื่องนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ถ้าไม่เสร็จมีเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาว่าเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับต้องมีลักษณะของรายงานที่ดีต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยหัวหน้าต้องได้รับการเผยแพร่ไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเราตรวจเสร็จนะครับรายงานต่างๆต้องส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหัวหน้าใหญ่สุดของผู้รับการตรวจนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับเราสามารถจะส่งรายงานบางที่ก็สามารถจะส่งให้ CEO ได้ด้วยนะครับกระบวนการในการรายงานการตรวจสอบภายในที่สำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าในการกระบวนการรายงานนั้นถ้าเราเป็นการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในนะครับมันก็จะมีวัตถุประสงค์ของการสอบทานเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจากการที่เราเข้าไปสอบทานเป็นการลดการขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันผู้รับตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีสิ่งที่เราตรวจกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้หรือไม่แล้วก็ยอมรับแล้วก็เห็นด้วยตามที่เราเสนอแนะหรือมีแนวทางเพื่อจะกำหนดแนวทางและเวลาแก้ไขนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับเราจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาหารือประชุมพิจารณาว่าที่เราเสนอเห็นด้วยกับเราหรือไม่หรือที่เราเรียกว่ารายงาน3ช่องนะครับก็ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบแล้วก็แล้วเสร็จสำหรับการจัดส่งระบบรายงานการภายในหรือว่าขั้นตอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการจะจัดก่อนจะจัดส่งหัวหน้าหรือผู้บริหารต้องลงนามรายงานนะครับมีผู้รับการตรวจนะครับใครนะครับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการส่งรายงานนั้นน่ะเราจะต้องดูให้สำคัญนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการสอบทานในการตรวจประจำปีการตรวจรายงานต่อครั้งผู้รับตรวจเป็นเจ้าของหน่วยงานผู้บริหารที่สูงขึ้นไปหรือคณะกรรมการตรวจสอบนะครับตามที่แจ้งทีนี้ถ้ามันเกิดเป็นเรื่องลับ confidential เป็นเรื่องทุจริตเราคงจะส่งไปให้ทุกคนไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่เราจะส่งตามความจำเป็นและสมควรหรือกรณีที่หลายๆหน่วยงานเราเวลาเราตรวจนะครับมันมีตรวจหลายหน่วยงานเราจะต้องส่งบางเรื่องเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรส่งหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ตรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องให้ไปด้วยนะครับอันถัดไปก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยเวลาส่งมันก็อาจจะมีทั้งเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือส่งเป็นซอฟต์ไฟล์ส่งเป็นเมลอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็แล้วแต่องค์กรแล้วครับที่จะทำการส่งงานให้เห็นถึงความรับผิดชอบนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องสรุปปิดตรวจกับเจ้าของหน่วยงานนะครับโดยการสรุปปิดตรวจออนไซต์กับเจ้าของในงานอันนี้จะเพิ่มแวลูให้กับการผู้รับตรวจเป็นอย่างสูงนะครับเราสำหรับเรื่องถัดไปก็คือเราทำอย่างไรเมื่อเราตรวจสอบเสร็จหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่เก็บความลับนะครับหน่วยงานผู้รับตรวจได้รับทราบหัวหน้าทราบแต่บางหน่วยงานไม่ทราบว่าเราตรวจอะไรนะครับเพราะนั้นข้อมูลในการจัดเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการจัดเก็บประกอบไปด้วยการจัดเก็บเข้าแฟ้มอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะการจัดเก็บแบบยังไม่ทันสมัยมากนะครับเราอาจจะเก็บไว้ในตู้รายงานมีการควบคุมมีการลงทะเบียนมีการเรียงลำดับทำอินเด็กซ์นะครับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้หรือเราจะจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เราสแกนเข้าไปแล้วเก็บกำหนดสิทธิ์ในการเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผู้ตรวจสอบภายในคนไหนเข้าที่โฟลเดอร์ไหนได้นะครับหรือที่สำคัญไปกว่านั้นปัจจุบันนี้คือการใช้ระบบซอฟต์แวร์เก็บเข้าไปในระบบซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเก็บข้อมูลมีใครเข้าไปแก้ไขมันจะเห็นว่าระบบที่เราเรียกมันมีล็อกมีระบบตรวจความการใครเข้าไปแก้จะเห็นร่องรอยว่าใครแก้นะครับซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิวัฒนาการของการจัดเก็บซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งของการเก็บรายงานนะครับก็เป็นการทั้งเก็บได้ผ่านแฟ้มหรือจะเก็บอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเก็บระบบซอฟต์แวร์สิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วยพัฒนาให้เราไม่ต้องจัดเก็บเป็นเอกสารที่เป็นฮาร์ดคอปปี้อีกต่อไปองค์ประกอบในการเขียนรายงาน
นะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับเราคงมีความเห็นให้ประมาณสักหัว6หัวข้อนี้แต่ประเภทของการตรวจอาจจะไม่ครอบคลุมทั้ง6ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเอาไปใช้1วัตถุประสงค์ครับแสดงรายละเอียดให้เห็นว่าการตรวจสอบภายในนั้นน่ะมีวัตถุประสงค์อะไรเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายตรวจไปทำไมนะครับและคาดว่าอะไรจะได้รับเราจะส่งมอบอะไรให้กับผู้รับตรวจอันที่2เป็นเรื่องขอบเขตการตรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเขียนนะครับว่าเราตรวจในเชิงขอบเขตในการตรวจครั้งนี้เราไม่ได้ตรวจหมดเราตรวจตามความเสี่ยงสูงความเสี่ยงระดับสูงระดับรองลงมาหรือความเสี่ยงปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนแค่ตรงนี้เราไม่ได้ตรวจทั้งสำนักงานหรือไม่ได้ตรวจทั้งบริษัทนะครับต้องเขียนอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับเป็นเรื่องของการครอบคลุมการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนถึงเรื่องอะไรครอบคลุมตรงไหนนะครับหรือบางครั้งเป็นเรื่องที่เราคิดว่าผู้รับตรวจอาจจะเข้าใจผิดเราจะอาจจะต้องบอกเลยเราไม่ได้ตรวจเรื่องนี้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจระบบเงินเดือนเปโรนะครับ

เป็นเรื่องของขอบเขตการตรวจสอบเราต้องเขียนข้อมูลพื้นฐานหมายความว่าในแต่ละครั้งที่เราตรวจนะครับอะไรที่เขาเปลี่ยนไปจากเดิมมีกิจกรรมสำคัญอะไรนะครับข้อมูลอะไรที่เรานำมาใช้ในการตรวจสอบเราใช้เทคนิคทาง IT เราเขียนสคริปต์เราเขียน SQL เราใช้ Power BI หรือเราใช้แดชบอร์ดหรือเราใช้เครื่องมืออะไรมาใช้ในการตรวจนะครับเราควรจะต้องเขียนนะครับแล้วที่สำคัญคือในปีนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจรอบนั้นๆที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยมีกิจกรรมอะไรสำคัญครับหน่วยงานผู้รับตรวจสิ่งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบเข้าใจธุรกิจเข้าใจว่าบริบทของธุรกิจเข้าใจวัตถุประสงค์ธุรกิจเข้าใจกลยุทธ์ของธุรกิจอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเขียนภาพสรุปของข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสำคัญและก็ที่สำคัญก็คือเรื่องผลการตรวจเมื่อเราตรวจเสร็จนะครับเราจะเรียกว่าเราตรวจพบข้ออะไรนะครับมันก็จะมีประเด็น fact finding ที่เกิดขึ้นในประเด็นตรงนี้ครับใน fact finding ช่องแรกที่เราตรวจนะฮะช่องที่2เราก็จะเป็นช่องแนะนำนะครับว่าเราเสนออย่างนี้แล้วก็ช่องที่3เป็นช่องความเห็นของผู้รับการตรวจนะครับก็จะเป็นหัวข้อถัดไปคือเรื่องความเห็นนะครับสิ่งที่เราเสนอในช่องที่2เขาเห็นด้วยกับเราหรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาคุยกับเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็เห็นด้วยโอเคนะฮะที่เราวางแผนว่าจะเสร็จ2เดือนเขาอาจจะบอกไม่ทันต้องเป็น3เดือนอย่างนี้เราก็ปรับเป็น3เดือนได้ครับสุดท้ายจริงๆก็คือข้อสรุปเวลาเราเขียนองค์ประกอบรายงานเนี่ยต้องมีข้อสรุปนะครับสรุปสำคัญขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นรายละเอียดของการเขียนรายงานมันยาวเราอาจจะมีบางส่วนเป็นเอกสารแนบครับอันนี้เป็นวิธีหรือเทคนิคการเขียนซึ่งผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการเขียนนะครับทีนี้เวลาเราเขียนหลักการเพื่อชัดเจนเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทครับประเด็นหลักนะครับหรือเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ทำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับกรณีอย่างนี้เรายกขึ้นมาเลยครับนะครับถ้าไม่ทำมีโอกาสจะเกิดช่องโหว่และเกิดทุจริตได้ถ้าไม่ทำอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับประเด็นที่เราตรวจนะครับอย่างเช่นระบบการขายเราพบว่าธุรกิจรับเป็นเงินสดมากแทนจะรับด้วยผ่านเงินโอนผ่าน QR code แล้วมันมีการนำเงินเข้าช้านะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะทำให้เห็นแล้วเราเสนอแนะครับว่าเราควรจะแก้ไขด้วยวิธีอะไรความตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญน้อยลงมาที่เราเรียกว่าประเด็นรองหรือเป็นข้อเสนอแนะก็ได้ครับในข้ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่เราให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราเสนอนะเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ผิดพลาดมากแต่เสนอให้เกิดการควบคุมภายในได้ดีขึ้นเกิดการป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายได้มากขึ้นเพราะนั้นในองค์ประกอบของข้อตรวจพบอะครับจะประกอบด้วยกันอยู่5ข้อนะครับก็เป็นคอนดิชันครับสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะในกระบวนการตรวจนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ควรจะเป็นหลักการตรวจสอบหรือผลการประเมินอย่างไรสาเหตุที่เกิดขึ้นผลกระทบต่างๆและข้อเสนอแนะนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบเวลาที่เราใช้หลักการให้เป็นหลักการแล้วเรานำมาเขียนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานนั้นมักจะประกอบไปด้วยขั้นตอนก็คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเสนอมันเกิดจากอะไรถ้าไม่ทำจะเกิดผลกระทบอะไรเรามีข้อเสนอแนะอะไรทีนี้วิธีการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในครับอันนี้ก็อาจจะลงรายละเอียดให้เราเห็นถึงวิธีการปฏิบัติจริงๆนะครับว่าในเรื่องของการรายงานการตรวจสอบภายในเนี่ยมันอาจจะมีการตรวจสอบภายในระหว่างการหมายความว่าระหว่างที่เราตรวจนะครับแล้วเราพบว่ามันมีบางอย่างที่เป็นรายงานการตรวจสอบที่ต้องรายงานทันทีไม่อย่างนั้นเกิดผลเสียหายเร่งด่วนอย่างเช่นกรณีเกิดการทุจริตแล้วเราพบว่าข้อมูลเป็นอย่างจริงๆถ้าปล่อยไปให้เสียหายเราอาจจะต้องปรึกษาหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในหารือกับเจ้าของหน่วยงานธุรกิจนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการยังไงถ้าไม่ทำจะต้องปกป้องยังไงพนักงานจะโอนย้ายไปอยู่ตรงไหนไหมนะครับจะเก็บล็อกคอมพิวเตอร์อย่างไรจะขอคอมพิวเตอร์กลับมาตรวจอย่างไรอันนี้เป็นวิธีการตรวจประเมินความเสียหายในระดับประมาณการระหว่างการที่เราเรียกว่า interim internal audit นะครับอันนี้เราก็อาจจะเจอนะครับได้ในหลายๆครั้งเช่นเดียวกันทีนี้วิธีการรายงานนะครับมันทำได้2 อย่างก็คือทางวาจานะครับมันก็รวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันอาจจะความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรข้อดีก็คือว่าใช้อ้างอิงแล้วเป็นหลักฐานได้แต่ข้อด้อยก็คือใช้เวลาในการจัดทำเพราะนั้นถ้าเราเขียนรายงานในกรณีระหว่างการนะครับเป็นผมก็จะมองว่าถ้ามันสำคัญจริงๆก็ต้องรีบไปพบเลยครับก็คุยด้วยวาจาหรือยื่นด้วยเอกสารสั้นๆแล้วก็ให้ท่านช่วยพิจารณาเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะป้องกันความเสียหายประเภทวิธีการรายงานการตรวจสอบเนี่ยนะครับจากเมื่อกี้เป็นรายงานระหว่างการอินเทอริมนะครับเราตรวจแล้วเราเจอมันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสำคัญซึ่ง

เป็นส่วนใหญ่เลยครับคือตรวจจนเสร็จนะครับแล้วเราอยากจะสรุปรายงานสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานรับตรวจหัวหน้าของหน่วยงานรับตรวจนะครับรายงานตัวนี้จะต้องเป็นรายงานทำฉบับสุดท้ายเขียนขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการประชุมปิดเสร็จนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราต้องการจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีคุณค่านะครับหรือมี value เราควรจะปิดตรวจกับผู้รับตรวจหัวหน้าผู้รับตรวจแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็คือหัวหน้าของสำนักงานนั้นๆว่าเราเจอแบบนี้เสนอแบบนี้น้องๆในทีมเห็นด้วยแบบนี้ท่านคิดอย่างไรนะครับเราก็จะเขียนรายงานชุดนี้ครับเป็นชุดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำเสนอนะครับแม้ว่ารายงานตรวจสอบนี้ถ้ามีรายงานระหว่างการด้วยนะครับเราก็อาจจะเอารายงานระหว่างการสรุปมาตรงนี้ก็ได้หรือถ้ารายงานระหว่างการนั้นเป็นเรื่องที่ลับมากก็อาจจะแยกออกไปนะครับหรือเขียนสรุปแล้วก็ปิดตรวจนะครับเพราะฉะนั้นรายงานเวลาเราเขียนนะครับเราอาจจะมีการเขียนร่างรายงานนะครับอันนี้คือลงรายละเอียดละวิธีเขียนแล้วครับว่าน้องๆเวลาเขียนร่างรายงานครั้งแรกครับจะจัดโดยทีมผู้ตรวจสอบภายในปรึกษากับหัวหน้าและทบทวนปรับปรุงอย่างไรให้สมบูรณ์นะฮะแล้วก็จัดทําบันทึกนะครับแล้วก็มาส่งให้หัวหน้าแล้วก็มายืนยันกับผู้รับการตรวจนะครับเพื่อจะทําให้ระบบการตรวจเนี่ยมันสมบูรณ์อันถัดไปเป็นเรื่องของการรายงานการเขียนความสำคัญของการงานการเขียนกับผู้บริหารนะครับที่เราเรียกว่า Executive Internal Audit อันนี้เป็นรายงานอีกรายงานหนึ่งซึ่งเราทำสรุปสำหรับการเขียนปิดกับผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งโดยปกติการรายงานผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานสรุปผลการตรวจสอบคำสำคัญเลยครับแผนและแนวทางแก้ไขและการติดตามผลเพราะฉะนั้นในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยครับเราจะมีวาระที่สรุปให้เห็นว่าในการประชุมการตรวจสอบในครั้งนี้มีเรื่องความคืบหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้วกี่เรื่องยังเหลือระหว่างยังตรวจสอบไม่เสร็จหรือยังไม่ได้รับการคอมมิตเดทเหลือจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือมีบางเรื่องที่คอมมิตเดทแล้วขอเลื่อนเวลาออกไปนะครับพวกนี้ก็จะทําให้รายงานสู่ผู้บริหารระดับสูงหรือสู่คณะกรรมการตรวจสอบหรือสู่ผู้บริหารเนี่ยครับเห็นภาพได้ชัดเจนมันก็จะทำให้การตรวจสอบนั้นได้รับความสำคัญในการนำมาพิจารณาสำหรับมาตรฐานสากลครับที่ใช้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลการบริหารการตรวจสอบภายในตามหลักการที่8คือหลักการกำกับดูแลการควบคุมและคณะกรรมการตาม principle ที่8นะครับก็ว่าด้วย 8.1 การปฏิสัมพันธ์ของคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าหน่วยธุรกิจจะทำอย่างที่จะทำให้การตรวจสอบนั้นสมบูรณ์ได้รายงานที่สมบูรณ์นะครับได้ข้อเสนอที่ทำได้นะครับบางเรื่องเป็นเชิงลึกก็คุยกันหารือกันนะครับประเภทและก็วิธีการรายงานนะฮะเราจะมีหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบนะครับอันนี้เราพูดถึงคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญในการช่วยดูนะครับเราต้องสรุปเรื่องเข้าประชุมกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบอาจจะประชุมไตรมาสละหนบางบริษัทประชุมทุกเดือนหัวข้อสำคัญก็จะมีสรุปเรื่องตรวจสอบที่เห็นที่และความเห็นนะครับสถานะของระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างไรแนวโน้มของขนาดและความร้ายแรงเรื่องถูกพบหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ตามเอกสาร PowerPoint ที่เราได้พูดถึงบนจอนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือการติดตามผลหลังจากที่เมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการสรุปผลรายงานแล้วนะครับการติดตามผลหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเมื่อผู้รับตรวจกําหนดเวลาแล้วเสร็จหรือที่เราเรียกว่าคอมมิตเดทเสร็จเนี่ยนะครับจะต้องส่งรายงานมาให้เราหรือเราติดตามหรือเราไปตรวจครั้งต่อไปเราจะตรวจประเมินว่าเขาได้ทํานั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบภายในนะฮะเราจะเห็นได้ว่าการติดตามผลการตรวจสอบภายในที่ดีนั้นอาจจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ตัวหน่วยงานตรวจสอบภายในหัวหน้าตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบครับหรือผู้บริหารในการตรวจสอบเราจะพูดถึงหลักการการติดตามการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเราจะพูดถึงกระบวนการและเทคนิคต่างๆในการติดตามงานการตรวจสอบเราพูดถึงการจัดเก็บครับการติดตามผลการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและความทันการของผู้รับตรวจการแก้ไขว่าบรรลุผลตามที่ตกลงกับเราหรือไม่เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนั้นฝ่ายบริหารได้นําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลหมายความว่าบรรลุเป้าตามที่เรากําหนดเอาไว้และผู้บริหารระดับสูงยอมรับในความเสี่ยง

ได้ถ้าไม่ไปนําไปปฏิบัติในกรณีไม่นําไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาคุยกันอย่างมากว่าทําไมถึงไม่ไปปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติหมายความว่าความเสี่ยงเรื่องนั้นได้เปลี่ยนวิธีการไปแล้วอย่างนี้เรารับได้นะครับเราก็ปรับรายงานมาตรฐานสากลที่เราใช้อ่ะครับในฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่15เรื่องการสื่อสารผลและการติดตามแผนการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มาตรฐาน 15.2 เรื่องการยืนยันการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติงานครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามในการตรวจสอบภายในก็คือว่าหัวหน้างานหรือผู้บริหารงานตรวจสอบภายในนั้นควรกำหนดระบบการติดตามและผลของผลการตรวจสอบนั้นนะครับรวมอะไรบ้างนะครับระยะเวลาที่หน่วยงานรับการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามรายงานนั้นก็คือคอมมิเดตอันที่2ประเมินผลของการปฏิบัติงานครับว่าได้ทำตามที่เรากำหนดครบไหมดีกว่าไหมหรือว่าแย่กว่าและทำให้จุดควบคุมภายในนั้นน้อยลงไปนะครับการไปพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานถ้าเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะไปตรวจในครั้งถัดไปที่เราเข้าไปตรวจหรือถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเราอาจจะขอเปิดตรวจขึ้นไปโดยเฉพาะนะครับอย่างผมก็เคยเจอบางเรื่องทำเสร็จนะครับแล้วก็แจ้งเรามาแต่เราไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่เพราะเราสามารถจะดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศได้นะครับคือตรวจสอบภายในสามารถจะเห็นข้อมูลจากสารสนเทศเราดึงมาเสร็จดูเหมือนมันไม่ใช่ก็ขอเปิดตรวจขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อจะไปติดตามพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานครับในเรื่องการติดตามผลการแก้ไขนะครับก็หมายความว่าถ้ามีการพิสูจน์แล้วนะครับเราจะต้องติดตามอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปคือหน้าที่และระยะเวลาในการติดตามความมีนัยสำคัญของข้อสังเกตและข้อแนะนำถ้าเป็นเรื่องที่ต้องปรับเร็วอะครับมันก็ต้องมีระยะสำคัญแล้วเราต้องกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จนะครับเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นทั้งหลายๆหน่วยงานก็ต้องเรียกประชุมร่วมกันนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหรือบรรลุผลสำเร็จการเปรียบเทียบและประโยชน์และผลปฏิบัตินะครับคือผลประโยชน์ที่ได้กับต้นทุนที่เราเสียไปนะครับมันต้องกลับมาพิจารณาเช่นเดียวกันนะฮะหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมองแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้เราปีวิธีอื่นได้หรือไม่นะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับหากไม่แก้ไขเป็นอย่างไรระยะเวลาอย่างไรอันนี้เป็นมุมมองที่การติดตามที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องเชื่อว่าธุรกิจเขามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราตรวจไปเมื่อ8เดือนที่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรายอมรับได้อย่างไรสำหรับกระบวนการในการติดตามครับประกอบไปด้วยสาระสำคัญก็คือลักษณะของการดำเนินงานกำหนดเวลาอย่างที่เรียนให้ทราบวิธีการติดตามอาจจะติดตามด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับเพราะเราแจ้งไปว่าใน3เดือนจะต้องเสร็จนะเพราะนั้นคอมพิวเตอร์เราก่อนถึงเวลา1เดือนก็จะไปเตือนครับว่าต้องรีบส่งรายงานนี้ภายในเวลา1เดือนนะครับแล้วก็แจ้งเรากลับมาถ้าเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์การติดตามในแต่ละเรื่องนะครับเราจะใช้วิธีการติดตามก็ขึ้นอยู่กับความสำคัญถ้ามันสำคัญมากความถี่ในการติดตามก็จะต้องมากขึ้นหรือบางครั้งเขาไม่เข้าใจตรวจสอบภายในอาจจะต้องไปช่วยนะครับเพื่อจะทำให้การติดตามหรือการทำนั้นประสบความสำเร็จสำหรับรูปแบบในการติดตามขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยครับอันนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนแต่ที่สำคัญก็คือว่าติดตามเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสาระสำคัญของผู้รับตรวจกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทีนี้เทคนิคการติดตามครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสนอข้อสังเกตข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารระดับสูงนะครับที่ต้องช่วยกันติดตามบางเรื่องเราตรวจสอบภายในเราอาจจะไปตรวจหน่วยงานอื่นนะครับแล้วอาจจะฝากให้หัวหน้าเขาช่วยพิจารณาติดตามด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการความรับผิดชอบการมอบอำนาจการปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีตรวจสอบภายในสามารถเสริมสร้างแวลูเรื่องนี้ได้การให้ผู้รับการตรวจสอบผู้รับการตรวจนะครับสอบทานผลการปฏิบัติของตัวเองและประเมินผลของตัวเองระหว่างการตรวจสอบนะฮะภายในแวดที่จำกัดอันนี้ก็ยิ่งดีนะครับหรือมีขั้นตอนการแก้ไขมากใช้เวลานานนะฮะให้รายงานความคืบหน้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องแก้ไขต่างๆนะครับอย่างบางอเจนดาเนี่ยผมจะมีบางเรื่องที่สำคัญผมจะรายงานเข้าไปในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหัวข้อความคืบหน้านะครับเป็นเรื่องสืบเนื่องเราก็จะรายงานเรื่องนี้ครับต่อเนื่องมาสำคัญภายใน3ไตรมาสนะครับเช่นนี้ได้นะครับอันถัดไปเป็นหัวข้อสำคัญอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องการจัดเก็บครับวิธีการจัดเก็บในปัจจุบันเราเรียกว่าการจัดเก็บกระดาษทำการหรือ working paperผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมี working paper เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายนอกนะครับเพราะนั้นการจัดเก็บอันนี้เป็นให้เน้นความสำคัญหนึ่งระหว่างทำงานก็จัดเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยอันที่สองเมื่อเสร็จแล้วเราจะเก็บอย่างไรเก็บให้เหมาะสมในการตรวจสอบอันถัดไปก็เป็นเรื่องของการสอบทานโดยบุคคลภายนอกนะครับเราจะเก็บอย่างไรถ้าผู้ตรวจสอบภายนอกมาการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยแฟ้มปัจจุบันนะครับก็มีข้อมูลกับการปฏิบัติงานแฟ้มปัจจุบันก็หมา

0: เพราะว่าในการที่เราจะเปิดตรวจนะครับขณะนี้ข้อมูลที่เราทําอยู่นะครับเป็นลักษณะที่เราเรียก current file เราจะเก็บอย่างไรทั้งข้อมูลและการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันเรามีการจัดเก็บในรูปของแฟ้มถาวรนะครับอันนี้ที่เราเรียกว่าตัว permanent file ก็เช่นเดียวกันครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่เราต้องเก็บไว้ยาวอย่างเช่นข้อมูลของบริษัทข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนะฮะข้อมูลสำคัญของผู้บริหารอันนี้เราเรียกว่าเป็น permanent file และการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆเพราะนั้นเราจะแบ่งการเก็บข้อมูลออกมาเป็น2ส่วนก็คือsoft file permanent file นะครับกับ current file อันนี้ก็เป็นหลักการในการจัดเก็บก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับเราจะจัดเก็บโดยผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารเป็นแฟ้มหรือเป็นซอฟต์แวร์ครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ตอนที่1 นะคะความรู้ทั่วไปความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในตอนนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายองค์ประกอบความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็เริ่มต้นนะคะที่ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า information technology นะคะหรือต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า ITนะคะซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพุทธศักราช2535ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคือความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่อาศัยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสารการรวบรวมและการนำข้อมูลมาใช้ให้ทันการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะต่อมานะคะ IFAC ก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคือผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศกระบวนการด้านการบริหารจัดการทักษะที่จำเป็นที่จะประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เข้ากับงานการผลิตสารสนเทศนะคะโดยสรุปนะคะความหมายในภาพรวมเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะหมายถึงระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมในการผลิตสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานนะคะซึ่งองค์ประกอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์ประกอบได้แก่คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีการนำไอทีมาใช้ในธุรกิจนะคะซึ่งก็จะทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถประมวลผลข้อมูลได้เป็นจำนวนมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงนะคะเกิดขึ้นซึ่งก็หมายถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบการสร้างความเสียหายทำให้เกิดความล้มเหลวการรั่วไหลความสูญเปล่าแล้วก็ลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะซึ่งตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะยกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ความเสี่ยงนะคะข้อที่1ก็คือความเสี่ยงจากภัยทางกายภาพเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างนะคะความเสี่ยงประเภทนี้ก็จะเกิดจากคอมพิวเตอร์นะคะระบบปฏิบัติการความล้าสมัยของเทคโนโลยีการติดตั้งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงการที่คอมพิวเตอร์ถูกขโมยนะคะความเสี่ยงอันที่2ก็คือความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากปัญหาของไวรัสนะคะหรือการแชร์ไฟล์รวมถึงการใช้อีเมลปลอมนะคะเพื่อสืบความลับนะคะความเสี่ยงที่3ก็คือความเสี่ยงจากระบบเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายไร้สายนะคะถ้าองค์กรมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกนะคะเช่นเชื่อมโยงกับลูกค้าคู่ค้าหรือว่าผู้ขายแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมความปลอดภัยได้นะคะก็จะเกิดความเสี่ยงที่เรียกว่าความเสี่ยงจากระบบเครือข่ายนะคะสำหรับความเสี่ยงจากเครือข่ายไร้สายอันนี้จะเป็นความเสี่ยงภายในนะคะที่เกิดกับระบบของตนเองนะคะเช่นการถูกลักลอบดักจับสัญญาหรือว่าการเจาะระบบ Wi-Fi นะคะถัดมาความเสี่ยงที่4นะคะก็คือความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้ายนะคะอันนี้ก็หมายถึงโปรแกรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบ IT นะคะเช่นไวรัสหรือเวิร์มเป็นต้นนะคะ ถัดมานะคะข้อ5ก็คือความเสี่ยงจากแฮกเกอร์หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะความเสี่ยงประเภทนี้ก็คือเกิดจากคนเหล่านี้พยายามที่จะหาจุดอ่อนของระบบนะคะแล้วก็เจาะระบบหรือพยายามควบคุมระบบนะคะการล้วงข้อมูล

มูลการก่อกวนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ก่อนนะคะถัดมานะคะข้อ6ก็คือความเสี่ยงจากบุคคลภายในอันนี้ก็เกิดจากบุคลากรขาดความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะเช่นมีการจดพาสเวิร์ดแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะทำงานนะหรือว่าแปะพาสเวิร์ดไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงการให้เพื่อนร่วมงานช่วยเช็คอีเมลให้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือความเสี่ยงจากซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบสารสนเทศนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของซอฟต์แวร์นะคะเช่นซอฟต์แวร์อาจจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนแต่ว่าใช้เวลาในการพัฒนาน้อยนะคะก็อาจจะทำให้ซอฟต์แวร์มีปัญหาได้ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะคะถัดมาเป็นประเภทของความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมี2ประเภทก็คือด้านการควบคุมทั่วไปและก็การควบคุมเฉพาะระบบงานนะคะสำหรับความเสี่ยงด้านการควบคุมทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดโครงสร้างของงานสารสนเทศนะคะไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งานหรือการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลรวมถึงระบบการปฏิบัติการที่อาจจะไม่ได้อัปเดตให้ทันสมัยนะคะถัดมาก็คือความเสี่ยงด้านการควบคุมเฉพาะระบบงานอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ input process แล้วก็ output นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการนำรายการเข้าการประมวลผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนะคะรวมถึงการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเรื่องต่อมานะคะก็เป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการควบคุมและการตรวจสอบเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในองค์กรนะคะก็จะมีทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่ต้องการใช้ข้อมูลจากระบบนะคะรวมถึงรายงานที่ต้องได้รับจากระบบ IT ดังนั้นงานจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทั้งข้อมูลแล้วก็รายงานนั้นมีความถูกต้องแล้วก็มีความครบถ้วนนะคะซึ่งระบบ IT ก็จะต้องมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะคะต่อมานะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือผลกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบจากระบบ IT โดยตรงนะคะซึ่งอาจจะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบนะคะในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ผลกระทบต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีก็คือผลกระทบต่อการวิเคราะห์และประเมินหลักฐานการตรวจสอบก็หมายความว่าออดิเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบในการวิเคราะห์และก็ประเมินหลักฐานการตรวจสอบได้นะคะทั้งนี้ก็จะมีข้อดีก็คือสามารถทำให้การตรวจสอบรายการที่มีจำนวนมากใช้เวลาน้อยลงนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่1ก็คือในเรื่องของความรู้ทั่วไปความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของหลักการเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเนื้อหาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือหลักการตรวจสอบเทคนิคการตรวจสอบนะคะและก็การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะคะหลักการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็จะพูดถึง5เรื่องก็จะเกี่ยวข้องกับความหมายวัตถุประสงค์ประเภทมาตรฐานการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับคำว่า IT auditing นะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมหลักฐานและประเมินหลักฐานที่ได้รับนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการพิจารณาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลนะคะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ย่อยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในภาพรวมก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบ IT ขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ย่อยก็จะมี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือการตรวจสอบควบคุมทั่วไปก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการจัดการการควบคุมอย่างเพียงพอนะคะส่วนการตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงานก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการจัดการควบคุมอย่างเพียงพอนะคะในแต่ละ

ระบบงานนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของประเภทการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1ก็คือ General Control Audit นะคะก็คือการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปอันนี้จะเป็นการตรวจสอบที่เป็นพื้นฐานนะคะของการควบคุมภายในทั้งหมดแล้วข้อ2ก็คือ Application Control Auditนะคะก็คือการตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงานนะอันนี้เป็นการตรวจสอบงานในแต่ละระบบนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า input process แล้วก็ output มีความถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้นะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาตรฐานนี้ก็ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็คือมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส315ปรับปรุงปีพุทธศักราช2564เรื่องการระบุและการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนะคะซึ่งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ IT มีข้อควรคำนึงถึงทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือการทำความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการนะคะอันนี้ก็จะพิจารณาได้จาก4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือระบบการควบคุมภายในของกิจการนะคะทั้งส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัตินะคะก็จะพบว่าส่วนที่เป็นอัตโนมัติจะมีความซับซ้อนต่างกันในแต่ละกิจการนะคะข้อ2ก็คือการระบุและประเมินความเสี่ยงในส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัตินะคะเราก็จะพบว่าการควบคุมในส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยอาจจะมีความเชื่อถือได้มากกว่าส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือนะคะเหตุผลก็เพราะว่าส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยการที่จะข้ามขั้นตอนหรือการเพิกเฉยไม่ทำเนี่ยอันนี้ก็จะทำได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีน้อยนะคะดังนั้นการควบคุมในส่วนที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนที่ปฏิบัติด้วยมือนะคะถัดมานะคะข้อควรคำนึงต่อมานะคะข้อที่3ก็คือการเกิดรายการการบันทึกการประมวลผลและการรายงานรายการค้านะคะอันนี้ก็ส่วนที่เป็นอัตโนมัติก็อาจจะทำได้ถูกต้องมากกว่านะคะเพราะว่ามีการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน IT ที่กิจการใช้นะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าผู้สอบบัญชีจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วก็การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT นะคะต่อไปนะคะข้อควรคำนึงข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้ IT ของกิจการนะคะผู้สอบบัญชีจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแล้วก็สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนอกจากนั้นผู้สอบบัญชีก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของกิจการด้วยนะคะรวมถึงวิธีการที่จะบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็ท้ายนะคะข้อคำนึงข้อที่3ก็คือการปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อ1ก็คือกิจกรรมการควบคุมของกิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกับกิจการที่ใหญ่กว่านะคะอันนี้จะคล้ายๆกันแต่ความเป็นทางการจะต่างกันนะคะก็คือหมายความว่ากิจการที่มีความซับซ้อนน้อยผู้บริหารก็จะควบคุมงานหลายๆอย่างด้วยตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการอนุมัติการให้สินเชื่อเองนะคะแล้วก็อนุมัติการซื้อเองนะคะข้อ2ก็คือการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานของกิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่านะคะนี่ก็อาจจะยากในทางปฏิบัติเพราะว่ากิจการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานเนื่องจากว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนบริหารงานเองนะคะดังนั้นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาก็คือเรื่องของการครอบงำการบริหารโดยบุคคลคนเดียวนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องของการควบคุมนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือกระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการศึกษาทำความเข้าใจโดยการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะสัมภาษณ์พนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลังจากนั้นก็จะต้องมีการจดบันทึกนะคะแล้วก็ยืนยันความเข้าใจด้วยการทดสอบแบบติดตามรายการนะคะที่เรียกว่า walk through test นะคะถัดมาก็มาทำการประเมินการควบคุมนะคะจากนั้นก็มาประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการการควบคุมที่กำหนดไว้ได้ปฏิบัติตามหรือไม่นะแล้วปฏิบัติตามสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะแล้วต่อเนื่องไหมนะคะสุดท้ายก็คือการพิสูจน์ยืนยันความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรึกษา

าลือนะคะวัตถุประสงค์ของการทำก็คือเพื่อสนับสนุนข้อสรุปของผู้ตรวจสอบนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบนะคะอันนี้ก็จะจบหลักการของการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เทคนิคเทคนิคที่1ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้โปรแกรมตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลและเรื่องที่3ก็คือเทคนิคอื่นๆนะคะก็เริ่มดูจากเทคนิคแรกนะคะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบความถูกต้องนะความเชื่อถือได้ของโปรแกรมนะว่าประมวลผลถูกต้องหรือเปล่านะคะเช่นการทำข้อมูลทดสอบนะคะที่เรียกว่า test data หรือการทดสอบความมีตัวตนจริงนะคะ authenticity test การทดสอบความครบถ้วนนะคะ completeness test แล้วก็การทดสอบการปฏิเสธนะคะตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นผู้สอบบัญชีก็ทำการตรวจสอบโดยการนำรหัสพนักงานปัจจุบันแล้วก็พนักงานที่ลาออกไปแล้วป้อนเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ test data แล้วก็ลองให้โปรแกรมลองประมวลผลการคำนวณเงินเดือนดูนะคะระบบก็จะต้องยอมรับเฉพาะรหัสพนักงานปัจจุบันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือการทดสอบความมีตัวตนอยู่จริงที่เรียกว่า authenticity test นะคะถัดมานะคะเทคนิคที่2ก็คือการใช้โปรแกรมตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลโปรแกรมในการตรวจสอบก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือโปรแกรมตรวจสอบสำเร็จรูปนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม ACL โปรแกรม IDEAนะคะประเภทที่2ก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปนะคะเช่น Excel และ3ก็คือ Utility Program นะคะเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์นะคะเช่น Microsoft Access อันนี้ข้อมูลที่เราจะทดสอบก็อย่างเช่นการหายอดสินค้าคงเหลือติดลบนะคะหรือว่าการขายเชื่อที่เกินวงเงินนะคะถัดมานะคะเทคนิคอันสุดท้ายก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบอื่นนะคะก็เรียกว่า Embeddedaudit module นะคะก็คือการฝังคำสั่งเพื่อการตรวจสอบเคสนี้นะคะก็จะใช้ในการตรวจสอบรายการค้าที่มีความสำคัญมากๆนะคะจำนวนเงินสูงๆโดยจะฝังคำสั่งตรวจสอบเข้าไปเมื่อเกิดรายการขึ้นคำสั่งที่ฝังไว้ก็จะตรวจสอบให้ทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าวงเงินที่สูงคือวงเงินที่มากกว่า1ล้านนะคะถ้ามีการซื้อที่มากกว่า1ล้านหรือมีการขายที่มากกว่า1ล้านนะคะก็โปรแกรมก็จะทำงานนะคะเช่นสมมุติว่าถ้ามีการขายมากกว่า1ล้านบาทโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลต่างๆเข้าไปในล็อกไฟล์นะคะซึ่งในล็อกไฟล์ก็จะบอกถึงแหล่งกำเนิดต้นทางปลายทางนะคะเส้นทางวันที่เวลาปริมาณนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้เป็นร่องรอยให้ออเดเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะในตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะพูดถึงด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะคะก็คือการตรวจสอบระบบปฏิบัติการการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์การตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบระบบออนไลน์นะคะและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบการดำเนินงานโดยบุคลากรด้านไอทีนะคะเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะคะการตรวจสอบระบบปฏิบัติการนะคะจากสไลด์นะคะก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงนะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรและจะมีวิธีการควบคุมอย่างไรนะคะแล้วก็การตรวจสอบนะรายการที่จะตรวจสอบคืออะไรหลักฐานในการตรวจสอบคืออะไรแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะคะซึ่งในส่วนที่จะพูดเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคอลัมน์แรกกับคอลัมน์สุดท้ายนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะคะเช่นนะคะความเสี่ยงแรกนะคะก็คือการจัดการความปลอดภัยในศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมก็เลยทำให้ข้อมูลรั่วไหลนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบว่าศูนย์คอมพิวเตอร์มีทางเข้าออกกี่ทางตรงตามผังหรือเปล่านะคะแล้วก็ผู้เข้าออกเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้นใช่ไหมนะคะการตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไหมนะคะมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็การเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะมีวิธีการตรวจสอบตัวตนอย่างไรใช้รหัสผ่านหรือสแกนบัตรเข้าออกหรือการยืนยันตัวตนทางชีวภาพ
นะคะถัดมาก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการควบคุมการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโปรแกรมนะคะที่เราเรียกว่า outsourcing ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้นะอันนี้คือความเสี่ยงวิธีการตรวจสอบก็คือจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมและก็ความเป็นไปได้ของ outsource นะคะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ในเชิงคุณภาพนะคะว่าบริษัทนี้เขามีคดีความหรือว่าถูกฟ้องร้องหรือไม่นะคะถัดมานะคะก็คือการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์นะคะขึ้นเรื่องใหม่นะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือข้อมูลนำเข้าไม่ได้รับการอนุมัติวิธีการตรวจสอบก็คือต้องไปทดสอบการเข้าใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์นะคะสอบทานคู่มือการใช้งานว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็สอบทานการเข้าใช้งานในโปรแกรมประยุกต์เพื่อพิสูจน์ตัวตนจริงของผู้ใช้งานนะคะความเสี่ยงถัดมาก็คือโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลผิดพลาดนะคะอันนี้วิธีการตรวจสอบก็คือจะต้องทำการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้หรือไม่แล้วก็จะต้องมีการเปรียบเทียบรายงานการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์นะคะว่าเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ขั้นตอนหรือไม่นะคะถัดมานะคะเรื่องที่3ก็คือการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลนะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะความเสี่ยงแรกก็คือข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนถูกทำลายวิธีการตรวจสอบนะคะก็ไปสอบทานคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่สอบทานพจนานุกรมข้อมูลนะคะว่าเพียงพอมีมาตรฐานหรือไม่แล้วก็สอบทาน ER diagram นะคะถึงความเหมาะสมแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะถัดมาความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลก็คือการถูกโจมตีจุดอ่อนนะคะช่องโหว่ของระบบ DBMS นะก็คือระบบการจัดการฐานข้อมูลวิธีการตรวจสอบก็คือไปสอบทานความเหมาะสมของตารางการบำรุงรักษาข้อมูลนะคะแล้วก็มีการกำหนดผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการควบคุมบำรุงรักษาฐานข้อมูลหรือไม่นะคะถัดมานะคะเรื่องที่4ก็คือการตรวจสอบระบบออนไลน์นะระบบออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะมีความเสียหายของอุปกรณ์ในระบบออนไลน์นะเช่นเทอร์มินอลหรือคู่สายวิธีการตรวจสอบก็คือต้องไปตรวจดูสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบการบำรุงรักษานะว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะถัดมานะคะก็คือเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ไม่เหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์เทอร์มินอลนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือผู้พัฒนาโปรแกรมได้มีการจัดทำเอกสารกำกับซอฟต์แวร์ก่อนส่งมอบโปรแกรมหรือไม่นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมเนี่ยได้ทำโดยผู้ที่มีสิทธิ์หรือไม่นะคะได้รับการอนุมัติหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรด้านไอทีนะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานแล้วก็บุคลากรขาดความรู้นะคะวิธีการตรวจสอบก็คือประเมินจากเอกสารหลักฐานนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างนะแล้วก็ดูว่ามีการฝึกอบรมบุคลากรหรือเปล่านะคะมีการสุ่มตรวจสอบบุคลากรทางด้านไอทีว่ามีความรู้ในฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การป้องกันไวรัสมากน้อยเพียงใดนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะคะเรื่องของหลักการเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและจริยธรรมในยุคดิจิตอลนะคะเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึง2เรื่องนะคะก็คือกฎหมายกับจริยธรรมนะคะก็เริ่มต้นดูเรื่องแรกก่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนะคะปัจจุบันก็จะมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นทั้งหมด7พรบนะคะเรื่องแรกนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายไอทีฉบับแรกๆนะคะเป็นกฎหมายกลางนะซึ่งสาระสำคัญของพรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีหลักการที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะหลักการที่1ก็คือหลักความเท่าเทียมนะอันนี้ก็คือหมายความว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการใช้กระดาษนะคะส่วนข้อ2คือหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแต่ว่าจะมีการรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีก็คือหมายความว่าถ้าในอนาคตนะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นเปลี่ยนจาก IT เป็นดิจิตอลหรือเป็นควอนตัมหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ก็จะยังคงใช้ได้อยู่
นะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่3ก็คือหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะคะของคู่สัญญาก็หมายความว่าเป็นการตกลงของคู่สัญญานะในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะพ.ร.บ.ฉบับที่2นะคะ

เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสารสนเทศนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งตัวอย่างของสาระสำคัญในพรบนี้นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นการส่งอีเมลขายของการฝากร้านรบกวนนะสแปมนะคะซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบนี้นะการส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะการไปคลิกไลค์ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการกดแชร์นะคะการเผยแพร่ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นนะคะหรือการโพสต์ภาพเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเนี่ยอันนี้จะต้องมีการปิดบังใบหน้านะคะยกเว้นเป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรตินะคะอันนี้ก็สามารถเปิดเผยได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการนำเข้าภาพตัดต่อนะส่งผลให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห้ามทำนะคะก็จะผิดพรบ.ฉบับนี้นะคะถัดมานะคะพรบ.ฉบับที่3ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิ์นะคะแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสาระสำคัญในพรบนี้ก็คือห้ามมิให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมนะคะข้อมูลสุขภาพความพิการนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลนะคะซึ่งในพรบ.ฉบับนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงสิทธิ์นะว่าสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อก็คือสิทธิ์ได้รับการแจ้งให้ทราบสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ในการคัดค้านนะรวบรวมการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายนะคะสิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพระราชบัญญัติฉบับที่4นะคะพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะสาระสำคัญของพรบนี้ก็คือทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศนะคะเข้าสู่ดิจิตอลไทยแลนด์นะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะพรบ.ที่5ก็เป็นพรบ.ระบบการชำระเงินนะคะปัจจุบันก็จะเป็นยุคของสังคมที่ไร้เงินสดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการชำระเงินเราก็จะชำระผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะระบบ e-payment QR code นะคะรวมถึง e-wallet นะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะกำกับดูแลระบบการชำระเงินนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายนะคะซึ่งสาระสำคัญของพรบ.นี้ก็คือการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ผลทางกฎหมายที่สำคัญในการชำระเงินนะคะพระราชบัญญัติที่6นะคะก็คือพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะซึ่งมีสาระสำคัญนะก็คือเรื่องของการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศนะคะมีการเฝ้าระวังการคุกคามแล้วก็มีแผนการรองรับนะคะแล้วก็มีการร่วมมือประสานกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือพรบ.ฉบับที่7เป็นเรื่องของการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลนะคะพรบ.นี้เราก็จะเรียกว่าพรบ.รัฐบาลดิจิตอลนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบราชการนะให้ทุกหน่วยต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยทำข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัยให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานนะคะแล้วก็ทำบริการดิจิตอลแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวที่เรียกว่า one stop service ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือประชาชนสามารถที่จะชำระเงินผ่านรูปแบบ e-payment ได้นะคะก็เลยทำให้ต้องมีการตราพรบ.ฉบับนี้ขึ้นมานะคะทั้งหมดก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอลนะคะหมายก็คือหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตินะคะการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจำแนกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดซึ่งประเด็นการพิจารณาจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอลก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะคะเรื่องแรกก็คือ privacy นะคะความเป็นส่วนตัวเรื่องที่2ก็คือ accuracy ความถูกต้องนะคะเรื่องที่3คือ property ความเป็นเจ้าของและเรื่องที่4ก็คือ accessibility นะคะการเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวหมายถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ยืนยันตัวตน

0: นะอันนี้เป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองได้ในการเปิดเผยกับผู้อื่นนะคะสิทธินี้ครอบคลุมทั้งระดับปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลแล้วก็องค์กรนะคะเรื่องที่2นะคะ accuracy ความถูกต้องก็คือการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลและแหล่งอ้างอิงได้รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกนะคะการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลก็จะมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลนะคะข้อ3คือ property นะคะความเป็นเจ้าของอันนี้ก็หมายถึงสิทธิ์ในการครอบครองและเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินทั้งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะเช่นคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นะคะเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะและสุดท้ายก็คือ accessibility นะคะการเข้าถึงข้อมูลหมายถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลในระดับที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะจบเนื้อหาของตอนที่3เป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและจริยธรรมในยุคดิจิตอลค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ตอนที่1 นะคะเรื่องการบริหารงานตรวจสอบภายในค่ะการบริหารงานตรวจสอบภายในนี้เราจะมีประเด็น3ประเด็นคือการบริหารงานการวางแผนงานตรวจสอบภายในการบริหารงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วก็การบริหารงานนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในแล้วก็การติดตามประเมินผลนะคะนี่ในภาพรวมในการบริหารงานบริหารหน่วยงานและบริหารบุคลากรการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลเนี่ยถ้าตามภาพนี้นักศึกษาจะเห็นว่าจะมีเรื่องหลักๆ3เรื่องใหญ่ๆคือ1เรื่องแรกทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะเป็นการบริหารงานของผู้ตรวจสอบภายในค่ะซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องทำอะไรบ้างก็ขั้นแรกก็ต้องรู้จักงานนะคะขั้นที่2ก็คือวางแผนอันนี้ท่องไปเลยนะคะรู้จักงานวางแผนชัดปฏิบัติดีมีรายงานติดตามต่อหาข้อยุติอันนี้คืองานหลักของเรานี้การรู้จักงานเนี่ยนะคะหมายความว่างานที่เราจะไปตรวจเขาเนี่ยเราต้องรู้ละเอียดค่ะว่าถ้างานที่จะไปตรวจเนี่ยอย่างเช่นเราจะไปตรวจจัดซื้อจัดจ้างเราจะไปตรวจแผนกทรัพยากรบุคคลหรือตรวจการผลิตแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเป็นอะไรบ้างเราก็จะตรวจไม่ถูกเราจะไม่ทราบเลยว่าธุรกรรมของงานนั้นๆเป็นอย่างไรใช่ไหมคะนี่คือการที่เราต้องไปรู้จักงานให้ถ่องแท้ก่อนเราจะได้ตรวจได้ถูกต้องในขณะเดียวกันตัวเราเองอะค่ะนะคะงานของเราเองตะกี้คืองานของเขางานของเราเองคือการที่เราจะไปตรวจนะคะวิธีตรวจแต่ละงานเราตรวจยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าอ๋อเงินสดตรวจอย่างนี้นะลูกหนี้ตรวจอย่างนี้นะการผลิตตรวจอย่างนี้นะเป็นต้นอันนี้คือคำว่ารู้จักงานซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันจะเป็นการนำมาซึ่งธุรกรรมของธุรกิจที่ถูกต้องในแต่ละงานที่เราจะไปตรวจนะคะแล้วจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเห็นผลได้นะคะฉะนั้นในการที่ไปตรวจงานพวกนี้ก่อนจะไปตรวจเราก็ต้องมาวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะไปตรวจอะไรตรวจยังไงตรวจระบบตรวจเป็นจ๊อบๆหรือจะตรวจยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในดีเทลอีกทีนึงในเรื่องของการวางแผนนะคะเสร็จแล้วก็เวลาไปทำอันนี้ค่ะลงมือทำเลยก็คือการไปปฏิบัติสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือต้องมีกระดาษทำการนะคะที่จะไปจดบันทึกซึ่งนักศึกษาก็จะมีบทหน่วยที่เกี่ยวข้องกระดาษทำการซึ่งละเอียดมากนักศึกษาต้องไปศึกษาตรงนั้นเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการที่จะเป็นหลักฐานของการทำงานของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีมา

การออกรายงานว่าที่ตรวจพบเนี่ยตรวจอะไรประเด็นที่พบเป็นยังไงเราจะเสนอแนะเขาอย่างไรจากนั้นหลังจากรายงานออกไปแล้วก็ต้องมีการติดตามต่อค่ะการติดตามต่อก็หมายความว่าเราเจอเขาว่าตรงนี้นะบกพร่องคุณต้องปรับปรุงเขาปรับปรุงไหมปรับปรุงตามกำหนดเวลาไหมและที่สำคัญก็คือว่าปรับปรุงไปตามคำเสนอแนะของเราอย่างถูกต้องหรือเขาไม่ทำเลยอันนี้เราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปทีนี้ในกรณีที่สมมติว่าเขาไม่ปรับปรุงเลยคือนั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเราดังนั้นสิ่งพวกนี้จึงต้องหาข้อยุตินะคะจริงๆหาข้อยุตินี่อาจจะหาก่อนตั้งแต่ออกก่อนที่จะจบจ็อบก็ได้ไม่ต้องรอถึงการออกรายงานไปแล้วเขาไม่ทำนะคะเพราะว่าบางครั้งเราตรวจแล้วเจอนู่นนี่เราก็จะบอกว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนี้นะแต่ถ้าหน่วยงานเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะไม่ทำอะค่ะการที่เขาไม่ทำตรงนี้แหละมันจะทำให้งานของเราก็ไม่ได้เป้าหมายในการตรวจถูกไหมคะดังนั้นจึงต้องหาข้อยุติให้ชัดเจนว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่ประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานเราจึงต้องบริหารในการหน้าที่ของเราที่จะไปทำใน6เรื่องนี้ให้สำคัญมากงานเราถึงจะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันอันนี้อาจารย์ก็พูดไปก่อนเลยนะคะแต่มันอยู่ตอนที่2ในเรื่องของบริหารหน่วยงานนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องไปจัดโครงสร้างไปตั้งนโยบายไปวางสายงานนะคะว่าคนจะมีกี่คนคนไหนจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะมีหน้าที่ทำอะไรกันดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องบริหารระบบงานในหน่วยงานของตัวเองค่ะรวมไปถึงบริหารคนในที่นี้ก็คือคนผู้ตรวจสอบอย่างพวกเรานะคะซึ่งมีหลากหลายเลยคนนี้ตรวจเรื่องโน้นคนนั้นตรวจเรื่องนี้รวมไปถึงบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการแอดมินพวกนี้ที่เขาไม่ใช่ผู้ตรวจสอบภายในผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องมีการบริหารระบบงานกับคนเหมือนแผนกอื่นทั่วไปที่เขาทำกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันที่ตอนที่2สุดท้ายเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จมันถึงจะสร้างผลสำเร็จให้กับหน่วยงานของเราค่ะและแน่นอนค่ะในการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในหนีไม่พ้นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะทำทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะไปปฏิบัติงานตรวจสอบหรือคุณเป็นหัวหน้าหน่วยงานมาบริหารหน่วยงานก็จริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจรรยาบรรณสำคัญมากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานใหม่เนี่ยนะคะจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเราจะมี5เรื่อง1คือความซื่อสัตย์2ความเที่ยงธรรม3การรักษาความลับ4คุณภาพคับแก้วคุณภาพคับแก้วหมายความว่าเราจะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เลยในการที่จะปฏิบัติงานนะคะนั่นคือย้อนกลับไปข้อแรกของอาจารย์ที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักงานเขางานเรานะคะแล้วเราจะต้องรู้ว่างานนั้นที่ดีทำยังไงในขณะเดียวกันเราจะไปตรวจเขาวิธีการตรวจที่ดีของเราทำอย่างไรอันนี้คือความสำคัญมากคุณภาพงานของเราจะคับแก้วค่ะพูดภาษาชาวบ้านนะคะคือคุณภาพแบบดีเลิศประมาณอย่างนั้นในขณะเดียวกันการทำงานของเราวันนี้เน้นย้ำมืออาชีพค่ะไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่ค่ะต้องยึดถือตามมาตรฐานที่กำหนดนะตามแนวปฏิบัติที่ดีว่าเรื่องนี้ต้องสังเกตอะไรต้องทำยังไงจดบันทึกยังไงนี่สำคัญมากนะคะดังนั้นความสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวคนละค่ะบุคลากรของตรวจสอบภายในจึงต้องมีมาตรฐานด้านคุณสมบัติคุณสมบัติในที่นี้ก็เหมือนคุณสมบัติทั่วไปแต่คุณสมบัติของวิชาชีพมันจะมีพิเศษกว่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้กล่องแรกเลยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนั่นคืองานของผู้ตรวจสอบภายในว่าต้องมีอะไรอันนี้คือคุณสมบัติสำคัญของเราถ้าเราไม่รู้เรื่องของงาน6เรื่องที่ตะกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะก็จะทำให้การตรวจสอบของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่ต้องการสิ่งสำคัญคือต้องรับผิดชอบค่ะรับผิดชอบในงานที่ทำนะคะรับผิดชอบปฏิบัติงานไปตามเป้าหมายและที่สำคัญเราต้องเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพนะเยี่ยงมืออาชีพทั้งหลายนั่นคือต้องรอบรู้มีทักษะมีความชำนาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะงานของเราจึงจะได้คุณภาพทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนี่นะคะคือทั้งหมดของ2

ตอนที่เราจะพูดกันนะคะทีนี้เราขึ้นในเรื่องของวางแผนเลยค่ะในการวางแผนงานตรวจสอบภายในเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์บอกงานของผู้ตรวจสอบภายในอ่ะมี2ฐานะฐานะที่เราเป็นผู้ตรวจคนทำงานลูกน้องเราก็จะไปตรวจใช่ไหมคะแต่อีกฐานะหนึ่งคืองานของผู้บริหารเรามาพูดถึงเรื่องของงานในฐานะคนตรวจก่อนว่าในการตรวจสอบไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวต้องมีการประเมินระบบด้วยซึ่งในการวางแผนในการที่ไปตรวจเนี่ยนะคะเนื่องจากในการที่ไปทำงานอย่างที่บอกเราต้องวางแผนเราไปทำแล้วเราเสนอรายงานประเมินผลใช่ไหมคะซึ่งในการปฏิบัติจริงแบบนี้การวางแผนเนี่ยจึงสำคัญมากทำงานกระดาษทำการก็สำคัญอันนี้อาจารย์ก็เน้นย้ำไปดังนั้นงานของผู้ตรวจสอบภายในหลักๆนะคะจะเห็นว่ามีเรื่องของการให้คำปรึกษาคือเราเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเราไม่ได้ตรวจอย่างเดียวนะบางครั้งเขาขอความเห็นนู่นนี่นั่นก็ไปช่วยเขาปรึกษาได้ในขณะเดียวกันอีตรงตรวจสอบนี่แหละค่ะไปตรวจสอบตรวจเงินสดลูกหนี้สินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์รายได้ค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้นั่นคือการตรวจสอบแต่ละเรื่องแต่ในการตรวจนั้นระหว่างตรวจก็ต้องมีการประเมินนะคะระบบการทำงานของเขาเป็นระบบงานที่ดีมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในมีวิธีการป้องกันทุจริตไหมอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้างานหน้างานเขาไม่ทำแบบนั้นนะคะแล้วรายงานที่เขาหน้างานนะคะเวลาอย่างเช่นฝ่ายติดตามเก็บเงินลูกหนี้แล้วกันนะฮะไปติดตามเก็บเงินลูกหนี้มาถ้าเขาควบคุมไม่ดีจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปเก็บตังมา10,000 บาทแล้วเขาส่งครบทั้ง10,000 บาทหรือเก็บตังมา10,000 บาทแล้วก็เก็บเอาไว้เข้ากระเป๋าตัวเอง 5,000 ส่ง 5,000 ทำเอกสาร 5,000 ทุกอย่างเข้ามาสู่ในเอกสารหลักฐานในองค์กรโชว์ 5,000 บาทเอาเข้าแบงก์ก็ 5,000 บาทก็ถูกแล้วนี่อันนี้แหละค่ะคำที่ว่าเราต้องประเมินระบบนั่นหมายความว่าเอกสารถูกแต่ระบบการควบคุมถูกไหมอันนี้คือความสำคัญนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องไอ้ประเมินระบบที่ต่อไปนะคะนักศึกษาแต่ตรงนี้จะให้เห็นภาพใหญ่ก่อนค่ะว่าเราต้องเข้าใจและรู้อะไรนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าท่านเป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้จะเป็นบริษัทมหาชนที่เขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะคะตัวนี้ข้อกำหนดนะคะของกฎเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นเลขาของคณะกรรมการตรวจสอบ AC นี่คือ Audit Committee นะคะคณะกรรมการตรวจสอบนะคะและในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพย์เขากำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำโน่นทำนี่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความเห็นชอบงบการเงินว่าโอเคถูกต้องอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละค่ะก็เป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบก็จริงแต่ในชีวิตจริงนะฮะกรรมการตรวจสอบเขาก็ไปประชุมอาจจะ3 เดือนครั้งหรือบางที่ก็เดือนละครั้งก็แล้วแต่กฎหมายบอกว่าอย่างน้อย3 เดือนครั้งนี่คนที่จะทำงานละเอียดที่แท้จริงไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจึงหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในนี่แหละจึงมีอีกหน้าที่นึงเสมือนเป็นผู้ช่วยค่ะกรรมการตรวจสอบต้องทำโน่นทำนี่ตามกฎตลาดก็หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในนี่แหละนะฮะที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทำโน่นทำนี่ตามกฎตลาดบอกนอกจากนี้ก็จะมีงานอื่นๆนะคะงานอื่นๆในที่นี้ก็หมายถึงก็แล้วแต่ไปร่วมประชุมไปสังเกตการหรือต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะในแต่ละเรื่องแต่ทั้งหลายทั้งปวงของงานนี้นะคะอยากจะบอกว่าผู้ตรวจสอบภายในก็ทำไปแต่ทุกงานจะต้องมีเหมือนหัวหน้างานนะคะซึ่งในนี้เราจะเห็นว่าใช้คำว่า supervisor in charge คือหมายถึงเป็นเหมือนเป็นผู้สอบทานหรือเป็นหัวหน้างานที่จะคอยดูแลงานเวลาตรวจเสร็จแล้วหลักฐานครบไหมพอไหมอ้าวกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปออกรายงานเพราะตรวจหน้างานกับที่ทำงานของเรามันคนละที่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะจบงานหัวหน้าเนี่ยสำคัญ
นะไม่ใช่กลับ

มาแล้วอ๋อตายแล้วอันนี้ยังไม่ได้เก็บหลักฐานเลยอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงทีมจึงสำคัญมากทีมในการตรวจสอบหัวหน้างานก็ต้องควบคุมงานในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยกลับบ้านผู้จัดการคือแมเนเจอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการนั่นคือ

คือเรื่องของ Enterprise Risk Management คือการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร Fraud ก็คือการป้องกันทุจริต IC คือ Internal Control การระบบการควบคุมภายใน CG คือ Corporate Governance นั่นคือเรื่องของการกำกับดูแลกิจการนะคะ Ethics คืออะไรคะก็จรรยาบรรณนะคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทั้งหลายเนี้ยจะเห็นว่าอยู่ในเหมือนสายเลือดของเราที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเลยนะคะที่ต้องปฏิบัติตามทีนี้เนี่ยสรุปได้ว่าในการที่เราจะวางแผนตอนนี้เราวางแผนเนาะยังไม่ได้ออกไปทำงานของผู้ตรวจสอบภายในถ้าวางแผนให้คำปรึกษาวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคืออะไรคะเราต้องการให้ความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษาว่าเราให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมนะเป็นอิสระความเป็นอิสระสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในค่ะนะคะจะยังไงก็แล้วแต่เราอยู่ในองค์กรเราเป็นคนหนึ่งในองค์กรนั้นแต่ในการทำงานของเราเรามีความเป็นอิสระถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะไม่มีการมาช่วยปิดบังหรืออะไรแบบนี้อันนี้คือความสำคัญมากทั้งไม่ว่าจะงานตรวจหรืองานให้คำปรึกษานี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความเห็นปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรเพราะเราจะไปช่วยคนที่เขาปฏิบัติงานหน้างานเนี่ยทำงานได้ถูกต้องนะคะไปช่วยบอกเขาว่าระบบที่คุณวางไว้อันนี้นะคะคุณวางไว้ดีแล้วหรือวางดีแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่องอย่างนี้นะควรจะต้องเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราไปตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจึงต้องไม่ใช่ตรวจเฉยๆจึงต้องมีการประเมินระบบด้วยอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องการทำเพื่อการตรวจสอบให้บรรลุผลสำเร็จทีนี้ประเมินระบบตรงนี้แหละค่ะพูดถึงระบบหลักๆก็คือระบบการหลั่นความเสี่ยงกับการควบคุมภายในนะคะรวมไปถึงระบบการกำกับดูแลนะคะนั่นหมายความว่าคนทำงานที่เป็นทุกลำดับชั้นละค่ะต้องกำกับดูแลการทำงานของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาให้เป็นระบบระเบียบตามกฎระเบียบที่ทำไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนเห็นไหมคะจากเรื่องที่เราจะไปทำกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการสิ่งที่เราจะต้องไปวางแผนคือเราต้องรอบรู้รู้อะไรคะที่อาจารย์เน้นรู้ธุรกิจรู้ธุรกรรมของธุรกิจกระบวนงานระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาวางแผนว่าอ๋อเรื่องนี้นะจะใช้วิธีไหนไปตรวจนะคะแล้วในการวางแผนสิ่งสำคัญมากเลยคืออะไรคะเราจะวางแผนโดยยึดความเสี่ยงเป็นสำคัญค่ะเสี่ยงมากตรวจก่อนเสี่ยงกลางๆรองลงมาเสี่ยงน้อยๆโอเคค่อยว่ากันนะคะประมาณนั้นเพื่อจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับคนที่ฟังผลตรวจของเราดูรายงานของเราว่าระบบขององค์กรเนี่ยโอเคเนาะตั้งมาแล้วมีระบบระเบียบโอเคมากหมายความว่าเรียบร้อยนะมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลอันนี้ส่วนงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่บอกว่ามีหน้าที่ต้องไปช่วยกรรมการตรวจสอบอันนี้เราก็ต้องทำไปตามวัตถุประสงค์ของกรรมการตรวจสอบที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่นั่นคือเป็นเลขาก็ต้องช่วยเขาจัดประชุมหรือช่วยงานของกรรมการตรวจสอบอันนี้นะคะมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยได้ตามเป้าหมายทีนี้ในสิ่งสำคัญที่อยากให้นักศึกษารู้ก็คือว่าในการประเมินระบบต่างๆประเมินอะไรในเรื่องของการประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนั่นหมายความว่าไปดูว่างานแต่ละงานเนี่ยที่เขาทำไม่ว่าจัดซื้อจัดจ้างผลิตซื้อมาขายไปหรือเธอจะทำอสังหาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในแต่ละกระบวนงานเนี่ยมีระบบการควบคุมแล้วก็บริหารความเสี่ยงไหมซึ่งในความเสี่ยงมันมี2เสี่ยงเสี่ยงที่จะงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายกับเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตในการทำงานอันนี้คือสำคัญมากนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการควบคุมกับบริหารความเสี่ยงก็ไม่ใช่ไปดูแยกๆนะคะมันต้องบูรณาการเป็นระบบเดียวกัน
ฝังเข้าไปในกระบวนการทำงานเลยอีกงานหนึ่งก็คือระบบเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันนี้ก็คือ 4G นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่

เนี่ยเราจะประเมินกับบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะมี4หมวดแหละนะคะนักศึกษาก็ไปดูได้ว่าเขาก็ให้ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันคำนึงถึงคนที่มีส่วนได้เสียอะไรอย่างนี้ต้องมีการเปิดเผยโปร่งใสอะไรแบบนี้นะคะและที่สำคัญคณะกรรมการเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเนี่ยเพื่อความยั่งยืนอะไรแบบนี้อันนี้คือเขาเน้นว่ากิจการที่ดีจะต้องมีการประกอบเขาเรียกอะไรนะการกำกับดูแลกระบวนการทำงานที่ดีอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีไปหมดเลยถ้าอยู่ดูไม่ดีงานมันก็จะไปไม่ได้อีกเรื่องนึงคือประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดทุจริตตรงนี้สำคัญมากซึ่งในหน่วยงานของภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะซึ่งจริงๆช่องทางหลักๆคอร์รัปชันเขาบอกว่าเกิดจากไอ้ช่องทางพวกนี้แหละไปช่วยเหลือการเมืองไปบริจาคไปสนับสนุนใจของขวัญพวกนี้ดังนั้นจึงต้องไปเอามาตรการเนี่ยเอาไปปฏิบัตินั่นคือไปออกมาตรการนะคะอย่าให้เกิดซึ่งในมาตรการของเขาเนี่ยก็จะมี8เรื่องดังนี้ซึ่งนักศึกษาไปอ่านได้นะคะในบทก็มีประเด็นก็คืออะไรคะเราเวลาไปตรวจเนี่ยเราต้องดูพวกนี้ค่ะโครงสร้างเขาโอเคไหมคนโอเคไหมนะคะแล้วในกระบวนการโดยเฉพาะการควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงพวกนี้นะคะเป็นอย่างไรประมาณนั้นในขณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นมาตรการการควบคุมภายในของสำนักงานปปช.นะคะอันนี้เป็นกฎหมายเลยก็ว่าได้ตะกี้เนี่ยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่อันนี้เนี่ยเป็นมาตรการป้องกันการให้สินบนของเจ้าหนี้ภาครัฐนะฮะประกาศ โดยสำนักงานปปช.ซึ่งบังคับให้นิติบุคคลทุกนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ต้องมี8มาตรการนี้สิ่งสำคัญคือเห็นไหมมีระบบบัญชีที่ดี มีระบบการที่จะออกมาตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการที่จะไปให้สินบนเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราไปปฏิบัติมันก็จะสามารถป้องกันการที่จะให้เกิดการติดสินบนอะไรแบบนี้ได้ก็จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดทุจริตพวกนี้ไม่มีนะคะมีก็น้อยลงจะบอกว่าป้องกันแล้วมันจะป้องกันได้ 100% มันก็ไม่มีอะไรที่รับรองได้ 100% แต่อย่างน้อยทำให้เกิดขึ้นยากหน่อยนะคะถ้าเกิดแล้วองค์กรเสียหายดังนั้นเนี่ยในกระบวนการตรวจสอบของเราใน9ขั้น ที่เรามีมานะคะสิ่งแรก2สิ่งคือที่เกี่ยวกันวางแผนนั่นคือก่อนจะไปตรวจเราต้องไปเลือกที่ตรวจเราจะตรวจเป็นวงจรเราจะตรวจเป็นกระบวนงานนะคะแล้วเราก็ไปกำหนดวิธีการนั่นคือไปวางแผนว่าแต่ละเรื่องจะตรวจอะไรอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนโดยใช้ความเสี่ยงเป็นเกณฑ์เสี่ยงมากตรวจก่อนฮะเสี่ยงน้อยก็ลองลงมาประมาณนั้นแล้วใน9ขั้นตอนนี้อันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาได้ในแต่ละบทที่ในแต่ละหน่วยที่นักศึกษาศึกษาอยู่นะคะมาถึงการปฏิบัติงานค่ะซึ่งในวิชาชีพก็บอกว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำเอกสารนะฮะนั่นคือกระดาษทำการของเราแหละและในกระดาษทำการนั้นจะต้องมีการระบุมีการวิเคราะห์มีการประเมินเอกสารหลักฐานที่จะต้องเอามาบันทึกนี่นะคะจะต้องพร้อมเพื่อที่จะมาสนับสนุนรายงานที่เราจะไปออกความเห็นว่าอันนี้ดีไม่ดีเธอต้องปรับปรุงเพราะว่าไม่ใช่พูดแต่ปากไงฮะมันต้องเห็นด้วยว่าอ๋อนี่นะที่เจอมาหลักฐานเป็นอย่างนี้อันนี้คือความสำคัญมากดังนั้น สิ่งสำคัญตอนปฏิบัติงานที่เราจะต้องไปวางแผนว่าเฮ้ยฉันต้องมีให้ได้นะนั่นคืออะไรคะรวบรวมข้อมูลสิ่งที่จะทำจริงๆต้องตรวจซึ่งตรงนี้ใน9ขั้นตรวจสอบของเรามันจะอยู่ขั้น3เนาะว่าขั้น3ขั้น4คือไปประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปประเมินระบบการควบคุมภายในเสร็จแล้วก็มาทำกระดาษทำการอย่างที่อาจารย์พูดนะคะระหว่างที่ตรวจถ้าเราเจออะไรที่มันแบบเอ๊ะรู้จักเอ๊ะใช่ไหมคะต่อมเอ๊ะต้องอยู่ในสายเลือดของเราค่ะเอ๊ะอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องขยายการตรวจ

0: เดิมที่เราวางแผนไว้เพราะมันเกิดเอ๊ะแล้วไงซึ่งจริงๆเราก็ควรจะเอ๊ะไม่ใช่ตรวจอะไรแล้วก็อ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นมันก็จะไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะฮะมาถึงเรื่องสิ่งที่เราเจอหลักฐานเอกสารข้อมูลนะฮะเราต้องเอามาวิเคราะห์ค่ะว่าเออใช่หรือไม่ใช่เป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วมาสรุปสิ่งที่ตรวจนะฮะแล้วความเห็นที่ตรวจค่ะว่าเป็นอย่างไรข้อเสนอแนะเป็นอย่างไรที่สำคัญมากๆตอนทำงานต้องควบคุมการทำงานเราคนทำงานควบคุมตัวเองก่อนจะปิดจ็อบออกจากงานที่ตรวจเราก็ต้องดูว่าครบถ้วนไหมหัวหน้างานก็ต้องดูไม่มีหัวหน้าไปคุมเราก็ต้องคุมตัวเองหรือเราเวลาไปตรวจบางทีเราไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวใช่ไหมคะมีเพื่อนมันก็สามารถอ่ะเธอดูของฉันซิเอกสารครบไหมฉันดูของเธอซิต่างคนต่างดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าตายแล้วฉันคนเดียวแล้วใครจะมาดูฉันอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันต้องช่วยได้ตัวเราก็ช่วยตัวเองแล้วมีเพื่อนไปก็ต่างคนต่างช่วยกันมันถึงจะเป็นการวางแผนที่เราวางมามันถึงจะปฏิบัติได้ดีรายงานก็จะดีนะคะประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ในการเสนอรายงานเนี่ยการทำรายงานอันนี้ก็สำคัญมากเนื่องจากพอเรารู้เราตรวจมาเราวิเคราะห์แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาเสนอรายงานสิ่งสำคัญที่จะเสนอรายงานก็คือรูปแบบรายงานต้องเป็นแบบมืออาชีพค่ะนะอาจารย์ไม่ต้องบอกว่ามืออาชีพเป็นอย่างไรก็ไปหาอ่านดูเนื้อหาต้องชัดเจนค่ะไม่ใช่พูดกำกวมเวลาพูดก็ไม่ใช่เวลาว่าระบบหรืออะไรคือควรว่าเนื้องานค่ะไม่ใช่ไปบอกว่าเออตาคนนั้นยายคนนี้ใช้ไม่ได้หรือไม่ใช่นะคะเพราะนั้นรายงานเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของเนื้องานที่เราตรวจจริงๆนะคะขอบเขตที่เราทำขนาดไหนเพราะบางครั้งเนี่ยโอ้โหงาน 100% เราไม่ได้ตรวจ 100% นะคะเราสุ่มฉะนั้นขอบเขตจึงสำคัญมากที่บอกว่าเนี่ยฉันสุ่มมา1เดือน2เดือน3เดือนที่ฉันเจอแค่นี้เราคิดดู12เดือนจะยังไงแล้วเนี่ยผ่านมา10ปีจะขนาดไหนเพราะเราเพิ่งเข้ามาตรวจวันนี้อันนี้คือความสำคัญมากเลยค่ะนะผู้รับรายงานก็เหมือนกันส่งรายงานให้ใครคะเราส่งรายงานให้กับผู้รับตรวจนะส่งรายงานให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบอันนี้สำคัญเพราะรายงานเนี่ยก็จะไปสีชัวส่งไม่ได้ประมาณอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นพอรายงานออกไปอันนี้เราต้องไปติดตามแล้วล่ะค่ะว่าเขาปรับปรุง แก้ไขนะตามที่เราแนะนำไหมนะถึงแม้นบอกว่าทำแล้วเราก็ต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะว่าทำหรือเปล่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการตรวจติดตามก็คือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราวางแผนเราต้องวางแผนงานหนึ่งก็คือวางแผนการติดตามของเก่าฮะไม่ใช่ตรวจแล้วไปของใหม่ต้องตรวจของเก่าต้องตามประมาณนั้นนะคะมันถึงจะได้งานที่ถูกต้องโอเค
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และผู้บริหารของกิจการเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินกันนะครับความหมายของการสอบบัญชีการสอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอบบัญชีที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานรายการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการรายงานของผู้สอบจะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็คือการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยงบการเงินนั้นถูกจัดทำโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวผู้ทำดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินนั้นความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชีก็จะมีในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเพราะตัวผู้สอบบัญชีนั้นแม้จะจบปริญญาตรีทางการบัญชีเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีแต่การจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. เรื่องของการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีหรือจะกล่าวง่ายๆการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกจัดทำรายงานแต่ตัวผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นผู้เข้าไปทำการตรวจสอบงบการเงินที่นักบัญชีนั้นรับผิดชอบจัดทำขึ้นมามาตรฐานการปฏิบัติงานนักบัญชีนั้นจะใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำส่วนตัวผู้สอบนั้นจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่มีความแตกต่างผู้ทำบัญชีนั้นจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานของกิจการแล้วทำหน้าที่บันทึกลงรายการตามมาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินออกมาเป็นรูปของงบการเงินส่วนตัวของผู้สอบนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองสิ่งที่นำเข้าจะมีความแตกต่างเพราะนักบัญชีนั้นจะนำเข้าจากเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์เพื่อบันทึกแต่ตัวผู้สอบนั้นจะตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่แล้วออกการสรุปโดยการประมวลผลของนักบัญชีโดยส่วนมากในปัจจุบันจะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางด้านการบัญชีเป็นหลักส่วนตัวผู้สอบนั้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบสิ่งนำออกผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากนักบัญชีก็คือตัวงบการเงินหรือรายงานทางการเงินส่วนผู้สอบนั้นก็คือรายงานของผู้สอบที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองกระบวนการสอบบัญชีจะมีอยู่3ขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบซึ่งจะกล่าวในหน่วยที่2เรื่องที่2ก็เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะมีรายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่3ถึงหน่วยที่5แล้วก็เป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็จะกล่าวไว้ในหน่วยที่6ที่5และที่6ครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินตามข้อกฎหมาย แล้วก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมของผู้บริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบต่องบการคืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นมี3ประเภทคืองานตรวจสอบงบการเงินงานสอบทานงบการเงินและก็งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2ก็คืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นมาตรฐานปฏิบัติมาตรฐานบริหารคุณภาพครอบคลุมเกี่ยวกับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นงานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลงานงานที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมาตรฐานก็ได้แก่งานที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความคำจำกัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นนั่นเองส่วนประเภทของงานประเภทของงานนั้นจะมีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ประเภทของผู้จัดทำข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นซึ่งเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นก็จะมีอยู่2ระดับระดับสมเหตุสมผลกับระดับความเชื่อมั่นอย่างจำกัดหรือความเชื่อมั่นที่จำกัดนั่นเองส่วนขอบเขตของแม่บทนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบข้อมูลในอดีตการสอบทานข้อมูลในอดีตและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนการรับงานก็จะเป็นการพิจารณาปัจจัยบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลและลักษณะงานองค์ประกอบของงานนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญก็คือความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและก็ผู้ใช้ข้อมูลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่เหมาะสมหลักฐานที่เพียงพอและรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบในการสื่อสารเอกสารหลักฐานกระดาษทำการและก็การใช้ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่เหมาะสมความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับทุจริตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนั่นเองการทุจริตนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตกับการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจจับทุจริตความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือข้อกฎหมายทั่วไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตัวผู้บริหารเองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ส่วนเรื่องที่จะต้องสื่อสารก็จะต้อง

กล่าวถึงความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของตัวผู้สอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนั่นเองนี่คือเรื่องที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการส่วนกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานก็จะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงเวลาของการสื่อสารมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรุปผลหรือในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้สอบที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้รับทราบจึงสื่อสารแล้วก็ความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารของผู้สอบกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญอย่างลักษณ์อักษรครับตอนที่2กฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชี 2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย 3. สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีในหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547จะประกอบไปด้วย9หมวดกับ1บทเฉพาะการมีดังต่อไปนี้ครับหมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสอบบัญชีนั่นเองหมวดที่2สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งบัญชีทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหมวดที่3คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการต้องผ่านการนะครับเลือกตั้งจากสมาชิกหมวดที่4จะเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ออกหรือกำหนดรวมทั้งกั้นกรองมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยหมวดที่5จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีหมวดที่6จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีสองหมวดนี้สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยออกระเบียบต่างๆรวมทั้งฐานและก็กำกับดูแลหมวดที่7จะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมวดที่8จะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกล่าวถึงเรื่องกำกับดูแลจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและหมวดที่9จะเป็นการกำหนดบทลงโทษและบทเฉพาะการพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพนั่นก็หมายความว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเองข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี3เรื่องก็คือตัวคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต2ก็คือกระบวนการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3การดำรงรักษาสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543หรือจะกล่าวกันง่ายๆก็คือกฎหมายบัญชีนั่นเองที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี

สองก็คือเรื่องของประมวลรัชดากรอันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและต้องดูแลส่วนผู้สอบจะไปทำการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้พระบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพุทธศักราช2499จะเป็นกฎหมายที่ระบุโทษต่างๆที่หากมีการทำผิด5จะเป็นพระบัญญัติบริษัทมหาชนพุทธศักราช2535อันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์7ก็จะเป็นพระบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายที่รองรับกฎหมายต่างๆที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจฎีกากฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งและคำชี้แจงซึ่งเรื่องดังกล่าวคนที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านบัญชีและสอบบัญชีจะต้องมีการติดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์และก็ไม่พบข้อบกพร่องสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่สถาบันสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักบัญชีระหว่างประเทศหรือหลากหลายประเทศที่เป็นสากลก็จะมีการนะครับหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ดูแลกำกับดูแลสองก็จะเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่ดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษนั้นสามก็เป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่3จรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีในตอนนี้จะมีการกล่าวถึงเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีดังที่ทราบกันดีว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเราเรียกสั้นๆว่า CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนี้จะต้องผ่านการทดสอบนะครับของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็กิจการอื่นๆนะครับลักษณะที่2จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเราเรียกสั้นๆว่า TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ต้องผ่านการทดสอบในสังกัดของกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีโดยมีเงื่อนไขห้างนั้นจะต้องมีสินทรัพย์รวมนะครับไม่เกิน30ล้านมีรายได้ไม่เกิน30ล้านและทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนั้นในการเป็นผู้สอบก็ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเรื่องต่อมาก็จะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ส่วนคำสั่งของกรมสรรพากรที่ทป123/2545นั้นจะเป็นคำสั่งที่ว่าด้วยจรรยาบรรณของตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในที่นี้เราจะกล่าวเฉพาะพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547หมวดที่7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2561ในตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับปี2561นั้นในหมวดที่2จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้การเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการประพฤติตรงไปตรงมานะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตมีความซื่อสัตย์ยึดตัวมาตรฐานการสอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องที่2หลักการพื้นฐานก็คือความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือจะต้องไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งความเที่ยงธรรมก็คือมีลักษณะไม่มีอคติไม่ลำเอียงนะครับส่วนความเป็นอิสระก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องวางตนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และก็การแสดงความเห็นของตัวผู้สอบไม่ขาดความเป็นกลางนะครับก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่นะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลข่มขู่ของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้สอบเองจะต้องระมัดระวังเพราะในแนวทางการทำหน้าที่นั้นบางครั้งมันอาจจะเกิดประเด็นปัญหาหรือมีอุปสรรคทำให้เราต้องเบี่ยงเบนอันนั้นเราต้องยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพส่วนหัวข้อที่3หรือหลักการพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบบัญชีแน่นอนครับความรู้คุณต้องมีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคุณสมบัติก็อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเราจึงใช้คำว่าวิชาชีพคำว่าวิชาชีพนั้นมันหมายถึงบุคคลที่นำความรู้มาเป็นอาชีพดังนั้นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบหากเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการไม่รู้เขาจะถือว่าคุณนั้นประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนความสามารถก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอบก่อนจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าทำการทดสอบได้นั้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบหรือที่เราเรียกว่าเก็บชั่วโมงการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพเพื่อวัดความสามารถของการเป็นผู้สอบนะหลังจากที่คุณปฏิบัติหน้าที่นั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความรู้ความสามารถของคุณตลอดเวลาในหลักการข้อนี้ทางสภาวิชาชีพจึงกำหนดการพัฒนาอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวผู้สอบบัญชีนั้นถูกกำหนดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย40ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น20ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการส่วนอีก20ชั่วโมงนั้นสามารถจะเลือกอบรมแบ่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษามาตรฐานซึ่งเราใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่
ลักการพื้นฐานข้อที่4จะเป็นเรื่องของการรักษาความลับการรักษาความลับการทำหน้าที่ของเป็นผู้สอบย่อมได้ล่วงรู้ข้อมูลของกิจการที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นความลับของกิจการผู้สอบจึงต้องทำหน้าที่รักษาความลับนั้นไม่แพร่งพรายหรือกล่าวไปโดยไม่ทำให้เกิดข้อเสียหายงั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่นำข้อมูลที่เราได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบไปกล่าวถึงในที่สาธารณะหรือการอ้างอิงหรือการนำไปเป็นเคสสตัดดี้โดยที่ไม่มีการนะครับกบเกลื่อนโดยบอกชื่อไปก็จะมีโทษนะครับหลักการพื้นฐานข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะแสดงโดยท่าทางหรือแสดงโดยวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆและก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพก็จะถือว่าคุณผิดจรรยาบรรณส่วนหลักการข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักกฎระเบียบข้อบังคับไม่บิดเบือนไม่ทำรายการเท็จนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีก็คืออยู่ที่ตัวผู้สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานเราก็ต้องรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอุปสรรคหรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวส่วนการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานก็จะมี THQM อยู่2ฉบับอันนี้ก็จะเป็นกติกากำกับดูแลสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตั้งเป็นสำนักงานก็จะต้องบริหารคุณภาพของสำนักงานให้ได้ส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบมีมาตรฐานฉบับ220เป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาเจอกันที่รายการสอนเสริมชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนกันอีกรอบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสาธารณสุขกับท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤกษ์ทิพิญโยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรสุมน
1: สวัสดีค่ะ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะในหัวข้อใหญ่ของเราเลยก็คือจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในประเด็นแรกที่เราจะเริ่มนะคะ อยากจะขอให้อธิบายหรือว่าพูดคุยกันว่าตกลงแล้วค่ะจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอะค่ะรวมถึงการที่นักศึกษาหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหมดนะคะเราจะต้องทำหรือว่าเรามันจะมีกฎเกณฑ์รายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยจบการศึกษาไปเนี่ยก็จะเข้าสู่วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขทีนี้วิชาชีพการสาธารณสุขเนี่ยเขามีสภาเนี่ยควบคุมกำกับมาตรฐานอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริยธรรมก็คือความดีความงามซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับทุกๆสิ่งอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการพูดการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยที่คนทั่วไปที่เราเรียกว่ามันเป็นบรรทัดฐานนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่

0: งดงามเนี่ยก็คือจริยธรรมทีนี้พอมาเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพเนี่ยเราจะทำยังไงให้จริยธรรมตรงเนี้ยนะมันเข้าไปอยู่ในการประกอบวิชาชีพด้วยนะฮะทีนี้คำว่าจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานหรือการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราเป็นอาชีพทั่วๆไปที่ไม่มีมาตรฐานกำกับเนี่ยหรือไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยนะคะเราก็สมมติอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปขายของที่ตลาดใช่ไหมคะเราก็จะใส่ชุดอะไรไปขายก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ชุดนอนนะก็คือเป็นที่มันเป็นชุดที่โอเคไปในที่สาธารณะไปในตลาดไปทำงานตรงเนี้ยเราก็ต้องแต่งกายให้มันดูธรรมะธรรมแงแล้วก็ดูสุภาพแต่ถ้าพอมีเรื่องของมาตรฐานอาชีพนักวิชาชีพกำกับเนี่ยมันจะมากกว่านั้นอย่างเช่นแพทย์เนี่ยควรจะมีบุคลิกยังไงนะควรที่จะแต่งกายยังไงควรที่จะวางตัวยังไงหรือนักสาธารณสุขหรือพยาบาลก็เช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นวิชาชีพทั้งนั้นหรืออาชีพครูอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงเวลาปฏิบัติตัวต่อผู้มาขอบริการใช่ไหมคะถ้าเป็นครูเนี่ยผู้มาขอรับบริการก็คือลูกศิษย์ใช่ไหมคะเราจะปฏิบัติตัวยังไงกับลูกศิษย์ทีนี้ถ้าเป็นนักสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงกับผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้หรืออาจจะเป็นคนที่มาขอความคิดเห็นว่าจะดูแลสุขภาพยังไงให้เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเขาจะใช้แนวทางในการรักษายังไงเนี่ยตรงเนี้ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะต้องสามารถให้คำอธิบายได้เนี่ยแล้วก็การอธิบายเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าขายของโฆษณาอะไรเหมือนกับอาชีพอื่นทำไม่ได้เลยอันนี้มันจะมีกฎหมายควบคุมกำกับอยู่ซึ่งเดี๋ยวในช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงว่ามาตรฐานของวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เมื่อเราเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการหรือมีการทำตัวให้ถูกต้องตามที่สภาเนี่ยได้ออกมาตรฐานวิชาชีพมาเพื่อเป็นสักเป็นสีแก่วิชาชีพนะคะครับ
1: แล้วไม่ทราบว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างศีลธรรมจรรยาบรรณแล้วก็จริยธรรมไปแล้วนะคะพอแต่ละด้านมันจะมีหลักการของมันเฉพาะเจาะจงมีรายละเอียดลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้คำว่าคุณธรรมมากกว่าคุณธรรมเนี่ยมันก็คือมีพื้นฐานเนี่ยมาจากหลักการของศาสนาทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้มันเป็นอะไรที่อยู่ในภายในที่มันเป็นเขาใช้คำว่ามโนธรรมสำนึกก็ได้นะถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าconscienceนะหรือmoralนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราทุกๆคนเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมอยู่แล้วคุณธรรม อย่างเช่นถ้าเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยนะเราก็มีศีล5ใช่ไหมแล้วก็เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่พูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณธรรมนะคะหรือประกอบอาชีพที่มันสุจริตนะแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็แบบทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ภูมิใจกับอาชีพของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมอย่างนึงนะคะทีนี้ในส่วนของจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ทางที่เป็นวิชาการซึ่งมาจากจริยศาสตร์เนี่ยเอติกนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้เอติกหรืออีติกเนี่ยก็คือจริยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความดีความงามนะ เป็นเรื่องของการกระทำของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นเรื่องความดีความงามเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลื่อมซ้อนกันอยู่ส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นอยู่กับว่าวิชาชีพไหนเนาะถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นสาธารณสุขนะก็เป็นนักสาธารณสุขนักบัญชีเขาก็จะมีวิชาชีพของเขานักกฎหมายเขาก็มีวิชาชีพของเขาจรรยาบรรณก็คือ

0: หลักเกณฑ์มาตรฐานกำกับที่ดูแลวิชาชีพนั้นๆอาจารย์ยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ถ้าไม่เป็นทางด้านแพทย์พยาบาลสาธารณสุขเรายกตัวอย่างบัญชีอย่างเงี้ยจรรยาบรรณวิชาชีพของพวกนักบัญชีเนี่ยเขาต้องลงตัวเลขที่ถูกต้องควบคุมดูแลให้ดีนะเพราะว่าไอ้เลขไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็จะต้องมีการเซ็นรับรองที่ถูกต้องหรือวิชาชีพกฎหมายทนายความอย่างเงี้ยจะต้องช่วยให้คนเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยแล้วเขาจะต้องถูกกล่าวหาว่าจนกระทั่งเขาติดคุกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเต็มที่เลยนะในฐานะที่เป็นวิชาชีพทนายความอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่ทำงานตามกรอบวิชาชีพแล้วก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วเขาก็จะกำหนดมาตรฐานมาจึงมีความแตกต่างกันระหว่างคุณธรรมจริยธรรมนิดหน่อยไม่มากนะก็คือเป็นเรื่องความดีความงามแล้วก็การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนะซึ่งเราเรียกจรรยาบรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำหนดในสิ่งเป็นกรอบนะที่ดีๆที่ให้คนทำงานเนี่ยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยฉันกำลังทำงานอยู่กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนะฉันต้องทำให้ดีที่สุดนะคะอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะนักศึกษาที่ดูชุดวิชาที่ได้รับการฝึกในชุดวิชาเนี้ยค่ะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปทำการฝึกงานตามรพสต.หรือว่าหน่วยงานอนามัยอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอะค่ะทราบว่าอาจารย์มีคำแนะนำก่อนที่นักศึกษาจะไปรับการฝึกไหมคะว่าเขาควรจะต้องมีจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณอะไรเป็นพิเศษหรือว่าต้องระมัดระวังในประเด็นไหนเป็นพิเศษในระหว่างที่เขาฝึกงานนะคะ
0: ในเรื่องของการที่พวกเราจะต้องไปฝึกงานเนี่ยสิ่งที่ก่อนที่เราจะจบไปแล้วเราควรจะต้องมีก็คือว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองค่ะมีเรื่องของการที่เราสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเช่นไม่ใช่ว่าเราอยากนอนอีกเราก็เลยตื่นสายอย่างเงี้ยเราควบคุมตนเองไม่ได้มันก็จะทำให้ในแง่ของการที่เราจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยนะบกพร่องไปแล้วนะคะเราต้องมีวินัยมีการปฏิบัติตัวที่ดีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ย1 2เนี่ยเราต้องได้แล้วนะข้อ1ข้อ2แต่ถ้าเราจบไปเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะต้องไปถึงว่าเราต้องทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะตรงนี้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขนะ public health เนี่ยนะคะวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็คือสุขของสาธารณะเราต้องทำให้สาธารณชนหรือคนที่มารับบริการจากเราเนี่ยมีความสุขนะคะตรงนี้ชื่อวิชาชีพของเราก็บอกแล้วว่าเมื่อเราจบไปเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ที่สำคัญเนี่ยก็คืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะคะมีความเสียสละทีนี้การที่เราจะไปฝึกงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราบางคนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วนะมีพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านการช่วยผู้ทำงานอยู่ในวงการอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าการที่เราไปฝึกงานเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการยังไงนะในการที่จะเข้าไปแล้วก็เราจะต้องมีเรื่องของการที่ว่าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะตั้งใจที่จะฝึกงานตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะเอาใจใส่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราไปฝึกงานเนี่ยเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ด้วยอาจารย์ก็เรียนสาธารณสุขมานะคะอย่างเราไปฝึกงานที่รพสต.เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเลือดท่วมตัวเลยก็มีนะเราจะต้องทำยังไงอ่ะเช็ดแผลหรือว่าจะต้องล้างแผลหรือว่าเราจะต้องพันแผลอะไรพวกนี้มันเราจะต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกครั้งเราจะต้องพูดยังไงนะสื่อสารยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเนี้ยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องมีเรื่องการสื่อสารมีเรื่องการระมัดระวังความปลอดภัยเราไปทำงานในที่รพสต.ก็ดีหรือในโรงงานนะที่ทางด้านเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในโรงงานเนี่ยเราต้องระวังทรัพย์สินของหน่วยงานด้วยนะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้ฝึกงานแล้วไม่ตั้งใจแล้วก็ทรัพย์สินบางทีก็เสียหายอย่างรพสต.เองเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องฝึกก็คืออย่างเช่นถาดเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรมีด

ผ้าสำลีอะไรต่างๆเนี่ยการอบเครื่องมืออะไรต่างๆนี่ต้องทําเป็นนะเขาก็จะสอนเราเราก็ต้องดูต้องอะไรต่างๆมีความตั้งใจนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องฝึกทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยนะคะ

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงานนั้นการที่สำคัญมากเลยเนาะเราต้องใส่เสื้อที่มันเป็นชุดนักศึกษาหรือถ้าไม่ใช่ชุดนักศึกษาก็เป็นชุดฝึกงานเสื้อช็อปเสื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะทางสาธารณสุขเขาก็จะใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมอย่างเด็กนักศึกษาพยาบาลเขาก็จะใส่ชุดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องแต่งตัวให้รู้ว่าฐานะของเรานะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจนะต้องมีความรอบคอบนะแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้อาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะให้เราเนี่ยรับผิดชอบงานอะไรบางอย่างนะคะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงหรือครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะสังเกตเราแล้วว่าเอ๊ะเรารับผิดชอบต่องานไหมนะคะที่สําคัญก็คือว่าเรามีการตัดสินใจเฉพาะหน้ายังไงนะคะหรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ว่าเขาให้เราเนี่ยไปทําข้อมูลนะหรือให้เราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บันทึกข้อมูลกลับมาเกี่ยวกับไอ้เฮลท์สเตตัสของชาวบ้านที่เราไปเยี่ยมบ้านเชิงรุกนะคะเราก็ตามอาจารย์พี่เลี้ยงไปนั่นแหละแล้วเราก็ต้องบันทึกมานะคะพอบันทึกมาเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลหรือว่าจัดทําเป็นแผนงานในชุมชนหรือว่าเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลเนี่ยอะไรต่างๆได้ระดับไหนซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็อาจจะสังเกตดูนะตรงนี้เราจะต้องแสดงความสามารถที่เห็นว่าเออเราทำได้นะเพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีในวิชาชีพในสถาบันการศึกษาที่เราจบมานะมสท.นี่มีชื่อเสียงมากนะมีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานในเรื่องของวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราไปฝึกงานจริงๆเราก็แสดงความสามารถแล้วก็แสดงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คือถ้าเราเป็นคนยังไงอ่ะคือตั้งใจแล้วก็มีความรอบคอบมีความระมัดระวังเนี่ยนะเราสังเกตว่าอาจารย์ที่เลี้ยงพูดกับคนไข้ยังไงพูดกับวิชาชีพอื่นยังไงเพราะก็จะมีกายภาพบำบัดมีแพทย์มีพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ในเราพสต.มีหลายๆวิชาชีพเราต้องสังเกตต้องดูว่าเออเขาทำอะไรเขาสอนอะไรเราอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาจจะประเมินว่าเออเราเนี่ยนะมาฝึกงานแล้วได้ผลงานเต็มที่เพราะฉะนั้นผลสำเร็จของการฝึกงานก็คือเราได้เพิ่มความรู้นะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกงานเลยหรือไม่เคยทำงานในพื้นที่เลยแบบเรียนแล้วก็มาเรียนต่อเลยอย่างเนี้ยนะคะตรงเนี้ยจะต้องไปฝึกงานเพื่อที่จะเพิ่มทักษะก่อนที่จะไปลงสนามจริงๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของงานสาธารณสุขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะถ้าเราทำอะไรแล้วมันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยนะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยนะเขาก็จะต้องดูแลรับผิดชอบนะแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานไปทำงานแบบจริงๆแล้วปรากฏว่าเราตอนที่เราฝึกงานเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ตั้งใจพอเราไปทำงานจริงๆปรากฏเราเกิดปัญหาขึ้นมาตรงจุดนี้แหละนะเราจะนึกไปถึงช่วงที่เราฝึกงานเลยว่าเออเนี่ยถ้าเราได้ตั้งใจเนี่ยปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะอันเนี้ยก็ต้องมีเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพราะงานสาธารณสุขเราทำคนเดียวไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของหลายๆคนที่ช่วยกันและบางทีเราก็คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะจะพยุงผู้ป่วยบางทีเรายังต้องอาจจะต้องมี2คน3คนช่วยเลยนะถ้าผู้ป่วยตัวใหญ่มากนะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของวิชาชีพตรงนี้นะคะมันเป็นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงการตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำงานนะคือเราอาจจะจบสาธารณสุขมาได้แต่เราจะไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปสอบนะโดยสภาวิชาชีพเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ควบคุมอย่างที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นว่านะมันจะมีกรอบนะมีมาตรฐานการทำงานอยู่ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะเขาแล้วก็มีอำนาจพิเศษนะในเรื่องเกี่ยวกับดูแลว่านักสาธารณสุขทั้งทั่วประเทศเลยนะเขาก็จะควบคุมทั้งหมด
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคือไม่ตรงไปไม่ตรงตามมา

0: รฐานวิชาชีพตรงเนี้ยเขาก็อาจจะยึดใบประกอบวิชาชีพของเราเนี่ยเป็นอำนาจพิเศษของเขาที่เขามีสิทธิ์ถ้าเราถูกยึดใบประกอบวิชาชีพนะหรือถูกเพิกถอนนะหรือถูกเว้นไม่ให้ทำงานวิชาชีพเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเกือบจะหลุดออกจากงานเลยนะเพราะว่าบางอย่างรพสตนี่ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพเราไปทำไม่ได้นะหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะไปสมัครงานเนี่ยนอกจากใบปริญญาบัตรแล้วมีทรานสคริปต์แล้วเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะในการสมัครนะตรงเนี้ยถ้าเราไม่ไปสอบไม่ไปอะไรนะเราก็ไม่ได้ใบตรงนี้เราก็อาจจะทำงานส่วนนี้ไม่ได้นะคะสภาก็จะมีอำนาจพิเศษที่จะควบคุมกำกับดูแลเราแล้วก็สามารถที่จะให้ยึดใบอย่างที่บอกเพิกถอนก็ได้แล้วดังนั้นเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะทีนี้ในการควบคุมเนี่ยตอนขณะนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยอยู่ในนักศึกษาเนี่ยอยู่ในสถาบันการศึกษาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยในคณะในมสท.เนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับพวกเราบอกว่าเออเนี่ยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตที่ได้มาตรฐานเนี่ยตรงนี้คือมาตรการในการควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษานะคะทีนี้ถ้าทางกฎหมายมาตรการควบคุมทางกฎหมายก็มีเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้มีวิชาชีพสาธารณสุขนะแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพื่อมีบุคเขาอาจจะมีบุคลิกที่ดีมีบุคลิกคล้ายนักสาธารณสุขนะแล้วก็อาจจะมีความรู้เพราะว่าเขาอาจจะไปเคยทำงานแต่เขาไม่มีใบเนาะแล้วก็เขาก็อาจจะไปก่ออันตรายอย่างเช่นไปรับจ้างอาจารย์ยกตัวอย่างมันมีเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไปฉีดยาไปรับจ้างไปทำแท้งรับจ้างทำแท้งให้กับเด็กวัยรุ่นมีนะแล้วก็เป็นคดีขึ้นมานะพอตรวจไปเนี่ยโดนคดีอาญาเนาะแล้วก็เคยไปฝึกงานนะกับแพทย์นะเคยไปอะไรต่างๆแล้วก็เอามาทำเองนะเอามาทำมาเปิดคลินิกเปิดอะไรเองคลินิกก็คลินิกเถื่อนเพราะว่าไม่ได้รับใบอนุญาตตรงเนี้ยมันก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมแต่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมอยู่นะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะเราต้องมีหลักนะสัพปริสธรรม7หรือมีหลักเรื่องของอริยสัจ4ไม่รู้พวกเราจะรู้จักไหมสัพปริสธรรม7ก็คืออย่างเช่นเราจะต้องมีเรื่องของรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรประมาณรู้การละเทศะอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่อยู่ในการควบคุมวิชาชีพเราต้องมีเรื่องของฉันทะนะเราต้องรักต้องชอบวิชาชีพนี้นะต้องมีความตั้งใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้การงานอาชีพของเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้นะคะในส่วนต้นๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแม้ว่าจรรยาบรรณเนี่ยจะเป็นกรอบในการบังคับแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของจรรยาบรรณเนี่ยเราจะเห็นว่าสามัญชนคนธรรมดาก็ทำได้วินยูชนเนี่ยทำได้ก็คือเนี่ยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็เวลาเราประกอบอาชีพสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ว่าจะคนจนคนรวยเราก็ให้บริการเท่าเทียมกันนะเราไม่เลือกนะว่าโอ้เชื้อชาติศาสนาอะไรต่างๆเธอเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงฉันไม่รักษาให้อ่ะฉันไม่ดูแลให้นะไม่ได้นะคือเป็นใครมาเนี่ยเราก็ต้องเจตนาดีดูแลรักษานะเท่าที่เราจะทำได้นะแล้วก็ในเรื่องของทำยังไงไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอันนี้มันพูดยากมากเลยคำนี้มันเป็นนามธรรมทุกสิ่งอย่างเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ได้อย่างเช่นพูดจาหยาบคายนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแต่งกายไม่สุภาพนะใส่แบบสายเดียวนะให้บริการอย่างเงี้ยมันก็จะดูแล้วอาจจะเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพก็ได้นะคือจะต้องประพฤติให้มันอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้
1: จากที่ได้ฟังอาจารย์ฉัตรสุมนมานะคะนักศึกษาก็จะ

เห็นได้ว่าขั้นตอนการฝึกงานที่นักศึกษากำลังจะได้ไปฝึกเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะได้ไปเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่เราต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับเขานะคะอยากให้นักศึกษาค่ะใช้เวลานี้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกจบไปแล้วอะค่ะเราก็จะไม่ได้มีโอกาสไปฝึกงานอย่างนี้อีกแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ฉัตรสุมนต่อนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีศึกษานะคะนักศึกษาจะได้ไอเดียว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนบ้างนะที่เคยมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้ระมัดระวังตัวในการไปฝึกงานนะคะค่ะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทร02 504 7788

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาของด้านจริยธรรมและก็จรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะอยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนนะคะช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมและก็จรรยาบรรณที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วถ้าสมมตินักศึกษาหรือตัวเราเนี่ยได้พลาดพังทำไปแล้วเขาจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างอะคะ
1: ในเรื่องของการที่เราไปฝึกงานเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะแนะนำเราถ้าเราตั้งใจฟังอาจารย์เขาเนาะเพราะว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านักศึกษาเนี่ยจะทำผิดมากหรือผิดมากที่สุดเลยเนี่ยผู้ที่จะรับผิดชอบตัวจริงก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะตามกฎหมายเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยหรืออาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกงานเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงได้ย้ำกับพวกเราว่าจะต้องมีเรื่องของความระมัดระวังนะคะในการที่จะให้บริการกับผู้มารับบริการที่สถานบริการไม่ว่าจะเป็นรพสตหรือโรงพยาบาลนะคะนักศึกษาการสาธารณสุขหรือนักศึกษาพยาบาลเนี่ยเหมือนกันนะคะอาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะดุถึงขั้นตีมือตีไม้เลยถ้าเกิดทำผิดนะคะเราจะไปโกรธอาจารย์ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงๆคืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเวลาผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยนะนักศึกษาฝึกงานนี่ก็จะเก้เก้กังๆนะเขาก็จะให้เราเนี่ยอยู่ข้างหลังเราก็ต้องดูตามนะคะก็อาจจะมีการฝึกก่อนที่จะมีผู้ป่วยมาจริงนะคะแล้วก็ฝึกก่อนตรงนี้อาจจะตั้งแต่ว่าขั้นตอนที่จะทำยังไงอย่างเช่นถาดเครื่องมือการหยิบผ้าก๊อซการเช็ดแผลล้างแผลอย่างที่อาจารย์บอกบางคนมาศีรษะแตกบางคนมาเนี่ยคอเป็นแผลที่คอนะเวอะหวะบางคนโดนงูกัดบางคนอาจจะเป็นแผลที่ข้อศอกบางคนอาจจะเป็นที่เท้าบางคนเป็นเบาหวานจนนิ้วนิ้วดิ้นด้วนเลยนะคะเราจะต้องมีหน้าที่ล้างแผลเราจะจับครีมยังไงจะไม่ให้ไปโดนหรืออะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลมากขึ้นอะไรสิ่งเราต่างๆเนี่ยถ้าเราพลาดพังไปเนี่ยนะคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงก็จะไม่ให้เราลงมือแต่แรกแต่ให้เราฝึกก่อนเราจึงมีความจำเป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีสิทธิ์หรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้เรื่องของหลักการตรวจเต้านมนะการตรวจเต้านมเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องใช้นิ้วเนี่ยเข้าไปบนคลำที่หน้าอกนะของผู้หญิงที่เต้านมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นนักศึกษาฝึกงานผู้ชายเนี่ยโอ้มันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากอย่างเงี้ยเราจะต้องลองกับหมอนลองกับอะไรแล้วก็จะต้องไม่ทำหน้าทะลึ่งไม่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นการที่จะละเมิดคนที่เข้ามาตรวจนะใช่ไหมคำว่าละเมิดก็คือการที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามหรือถึงขั้นรุนแรงที่ว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าการที่ไปคำเต้านมเพื่อที่จะดูว่ามีก้อนไม่มีก้อนเนี่ยแล้วก็หน้าตาก็เหมือนกับแบบเล่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องสำรวจสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือมันใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนะหรือแม้แต่นักศึกษาหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะการเปิดผ้าเพื่อที่จะตรวจแล้วก็ฟังการเต้นของหัวใจหรือคำไปที่ท้องที่อะไรต่างๆเนี่ยการอะไรต่างๆตรงเนี้ยต้องระมัดระวังหมดเพราะว่ามันใกล้เนื้อมันถึงเนื้อถึงตัวของคนไข้ตรงเนี้ยนะคะจึงมันทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะโชว์ว่าเอ้ยฉันเนี่ยมาฝึกงานแล้วเซลฟี่เลยเซลฟี่ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ป่วยโอ้เราไปขึ้น Facebook อีกโอ้อันนี้แบบผิดเต็มๆเลยแล้วถ้าแถมไปไอ้อะไรนะใส่เซตติ้งอีกนะใส่ว่าฉันถ่ายที่รพสต.กไก่อูตายเลยนะคือผู้อำนวยการแล้วก็ครูฝึกงานรับไปเต็มๆเลยว่าเอ้ยทำไมภาพมันออกมาได้ยังไงแล้วเกิดหน้าตาคนไข้ออกมาด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะก็อาจจะทำให้เป็นการที่ให้ข้อมูลหรือลงคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดนะอันนี้ถึงเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงเนาะในเรื่องของ กรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาอันนี้คือวิชาชีพการสาธารณสุขเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีคดีที่ขึ้นไปสู่ศาลนะคะกรณีตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอยกเป็นตัวอย่างของทางแพทย์แล้วกันเพื่อเป็นการเทียบเคียงนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยมันคู่กับการรักษานี่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบนะเจ้าของไข้ทีนี้มันก็มีคดีเกิดขึ้นหลายๆคดีนะที่ไปลงหน้าหนังสือพิมพ์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็การถ่ายเซลฟี่นะแล้วไปถ่ายโดนหน้าของผู้ป่วยเนี่ยอันตรายมากนะไม่ปิดหน้าปิดตาไม่หาตัวการ์ตูนมาแปะปิดถึงหาปิดอาจารย์ก็ว่ายังถือว่าละเมิดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงาแค่เงาเนี่ยเราก็รู้แล้วเสียงเราก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะแล้วนี่ทั้งตัวเลยโชว์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถือเป็นการย่ำเกียรติคนไข้โดยเฉพาะถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่ามีช่องคลอดผู้หญิงขณะทำช่องคลอดอยู่นะแล้วแถมยังพูดจาไม่ดีอีกนะบอกว่านั่นเนี่ยแสดงข้อความในแคปชั่นนั้นใน Instagram บอกว่าคุณผู้หญิงผมทำคลอดให้คุณได้แต่ก่อนอื่นขอถ่ายเซลฟี่หน่อยนะนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาทารกออกมาดูโรคก่อนที่จะเย็บช่องคลอดนะเนี่ยทีมแพทย์ของผมเนี่ยนะเป็นพวกมือใหม่เนี่ยสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนไข้ด้วยนะคะหลายดอกเลยนะความผิดเนี่ยนะคะนอกจากจะหมิ่นประมาทแล้วก็ยังไปแสดง อะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นการในกลุ่มแพทย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีวิชาชีพนะเพราะว่าแพทย์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้แพทย์คนอื่นๆเนี่ยเสียหายไปด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างกรณีที่หนึ่งเนาะทีนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นนะแพทย์เนี่ยนะโพสข้อความนะพร้อมกับภาพตัวเองสวมเสื้อกลาวพวกแพทย์นี่ใส่เสื้อกลาวนี่เท่นะใส่สูตรไม่เท่นะใส่เสื้อกลาวนี่เท่พอใส่เสื้อกลาวเสร็จนั่งเก้าอี้เอาขายกพาดเตียงผู้ป่วยเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะเนี่ยแล้วโพสต์เข้าไปใน Facebook แล้วก็ยังมีใจความอีกว่า555เนี่ยนะมาแผนกสัญญกรรมออโถเนี่ยนะอยากจะมากินหัวพยาบาลนะส่งพยาบาลมาให้กินหัวหน่อยเนี่ยเรียงตัวมาเลยนะแล้วก็ถ้าแบบประเภทมีสามีแล้วไม่เอานะเอาพยาบาลสาวๆมาให้กินหัวหน่อยนะซึ่งก็คือพูดจาไปหมิ่นพวกพยาบาลอีกนะถ้าพยาบาลอายุมากได้ยินก็อาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยพอใจว่าแพทย์คนนี้ไม่ค่อยสุภาพเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดจาก็สำคัญนะบางคนทะลึ่งแล้วก็พูดจาไม่สุภาพแล้วบางทีกริยาท่าทางด้วยมันเลยไปกันใหญ่เลยนะครบเซตบางคนเนี่ยเขากริยาท่าทางเขาอาจจะไม่เป็นเขาอาจจะพูดไม่สุไม่ค่อยสุภาพเนี่ยความรุนแรงของคำพูดเนี่ยมันจะน้อยกว่าไอ้ที่ท่าทางด้วยนะตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดการนิดนึงเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่เวลาเข้ามาขอรักษาเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขารอนานเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วถ้ามาเจอพยาบาลมาเจอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเจออะไรต่างๆพวกนี้นะพูดจาไม่ดีนะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดการอะไรทะเลาะหรือว่าการใช้กำลังกันเกิดขึ้นที่เราเห็นในภาพที่เป็นข่าวนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจึงต้องมีความระมัดระวังว่าในการพูดจาหรือการพาดพิงถึงผู้ป่วยก็ดีพาดพิงถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพดีต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอยู่หน้างานนะคะอีกกรณีนึงก็คือหมอใหญ่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอย่างร้ายแรงนะคะเนี่ยผู้ป่วยหญิงชาวกัมพูชามีหน้าอกโตนะขณะที่ตั้งครรภ์ได้5เดือนนะก็อกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ใช้ชีวิตลำบากมากนะพอแพทย์เห็นแล้วอุ๊ย เอาเลยถ่ายภาพให้นักข่าวมาทำภาพแล้วก็แสดงเต้านมกับตรวจโชว์ด้วยนะอันนี้ก็ถือเป็นการละเมิดเลยนะการที่เราคืออาจจะมีกรณีเคสพิเศษนะผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาในโรงพยาบาลหรือในที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยเต้านมใหญ่มากผิดปกติเนี่ยหรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังนะที่แบบทั้งตัวเลยนะเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกอุ้ยดีเลยขอถ่ายทำภาพอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะคะแล้วก็จะต้องไม่ให้เห็นหน้านะแล้วก็จะต้องคือการขออนุญาตอย่างเดียวไม่พอต้องได้รับความยินยอมด้วยนะผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้ถ่ายรูปก็ได้นะคะแต่ที่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สบายตัวแล้วก็อาจจะยินยอมแต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่ายินดีเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะคะต้องให้เขายินดีที่จะให้ถ่ายภาพหรือว่าให้โอกาสกับพวกบรรดานักเรียนแพทย์นักเรียนสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาดูนะคะบางทีเนี่ยการเรียนเป็นกลุ่มนะคะอย่างถ้าเราไปที่เราพสตเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณเกือบ10คนมั้ง1ต่อ8ถึง1ต่อ10อ่ะนะบางทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาเยอะแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงไม่พอนะคะดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงคนหนึ่งแล้วนักศึกษารุมอีกประมาณ10คนแล้วผู้ป่วยนั่งอยู่นะคะอย่างเนี้ยมันแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงก็ควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะว่า อยู่ระหว่างกับมองหน้าผู้ป่วยแต่ไอ้ข้างหลังที่เป็นลูกศิษย์ฝึกงานเนี่ยมันทำท่าทะลึ่งตึงตังแล้วมันถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการที่ไปถ่ายภาพตรงนี้ที่คดีมันเกิดขึ้นก็คือว่าการสมคบคิดระหว่างแพทย์นะที่ต้องปกป้องสิทธิผู้ป่วยเนี่ยนะคะแล้วเอาภาพมาประชาสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นการขายข่าวนะถือว่าเป็นการไร้จริยธรรมอย่างนึงนะของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะจะทำไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ควรที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้นะอย่างเช่นถ่ายแต่แผลถ่ายแต่เฉพาะส่วนนะโดยได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมแล้วก็ส่วนใบหน้าอะไรเนี่ยต้องไปบลายหรือไปเอาออกทั้งหมดนะไปลบออกนะคะเพื่อไม่ให้โดนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิผู้ป่วยแล้วในอนาคตเมื่อพรบข้อมูลข่าวสารใช้จริงๆต้องใช้แล้วแต่เขาขยายออกไปตรงเนี้ยถ้าไปลงคอมพิวเตอร์นี่ก็มีความผิดนะคะกรณีถัดไปก็คือเรื่องของหมอสัญญกรรมวางยาแหม่มเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่นะแพทย์เนี่ยนะคะเจ้าของคลินิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามแพทยสภาเนี่ยเขาจะมีระเบียบแล้วก็มันเป็นกฎหมายอาญาด้วยเนาะก็คือว่าการทำงานของแพทย์เนี่ยนะของแพทย์นี่ถือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกันเนาะเวลาตำแหน่งในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะบางแห่งเขาก็ใช้กับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเป็นแล้วก็ภาษากฎหมายเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะเวลาไปชันสูตรพลิกศพอะไรพวกเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าพนักงานนะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขทีนี้แพทย์เนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปความเชี่ยวชาญถ้าแพทย์ที่จบใหม่หรือแพทย์ที่เขาเรียก GP General Practice เนี่ยนะคะแพทย์พวกนี้เนี่ยเขาจะทำได้แค่แบบลักษณะทั่วไปนะคะคือรักษาโรคทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นโรคเฉพาะทางเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะทางนะคะมันเรียนไม่เท่ากันนะคะเรียน6ปีแล้วต้องไปเรียนเพิ่มอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะต้องไปฝึกอบรมทุกปีเลยเพื่อเพิ่มความชำนาญในด้านนั้นเรื่อยๆนะคะจะต้องเก็บเครดิตของความรู้ความชำนาญไปตลอดนะคะทีนี้แพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยเป็นแค่แพทย์ทั่วไป แล้วก็ไปดมยานะไปใช้ยานอนหลับกับผู้ป่วยนะคะแล้วหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นนะเพราะว่าการที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาต้องเรียนมานะแพทย์ทั่วไปเนี่ยจะไปให้ยาสลบไม่ได้นะคะส่วนแพทย์อีกรายหนึ่งเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์ที่สามารถทำได้เพราะว่ามีหน้าที่เป็นศัลยกรรมอยู่เฉพาะทางนะซึ่งเขาสามารถทำได้เนาะอย่างฟันเนี่ยหมอฟันเนี่ยถ้าเป็นหมอฟันที่เฉพาะทางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดมยาหรือให้ยาชากับผู้ป่วยเฉพาะจุดได้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่ทำแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เชี่ยวชาญดันไปทำอันนี้ผิดทั้งคู่เลยอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะแม้ว่าจะเป็นแพทย์ก็ตามนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดเนาะเมื่อไปถึงคดีถึงลงถึงศาลเนี่ยนะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ต้องชดใช้สินไหมทดแทนถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอย่างเนี้ยเป็นคลินิกเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้คลินิกเสียชื่อเสียงเนี่ยนะไม่ให้เขาไปลงหนังสือพิมพ์ก็ต้องไปยอมความนะยอมความก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยเจ้าทุกข์เนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาลงไปคดีถึงศาลบางทีเขาไปคดีถึงกระทรวงนะไปฟ้องกระทรวงด้วยถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่พวกเราที่เป็นนักสาธารณสุขนักศึกษาเนาะพวกแพทย์เนี่ยเขาเรียนในจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ปลูกฝังกันทุกวิชาเลยว่าต้องทำตัวยังไงเวลาผู้ป่วยเข้ามานะคะอาจารย์นี่จะดุทุกคนเลยตีมือเลยนะถ้าเกิดว่าทำผิดอะไรต่างๆเพราะว่ามันถ้ามันไปถึงขั้นทำจริงๆอาจารย์ไม่อยู่แล้วอ่ะนะนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นหมอตัวจริงเป็นนักสาธารณสุขตัวจริงเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของกระบวนการซื้อขายไตบางทีเนี่ยก็เป็นแพทย์พาณิชย์นะหรือเป็นนักสาธารณสุขพาณิชย์บางคนเนี่ยนะคะมันมีคดี

0: อยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นแต่มันไม่เป็นข่าวนะแล้วก็มันอาจจะยอมความได้หรือว่าอาจจะจากออกจากวิชาชีพนี้ไปเงียบๆนะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หมอเขาเรียกหมออนามัยอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่รพสต.เนี่ยก็เป็นหมออนามัยก็คือดูแลรักษานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่แอดมิดนะรพสต.นี่ก็เป็นสถานเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องแอดมิดแต่การรักษาการอะไรเนี่ยก็หมอก็อาจจะมาบ้างเดือนละครั้งหรือเดือนละ2 ครั้งนะ2 สัปดาห์มาทีหนึ่งแล้วก็คนไข้ก็มากันเต็มเลยนะในลักษณะแบบนี้ดังนั้นคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นคดีนะเพราะว่าออกยอมออกไปจากวิชาชีพก็อย่างเช่นอยู่ในรพสต.เนี่ยเราก็มียาใช่ไหมเราก็มีเข็มฉีดยาเราก็มีวัคซีนมีหมดทุกอย่างเราก็ถือกระเป๋าร่วมยาเนี่ยไปฉีดคนไข้แล้วก็เก็บเงินนะเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ทำปกตินะเพราะฉะนั้นหลังเลิกงานแล้วนะทุ่ม2 ทุ่มคนไข้นะเรียกให้ไปที่บ้านคนไข้นะแล้วเราก็ไปคิดตังค์นะคิด150 200 บาทนะก็เอายาของรพสต.เนี่ยให้อย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือมีความผิดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานประกอบวิชาชีพในสถานรพสต.เราเอาวัคซีนของหลวงมาเอายาของหลวงมาแล้วก็มาคิดเงินคิดทองกับชาวบ้านอันเนี้ยก็เป็นความผิดนะเป็นการปฏิบัติตัวที่คล้ายๆว่าเชิงพาณิชย์นะทีนี้กระบวนการซื้อขายไตเนี่ยที่เป็นคดีขึ้นมานี่ก็คือว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ไม่ให้เอาไม่ให้ญาติเนี่ยย้ายไม่ให้ตอนที่ผู้ป่วยเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะก่อนที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธไม่ให้ญาติเนี่ยเข้าไปนะญาติก็มีความสงสัยพอรับศพมาแล้วนะก็อาจจะแบบคนไทยอ่ะเนาะก็มีการต้องรดน้ําศพต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าศพอะไรต่างๆก็ได้เห็นว่าโอ้โหผ่าหน้าอกถึงหัวเหนาเลยก็เกิดพิรุธขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ายังไม่มีการเอาศพไปเผานะแล้วก็ให้มีการชันสูตรใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นคดีขึ้นมานะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะสักประมาณ10 กว่าปีที่แล้วมีคนไข้หลายคนที่ไตหายนะคะโรงพยาบาลอาจารย์ก็ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ถ้าไปค้นหนังสือพิมพ์อาจจะพอมีอยู่นะเพราะมันแค่10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะเพราะว่าเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะคะบอกว่าจำเลยเนี่ยที่3นะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจำเลยนี่เป็นแพทย์นะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะในอยู่ในจำเลยที่1และจำเลยที่2จำเลยที่1เนี่ยก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นจำเลยที่1เสมอนะฮะเพราะว่าเวลาฟ้องคดีละเมิดเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะจะฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ได้นะคะถ้าเราเห็นไหมหมายเหตุตรงท้ายเนี่ยอาจารย์เขียนว่ามาตรา5เนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่นะในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงแต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคือเขาฟ้องโรงพยาบาลนะแล้วก็ผู้ที่ดูแลโรงพยาบาลก็คือจำเลยที่1นะคะทีนี้ในคดีนี้ก็คือว่าจำเลยที่3ที่เป็นหมอรักษาคนไข้เนี่ยนะเขาใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่คนไข้เนี่ยก็เสียชีวิตนะญาติก็ไปฟ้องนะว่าหมอเนี่ยทำให้ลูกเขาตายหรือว่าพ่อแม่เขาตายมันมีคดีอย่างนี้เยอะเป็นร้อยๆคดีนะคะคดีที่หมอเนี่ยรักษาแล้วตายนะคะเขาก็ไปฟ้องใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะฟ้องศาลแพ่งใช่ไหมคะโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าจริงๆแล้วโรงพยาบาลรัฐก็จะต้องฟ้องศาลแพ่งเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ศาลปกครองนะการรักษาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้ใช้การบริหารงานอะไรมันเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง นะคะเขาก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมที่ศาลแพ่งไปฟ้องทีนี้ฟ้องรัฐนะฟ้องโรงพยาบาลในกรณีที่ว่าเนี่ยหมอเนี่ยทำละเมิดนะคะแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ต้องรับผิดนะเพราะว่ารับผิดชอบดีแล้วนะคะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่โจทย์เนี่ยว่ามีเด็กตายในท้องนะแล้วก็โจทย์จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ได้ถูกฟ้องนะโจทย์เนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแพทย์เนี่ยนะทำให้มดลูกทะลุนะเพราะว่าใช้เครื่องมือเนี่ยเกี่ยวลำไส้นะอันเนี้ยเป็นการใช้ความระมัดระวังที่ไม่ปกตินะคือถือว่าเป็นการประมาทนะนิยามของการประมาทก็คือการกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเห็นไหมคะตามหมายเหตุที่อาจารย์เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4บอกการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำที่ไม่ได้เจตนาแต่ไม่ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแกล้งใครแต่เราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็มีความผิดแล้วตามมาตรา59วรรค4นะเพราะฉะนั้นจำเลยจึงต้องชดใช้สินไหมทดแทนแต่โจทก์กับโจทก์นะคะเพราะว่าคุณทำประมาทเลินเล่อนะอย่างร้ายแรงนะคะในนี้ในส่วนของกรณีศึกษาตรงนี้นะคะก็จะมีที่สำคัญเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะไปทำร้ายใครนะหรือไม่เจตนาที่จะทำให้เกิดผลเสียหายแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทหรือปราศจากความระมัดระวังค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณได้ง่ายๆเลยก็คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการให้บริการกับผู้มารับบริการนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอย่างในส่วนที่กรณีศึกษาที่อาจารย์ฉัตรสุมนได้อธิบายไปเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราจบไปอะค่ะเราอาจจะเกิดประเด็นปัญหาได้หลายด้านทางจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณนะคะปัญหาหลักเลยก็คืออยู่ที่ว่าเราอะไม่ควรจะทำการใดๆก็ตามที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการดำเนินการนั้นหรือว่ากระทำด้วยความประมาทเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้มารับบริการเนี่ยค่ะเสียชีวิตได้รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะคะการเซลฟี่อะไรพวกนี้ค่ะอย่างนักศึกษาที่จะถ่ายรูปมาทำกรณีศึกษาหรือว่าส่งงานให้อาจารย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเน้นอยู่เสมอนะคะว่าให้ขออนุญาตก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าขออนุญาตเสร็จแล้วต้องได้รับการยินยอมด้วยไม่ใช่ขอไปเฉยๆแล้วก็เอาเลยนะคะเราต้องขอเสร็จได้รับการยินยอมนะคะแล้วก็ต้องเบอร์หน้าเขานะคะไม่ให้เห็นหน้านะคะหรือว่าเน้นถ่ายด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นรายละเอียดที่สามารถระบุตัวของผู้มารับบริการได้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดในเรื่องการนำข้อมูลหรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะของผู้รับบริการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะนักศึกษาก็ระวังในประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมถึงการละเมิดเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะหรือว่าเพื่อนในวิชาชีพสาธารณสุขวิชาชีพอื่นๆเช่นแพทย์หรือพยาบาลนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการกล่าวหาเขาในทางที่ไม่ดีหรือว่าการพาดพิงในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะพบกันหลายกรณีนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นอะไรที่บางทีมันด้วยความรวดเร็วนะคะเราสามารถพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วก็เลยจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะคะอย่าให้นักศึกษาพึงระวังในจุดนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่

0: ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

0: กลับเข้ามาในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่3นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะอาจารย์ฉัตรสุมนนักศึกษาเราอะค่ะที่เขาเรียนชุดวิชานี้เสร็จอะค่ะเขาก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะต้องไปสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในอนาคต นะคะโดยเนื้อหาค่ะในเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหัวข้อที่ใช้เยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ของประเด็นที่5ของเรื่องกลุ่มบริหารงานสาธารณสุขแล้วก็กฎหมายเลยนะคะเลยอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำเคล็ดลับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะสามารถเตรียมสอบในองค์ความรู้นี้ยังไงหรือว่าจะมีเนื้อหาประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้แล้วก็อ่านประเด็นไหนเป็นพิเศษอะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการถ้าจะเตรียมเนื้อหาเพื่อที่จะไปสอบเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ทั้งหมดแต่จะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนนะเมื่อเราไปอยู่ในวิชาชีพนี้แล้วคือมันเป็นการควบคุมกำกับการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อสอบหรือว่าจะอ่านเพื่อเป็นข้อสอบเนี่ยอาจจะ อาจารย์คิดว่าน่าจะอ่านเพื่อว่าเราจะต้องปฏิบัติตน
0: ให
1: ้ปฏิบัติให้เป็นนิสัยของเราเพราะว่าเราจะเข้าสู่วิชาชีพนี้แล้วนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์จะขอแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะในพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเนี่ยคือจุดมุ่งหมายที่สร้างขึ้นมาหรือว่าออกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าต้องการให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่พ.ร.บ.นี้จะออกเนี่ยนะคะนักสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็มีความหลากหลายมากนะคะมันเป็นได้ทุกด้านให้การแนะนำสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะหรือบางทีก็รักษาเบื้องต้นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกพระราชบัญญัติวิชาชีพมาเนี่ยเพื่อควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะจบมาจากมหาวิทยาลัยใดๆนะคะเมื่อมาทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะจำเป็นที่จะต้องให้ไปสอบไปอะไรต่างๆนะดังนั้นพ.ร.บ.นี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขั้นตอนการสอบการขึ้นทะเบียนการดำรงไว้ซึ่งสมาชิกของสภาการสาธารณสุขนะคะทีนี้สภาที่สร้างขึ้นมานี่เขาก็คือว่าต้องการให้วิชาชีพเนี่ยมีศักดิ์มีสีมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานแล้วก็ควบคุมบางคนบางกลุ่มไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์นะโดยที่ไม่มีความรู้นะบางทีอาจจะเรียนมาแค่นิดหน่อยนะเรียนมา 2-3 คอร์สแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขให้คำปรึกษาชาวบ้านอันนี้ก็ไม่มีความรู้จริงมันก็ทำให้นักสาธารณสุขคนอื่นๆเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพ.ร.บ.นี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติตนนะเราไม่ได้อ่านเพื่อจะสอบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ก็คือว่าถ้าเราไปประกอบ

วิชาชีพแล้วเราต้องไม่ไปเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษอะไรนี้ต้องไม่จูงใจชักชวนทำนองคล้ายๆการโฆษณานะเพื่อประโยชน์ตนเองไม่เรียกร้องรับค่าตอบแทนอะไรพวกนี้นะคะต้องมีความสุภาพนะไม่ขู่เข็นคนไข้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะต้องปราศจากการขู่เข็นไม่หลอกลวงหลงให้เข้าใจผิดนะไม่ใช้อุบายนะที่ไม่มีเหตุผลเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นะแต่อาจจะใช้อุบายก็ได้นะสำหรับผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างเช่นออกอุบายว่าทำยังไงผู้ป่วยถึงจะยอมมากายภาพบำบัดผู้ป่วยยอมกินยาตัวนี้ซึ่งมันขมมากเลยอย่างเช่นฟ้าทลายโจรอย่างนี้ทำไงผู้ป่วยถึงจะยอมกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกอุบายให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์นี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกอุบายที่มันไม่มีเหตุผลแล้วตัวเองได้ประโยชน์ได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีเลยนะเป็นอะไรที่อาจจะถือว่าเข้าข่ายการละเมิดจรรยาบรรณนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องผู้ป่วยไม่ต้องใช้เงินมากนะถ้ามันสิ้นเปลืองมากเนี่ยคือให้การแนะนำที่มันประหยัดนะนะคะต้องไม่สนับสนุนอุปกรณ์โดยไม่บอกส่วนประกอบส่วนอะไรต่างๆนะต้องไม่ออกใบรับรองเท็จนะคะต้องไม่เปิดเผยความลับไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่จงใจละเว้นหน้าที่นะบางคนเนี่ยนะตามมาตราประมวลอาญามาตรา59เนี่ยวรรค5นะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้ววรรค4นะว่าประมาทเลินเล่อเนี่ยคือเรื่องของการปราศจากความระมัดระวังส่วนวรรค5เนี่ยบอกว่าการจงใจนะละเว้นหน้าที่เนี่ยถือเป็นความผิดเหมือนกันคุณมีหน้าที่อยู่แต่คุณอาจารย์ยกตัวอย่างยามนะยามเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าทรัพย์ใช่ไหมเขาจ้างมาเป็นยามเนี่ยเพื่อเฝ้าทรัพย์เพื่อมาดูแลสถานที่มาเป็นยามแล้วนั่งหลับอันนี้ละเว้นหน้าที่เนี่ยจงใจละเว้นหน้าที่นั่งหลับหรือปล่อยให้โจรเข้ามานะขโมยทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะว่าส่งซิกแนลให้โจรเนี่ยเข้ามาขโมยคอมพิวเตอร์100เครื่องนะในที่ทำงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นไม่ได้ทำตามหน้าที่อันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราในฐานะนักสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยนะเมื่อผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่เราช่วยได้แล้วเราปฏิเสธเนี่ยอันนี้นอกจากจะบาปแล้วเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะลูกนะแล้วก็ในเรื่องของการที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบในทางสาธารณะนะเพราะอะไรเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยต้องอันเดอร์นายแพทย์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นะคะเหมือนเช่นเดียวกับพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ออกนอกลู่นอกรอยไปจากรพ.ส.ต.หรือออกไปจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าคุณไปประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะไม่มีการกำกับดูแลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดที่นักสาธารณสุขทำไม่ได้นะได้แค่รักษาเบื้องต้นแต่ถ้ารักษาชั้นสูงอย่างเช่นการฉีดยาลงเส้นเลือดนะอย่างเนี้ยสาธารณสุขไม่ได้เรียนมานะเรื่องการฉีดยาแล้วคุณก็ฉีดยานะฉีดยาลงไปในเส้นเลือดดำนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ผิดนะไม่ได้เลยเพราะว่าไปประกอบในที่ทางสาธารณะที่ไม่ได้มีการถูกควบคุมแต่ถ้าทำอยู่ในโรงพยาบาลทำอยู่ในรพ.ส.ต.เนี่ยเราถือว่ามีนายแพทย์สสจ.เนี่ยคุมอยู่นะคะควบคุมกำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำตรงนี้ทำได้นะแต่ไม่ใช่ถือร่วมยาออกไปแล้วก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์เน้นเยอะเพราะว่าการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะทำได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะแม้แต่กระทั่งแผลขนาดใหญ่การแผลผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะขนาดหมอทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางเนี่ยการผ่าตัดที่เป็นขนาดใหญ่หรือสลับซับซ้อนเนี่ยทำไม่ได้นะหมอก็มีความผิดเพราะอย่างที่เราเห็นกรณีศึกษามาแล้วนะคะเป็นแค่ GP นะหมอทั่วไปไม่ได้เลยนะคะทำได้แค่รักษาปวดหัวตัวร้อนนะเวชปฏิบัติเบื้องต้นนะแต่ถ้าจะอยากจะรักษา

ลึกซึ้งนะเป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ต้องไปเรียนไปฝึกนะไปขึ้นบอร์ดตรงนี้เพื่อให้ได้ใบเฉพาะทางมานะคะการที่เราประกอบวิชาชีพเนี่ยนะโดยไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็คืออาจจะหมิ่นเหม่กับการผิดกฎหมายนะคะในพรบนี้มุ่งการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องรักกันนะในวิชาชีพเดียวกันเคารพศักดิ์ศรีนะไม่เอาผลงานของเพื่อนอีกคนนึงมาเป็นของเรานะแล้วก็ต้องไม่ให้ร้ายกันแกล้งกันนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยเป็นอนุกรรมการนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขมันก็มีคดีเข้ามานะจะเรียกว่าคดีมันยังไม่ถึงขั้นมันเป็นเคสที่คล้ายๆว่าหมิ่นประมาททางไลน์บ้างหมิ่นประมาททาง Facebook บ้างนะก็จะฟ้องร้องกันนะแล้วก็จะให้เพิกถอนใบวิชาชีพไอ้ฝ่ายที่ถูกหมิ่นประมาทก็มาไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความเสร็จก็เอาใบแจ้งความเนี่ยมาให้ทางสภาดูบอกว่าเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ดูแคปหน้าจอมาให้ดูแล้วว่าไปหมิ่นประมาทไปประกาศโฆษณาในทางที่ไม่ถูกต้องไปว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพนะแคปหน้าจอมาแล้วก็ปริ้นนะส่งมาที่สภาก็ตั้งคณะกรรมการสอบนะสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนดูเราก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรบางเรื่องนะแต่เนื่องจากว่าถ้อยคำบางอย่างที่มันเหมือนให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งนะโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยก็มีการขอโทษขออะไรไปนะแล้วก็ถ้าเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องนะหรือผู้เสียหายไม่เอาเรื่องคดีก็ยอมความได้นะแต่ตรงเนี้ยไม่ควรทำไม่ควรที่จะปฏิบัติแบบนั้นนะในแง่ของวิชาชีพนะคะแล้วก็ไม่แย่งลูกค้านะอย่างเช่นไม่ชักจูงผู้ป่วยใช้มาเป็นของตนเองนะบางทีผู้ป่วยเนี่ยมีน้อยแย่งลูกค้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเพราะว่าบางทีผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะทำสมุนไพรด้วยนะขายสมุนไพรด้วยขายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะก็แย่งลูกค้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดราวขึ้นได้นะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานนะต้องให้เกียรติยกย่องไม่ให้ร้ายกันแกล้งนะตัวเราเองก็คือต้องสนับสนุนเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะให้เพิ่มพูนความรู้เพราะว่าบางทีเราอยู่รพ.ส.ต.เนี่ยนะเราจบปริญญาตรีมาเนี่ยเราเคสใหม่ๆอะไรเราก็ต้องไปประชุมบ้างเหมือนกันเนาะไปคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะดูว่าตอนเนี้ยมันมีวิธีการมันมีความรู้เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะแต่ยุคนี้ถือว่าโอกาสดีนะเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมีออนไลน์มีอบรมผ่านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่โซเชียลมีเดียไม่มีนะไม่มีซูมไม่มีเว็บเอ็กซ์ไม่มี MS Team เนี่ยนะต้องไปตัวจริงเสียงจริงต้องไปออนไซต์จริงๆปรากฏว่าเราพอสตอนึงมี3คนคนนึงไปอบรมคนนึงไปประชุมคนนึงป่วยเราพอสตอเลยไม่มีใครเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเราต้องช่วยกันนะคะบางทีเนี่ยเราพอสตอเล็กๆเนี่ยมีคนทำงานแค่3คนนะเราพอสตอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมี5คนนะเราต้องแบ่งหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนเนี่ยไปเพิ่มพูนความรู้หรือว่าไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะสลับกันอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของจรรยาบรรณสาธารณะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะในเรื่องของการทดลองมนุษย์นะในส่วนนี้นะคะเราจะเอาผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นตัวทดลองไม่ได้นะเช่นเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าการที่เราจะไปโพสต์ไปอะไรหรือไปถ่ายรูปเนี่ยเราต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนว่าเราจะขออนุญาตนะถ่ายรูปตรงเนี้ยนะหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลนะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนะเพื่อเอาไปเป็นงานวิจัยนะคะหรือเราจะเอาไปส่งคุณครูแล้วล่ะนะตรงเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทำวิจัยได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่า
ถ้าเราทําวิจัยคือตอนนี้เราเป็นนักศึกษาเรายังไม่ได้ทําวิจัยใช่ไหมคะเราแค่ทําการบ้านทํารายงานเบบี้เบบี้รีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องไปขอจริยธรรมการวิจัยแต่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยเราเขาจะมีส่วนงานแผนกหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยซึ่งถ้าในเรื่องของความเติบโตความก้าวหน้าในทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขนักสาธารณสุขชุมชนสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราต้องทำวิจัยเราก็ต้องไปขอใบอนุญาตนะขอเอกสารรับรองว่าเราสามารถทำวิจัยได้แล้วผลงานวิจัยเราก็ไปยื่นขอตำแหน่งเพิ่มความก้าวหน้าเรานะจากเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดานะขึ้นมาเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะมันจะต้องใช้งานวิจัยเป็นหลักนะคะพูดง่ายก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตามแนวทางวิจัยที่เขากำหนดไว้ว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะยินยอมนะแล้วก็ไม่ล่วงเกินไม่ก้าวล่วงผู้ที่ถูกทดลองอยู่หรือถูกวิจัยอยู่นะคะในเรื่องของการโฆษณาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องไม่ไปให้ใครมาทำการโฆษณานะหรือยังไงอ่ะคือคล้ายๆว่าเราไม่แสดงออกจนน่าเกลียดนะว่าเอ้ยขายนู่นขายนี่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหรือว่าเอาชื่อเราไปทำการโฆษณานะหรือไปแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ไปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ารับนิดหน่อยนะอย่างเช่นตามค่าตอบแทนโดยชอบธรรมนะอันเนี้ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะการจะทำได้เนี่ยเขาบอกตามข้อ35ก็คือว่าแสดงผลงานได้นะบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะเราก็แสดงผลงานได้ว่าเราได้รับรางวัลมาได้โล่มาแสดงได้แสดงผลงานเพื่อการศึกษาอันนี้ได้นะหรืออาจจะเป็นนามบัตรนะนามบัตรบอกชื่อบอกนามสกุลบอกตำแหน่งบอกอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณานะแล้วก็อาจจะบอกชื่อปริญญาบอกอะไรต่างๆได้นะบอกเวลาทำการได้นะอันนี้ไม่ถือเป็นการโฆษณานะคะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นโฆษณาก็อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยออกสื่อนะแล้วก็โชว์ให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการขายสินค้าหรือเป็นการขายบริการอะไรบางอย่างก็บริการทางด้านสาธารณสุขก็ถือว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยติติงแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะต้องระมัดระวังนะคะตามวิสัยมิให้การประกอบอาชีพของตนเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนคำว่าสื่อมวลชนก็คือโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแต่ก่อนเนี่ยไลน์กลุ่มเนี่ยไลน์เนี่ยสารดีกาเนี่ยเคยพิพากษาว่า LINE นี่ไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะเพราะ LINE เนี่ยในอดีตเนี่ยก็คือใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่หลังๆเนี่ยมันก็มีความสามารถที่จะถึงขั้นโฆษณาได้นะเพราะฉะนั้นมันกฎหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปคำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเรื่องการโฆษณานี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะอย่าไปนำเสนอจนดูลักษณะเหมือนหมิ่นเหม่กับการโฆษณานะคะในเรื่องของพรบ.นี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขึ้นทะเบียนนะคะคุณสมบัติก็คือเราต้องจบปริญญาก่อนนะจบปริญญาทีนี้ถ้าเราจบประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญานะเราอาจจะเป็นสมาชิกได้แต่ขึ้นทะเบียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนให้จบนะที่มสทก่อนนะแล้วก็ได้ปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาแล้วก็ต้องสอบนะคะการสอบเนี่ยก็เนื้อหาที่วันนี้อาจารย์บรรยายเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าประมาณ 70-80% แล้วนะเพียงแต่เราก็ไปอ่านแล้วก็ไปใช้ลักษณะสุจิปุริอ่ะนะคือฟังมาแล้วนะลิก็คือต้องไปเขียนด้วยเป็นโน้ตย่อไปอะไรต่างๆลิขิตเนาะ
นะฟังด้วยแล้วก็ไปโน้ตย่อนะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ซักถามได้นะทีนี้คุณสมบัติของ

คนที่จะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิกนะแล้วก็ไปสอบนะสอบขึ้นทะเบียนนะเริ่มต้นคือต้องเป็นสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณสมาชิกจบปริญญาทางด้านสาธารณ

กับเรื่องของการฝึกงานปฏิบัติชุมชนเนี่ยก็ถือว่าตรงตามหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราสอบผ่านนะคะทีนี้ถ้าเราสอบผ่านแล้วเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วนะมันก็จะมีอายุของมันก็5ปีนะคะเราก็ค่อยๆต่ออายุไปทีละ5ปีนะคะทีนี้เราไม่อยากต่อแล้วล่ะเพราะว่าเราอายุ65แล้วเราก็คงไม่ต้องไปต่อแล้วล่ะถ้า66 67นะเพราะการต่ออายุก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะค่าบำรุงสมาชิกนะคะแต่ถ้าเรายังใช้วิชาชีพนี้อยู่นะคะอย่างเช่นเราเปิดคลินิกนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะเราเปิดคลินิกนะเกี่ยวกับ อะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุนี่ก็คือข้อดีนะคะเพราะว่าเราก็จะถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็คืออยู่จนกระทั่งเราอัลไซเมอร์เพราะว่าถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเราก็สบายๆใช่ไหมเปิดคลินิกเปิดอะไรนะแล้วก็มีคนมารักษาได้กับเราได้นะหรือมาใช้บริการนะคะมันก็จะมีสิทธิ์มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพมีสิทธิ์ไหมในการทำงานด้านสาธารณสุขมีนะก็บอกยกเว้นไว้ให้ก็คือเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ไปฝึกงานเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกงานนะโดยได้รับอนุญาตหรืออยู่ในการควบคุมนะของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธินะถือว่า อยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่เต็มตัวนะดังนั้นคนที่จะต้องมาคอยควบคุมเราอีกทีก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเราจะต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะกฎหมายว่างั้นคนที่มีสิทธิ์จะประกอบวิชาชีพเนี่ยนะอยู่ในความควบคุมนะซึ่งนะอันนี้ก็เป็นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขแล้วก็พ.ร.บ.นี้ก็อยู่ในของเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะทีนี้ในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออสม.นะคะอสม.เนี่ยก็มีสิทธิ์ถ้าเขาได้รับผ่านการอบรมนะยกเว้นแต่นี่อันนี้เขามีข้อจำกัดนะคือมันมีระดับของมันแพทย์ทำได้เท่านี้พยาบาลทำได้เท่านี้สาธารณสุขทำได้เท่านี้แล้วก็อสม.ทำได้เท่านี้จะไปทำเกินไม่ได้นะเพราะว่าเขาผ่านแค่การอบรมเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขั้นปริญญานะเขาก็จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกทีนึงมันก็เป็นชั้นๆไปนะคะคนที่ไม่มีสิทธิ์เลยแม้จะจบมานะถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือคนที่ถูกสั่งพักใบอนุญาตตรงนี้นะอย่างเช่นไปทำละเมิดนะกับคนไข้นะแล้วมีคนเนี่ยเอาหลักฐานนะเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปฟ้องถูกเพิกถอนหรือถูกระงับระงับนี่ไม่ได้ถูกเพิกถอนนะระงับไม่คือไม่ให้ใช้ชั่วคราว6เดือนตรงเนี้ยเท่ากับถ้าเรามีอาชีพอิสระเราก็คือต้องปิดคลินิกเลยอ่ะนะถ้าเรามีคลินิกนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจของเรานะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กการดูแลผู้สูงอายุเราต้องปิดเลยเพราะว่าเราถูกสั่งพักไปถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเราถูกสั่งพักใบอนุญาตเนี่ยอันนี้คือเราถือว่าเราผิดวินัยด้วยนะวินัยการทำงานอันนี้ต้องระมัดระวังมากและถ้าเราถูกเพิกถอนเนี่ยโอ้อันนี้ร้ายแรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันถูกregister ไว้เพราะทุกอย่างตอนนี้มันเป็นระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะเมื่อเราถูกเพิกถอนนี่มันก็ถูกบันทึกนะถูกบันทึกว่าเตือนเคยถูกเตือนแล้วยังโดนครั้งที่2เตือนอีกนะครั้งที่3ถูกเพิกถอนแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับอาชีพเราอะนะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรานะทีนี้
การที่เราจะไปถึงขั้นสุดท้ายคือถูกเพิกถอนเนี่ยแสดงว่ามีคนเนี่ย

0: กล่าวหาเรานะมีคนกล่าวหาเราคนคนนั้นคือผู้เสียหายนะผู้เสียหายหรือคนคนนั้นก็อาจจะไม่กล่าวเราไม่กล่าวหาเราแต่มีคนอื่นนะก็คือเพื่อนร่วมวิชาชีพเนี่ยทำหนังสือกล่าวหาแทนนะว่าเราประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยในขณะนี้ยังไม่มีนะมันมีแต่ว่าอยู่ในพรบ.วิชาชีพของเรานะคะแต่มันมีอยู่ในวิชาชีพอื่นๆแล้วอย่างอาชีพทนายความเนี่ยไปเรียกค่าลูกความเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปทำคดีขาวให้เป็นดำดำให้เป็นขาวอันเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกผิดมารยาททนายความมันเขาเรียกเขาไม่เรียกวิชาชีพเขาเรียกมารยาททนายความโดนถอดใบอนุญาตนะก็ว่าความไม่ได้เลยนะคะในลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นหมอก็ประกอบวิชาชีพไม่ได้นะคุณไปเปิดคลินิกคุณไปทำงานวิชาชีพนี้ไม่ได้นะคะก็แล้วก็มันถูกบันทึกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณก็จะเสียชื่อเสียงนะทีนี้สิทธิ์ในการถูกกล่าวหาเนี่ยก็คืออายุความ1ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายทราบเรื่องการประพฤติผิดนะคะหรือไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะในส่วนนี้เนี่ย เป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนเนี่ย อยู่ในกรอบนะอยู่ในมาตรฐานการทำงานนะที่มันทำให้ดูแล้วมีศักดิ์มีสีนะไม่คือทุกคนเนี่ยดูแล้วเป็นแบบมีมืออาชีพวิชาชีพดูแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์จากการบรรยายที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกินหรือจำกัดนะเป็นข้อจำกัดของพวกเรานะคะพวกเราสามารถทำได้นะคะในเรื่องของการที่จะปฏิบัตินะให้อยู่ในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะ
1: ในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับแรกของเรานะคะคือพ.ร.บ.วิชาการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556นะคะที่เป็นพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของเรานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายในหัวข้อเดิมค่ะกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขกันต่อนะคะ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ในหัวข้อที่แล้วนะคะอาจารย์ฉัตรสุมนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556กันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ยังเหลือกฎหมายแล้วก็พรบ.อีกหลายฉบับเลยนะคะรบกวนอาจารย์ฉัตรสุมนให้ความรู้กับนักศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของกฎหมายอื่นๆนะคะที่นักศึกษาสุขจะต้องรู้เนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยได้เรียนไปในวิชาต่างๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกแทรกซึมไปในวิชาหลายๆวิชาหลายๆชุดวิชานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์นิดนึงนะคะค่ะกฎหมายที่พวกเราจะต้องทราบเนี่ยนะคะมันหลายฉบับหน่อยนะคะฉบับแรกนี่ก็คือพรบการสาธารณสุขปี2535นะคะแล้วก็พรบคือพระราชบัญญัตินะคะพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง35นะคะพรบโรคติดต่อ58นะคะพรบความปลอดภัยอาชีวานามัยสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะ54นะคะพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ60นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์51นะคะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ45นะคะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ50แล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะฉบับสุดท้ายก็คือพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ62นะคะใน9ฉบับนี้นะรวมพรบวิชาชีพที่เราได้รู้จักกันไปแล้วเนี่ยก็เป็น10ฉบับพอดีนะคะใน10ฉบับนี้จริงๆแล้วก็แทรกซึมอยู่ในชุดวิชาต่างๆมากบ้างน้อยบ้างนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้นำมาแล้วก็เคยให้ความเห็นกับทางสภาการสาธารณสุขเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ย10ชุดนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเช่นพรบ.ละเมิดประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราจะต้องเรียนเนี่ยโอ้โหตายแล้วหัวศีรษะบานเลยนะคะก็จะยากเกินไปนะคะก็คิดว่าใน9ฉบับเนี้ยนะคะรวมวิชาชีพที่เราจะต้องใช้นะเดี๋ยวมันจะแทรกซึมเข้าไปเองในตัวของเรานะก็คือฉบับที่10นะคะสำหรับฉบับแรกเนี่ยนะคะพรบ.การสาธารณสุข35เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะไล่ได้ไม่หมดนะคะแต่จะพูดคร่าวๆแล้วกันเพียงแต่ว่าให้น้ำหนักกับพรบการสาธารณสุขเนี่ยมากนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นพรบที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใช้อยู่มากนะโดยที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คำว่าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งก็มีอบต.เทศบาลใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พัทยานะคะนี่ก็เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะคะนักศึกษาที่จบไปแล้วก็ไปทำงานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะตรงนี้แต่เดิมมาเนี่ยเราไม่มีการคือมหาดไทยอันนี้จะขึ้นกับมหาดไทยนะคะก็จะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้มองในเรื่องของพรบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมองพรบนี้เป็นสำคัญนะคะพรบนี้อยู่ในผู้ที่ดูแลก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่อาจารย์ยกมาทั้ง10ฉบับเนี่ยเป็นของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนะคะแล้วก็สถานออฟฟิศก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างพรบการสาธารณสุขเนี่ยก็มีกรมอนามัยดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีเขตสุขภาพต่างๆเนี่ยที่ดูแลอยู่ทั้งหมดเลย12เขตสุขภาพนะคะรวมทั้งกทม.ด้วยนะคะอีก1

หนึ่งเขตตรงนี้ก็ดูแลในภาพรวมคนก็จะมีนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยที่อาจจะไปอยู่ตรงนี้นะก็คือกลุ่มที่ประเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจะมีใบประกอบหรือไม่มีใบประกอบก็ได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่กระทรวงที่เขาก็จะดูแลนะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทีนี้ถ้าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขในปัจจุบันเนี่ยการมีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะได้เปรียบเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสอบได้ง่ายขึ้นนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในท้องที่อย่างจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือไปประจำอยู่รพสต.เนี่ยเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีติดตัวถึงจะไปสมัครได้นะในสภาวะที่การทำงานตอนเนี้ยการมีการแข่งขันกันสูงถ้าเรามีใบประกอบวิชาชีพนะมีองค์ความรู้แล้วก็ไปสอบได้ใบประกอบวิชาชีพมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้งานเนี่ยสูงขึ้นนะคะมีการแข่งขันน้อยลงในลักษณะนั้นทีนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะแตกต่างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นเลยนั่นก็คือนายกอบต.นายกเทศบาลนะคะนายกกทม.นะคะนายกพัทยานี้นะคะคือผู้คนนี้ก็คือเป็นผู้ที่จะมีอำนาจในการที่จะเซ็นอะไรต่างๆหรือการเปรียบเทียบปรับนะคะทีนี้ตามพรบ.นี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่จะเซ็นออกกฎนะคะพรบ.นี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์มาที่หน้านี้นิดหนึ่งนะคะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัตินะคะท้องถิ่นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้จัดเก็บนะคะหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็อาจจะให้เอกชนเนี่ยมาขอใบอนุญาตตั้งบริษัทเก็บขยะนะคะแล้วก็มาเก็บขยะโรงพยาบาลขยะติดเชื้อขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะกิจการต่างๆนะคะกิจการอันตรายอย่างเช่นกิจการที่เกี่ยวกับอาหารกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วมีเป็นร้อยๆพันๆกิจการเลยนะคะเพราะว่ามี13ประเภทนะคะใน13ประเภทเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเนี่ยมีเป็นร้อยๆกิจการนะคะกิจการทำก๋วยเตี๋ยวกิจการทำบะหมี่กิจการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจการอันตรายทั้งหมดนะคะมีเรื่องของกิจการตลาดนะคะมีเรื่องกิจคำว่าตลาดก็คือสถานที่ที่คนเนี่ยมาซื้อของมาอะไรต่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตตลาดนะแต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าก็มีตลาดเถื่อนเยอะนะคะสุขาภิบาลตลาดเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปควบคุมว่ามันผิดสุขลักษณะไหมนะสิ่งปฏิกูลกิจการอันตรายกิจการตลาดสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะอย่างเช่นหาบเล่แผงลอยพวกนี้อาจจะเกิดเหตุรำคาญขึ้นหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก็คือออกใบอนุญาตนะฮะออกใบอนุญาตให้สามารถขายได้บางที่นะอย่างเช่นท่านในกรุงเทพอาจารย์ยกตัวอย่างถนนบางสายเนี่ยมันมีคนเดินเยอะมีการที่จะต้องให้บริการนะอาหารแผงลอยนะคนกรุงเทพก็แขวนท้องอยู่กับอาหารถุงเนี่ยก็เป็นการขายในที่ทางสาธารณะแล้วก็เป็นที่ที่สะสมอาหารด้วยนะพวกเข้าไปได้สองเด้งแล้วอาจจะอยู่ในตลาดตลาดก็มีหลายลักษณะตลาดที่ไม่ทางการตลาดนัดอะไรต่างๆพวกนี้พูดง่ายก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลเรื่องสุขลักษณะนะคะถ้าเป็นตลาดสดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสุขาภิบาลใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีขายปลาขายกุ้งขายอะไรนะขายผักพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สะอาดขึ้นนะคะหรือสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นนะท่อระบายน้ำอะไรต่างๆหรื

ร้านค้าที่จะต้องสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นการควบคุมทางด้านสุขาภิบาลทั้งนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็คืออนุญาตให้เปิดกิจการได้นะคะอย่างนนทบุรีเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมแต่แล้วก็เป็นมีอบต.มีอบต.ไหมมีอบต.ใช่ไหมมีเทศบาลใช่ไหมคะนนทบุรีก็เหมือนกรุงเทพเลยก็คือมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงนะดังนั้นเนี่ยว่ามีคอนโดขึ้นนะมีร้านอาหารเกิดขึ้นมีสถานที่ราชการเยอะแยะไปหมดนะคนก็มากมายก่ายกองนะคนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สนับสนุนให้มีการจำหน่ายขายอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะนะที่บางแห่งอบต.บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีผู้ค้าเขาอยากให้จังหวัดเขาเจริญก็อยากให้พื้นที่เขาเจริญเขาก็จะสนับสนุนให้มีตลาดให้มีการค้าขายขึ้นนะในขณะเดียวกันเขาก็จะดูแลไม่ให้มันเกิดไอสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเกิดขึ้นนะคะไอสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่ก็จะออกคำสั่งภาษากฎหมายก็คือคำสั่งทางปกครองนะคำสั่งนี้ก็คือให้ไปปรับปรุงนะปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอย่างถ้าเป็นโรงเรือนเป็นอะไรก็ต้องรื้อนะถ้าเป็นขายของก็ให้หยุดนะอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะช่วงโควิดเมื่อสักต้นปีเนี้ยนะคะก็มีเรื่องของการที่ให้มีกิจการค้าขายเป็นปกติแต่ต้องปิดแมสปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะที่ขายที่ทางสาธารณะไม่ปิดแมสเทศกิจก็มาตรวจเลยบอกสั่งให้หยุดขายนะอันนี้ให้หยุดกิจการเลยนะคะเพราะว่าบอกให้ใส่แมสแล้วไม่ใส่จะต้องมีที่กั้นนะมีที่กั้นพลาสติกแผ่นพลาสติกขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะเดี๋ยวพูดแล้วน้ำลายกระเด็นกันนะก็ไม่มีก็ไม่ให้ขายสั่งให้เก็บเลยนะอาจารย์เห็นเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจแล้วก็สั่งให้หยุดได้สั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตนะบางกิจการเนี่ยกิจการอันตรายนี่จะมีใบอนุญาตแต่การขายที่ทางสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่มีใบอนุญาตนะเป็นการยอมให้ทำเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องควบคุมนะคะเข้ามาดูแลซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะจะไปกลั่นแกล้งชาวบ้านกลั่นแกล้งคนจนไหมก็คือต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็คือออกข้อบัญญัติอนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตนะกับใครกับผู้ประกอบการเอกชนนะผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยต้องขออนุญาตอยู่ดีๆเนี่ยเราไปขายของเนี่ยถือเข็นรถไปขายริมถนนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เว้นแต่ว่าถนนสายนั้นเนี่ยนะฟุตบาทสายนั้นเนี่ยเขาอนุญาตเพื่อให้ร้านค้าแถวนั้นนะหรือให้คนที่ทำงานแถวนั้นเนี่ยมีอาหารกินไม่งั้นบางทีเนี่ยไม่มีของกินเลยนะก็จะลำบากกับประชาชนก็อนุญาตให้ยอมให้มีแผงหาบแร่ผังลอยแต่จะต้องหยุดนะวันจันทร์นะหรือจะต้องทำความสะอาดนะทุกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยกำหนดเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีอำนาจสั่งถ้าฝ่าฝืนก็เปรียบเทียบคดีหรือดำเนินคดีนะคะการดำเนินคดีก็คืออาจจะกล่าวว่ากล่าวแล้วก็ขึ้นสถานีตำรวจนะแล้วก็อาจจะถึงขั้นนะยกกระจงกระจาดถ้าเป็นสมัยก่อนคำว่าหาบเล่แผงลอยก็คำว่าหาบเล่ใช่ไหมก็คือหาบมาเป็นตะกร้าใช่ไหมก็ยึดไปหมดขึ้นโรงพักไปเลยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบคดีหรือดำเนินคดีได้นะด้วยอำนาจของ
คำสั่งที่เกิดขึ้นมานะคะนี่คือขั้นตอนภาพนี้คืออาจารย์ต้องการให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้อำนาจมายังไงนะแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนตรงนี้นะคะทีนี้การเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบเองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนการใช้อำนาจตามอำเภอใจเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเราได้อำนาจมาอย่างเช่นไปตรวจไนท์คลับผับบาร์นะไปตรวจร่วมกับศุลกากรไปตรวจร่วมกับสรรพสามิตเนี่ยนะคะเราใช้อำนาจผ่านกฎหมายนะมันเหมือนกับถ้าเราไม่มีการได้รับมอบหมายอำนาจเนี่ยมันจะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีบัตรนะว่ามีบัตรติดที่หน้าอกนะว่าฉันทำงานอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จะต้องมีทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดนะคะทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยนะคะ9ฉบับแรกเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับมอบหมายนะจากผู้มีอำนาจเนี่ยเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพปฐมภูมินี่เข้าไปตรวจคลินิกนะหรือพรบหลักประกันพรบสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าไปตรวจในไนท์คลับผับบาร์นะคะตรวจเหล้าเถื่อนตรวจคนดูเรื่องของการดื่มนะการดื่มสุราเมามายอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องเข้าไปยามที่เป็นเวลาทำการเวลาทำการของกฎหมายนะมันก็จะมีหลายแบบนะฮะถ้าตามภาษากฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะแต่เวลาทำการของไนท์คลับผับบาร์เนี่ยมันคือ4ทุ่มถึงตี1ตี2ใช่ไหมคะตรงนั้นเวลาตำรวจไปจับนะไปจับคนทำผิดในสถานบันเทิงนะเวลาทำการคือเวลา4ทุ่มถึงตี2นะหรือ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตอนเนี้ยเวลาถ้ามีเคอร์ฟิวก็บอกว่าถึง3ทุ่มนะคะเวลาทำการของกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเราจะไม่ใช้ว่า8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยการที่จะเข้าไปตรวจนะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปตอนมืดๆโดยที่ไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แก่อำนาจทำไม่ทำตามอำเภอใจไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเพราะฉะนั้นจะต้องไปพระอาทิตย์ขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็คือถือว่าสว่างนะซึ่งถ้าเกิดสมมติพระอาทิตย์ขึ้นอะไรสักประมาณตีสี่ตีห้านะแบบทางประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มนั้นนะคะอันนี้ก็คือกลางวันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามืดเร็วนะ6โมงเย็น5โมงเย็นนะมืดแล้วนะบางประเทศเนี่ยมืดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสากลของอำนาจเจ้าหน้าที่เนาะที่จะเข้าไปตรวจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อำนาจตรงนี้เนี่ยจะต้องได้รับมาจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีนะหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยได้มอบอำนาจให้นะคะทีนี้ในเรื่องของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการกทมนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎนะกฎท้องถิ่นนะข้อกำหนดท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะท้องถิ่นอย่างเช่นภูเก็ตนะเขามีสิ่งแวดล้อมเป็นทะเลเป็นหาดเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกิจการอันตรายเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโรงแรมนะเป็นไนท์คลับผับบาร์นะเป็นสถานนวดสถานอะไรพวกนี้เนี่ยถือเป็นกิจการอันตรายแต่เขาจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในขณะที่ระยองเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตออกใบกิจการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยคณะกรรมการต่างๆพวกนี้เขาก็จะทำข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมาว่ามีกิจการอะไรบ้างที่ให้อนุญาตนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปนะคะ
ทีนี้เรามาดูอีกพรบหนึ่งก็คือพรบรักษาความสะอาดอันนี้จะใกล้เคียงกับพรบการสาธารณสุขก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0: ซึ่งดูแลนะคะความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองก็คืออย่างเช่นการไม่ฉีดสีรั้วการไม่ถมน้ำลายอะไรพวกนี้นะคะการที่ไม่ทำให้บ้านเมืองสกปรกเลอะเทอะนะตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้พรบ.โรคติดต่อนะคะพวกเราคงรู้จักกันดีจากกรณีโควิดที่เกิดขึ้นมาจริงๆพรบ.เนี้ยเก่าแล้วก็มีการยกยวงทิ้งเลยแล้วก็ร่างใหม่นะเป็นพรบ.โรคติดต่อ58นะคะโดยใช้กฎอนามัยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมาเป็นร่างนะคะแล้วก็ออกอำนาจเจ้าหน้าที่บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการตรวจยังไงนะคะการตรวจคนเข้าเมืองการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่นะคะอีกพรบ.หนึ่งก็คือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้คนทำงานเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุนะเป็นพรบ.ที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะจริงๆจะใช้ควบคู่กับพรบ.คุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอยู่ในสถานประกอบการเอกชนนะคะพรบ.นี้จะเน้นการทำการดูแลควบคุมสถานประกอบการเอกชนเป็นหลักนะคะเรื่องแสงสีเสียงไฟนะไม่ให้เกิดความอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จะต้องดูแลตรงนี้นะคะโดยได้รับอนุญาตอีกอันอีก2พรบนะควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ใช้ในการควบคุมนะในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะแล้วก็การออกเครื่องหมายเขาเรียก health warning เนี่ยคือป้ายคำเตือนอะไรต่างๆนะกับผู้สูบแล้วก็ควบคุมเอกชนเป็นหลักพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็เป็นกองทุนนะที่ให้กับกลุ่มบัตรทองหรือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์หลักประกันอื่นๆนะคะตรงนี้พรบ.นี้ก็จะให้อำนาจในเรื่องของการจัดสรรกองทุนนะเพื่อการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักพรบ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธินะมีสิทธิในเรื่องของสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับการแสดงออกนะอย่างเช่นในรูปของการเป็นสมัชชานะมีสิทธิในเรื่องของการได้รับการคุ้มครองสุขภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำธรรมนูญสุขภาพส่วนพรบ.สุขระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเป็นพรบ.ที่เกิดใหม่นะแต่พอดีช่วงนี้โควิดก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนะแต่จริงๆแล้วทิศทางแนวโน้มเนี่ยพรบ.นี้เนี่ยจะเข้ามานะภายใน10ปีข้างหน้านะเพราะว่ามันมีบทเกี่ยวกับเฉพาะการของมันอยู่ว่าภายใน10ปีเนี่ยจะต้องมีหมอเวชปฏิบัติแล้วก็ระบบพวกสถานคลินิกทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในถูกควบคุมตามพรบ.นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะแล้วเราอยู่รพสต.ก็ดีเนี่ยหรือว่าเราทำอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นเปิดคลินิกทางด้านสาธารณสุขนะหรือเปิดสถานพยาบาลสถานบริการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมาเข้าไอ้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพรบ.ตัวนี้เป็นหลักนะคะอาจารย์คงพูดได้คร่าวๆเท่านี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยลองเซิร์ชใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็จะมีพรบ.ต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะอ่านทบทวนได้นะคะซึ่งจะให้รายละเอียดได้ดีนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนนะคะช่วยรบกวนฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับนักศึกษาของเราที่กำลังจะไปฝึกงานแล้วก็จบสำเร็จการศึกษาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ในสุดท้ายนี้ก็คือว่าขอให้เราเนี่ยตั้งใจฝึกงานนะครับเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราต่อไปภายภาคหน้านะคะทีนี้ในเรื่องของ

0: การฝึกงานก็ดีหรือการทำงานก็ดีนะคะก็ขอให้เรามีทัศนคติที่ดีนะคะมีวิธีคิดที่ดีแล้วก็เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเราต้องถือว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทดสอบนะความอดทนนะคะในสิ่งสุดท้ายก็คือว่าขอให้เราเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่ออาจารย์นิเทศที่ให้ความรู้กับเราต่อเพื่อนๆนะคะให้มีมิตรภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้งานการทำงานของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะคะค่ะ
1: ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอบคุณท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤทธิพินโยนะคะที่กรุณามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาแล้วก็หัวข้อกฎหมายมากมายนะคะในหัวข้อจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: หากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
12: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจกันอะไร

0: ก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในเนื้อหาช่วงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะโดยภาพรวมนะคะจะกล่าวถึงพัฒนาการของแนวคิดในแต่ละยุคนะคะว่ามีแนวคิดอะไรบ้างในการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงกล่าวถึงผลแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางแก้ไขด้วยค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะตอนที่1ที่เราจะมาพบกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งพัฒนาการของแนวคิดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน6ยุคด้วยกันนะคะในยุคแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนานมากๆเลยนะคะยุคต่อมานะคะจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยสังคมอยุธยานะคะในยุคต่อมาค่ะจะเปลี่ยนแปลงจากสมัยสยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ก็คือในช่วงที่มีการเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งนะคะก่อนหน้านั้นค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงการปรับประเทศเกี่ยวกับทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะในช่วงการทำสนธิสัญญาบาริ่งจนถึงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะประมาณพ.ศ. 2503ในช่วงต่อมานะคะก็คือเราจะมาดูกันในยุคของการที่หลังจากใช้แผนพัฒนาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะก็คือตั้งแต่พุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับพัฒนาการในยุคแรกเลยนะคะคือยุคก่อนประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมมีแนวคิดพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนในยุคนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปอย่างช้านะคะทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนโดยเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนจากตัวเองนะคะก็คือสั่งสมภูมิปัญญาถ่ายทอดกันมานะคะแล้วก็เอามาปรับให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็แนวคิดเนี่ยอาจจะเพื่อนะคะให้เกิดความอยู่รอดนะคะเช่นเราต้องพัฒนาสังคมของเราละเพื่อทำยังไงให้เราอยู่รอดพันต่อไปนะคะอาจจะมีโครงสร้างทางสังคมมีหัวหน้าเผ่าหรืออะไรต่างๆแต่ลักษณะก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนทางด้านวัฒนธรรมในช่วงยุคนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะหรือเชื่อในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยุคต่อมานะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงยุคประวัติศาสตร์จนถึงสมัยอยุธยานะคะแนวคิดของการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่รับแนวคิดจากศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนานะคะซึ่งมีผลแล้วก็มีอิทธิพลมากในช่วงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะว่าผลของมันคืออะไรค่ะต่อมานะคะความเปลี่ยนแปลงในยุคตั้งแต่สยามเก่าจนถึงประมาณพุทธศักราช2398ซึ่งก็คือช่วงก่อนที่จะเซ็นสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะสังคมยุคนี้นะคะก็ถือว่าเป็น

สังคมในยุคระยะการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตแบบดั้งเดิมนะคะเข้าสู่สังคมแบบใหม่นะคะที่พัฒนาเป็นแบบตะวันตกนะคะหรือว่าที่เรียกว่าแบบทันสมัยช่วงนี้นะคะหลายอย่างยังยึดจารีตแบบอยุธยาอยู่นะคะแต่ว่าก็กำลังจะเกิดแนวทางการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นนะคะต่อมานะคะโครงสร้างทางสังคมของยุคนี้นะคะจะเห็นชัดเลยว่ายังไม่เกิดแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนนะคะต่อมาค่ะแนวคิดของยุคการปรับประเทศในช่วงที่ทำสนธิสัญญาเบลลิงแล้วจนถึงพ.ศ. 2503นะคะมีแนวคิดอะไรนะคะแนวคิดในยุคนี้นะคะหลังจากทำสนธิสัญญาเบลลิงแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่นะคะกระบวนการทำให้ทันสมัยหรือที่เรียกว่าเรียนแบบนะคะฝรั่งตะวันตกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำให้ทันสมัยของประเทศไทยนะคะเราจะไม่ได้ยึดนะคะแนวทางอย่างเช่นดำเนินแนวทางแบบอินเดียหรือแบบจีนแต่เราจะยึดแบบตะวันตกนะคะด้วยสาเหตุอะไรหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเรามองว่าตะวันตกคือภาพลักษณ์ของความเจริญนะคะจากการที่เขาเอาวิทยาการต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษานะคะหรือว่าการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรามองว่าแบบตะวันตกเนี่ยคือแบบที่เจริญแล้วนะคะสองเลยนะคะก็คือการยอมรับอิทธิพลของตะวันตกผ่านการศึกษาของปัญญาชนนะคะเราส่งลูกส่งหลานตอนนั้นนะคะช่วงนั้นไปเรียนแถบตะวันตกนะคะไม่ได้ส่งไปเรียนที่อื่นมากนักนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของตะวันตกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากถือว่าเป็นแนวคิดแบบทันสมัยในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะแนวคิดของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทยในช่วงที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2504เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดแบบไหนพอเรามีแผนพัฒนาแล้วแน่นอนเลย 1. เรามีแนวคิดการพัฒนาให้เป็นแบบอุตสาหกรรมนะคะสังคมและวัฒนธรรมในช่วงนี้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรนะคะเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมหลายๆคนนะคะไม่ทำแล้วนะคะเกษตรเข้าสู่สังคมแบบอุตสาหกรรมเดินทางมาหางานในชุมชนเมืองนะคะซึ่งส่งผลอะไรนะคะแน่นอนเลยส่งผลต่อการขยายนะคะไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะในปัจจุบันประเทศไทยเองเนี่ยเข้าสู่ภาวะความเป็นเมืองเนี่ยเกือบจะเท่ากับสังคมชนบทแล้วนะคะทุกที่นะคะเริ่มมีความเป็นเมืองมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของในยุคที่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมนะคะแนวคิดตั้งแต่พ.ศ. 2540เป็นต้นมาเนี่ยเรามีแนวคิดแบบไหนนะคะก็คือแนวคิดหลังสมัยใหม่ค่ะแนวคิดหลังสมัยใหม่นะคะเนื่องจากมองว่าหลังจากที่พัฒนาแนวคิดแบบเดิมแล้วพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมพัฒนาให้เป็นเมืองเกิดปัญหามากมายตามมานะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาได้ดังที่ใจต้องการนะคะเราก็เลยเริ่มมองใหม่นะคะแนวคิดหลังๆเนี่ยนะคะทั้งสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นแนวคิดหลังสมัยใหม่ซึ่งมองว่าไม่มีอะไรเป็นสากลหรือตายตัวนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญในยุคหลังพ.ศ. 2540จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือแนวคิดบริโภคนิยมแล้วก็วัตถุนิยมค่ะนะคะแน่นอนเลยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามองยุคนี้นะคะจะมองว่าทรัพย์สินอำนาจเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วทุกคนก็พยายามที่จะหาของบริโภคเพื่อตอบสนองความสุขกับตัวเองอันนี้เป็นแนวคิดของยุคนี้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะในตอนที่1 นะคะก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะทั้ง6ยุคด้วยการเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะในตอนที่2 นี้นะคะจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งในตอนที่2เนี้ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาดูผลและปัญหาของการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนพุทธศักราช2398นะคะและอีก
อีกตอนนึงนะคะเราก็จะมาดูเรื่องผลของปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช2398ถึง2503นะคะโดยรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเราจะดูทั้งผลทางด้านสังคมแล้วก็ผลทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการที่เราเนี่ยพยายามพัฒนาหรือปรับปรุงประเทศนะคะทางด้านสังคมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะ1เลยนะคะผลเนี่ยจากการปรับประเทศทางด้านสังคมข้อแรกด้านการจัดระเบียบทางสังคมค่ะแน่นอนเลยนะคะอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการพยายามปรับประเทศในช่วงนี้นะคะสังคมนะคะในช่วงนี้มีการแบ่งสังคมออกเป็นหลายชนชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนนางไพร่แล้วก็ทาสนะคะโดยอิทธิพลของพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธดังที่กล่าวไปแล้วนะคะมีอิทธิพลมากในทางด้านการจัดระเบียบทางสังคมในยุคนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอิทธิพลของพุทธศาสนาแนวคิดแบบไตรภูมิเนี่ยนะคะส่งผลอะไรนะคะส่งผลทั้งทางด้านกฎหมายนะคะที่ออกมากฎหมายในอดีตนะคะจะมีกฎหมายเรียกว่าการดำน้ำลุยเพิงนะคะหรือว่าการให้สัตว์อธิษฐานนะคะว่าถ้าโกหกเนี่ยอาจจะต้องขอให้ตกนรกคำว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นแนวคิดนะคะของการจัดระเบียบทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาค่ะต่อมานะคะทางด้านการศึกษาเกิดอะไรขึ้นคะในยุคนี้นะคะผลจากการพยายามปรับประเทศนะคะทางด้านยุคนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะคะการศึกษายังไม่ได้เกิดแบบโรงเรียนแบบปัจจุบันขึ้นนะคะจะศึกษากันที่วัดหรือว่าบ้านนะคะบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทอดนะคะบ้านไหนเป็นทางด้านการรักษานะคะด้านการแพทย์ตำราการแพทย์ก็จะถ่ายทอดให้กับบุตรหลานนะคะส่วนวัดเนี่ยแน่นอนเลยนะคะเป็นศูนย์รวมของพิธีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางศาสนาหรือว่าเทศกาลลื่นเริงบันเทิงอะไรนะคะแล้วนอกจากนั้นวัดก็ได้สอนนะคะภาษาบาลีอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้คนด้วยนะคะต่อมาค่ะทางด้านสถาบันครอบครัวนะคะพบว่าในยุคนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวผู้ชายนะคะสถานภาพเนี่ยยังอยู่สูงกว่าผู้หญิงค่ะผลจากการปรับประเทศทางด้านวัฒนธรรมในสมัยก่อน2398เป็นยังไงคะเรามีทางด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์นะคะศาสนาพราหมณ์เนี่ยเชื่อเรื่องสมมุติเทพเชื่อว่ากษัตริย์เป็นเทพนะคะที่ลงมาเพราะฉะนั้นการพูดการจากับพระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยนะคะก็ต้องราชาศัพท์นะคะอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะคะยุคนี้ก็เริ่มมีการใช้ราชาศัพท์เพื่อแสดงสถานภาพของพระมหากษัตริย์แล้วนะคะต่อมาค่ะการปรับประเทศด้านสังคมในสมัยก่อน2398นะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะคะปัญหาในยุคนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะหรือมูลนายกับไพร่หรือพระมหากษัตริย์กับขุนนางนะคะยกตัวอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นะคะเกิดอะไรขึ้นพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนเลยนะคะท่านมีบารมีมีอำนาจนะคะที่จะปกครองต่างๆพระสงฆ์นะคะในยุคนั้นนะคะมีพระสงฆ์บางรูปนะคะที่มีบารมีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะก็ทำให้เกิดความเกรงกลัวนะคะในอำนาจบารมีของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็เลยเกิดความขัดแย้งนะคะในบางยุคบางสมัยกับพระสงฆ์ที่มีอำนาจบารมีมากๆค่ะต่อมานะคะปัญหาระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยนะคะแน่นอนเลยนะคะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการขาดขวัญกำลังใจหรือเกิดความขัดแย้งความไม่เสมอภาคความเป็นธรรมในสังคมไทยนะคะซึ่งเกิดมาตั้งแต่ในยุคนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่หลัง2398จนถึง2503นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูอันแรกนะคะผลจากการปรับประเทศนะคะทางด้านสังคมก่อนนะคะหนึ่งเลยในช่วงยุคนี้เนี่ยนะคะสังคมเกิดชนชั้นกลางขยายตัวค่ะตั้งแต่หลังทำสนธิสัญญาเบลลิงนะคะเริ่มมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มข้าราชการนะคะโดยชนชั้นกลางในระยะแรกนะคะไม่ได้เหมือนในปัจจุบันนะคะที่หลายๆคนเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมคะแต่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นกลางระยะแรกก็คือกลุ่มสามัญชนที่เป็นข้าราชการนะคะอันนี้คือยุคแรกยุคที่สองนะคะก็คือลูกหลานชาวจีนนะคะในรุ่นแรกๆนะคะต่อมานะคะสองเลยผลจากทางด้านสังคมนะคะเกิดการศึกษาแบบแผนใหม่นะคะหลายคนอ่านออกเขียนได้ในยุคนี้นะคะแล้วก็มีระบบโรงเรียนที่เกิดขึ้นทั้งในวัดหรือว่าโรงเรียนที่
หลายคนพากันไปศึกษาที่ต่างประเทศนะคะได้ทุนศึกษาต่อมาค่ะ3เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวไทยนะคะโดยที่รัฐในยุคนี้ต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้เกิดแรงงานมากขึ้นก็จะมีนโยบายจูงใจต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุตรมากขึ้นนะคะมีการพระราชบัญญัติภาษีชายโสดนะคะใครเป็นโสดอาจจะโดนเก็บภาษีมากขึ้นในยุคนั้นนะคะนอกจากนี้ต้องการยกสถานะของผู้หญิงด้วยนะคะให้เท่าเทียมกับผู้ชายเพราะว่ารับแนวคิดแบบฝรั่งตะวันตกเข้ามานะคะต่อมานะคะผลทางด้านวัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ1เลยค่ะคือเริ่มเกิดคุณค่าเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนะคะหลายคนในอดีตนะคะผู้ชายอาจจะมีภรรยาได้หลายคนแต่ในยุคนี้นะคะเกิดคุณค่าใหม่ค่ะรับแบบแนวคิดตะวันตกเข้ามาซึ่งเขาจะยอมรับในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวนะคะเราก็รับเข้ามาเหมือนกันนะคะในยุคนี้รัฐบาลจอมพลป.นะคะมอบหมาย

ในอนาคตนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่เกิดการรณรงค์จากนิตยสารหรือวารสารต่างๆในอดีตนะคะเช่นในสตรีไทยนะคะก็จะลงรูปของตาช่างบุรุษสองใจดังที่เห็นในภาพนี้นะคะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้นะคะวัฒนธรรมการบันเทิงของคนในสังคมเปลี่ยนค่ะนะคะเริ่มเกิดสวนสนุกสนามกีฬาภาพยนตร์คลับคาเฟ่ชมรมสโมสรเป็นที่แฮงเอาท์กันนะคะคนไทยเริ่มสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพที่เห็นตัวอย่างนะคะว่าวัฒนธรรมความบันเทิงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะต่อมานะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนค่ะในยุคนี้นะคะเดิมเนี่ยกินข้าวในบ้านหรือว่าภรรยาถ้าสามีไปนอกบ้านก็ทำกับข้าวออกไปให้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีการทานข้าวนอกบ้านนะคะตามภัตตาคารไปดินเนอร์กันนะคะวัฒนธรรมการกินก็เปลี่ยนนะคะมีการยกเลิกการทานหมากยกเลิกการทานจุบจิบให้บริโภคอาหารเป็นเวลา3มื้อซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นนะคะในอดีตจะอยากกินกี่มื้อก็ได้นะคะค่ะความเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกายก็เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเลิกไว้ผมทรงมหาดไทยให้สวมเสื้อเข้าเฝ้าต่างๆอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นะคะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาอบายมุขไม่ว่าจะเป็นการสูบฝิ่นบ่อนหวยนะคะปัญหาอาชญากรรมก็เกิดขึ้นตามมานะคะปัญหาการละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะว่ารับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามานะคะบางอย่างภูมิปัญญาสมุนไพรการรักษาโรคแบบไทยเนี่ยถูกละทิ้งไปนะคะปัญหาการมองโลกแบบปัจเจกนะคะในแบบตะวันตกที่ทำให้สู่การเห็นแก่ตัวหรือว่าการแข่งขันที่มากขึ้นโดยไม่สนใจธรรมชาติเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นผลและก็ปัญหาจากการปรับประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรมใน2ช่วงที่กล่าวไปค่ะค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะเราจะพูดถึงผลแล้วก็ปัญหาจากการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะในตอนที่3ก็คือในช่วงสมัยพุทธศักราช2504นะคะหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะจนถึง2540แล้วก็พูดถึงผลและปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2540จนถึง2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลและปัญหาในช่วงของพุทธศักราช2504ถึง2540มีอะไรบ้างเรามาดูทางด้านสังคมก่อนนะคะเกิดผลอะไรบ้างจากการพัฒนาในยุคนี้นะคะ1เลยเกิดการพัฒนาแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยในทุกๆด้านเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วสังคมเนี่ยในยุคนี้พัฒนาด้านอะไรบ้างนะคะพัฒนาด้านการคมนาคมการไฟฟ้าการประปานะคะมีถนนหนทางน้ำไหลทางสะดวกอะไรนะคะมีศูนย์การค้ามีห้างสรรพสินค้านะคะในยุคนี้เกิดความเจริญนะคะสองเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญแตกต่างกันระหว่างเมืองกับชนบทเนี่ยมีมากทำให้คนถูกดูดเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะคะสามเลยเกิดการจัดระเบียบทางสังคมแบบใหม่นะคะอย่างเช่นในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะคะก็มีการจัดการทางด้านสังคมหลายด้านเลยเช่นปราบปรามอันธพาลนะคะหรือเลิกการสูบฝิ่นเฮโรอีนยกเลิกจักรยานสามล้อทั้งในกรุงเทพแล้วก็ธนบุรีนะคะอันนี้เป็นการจัดระเบียบใหม่ทางด้านสังคมนะคะต่อมาเลยเกิดชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ค่ะเดิมชนชั้นกลางอาจจะเป็นข้าราชการหรือลูกหลานคนจีนนะคะแต่ปัจจุบันนะคะหมายถึงว่ายุคนี้นะคะต่อมาเนี่ยเกิดผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าอาชีพอิสระพนักงานบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่จัดว่าเป็นชนชั้นกลางด้วยกันทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลด้านวัฒนธรรมบ้างเกิดอะไรขึ้นในยุคนี้นะคะหลังจากการพยายามพัฒนาให้ทันสมัยหนึ่งเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุนะคะพวกไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอาคารราชการบริษัทโรงงานนะคะนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนะคะสองการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะเช่นดนตรีนะคะศิลปะการแสดงนะคะคนไทยนิยมนะคะวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปฟังเพลงของเอลวิสเพลสลีย์อะไรต่างๆนะคะหรือภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคนี้นะคะก็เฟื่องฟูเหมือนกันนะคะในหมู่คนไทยต่อมานะคะทางด้านวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมอ่านออกเขียนได้ค่ะหลังจากที่คนได้รับการศึกษาอ่านออกเขียนได้มากขึ้นนะคะเกิดนิตยสาร

ารนะคะไม่ว่าจะเป็นสารคนเศร้าคู่สร้างคู่สมการ์ตูนผีเล่มระบาดอะไรเงี้ยนะคะก็แพร่หลายแพร่กระจายในหมู่คนไทยนะคะต่อมาค่ะเกิดการยอมรับวัฒนธรรมสากลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายออกงานสังคมต่างๆนะคะในยุคนี้มีแพทเทิร์นว่าต้องแต่งตัวยังไงแบบแผนยังไงซึ่งจะสังเกตได้จากที่หน้าจอว่าอาจจะไม่ได้ใส่ผ้าไทยหรือชุดไทยแล้วนะคะในยุคนี้เป็นการยอมรับวัฒนธรรมแบบสากลค่ะต่อมานะคะเกิดความหลากหลายของไลฟ์สไตล์นะคะจากเดิมในอดีตเนี่ยถ้าอยากจะผ่อนคลายทำยังไงคะอาจจะต้องไปร้องเพลงฉ่อยอะไรต่างๆใช่ไหมคะไปดูมหรสพนะคะอาจจะเป็นโขนหรือการแสดงค่ะแต่ในยุคนี้เกิดหลักความหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามม้าสนามมวยคลับบาร์บอนอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยนะคะต่อมานะคะการปรับปัญหานะคะจากการปรับประเทศในช่วงหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแน่นอนเลยคือ1เกิดปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเบี่ยงเบนจากศีลธรรมอันดีของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องของยาเสพติดนะคะเกิดอันธพาลคุมซ่องคุมบ่อนนะคะ2เกิดปัญหาครอบครัวนะคะจากการที่อพยพย้ายมาทำงานในเมืองเนี่ยบางทีทิ้งลูกไว้ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ครอบครัวอาจจะเกิดปัญหานะคะแตกแยกกัน3เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะในยุคนี้เกิดความเหลื่อมล้ำมากทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ4เกิดปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานอพยพนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคุ้นชื่อนะคะคำว่ายุคแรงงานนรกนะคะในยุคนี้เองเนี่ยเกิดปัญหาแรงงานเด็กที่เรียกว่าแรงงานนรกนะคะตอนหลังเนี่ยก็มีการปรับพัฒนานะคะไม่ให้ไปใช้แรงงานเด็กนะคะต่อมาเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของพุทธศาสนานะคะแล้วก็สุดท้ายเกิดปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกนะคะรับวัฒนธรรมสากลมาแล้วก็ละทิ้งวัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปนะคะในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการกินอยู่การรักษาโรคนะคะภูมิปัญญาต่างๆก็สูญหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูผลการปรับประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่2540เป็นต้นมาค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเรามาดูผลทางด้านสังคมก่อนนะคะผลทางด้านสังคมเลยคือ1เกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทยค่ะชนบทไทยนะคะในอดีตเนี่ยชนบทอาจจะเป็นสังคมเกษตรนะคะแต่สังคมสมัยใหม่เนี่ยชนบทเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโมเดิร์นความเป็นทันสมัยแล้วนะคะเนื่องจากมีเทคโนโลยีสามารถกระจายไปถึงชนบทได้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชนบทไทย2เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะที่เรียกว่าภาคการเมืองเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนนะคะกลับมามีบทบาทอย่างมากแล้วก็เกิดองค์การพัฒนาเอกชนพวก NGO นะคะอันนี้มีบทบาทขับเคลื่อนทางสังคมอย่างมากในยุคนี้นะคะผลทางด้านวัฒนธรรมหลังพ.ศ. 2540นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1เกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมนะคะคนเนี่ยต้องการซื้อสินค้าใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นนะคะโทรทัศน์โทรศัพท์นะคะก็มีการผ่อนชำระนะคะมีการบริโภคเพื่อสื่อความหมายด้วยนะคะบ่งบอกถึงสถานะหรืออำนาจของตัวเองนะคะที่ได้สิ่งนี้มาครอบครองนะคะ2นะคะอันนี้เป็นภาพของวัฒนธรรมบริโภคนิยมนะคะต่อมานะคะเกิดค่านิยมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโซเชียลค่านิยมในการเสริมความงามอันนี้ก็เป็นค่านิยมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนเลยปัญหาอาชญากรรมนะคะมีการหลอกลวงกันเพราะว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยคนก็นิยมที่จะหวังรวยเร็วรวยทางลัดนะคะเกิดหลอกลวงกันเกิดปัญหาการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าเด็กค้าผู้ชายผู้หญิงหมดเลยนะคะปัญหาจากการใช้สื่อโซเชียลที่ขาดวิจารณญาณในปัจจุบันทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในสื่อโซเชียลแล้วก็เกิดภาวะความเครียดนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหม่นะคะ4ปัญหาการครอบงำทางวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายๆอย่างเนี่ยต้านวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมแบบใหม่ไม่ได้นะคะก็ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะสูญหายไปค่ะอันนี้ก็เป็นในตอนที่3นะคะในตอนที่4นะคะเราจะพูดถึงแนวโน้มและแนวทางแก้ไขการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะแล้วมีแนวทางอะไรนะคะที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยเราจะพูดถึงแนวโน้มก่อน

0: นะคะแนวโน้มในการปรับประเทศของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะคือเขาบอกว่าหนึ่งเลยนะคะสังคมเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะสูงวัยของประชากรมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอัตราการตายเนี่ยลดลงด้วยความที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าการแพทย์ทันสมัยนะคะจำนวนประชากรเนี่ยสัดส่วนนะคะของผู้สูงอายุจะมีมากแต่คนที่เกิดใหม่นะคะหรือวัยแรงงานเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีแรงงานที่จะไปกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจหรือพัฒนาสังคมในอนาคตเนี่ยลดลงนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องคำนึงถึง2เลยนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำค่ะนะคะแนวโน้มความเหลื่อมล้ำก็ยังมีมากอยู่นะคะทั้งเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาทางด้านเพศแล้วก็ทางด้านการเข้าถึงการแพทย์หรือสาธารณสุขนะคะอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกยังประสบอยู่นะคะต่อมานะคะปัญหาที่3คือปัญหาความยากจนนะคะในสังคมอันนี้เป็นปัญหาที่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะคนรวยมีแนวโน้มที่จะรวยมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเองมีทุนที่จะไปต่อยอดนะคะคนจนเนี่ยพบว่าจะยิ่งจนลงนะคะเพราะว่าขาดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาเข้าถึงทางเศรษฐกิจและเข้าถึงทางด้านอื่นๆนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะแนวโน้มจะเกิดปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่นะคะทั่วโลกทุกภูมิภาคปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะว่าส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆในสังคมตามมานะคะถ้าบุคคลที่ติดยาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปเกิดอาชญากรรมนะคะฆ่าปล้นจี้ต่างๆพวกนี้นะคะก็เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมาเราต้องขจัดเรื่องปัญหายาเสพติดให้หมดไปนะคะ5แนวโน้มเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยค่ะค่ะต่อมาแนวโน้มทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยเขาบอกว่าจะเกิดแนวคิดนะคะการครอบงำผ่านวาทกรรมการพัฒนานะคะซึ่งนะคะประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะมีแนวทางอย่างไรเราเองที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ต้องพยายามคล้อยตามการพัฒนาในแบบที่เขาเสนอมาหรือในแบบที่เขาต้องการนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีโลก2นะคะเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะที่ยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าหรืออะไรต่างๆนะคะ3เลยนะคะแนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์นะคะเขาบอกว่าอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะคะต่างคนต่างรู้สึกว่าของตัวเองดีนะก็อาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น4นะคะเกิดความตระหนักในคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นสังคมปัจจุบันเนี่ยเริ่มตระหนักมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมต่างๆนะคะทำให้พวกเรามาร่วมมือกันนะคะพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของทุกคนทั่วโลกดีขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางแก้ไขกันนะคะว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมนะคะแนวคิดแรกเลยเขาบอกว่าให้การศึกษาแน่นอนอยู่แล้วนะคะการศึกษาจะลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนหรือการกระจายรายได้ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ2นะคะคือการสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันนะคะของส่วนรวมทุกคนนะคะควรจะตระหนักว่าปัญหาที่ตัวเองสร้างเนี่ยกระทบต่อส่วนรวมนะคะรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น3นะคะใช้สันติวิธีค่ะอยู่บนพื้นฐานของการเมตตาเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาใดๆก็ตามนะคะต้องใช้สันติวิธีนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงของสังคมได้นะคะต่อมาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะ1เลยแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะจากเดิมนะคะเป็นแบบท็อปดาวน์รัฐบาลสั่งลงมาแต่ปัจจุบันจะเป็นแบบบอททอมอัพคือให้ชาวบ้านบอกว่าอยากได้อะไรนะคะอันนี้จะมีส่วนช่วยแก้ไขทางด้านวัฒนธรรม2นะคะเรื่องท้องถิ่นนิยมนะคะแนวคิดนี้ในยุคหลังๆเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะในตอนที่4ก็ได้พูดถึงแนวโน้มแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาเนื้อหาในหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับประเทศให้ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับก็คือว่าในเนื้อหานี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์เราและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็เป็นตัวที่สะท้อนหรือบ่งบอกให้เห็นถึงการนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาประเทศทั้งในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของอะไรต่างๆนานาในเรื่องของด้านธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาหรือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกๆด้านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาความรู้หรือเรื่องของงานวิชาการอะไรต่างๆนานาก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องหาต่างๆนานาก็คือในตอนที่1เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารรวมไปถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็คงจะมีคนให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่ก็ได้มีการให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารไว้นะครับแต่โดยรวมนะครับในเอกสารของเราเนี่ยก็ได้ประมวลออกมาว่าแล้วก็ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือว่าคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบเครือข่ายแล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆระบบดาวเทียมรวมทั้งการจัดการข้อมูลทั้งการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือจะเห็น2มิติด้วยกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองและเรื่องของการสื่อสารก็คืออุปกรณ์การสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาถ้าพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญยังไงนะครับในประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงมองในเชิงวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของสังคมเนี่ยก็มาถึงยุคที่ปัจจุบันถือว่าเป็นสังคมสารสนเทศและก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดขาดจากความเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับสังคมอุตสาหกรรมก็ยังดำรงอยู่แต่หมายความว่าความสำคัญหรือจุดเน้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสังคมสารสนเทศหรือเรื่องราวของสารสนเทศเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นถัดมาก็คือว่าความสำคัญของมันก็คือว่ามันทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นระบบเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแล้วมันมีเรื่องของระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงไม่ได้จำกัดตัวอยู่แค่ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งแหละมันก็เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายในเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าโลกทั้งใบก็เชื่อมโยงถึงกันนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับถัดมาก็คือเขาก็มองว่าทำให้องค์กรเนี่ยมีลักษณะของการผูกพันกันในหน่วยงานภายในนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้อง
อาศัยปฏิสัมพันธ์กันบนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าทำให้องค์กรเนี่ยเกิดลักษณะผูกพันของคนภายในองค์กรนะครับทำให้เกิดการทำงานที่เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการทำในลักษณะที่เป็นเครือข่ายนั่นเองนะครับทีนี้โครงสร้างองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือระดับขั้นสายการบังคับบัญชาลักษณะเครือข่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแนวราบมากขึ้นนั่นเองนะครับหน่วยธุรกิจก็จะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายก็คือมีเรื่องของระบบเครือข่ายเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับก็ไม่มีความจำเป็นว่าหน่วยธุรกิจจะต้องมีระบบที่ใหญ่โตนะครับถัดมาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบสุนทรียสัมผัสก็คือหมายความว่าสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้นะครับหมายความว่ายังไงเช่นในอดีตเมื่อเราต้องการชมภาพยนตร์หรือนี่ก็จำเป็นต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์หรือพูดง่ายๆต้องไปที่โรงภาพยนตร์แต่ณปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถมีช่องทางในการเปิดรับสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยในหลากหลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกที่แล้วก็ทุกเวลาก็คือหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่และทำที่ไหนก็ได้นะครับนั่นคือแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะพอเห็นภาพแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างน้อยก็ทำให้ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่และเวลาไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอีกต่อไปก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยในเรื่องของการทำงานเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทำงานจากบ้านหรือที่เรียกว่า work from home นะครับก็คือเอามาตัวช่วยในการที่จะป้องกันหรือก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคติดต่อได้ด้วยนะครับเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ก็จะพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงความสำคัญอะไรต่างๆนานาของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารนะครับแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งในอีกด้านหนึ่งก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสังคมไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบนะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับจากยุคที่เรียกว่าอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโรบอติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานของมนุษย์เราด้วยนะครับผลกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่พูดถึงเนี่ยก็คือหมายความว่ามาสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยก็เกิดผลกระทบอะไรต่างๆนานาตามมานะครับในประเด็นแรกนะครับที่เห็นว่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการสูญเสียการเป็นส่วนตัวในที่นี้ก็หมายความว่าเนื่องจากว่า เมื่อเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาหรือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะต้องถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกนำขึ้นสู่ระบบเครือข่ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแน่นอนว่าอาจจะถูกแทรกแซงนะครับหรืออาจจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลอื่นก็อาจจะมาสืบสอบข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเมื่อเป็นระบบเรื่องของเครือข่ายต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานานะครับของมนุษย์เราแต่ละคนณปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่ได้เก็บไว้เป็นส่วนตัวแล้วนะครับก็อาจจะต้องอยู่บนระบบเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะถูกล่วงละเมิดได้นะครับอีกลักษณะนึงก็คือเรื่องของการจารกรรมของข้อมูลนะครับก็อาจจะเกิดการจารกรรมของข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างในชีวิตประจำวันให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการจารกรรมข้อมูลส่วนตัวนั่นเอง
รวมไปถึงมีเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการส่งข้อความอาจจะมีการส่งรูปภาพหรืออะไรต่างๆนานาที่มีลักษณะโจมตีบุคคลอื่นนะครับอาจจะมีการเรื่องของการด่าทอกันด้วยหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองนะครับทีนี้ผลกระทบต่างๆนานาที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่อง

ของมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่ามีลักษณะอะไรบ้างในเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลลิเทเรซีนะครับก็คือหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็คือจะต้องมีทักษะความเข้าใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันก็คือหมายความว่าเราคงต้องปลูกฝังเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่าสรุปง่ายๆคือว่าใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ใช้ในทางปฏิบัติงานใช้ในการสื่อสารเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือก็ทำหรือใช้ไปในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งทุกคนควรจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดนี้นั่นเองถัดมานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเนี่ยใช้งานหรือใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่เอาไปใช้ในทางลบนั่นเองทีนี้ใช้ในทางไม่นอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยนอกจากไม่ใช้ในทางลบแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ในทางสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้ให้ได้ความรู้ใช้ความรู้ได้ในทีมากกว่าแค่ความบันเทิงหรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมนะครับมันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีนะครับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดเรื่องที่เรียกว่าดิสรัปทีฟเทคโนโลยีนะครับก็คือหมายความว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างตลาดแล้วก็มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมได้รับผลกระทบจนต้องสิ้นหรือปิดกิจการไปก็คือหมายความว่าเมื่อเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเทคโนโลยีเดิมที่จะต้องล้มหายตายจากไปนะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแนวคิดสั้นๆของสิ่งที่เรียกว่าdisruptive technology นะครับก็คือหมายความว่ามีการนำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือทันสมัยกว่าเมื่อนำมาใช้แล้วก็อาจจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพิ่มคุณภาพของสินค้ามากกว่าลดต้นทุนการผลิตมากกว่าก็เลยต้องทำให้เทคโนโลยีเดิมต้องสูญสิ้นไปสูญหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะเช่นเรื่องของกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มก็จะถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอลนะครับนะฮะนั่นก็คือชี้ให้เห็นผลกระทบคร่าวๆของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิตอลต่อสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนานารวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการป้องกันมาตรการในการป้องกันก็ประกอบไปด้วยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องดิจิตอลลิเทเรซีและเรื่องของDisruptive Technology นั่นเองนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็คือถ้าเรารู้เท่าทัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างมีประโยชน์นั่นเองครับในตอนถัดมาตอนที่3เนี่ยก็จะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือแน่นอนว่าเรามีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจำวันในใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ก็จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้นะครับซึ่งเราก็เห็นในสภาพสังคมปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์หรือมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดเรื่องของอาชญากรรมขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเทคโนโลยีอย่างที่เรียนแล้วว่ามีประโยชน์ก็จริงนะครับเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้กับชีวิตมนุษย์เราก็จริงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือพูดง่ายนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้ในทางที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านก็ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิ

ซอนเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้เพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นการกระทำผิดทางอาญาในระบบคอมพิวเตอร์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำผิดอาญานะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องของการทำลายเปลี่ยนแปลงหรือขโมยข้อมูลต่างๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์มีลักษณะยังไงบ้างนะครับก็คือ1เป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับในเรื่องของโปรแกรมอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์แล้วสิ่งที่จะถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็คือกระทำต่อระบบข้อมูลเพราะฉะนั้นกระทำต่อระบบข้อมูลก็คือเรื่องของการประมวลกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งการสร้างส่งรับแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่ามีการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนานาอันที่2มีการกระทำต่อระบบข้อมูลก็คือระบบข้อมูลต่างๆนานานะครับเรื่องของการส่งข้อมูลรับเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะครับหรือทำให้ข้อมูลบิดเบือนไปและอันที่3ก็คือการกระทำต่อระบบเครือข่ายนะครับก็คือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3ลักษณะถ้าพูดถึงว่ามีการกระทำผิดต่อเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษาจะต้องทบทวนให้ดีว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องของข้อมูลแล้วก็เครื่องของระบบเครือข่ายนะครับเพื่อสมมุติว่ายกตัวอย่างในข้อสอบนะครับอาจจะถามว่าการลักขโมยหรือการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่านักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องของการขโมยหรือการลักทรัพย์อันนั้นเป็นเข้าข่ายแค่การลักทรัพย์นะครับไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันเดี๋ยวนักศึกษาจะสับสนเพราะฉะนั้นฟังดูอาจจะแม้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเจอในนี้ก็สอบอาจจะสอบถามว่าหรืออาจจะถามว่าถ้านายกขโมยคอมพิวเตอร์หรือขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนายขอถือเป็นการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าข่าย3ลักษณะที่บอกมาก็คือไม่ได้เป็นการโจมตีต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจารกรรมข้อมูลหรือระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั่นเองและไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าการกระทำผิดต่ออาชญากรรมหรือถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงระบบเครือข่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระบบเครือข่ายนี่ก็อาจจะแบ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบปิดแล้วก็ระบบเครือข่ายแบบเปิดระบบเครือข่ายแบบปิดเนี่ยก็คือหมายความว่าให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าไม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาสามารถเข้าใช้ได้นะครับจะต้องเฉพาะสมาชิกจะต้องมีการสมัครสมาชิกจะต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่ระบบเครือข่ายที่เป็นระบบเปิดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือลักษณะที่เรียกว่าระบบเครือข่ายแบบเปิดก็คือหมายความว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างให้ผู้ใดก็ได้นะครับที่เข้ามาใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบการติดต่อสื่อสารไอ้ที่เห็นชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นเช่นระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนานานะครับที่สามารถทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือหมายความว่านักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยหรืออาชญากรรมทางด้านของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถเข้ามาถึง

ตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้และที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นหมายความถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ใน3ลักษณะนะครับก็คือต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนั้นนะเมื่อก่อให้เกิดหรือเมื่อมีการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันมาก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องปรามหรือในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับกฎหมายตัวนี้ก็เพิ่งถือว่าน่าจะเป็นกฎหมายใหม่อ่ะเนาะเพราะว่าก็เพิ่งปี2550ก็คือเมื่อ10กว่าปีมานี้เองนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะประเทศไทยเองก็อาจจะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับการกระทำผิดนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องใช้กฎหมายอื่นพูดง่ายๆนะครับใช้ได้แค่กฎหมายอื่นเช่นกฎหมายอาญาที่มีความใกล้ในแต่ละกรณีมาบังคับใช้นะครับทำให้การเอาผิดต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถทำได้อย่างชัดเจนนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายหลักพูดง่ายๆนะครับที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกฎหมายตัวนี้ขึ้นนะครับก็คือกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ. 2560นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆกฎหมายตัวนี้ก็มีบทลงโทษชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่มีการกระทำผิดนะฮะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะมีการกระทำผิดนะครับ อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายตัวนี้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในมาตราที่5ถึง10มาตราที่17ได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทำในลักษณะใดถือเป็นความผิดและที่สำคัญมีบทลงโทษชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยถือว่าให้มีการระบุว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษทางอาญานั่นเองนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคงไม่สามารถพูดได้ตั้งแต่มาตราที่5ถึงมาตราที่17นะครับแต่ยกตัวอย่างบางมาตราเช่นมาตราที่5นะครับเขาบอกว่าถ้ามีคนผู้ใดมีพฤติกรรมดังนี้ก็คือหมายความว่านำเข้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนก็คือพูดง่ายๆลักลอบเข้าไปนั่นแหละนะครับมาตรานี้กำหนดโทษไว้อย่างนี้ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะนี่ก็คือลักษณะที่ปรากฏในมาตรา5ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอะไรที่ระบุไว้ว่าเป็นความผิดในทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์พูดง่ายๆนะครับในมาตรา6นะครับก็ยกตัวอย่างอีกพฤติกรรมนึงเช่นถ้าผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่จะนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสีย

0: สียหายแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็คือพูดง่ายเข้าถึงระบบของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธินั่นเองนะครับโดยมิชอบนั่นเองการกระทำอย่างนี้ก็ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือมาตรา6นะครับก็คือระบุพฤติกรรมเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลเห็นไหมฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนนะฮะใครมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะมีโทษเมื่อมีความผิดก็ต้องมีโทษโทษก็คือว่าต้องจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอีกมาตราหนึ่งยกตัวอย่างนะครับผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักลับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายลักลอบเข้าไปนะครับมีความผิดนะครับมีโทษนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะนั่นก็คือหมายความว่านะฮะการกระทำอะไรที่เข้าข่ายรบกวนต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่อข้อมูลแล้วก็ต่อระบบเครือข่ายตามที่เมื่อกี้พูดถึงในตอนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกถึงลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏเป็นข้อบทลงโทษนะครับในกฎหมายตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คือว่านักศึกษาต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วนั่นก็คือพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพ.ศ. 2550นะครับและถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาก็คือหมายความว่าระบุให้การกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาพฤติกรรมต่างๆนานานมีความผิดและมีบทลงโทษและโทษที่ปรากฏนั้นก็เป็นโทษทางอาญาก็คือมีทั้งจำคุกและปรับนั่นเองและนี่ก็คือเนื้อหาสาระของเนื้อหาที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั่นเอง
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: หน่วยที่12นะครับการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราปรับประเทศให้ทันสมัยแน่นอนว่าก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติในลักษณะที่มีความเคารพอ่อนน้อมแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติก็คือหมายความว่าเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย ถูกควบคุมโดยสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือหมายความว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของเทพเจ้านะครับปกปักรักษาเราก็จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาป่า

ไม้ต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาก็จะมีเรื่องของเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะมีแม่คงคาเทพาอารักษ์อะไรต่างๆนานาปกปักรักษาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะนี้เนี่ยเราก็เลยมีความเคารพแล้วก็ยำเกรงต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาด้วยนั่นเองนะครับจนกระทั่งภายหลังเนี่ยนะฮะเรื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือหมายความว่าเรื่องความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มที่จะเชื่ออะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเริ่มที่จะเชื่ออะไรภายใต้พื้นฐานแนวความคิดหรือความก้าวหน้าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือพูดง่ายๆเชื่อในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนานาที่อยู่เหนือสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติหรือพูดง่ายความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอะไรที่ดูแลปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะหมดไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความทำลายนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าเมื่อลดความเคารพยำเกรงแล้วเนี่ยหรือมีความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลงกว่าในอดีตนั้นก็เลยส่งผลให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งก่อให้เกิดขึ้นได้ยากได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะฮะจนกระทั่งนะครับมีพัฒนาการมากขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำสนธิสัญญาเบาลิงนะครับขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับทำให้อำนาจหรือความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับก็ยิ่งส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับจนมาถึงในเรื่องของระบบแนวคิดของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในช่วง7แผนแรกเนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นแบบประจักษ์นิยมก็คือหมายความว่าความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นลักษณะความเชื่อเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาแทนที่ก็เป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แบบที่เป็นประจักษ์นิยมก็คือต้องสามารถที่พิสูจน์ได้ทดสอบได้นั่นเองนะครับเห็นจริงได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์นิยมก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะครับระบบนิเวศอะไรต่างๆนานาถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้ระบบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าเริ่มมีแนวคิดในการที่จะต้องอนุรักษ์แหละนะครับก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางหมดไปนะครับแต่พอมาถึงแผน8เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเกิดความตระหนักแล้วว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานามีโอกาสที่จะหมดไปสูญสลายไปนั่นเองก็เลยเกิดแนวความคิดในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศเช่นก่อเลยก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการรักโลกเช่นแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคสีเขียวนะครับรวมไปถึงแนวคิดเช่นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพัฒนาการของแนวคิดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็คือพูดง่ายๆในช่วงแบ่งออกเป็นช่วงก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ระหว่างใช้แผนนะครับทีนี้ระหว่างก่อนใช้แผนกับระหว่างที่ใช้แผนเนี่ยในหรือพูดง่ายๆในช่วงต้นเนี่ยอาจจะมีการกระทําอะไรต่างๆนานาที่ไปรบกวนกับระบบนิเวศไปทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมสูญสลายไปหรือหมดสิ้นไปนะครับจนกระทั่งแผน8เป็นต้นมาเริ่มเกิดความตระหนักเริ่มให้ความสำคัญมนุษย์เริ่มรู้จักให้ความสำคัญกับเรื่องนิเวศและสิ่งแวดล้อมมนุษย์เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาจะเห็นว่าเรามีแนวคิดต่างๆนานาในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเยอะแยะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองในตอนที่2นะครับเราก็จะพูดถึงผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยนะครับก็จะมองว่า

ในสังคมไทยเนี่ยระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างต่อระบบนิเวศและก็ระบบสิ่งแวดล้อมของไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเรื่องของระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมก่อนใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็แนวคิดของระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถ้าพูดถึงผลกระทบเนี่ยในช่วงก่อนนะครับก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่หลังสนธิสัญญาเบาลิ่งเป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับต่อสังคมไทยรวมไปถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยผลของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทำความสมัยภายใต้การลงนามในสนธิสัญญาเบาลิ่งเนี่ยอันนึงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบยั่งชีพเป็นผลิตเพื่อการส่งออกก็คือพูดง่ายๆระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยั่งชีพหรือพูดง่ายๆการระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกก็ต้องผลิตในจำนวนที่มากนะครับเมื่อผลิตในจำนวนที่มากก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศเพราะว่าจะต้องถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นนั่นเองก็เลยส่งผลต่อการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเกิดให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองนะฮะผลกระทบอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปัญหาความสกปรกแล้วก็ขยะมูลฝอยก็เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับขยะมูลฝอยอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งที่เหลือจากการบริโภคสิ่งที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคก็จะเป็นขยะมูลฝอยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานานั้นลดจำนวนลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น้ำสัตว์ป่าอะไรต่างๆนานาก็จะลดจำนวนลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงผลกระทบนะครับนั่นก็คือช่วงก่อนนะครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระหว่างที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่ายังต่อเนื่องกันมาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาป่าไม้เพราะว่าป่าไม้นะครับหรือไม้ก็ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะครับในการนำมาใช้เพื่อผลิตวัตถุดิบต่างๆนานานะครับเพื่อระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรวมไปถึงปัญหาที่ดินก็จะเกิดกรณีปัญหาที่ดินนะครับการแย่งชิงที่ทำกินอะไรต่างๆนานาปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตรวมไปถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนานาก็กระทบต่อความหลากหลายนะครับทางชีวภาพรวมไปถึงปัญหาเรื่องของขยะแล้วก็สารพิษนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องผลิตในจำนวนที่เยอะผลิตในจำนวนที่มากนะครับก็เลยส่งผลต่อก่อให้เกิดสิ่งที่เหลือจากการผลิตนะครับเหลือและสิ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือขยะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือผลกระทบด้านระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมในสังคมไทยหรือก็คือพูดง่ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะพยายามพัฒนาประเทศหรือเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความทันสมัยนะครับก็มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นผลของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้นในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นนั้นก็ส่งผลกระทบในแง่ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ระบบนิเวศทำให้ระบบทรัพยากรธรรมชาติทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมนะครับความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยถอยลงไปนะครับนอกจากลดน้อยถอยลงไปแล้วสิ่งที่กระทบตามมาของการผลิตเพื่อการส่งออกหรือผลิตเพื่อการค้าก็คือว่าก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตนะครับของเสียต่างๆนานาจากกระบวนการผลิตที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของขยะนะครับแล้วก็มลพิษต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราผลิตแล้วนะครับขยะก็ถือเป็นของที่เหลือจากกระบวนการผลิตและการบริโภคยิ่งผลิตมากยิ่งบริโภคมากก็เท่ากับว่าเราส่งเสริมให้เกิดปัญหา

าขยะมากขึ้นตามมานั่นเองนอกจากปัญหาขยะตามมาแล้วอีกทอดหนึ่งของผลกระทบของปัญหาขยะก็คือส่งผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมาด้วยนั่นเองเพราะว่าแน่นอนว่าขยะส่วนใหญ่นั้นคงไม่ใช่ขยะที่มีผลดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับขยะจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเลยหรือต้องใช้เวลานานมากเช่นเรื่องของโฟมเอ่ยพลาสติกเอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ธรรมชาติหรือเผยแพร่ไปสู่ธรรมชาติหรือแพร่ไปสู่ธรรมชาติเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลอะไรต่างๆนั่นนะซึ่งเราก็เห็นว่าเห็นตามข่าวอยู่นะครับว่ามีสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับกินพลาสติกเข้าไปนะครับก็ทำให้เสียชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาเรื่องผลกระทบด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยตอนที่3นะครับก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีผู้ที่เสนอแนะแนวคิดหรือแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมไว้เยอะแยะมากนะครับแต่ในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับที่เป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจะแบ่งอธิบายเป็นแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในระดับสากลนั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศไทยหรือในสังคมไทยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกหรือในเวทีโลกอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนว่าในเวทีโลกเนี่ยเห็นให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีวางการวางแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับถือว่ามันเป็นเรื่องของพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกเลยก็ว่าได้นะครับเสร็จแล้วก็คือเรื่องของพันธกรณีด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็คือหมายความในเวทีโลกในระดับโลกในสังคมโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับพันธกรณีแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบรรยากาศโลกพันธกรณีถัดมาก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับต้องการส่งเสริมให้เกิดการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้การดำรงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็คือพันธกรณีด้านสารเคมีและของเสียอันตรายนี่ก็คือมีการพูดถึงบ่อยมากนะครับเริ่มมีการกระทำอะไรต่างๆนานาเริ่มมีการรณรงค์อะไรต่างๆนานาเพื่อลดในเรื่องของการใช้สารเคมีเพราะแน่นอนว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมานะครับอย่างน้อยมันเกิดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมันเกิดของเสียจากกระบวนการที่เรานำสารเคมีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างในทางการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะครับณปัจจุบันก็เกิดการตื่นตัวในการที่จะงดใช้สารเคมีในทางการเกษตรเพราะว่าการเกษตรก็คืออาหารของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศไทยนะครับหรือในสังคมไทยเนี่ยมีการกระทำอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของหลักการ3ห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วก็2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้และคุณธรรมก็คือหมายความว่า3ห่วงดังกล่าวนั้นจะประสบความสำเร็จได้นั้นนะครับก็ต้องมีพื้นความรู้และเรื่องของคุณธรรมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่าการนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้ลดปัญหาเรื่องของมลพิษได้นะครับเพราะว่าบริโภคอย่างพอประมาณบริโภคอย่างมีเหตุผลเมื่อบริโภคอย่างพอประมาณเมื่อบริโภคอย่างมีเหตุผลแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับทีนี้จะบริโภคแต่พอประมาณได้นะครับจะบริโภคอย่างมีเหตุผลได้นะครับก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของความรู้นะครับความรู้ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าบริโภคอย่างไม่บรรยะบรรยังบริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่ายบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติระบบนิเวศเรานั่นเองซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อเนื่องอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับและพูดถึงระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนะครับระบบแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเขาก็มองว่ามันจะเป็นระบบที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์
พิ่มความเป็นธรรมทางสังคมลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือพูดง่ายเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงธุรกิจหรือในเรื่องของการผลิตแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ

ใกล้แนวคิดพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยอยู่ในเมืองที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นก็คือหมายความว่าเป็นแนวความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับในสังคมเมืองนั่นเองนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวทางในการแก้ไขระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดอย่างที่เรียนแล้วว่าโดยหลักๆมีการปรับกระบวนทัศน์มีการปรับแนวความคิดอะไรต่างๆนานาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการบริโภคเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็คือจะพูดถึงว่าแนวโน้มเนี่ยในการมองหรือแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการมองสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเป็นการมองแบบองค์รวมก็คือมองธรรมชาติต่างๆนานาแบบองค์รวมเป็นก็คือหมายความว่าในอนาคตจะต้องมีการมองธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมนั่นเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะมนุษย์มองสรรพสิ่งแบบเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าพอพัฒนาขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นมนุษย์มีความพัฒนาแนวคิดอะไรต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่นะครับคำว่าแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ก็คือหมายความว่าเริ่มเป็นการมองสรรพสิ่งแบบแยกส่วนแหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงพัฒนาสังคมด้านต่างๆแบบแยกกันโดยไม่สนใจความสมดุลอื่นๆเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นตอนต้นยุคต้นของการพัฒนาเราเลยมีการพัฒนาแบบแยกส่วนก็คือหมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆประกอบกันไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศการพัฒนาสังคมในยุคแรกๆเราเลยให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเป็นหลักเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็คือมองว่าการพัฒนานั้นถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีหมดก็คือหมายความว่าให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีก็ถือว่าทุกอย่างโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่าพัฒนาแล้วเศรษฐกิจดีก็จริงแต่มันทำให้เรื่องอื่นๆด้อยคุณภาพไปเช่นระบบธรรมชาติระบบสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาเกิดมลพิษเกิดปัญหาสังคมตามมาแต่ว่าเป็นการตระหนักในยุคหลังๆถัดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในยุคแรกๆนั้นเราเป็นการพัฒนาแบบที่แยกส่วนนะครับก็คือไม่ได้สนใจเรื่องของความสมดุลด้านอื่นๆเลยนะครับถัดมาเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเพราะนั้นก็คือหมายความว่าในแนวโน้มถัดไปเนี่ยจะต้องมีการพยายามที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับความรู้ในทางสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นมากำจัดความเป็นพิษของสสารก็คือหมายความว่าก็จะต่อเนื่องมาจากตอนแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราคงไม่ใช่ใช้ความรู้หรือศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งละในการทำความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และในเรื่องของสังคมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องประยุกต์กันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับถัดมานะครับเริ่มที่จะต้องให้ความสนใจเริ่มที่จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของจริยธรรมมนุษยธรรมรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าจะต้องมีหลักคิดจะต้องมีหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความถูกต้องดีงามความถูกต้องตามหลักคุณธรรมความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมต่อสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเห็นว่าสิ่งแวดล้อมนั้นถ้ามีผลกระทบก็จะส่งผลต่อการดำรงของมนุษย์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษก็จะส่งผลเสียผลกระทบต่อมนุษย์นั่นเองนะครับ
เพราะนั่นก็คือแนวโน้มนะครับถ้าพูดถึง

แนวโน้มของระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกในอนาคตก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วมนุษย์เราจะต้องมีความตระหนักต่อเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีการให้ความสำคัญต้องมีการมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นแบบองค์รวมเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนานั่นเองพัฒนาอย่างไรไม่ให้มีการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่จะมีขึ้นหรือที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับส่วนในตอนที่5ก็จะเป็นแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยครับตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศในสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะว่าจะต้องมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญเลยประเด็นแรกก็จะต้องมีการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าสังคมนะครับสังคมไทยประเทศไทยคงจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปแต่การพัฒนาต่อเนื่องไปนั้นเนี่ยในสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสังคมและก็เศรษฐกิจแบบสีเขียวก็คือหมายความว่าพัฒนาไปภายใต้ความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อมนุษย์เรานั่นเองสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลนะครับก็คือหมายความว่าในเรื่องของภาคเศรษฐกิจนั้นนะครับแหล่งที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาคทางทะเลนะครับเพราะว่าภาคทะเลนั้นนอกจากทะเลจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรหรือเป็นต้นกำเนิดหรือบ่อเกิดของทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ทะเลรวมไปถึงก๊าซหรือพลังงานธรรมชาติทางทะเลนั่นเองนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจทางภาคทะเลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศก็คือหมายความว่าเราจะสร้างความเติบโตยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศนั่นเองรวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็คือหมายความว่าในเรื่องของมิติในเรื่องของพื้นที่ในเขตเมืองนะครับพื้นที่ในเขตชนบทการเกษตรรวมไปถึงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั้นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือพูดง่ายก็จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับแต่หมายความว่าจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนะครับไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารบกวนหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาความมั่นคงทางน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพัฒนาความมั่นคงทางน้ำเนี่ยก็คือพูดง่ายแหล่งน้ำต่างๆนานานะครับแหล่งน้ำอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีความสำคัญนอกจากจะเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญที่หลากหลายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะใช้เป็นในช่องทางในการก่อให้เกิดพลังงานนะครับก็คือพลังงานทางน้ำอะไรก็แล้วแต่หรือพลังงานจากแหล่งน้ำหรือพลังงานจากต้นน้ำลำธารอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งน้ำนะครับก็ถือเป็นความมั่นคงที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดทรัพยากรทางน้ำรวมไปถึงส่งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรักษาความสะอาดนะครับความบริสุทธิ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นเองอาจจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องของการที่จะถ่ายเทหรือเทของเสียลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองนะครับรวมไปถึงยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศนะครับก็คือกระบวนทัศน์ก็คือแนวคิดอะไรต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดกระบวนทัศน์อะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องสอดคล้องที่มันสร้างความสมดุลนะครับระหว่างการพัฒนากับเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือไม่ให้มีการรบกวนกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะครับกระบวนทัศน์นี้จะต้องทำให้สองสิ่งนี้นั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันนั่นเองก็คือประเทศก็พัฒนาภายใต้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง

0: นะนั่นก็คือแนวโน้มของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวโน้มเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลกเพราะนั่นก็คือหมายความว่ากระบวนการพัฒนาในสังคมไทยนะครับจะต้องไปยังไงหรือจะต้องดำเนินการยังไงจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่พูดในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราต้องพยายามสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านที่มันสมบูรณ์และมันสมดุลกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศนั่นเองก็คือหมายความว่าต้องเน้นความสิ่งที่เรียกว่าองค์รวมของการพัฒนานะครับเราคงไม่พัฒนาเพื่อเห็นความสำคัญเพื่อให้ความเจริญเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ละเลยเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นการพัฒนาปฏิเสธไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าการพัฒนายิ่งขึ้นไปของประเทศและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมอก็คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะนี่ก็คือแนวโน้มโดยภาพรวมนะครับของระบบนิเวศและสังคมในระบบนิเวศและระบบสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีความสอดคล้องกันนั่นเองก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้การพัฒนานั้นนะครับไม่ไปรบกวนต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงวิเคราะห์คำถามกันนะคะในหน่วยของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะค่ะโดยข้อแรกนะคะถามว่าแนวคิดใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังจากสมัยประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยานะคะก็นะคะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมขอไข่แนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามนะคะขอควายนะคะศาสนาพราหมณ์ความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็อิสลามงองูนะคะแนวคิดพุทธศาสนาศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาพราหมณ์จอจานนะคะศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์แล้วก็อิสลามค่ะแนวคิดไหนคะที่มีอิทธิพลส่งผลในประเทศไทยสมัยยุคประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยาคะตอบอะไรกันดีข้อนี้นะคะเฉลยก็คือนะคะก็ไก่ค่ะแนวคิดพุทธศาสนาพราหมณ์แล้วก็ความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นผีหรือว่าวิญญาณนิยมพวกนี้นะคะส่วนคริสต์อิสลามต่างๆเราเนี่ยเข้ามาทีหลังนะคะอันนี้เป็นในข้อที่หนึ่งนะคะต่อมาค่ะในข้อที่สองถามว่าเพราะเหตุใดนะคะในยุคหลังทำสนธิสัญญาบาวริงจนถึงก่อนแผนพัฒนาเนี่ยนะคะจึงมองว่าความทันสมัยคือการทำให้เป็นแบบตะวันตกนะคะกอไก่มีค่านิยมว่าประเทศตะวันออกเนี่ยเช่นจีนและอินเดียคือภาพลักษณ์ความเจริญขอไข่ประเทศตะวันตกนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่และคนไทยนับถือจำนวนมากข้อควายประเทศตะวันตกนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นการปลูกฝีหรือการผ่าตัดเข้ามางองงูนะคะคนไทยทุกชนชั้นตอนนั้นส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกทำให้ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าจอจานเพราะประเทศตะวันตกนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแพร่และคนไทยก็นับถือเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากนะคะข้อนี้ถามว่าทำไมคะถึงเราถึงอยากทำให้ทันสมัยในความคิดที่เป็นแบบตะวันตกคำตอบนะคะก็คือเพราะว่าประเทศตะวันตกนะคะนำความเจริญนำวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามานะคะเช่นเรื่องการ

ปลูกฝีการผ่าตัดนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะอย่างเช่นข้ององูเนี่ยทุกชนชั้นส่งลูกหลานไปเรียนไม่ใช่นะคะมีเฉพาะบางชนชั้นเท่านั้นนะคะในสังคมไทยที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่เมืองนอกได้นะคะต่อมานะคะในข้อที่3นะคะข้อใดนะคะถามว่าเป็นผลจากการปรับประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกหลังสนธิสัญญาบาริ่งคะก็ไก่กษัตริย์เปลี่ยนจากสถานะจากพ่อนะคะเป็นเทพการปกครองแบบเทวราชาขอไข่ความคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นที่รับรู้กว้างขวางมีผลต่อการจัดระเบียบทางสังคมข้อควายการเลื่อนชนชั้นเป็นไปได้ยากสืบทอดผ่านสายโลหิตเท่านั้นงองูนะคะกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นและจอจานกฎหมายลักษณะดำน้ำลุยเพิงซึ่งบทบัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิสูจน์ความผิดนะคะถูกสาบานตนต้องสาบานตนเนี่ยถูกนิยมใช้อย่างแพร่หลายอ่ะข้อไหนคะที่คิดว่าเป็นผลจากการปรับประเทศหลังสนธิสัญญาบาริ่งนะคะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือมีกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากทำสนธิสัญญาบาริ่งอย่างที่บอกไปนะคะในยุคแรกกลุ่มชนชั้นกลางนะคะที่ขยายตัวก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นข้าราชการนะคะแล้วก็กลุ่มชนชั้นลูกหลานชาวจีนในรุ่นแรกนะคะก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาด้านวัฒนธรรมจากการปรับประเทศในช่วงหลังสนธิสัญญาบาริ่งจนถึง2500นะคะก็ไก่ยึดเอาวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่กั่นกองนะคะจนดูถูกวัฒนธรรมตัวเองอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่สองความขัดแย้งการแย่งชิงอำนาจการระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมนะคะข้อควายนะคะทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลทำให้เกิดการแข่งขันสูงทำลายสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันงองูเกิดแนวคิดการมองโลกแบบปัจเจกที่นำไปสู่การเห็นแก่ตัวขาดความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวและจอจานเกิดการมองโลกแบบเครื่องจักรอ่ะข้อใดไม่ใช่นะคะข้อที่4นี้นะคะข้อที่ไม่ใช่คำตอบนะคะก็คือขอไข่นะคะอันเนี้ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าพระสงฆ์หรือว่ามูลนายกับพร่ายนะคะหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งในชนชั้นของกษัตริย์กับขุนนางเองเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคในอดีตแล้วนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูถูกวัฒนธรรมตัวเองนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านวัฒนธรรมในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการข้อที่5นะคะถามว่าข้อใดนะคะคือแนวโน้มด้านสังคมจากการปรับประเทศของไทยในอนาคตนะคะก็ไก่ค่ะอายุเฉลี่ยของคนไทยสั้นลงประชากรวัยเด็กมีเพิ่มมากขึ้นขอไข่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมจะหมดสิ้นไปคอควายช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนจะหายไปงองูปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคมและจอจานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะหมดไปข้อใดที่เป็นแนวโน้มนะคะทางด้านสังคมของไทยในอนาคตนะคะจากการที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าคำตอบนะคะก็คือข้ององงูค่ะว่าปัญหาสังคมทางด้านยาเสพติดยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งปัญหายาเสพติดเองเนี่ยนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะซึ่งประเทศไทยก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีนะคะค่ะที่จบไปทั้ง5ข้อนะคะก็เป็นการวิเคราะห์คำถามในเรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้แล้วจะตอบถูกนะคะทุกข้อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอจบการวิเคราะห์คำถามแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อคำถามนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อคำถามเนี่ยก็จะเป็นการวัดนักศึกษาว่าเท่าที่นักศึกษาได้ติดตามรายการมาหรือเท่าที่นักศึกษาได้อ่านเอกสารมาเนี่ยนักศึกษามีความรู้พอที่จะตอบข้อคำถามที่เรายกตัวอย่างมานี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในแง่ของการที่นักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกนี่จะเป็นข้อคำถามที่ถามในหน่วยที่11ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นข้อคำถามถามว่าข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะฉะนั้นจากโจทย์อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการวัดตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาสามารถตอบได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างข้อคำตอบนะครับข้อกไก่ในกใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารและทำการจัดการกับข้อมูลต่างๆในกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกควายในกประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งงูในกลักลอบนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็จอจานในกใช้โปรแกรมต่างๆในการทำการศึกษาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนึกย้อนกลับไปนักศึกษานึกย้อนทบทวนกลับไปในเรื่องของช่วงที่อธิบายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นและการสื่อสารนั้นก็คือหมายความว่าเป็นสังคมที่นะครับโทษเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อกไก่นะครับส่วนข้ออื่นนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อกไก่เพราะว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการจัดการกับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันก็เกี่ยวข้องมิตินึงก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการข้อมูลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับตัวเรื่องของข้อมูลนั่นเองรวมไปถึงทําให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศก็ถือเป็นข้อนี้มีความที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับช้อยคําตอบอื่นๆนะครับข้อที่2นี่ก็จะถามเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลหรือก็คือดิจิตอลลิเทอเรซีนั่นเองนะครับหมายถึงข้อใดนะครับก็กายการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมก็ข่ายการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อประโยชน์ต่างธุรกิจก็ควายการถ่ายทอดความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแก่คนรุ่นหลังก็งูการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความมั่นคงแก่ประเทศและจอจานการมีความรู้และใช้เทคโนโลยีที่ต้องเพื่อพัฒนาประเทศนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อกไก่นะครับข้อกไก่เป็นข้อที่ถูกต้องเนื่องจากว่านะครับเวลาเราพูดถึงการรู้เท่าทันดิจิตอลก็คือหมายความว่าเราจะต้องใช้เราจะต้องมีความรู้เรื่องของดิจิตอลและใช้มันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมไม่ได้ใช้มันเพื่อในทางลบไม่ได้ใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดิจิตอลในทางที่เป็นลบนั่นเองหรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นหรือต่อสังคมเพราะฉะนั้นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลก็คือต้องใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนั่นเองข้อที่3นะครับก็จะถามถึงเรื่องของ disruptive technology นะครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างข้อคำถามก็คือข้อกไก่ในกขายอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงขอไข่ในกชอบฟังเพลงจากแผ่นเสียงเพราะได้ความรู้สึกที่ดีข้อควายในกมักถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์งองูในกมักใช้โปรโมชั่นโทรฟรีจอจานในกมักจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งความรู้บนระบบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อคำถามข้อนี้ก็คือข้อคอควายนะครับนายกมักจะถูกเพื่อนล้อที่ยังเขียนจดหมายใส่ซองแทนที่จะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขาเรียกว่าอีเมลนะครับข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกก็เนื่องจากว่ามันชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าDisruptive Technology ถ้านักศึกษายังจำได้ที่
ตอนส่วนเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องนี้หรือท่านนักศึกษาอ่านเจอเรื่องของ disruptive technology ก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีหรือเรื่องของเดิมนั้นอาจมาถูกแทนที่เพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์นั้นอาจจะเรียกว่าไม่เป็นที่นิยมหรือไม่มีคงไม่มีใครทำอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันช้าพูดง่ายๆนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะติดต่อสื่อสารการผ่านสิ่งที่เรียกว่าอีเมลนั่นเองก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเพราะมันสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะครับลองคิดถึงสภาพการเขียนจดหมายใส่ซองติดสแตมป์กว่าจะไปส่งนะครับต้องใช้เวลากว่าคนรับอ่านแล้วถ้าตอบมาด้วยวิธีการเดิมคือใส่ซองติดสแตมป์เหมือนกันก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะครับแต่ถ้าใช้อีเมลแอดเดรสเนี่ยก็อาจจะทันทีทันใดเลยนะครับ4ผลกระทบทีนี้เขาพูดถึงผลกระทบของ disruptive technology ก็คือข้อใดนะครับตัวอย่างช้อยคำตอบนะครับก็กอไก่คนไทยหันมาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดกอควายปัจจุบันบริษัทผลิตฟิล์มถ่ายรูปเลิกกิจการไปแล้วกอควายโรคระบาด ทำให้ธุรกิจต่างๆต้องเลิกกิจการงองูภาคเกษตรรณรงค์เลิกการใช้สารเคมีในการผลิตจอจานแก๊สโซฮอถูกนำมาใช้แทนที่น้ำมันเบนซินนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับถึงผลกระทบของdisruptive technology ก็คือข้อขอไข่นะครับทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องมากกว่าข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าข้อนี้นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนถึงผลกระทบของ disruptive technology ก็คือเทคโนโลยีอันใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมทำให้ของเดิมนั้นหมดความสำคัญลงนะครับหรือต้องเลิกกิจการไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปอันนี้เห็นชัดเจนถึงสิ่งที่เรียกว่า disruptive technology ก็คือกล้องดิจิตอลนะครับหรือแม้แต่ตัวกล้องเองเราก็จะเห็นว่าก็เริ่มที่จะไม่ได้รับความนิยมและการถ่ายรูปด้วยกล้องเนี่ยนะเพราะว่าแต่ทุกคนณตอนนี้ก็คือมีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำหน้าที่แทนกล้องถ่ายรูปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความสำคัญของเรื่องของฟิล์มถ่ายรูปรวมไปถึงกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็ลดความสำคัญลงไปนั่นเองข้อ5นายกเข้าไปขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าเป็นประจำตรงกับข้อใดนะครับอันนี้โจทย์ถามตรงนี้เนี่ยมันก็สื่อว่ากำลังจะถามเพื่อถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็กไก่บอกว่าถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผิดกฎหมายอาญาข้อหาลักทรัพย์ขอไข่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลขอควายถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญางองูถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และต้องรับโทษทางอาญาคือจำคุกจอจานไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะยอมความได้เพราะฉะนั้นข้อคำถามนี้จริงๆแล้วก็คือต้องการถามเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าซึ่งก็เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบโจมตีหรือการโจมตีระบบหรือขโมยข้อมูลนั่นเองเพราะข้อนี้ทำไมถึงถูกก็เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มันต้องเกี่ยวข้องกับ3ลักษณะก็คือระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลและระบบเครือข่ายการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นคดีอาญาคดีลักทรัพย์ธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อคำถามของหน่วยที่12นะครับก็คือการปรับประเทศให้ทันสมัยด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นมาดูตัวอย่างข้อคำถามนะครับข้อ1ถามว่า

ข้อใดกล่าวถึงแนวคิดระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะอันนี้เขาถามเกี่ยวกับแนวคิดในอดีตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ระบบนิเวศนะครับกอไก่แม่น้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์คือเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญในอดีตขอไก่เพื่อพัฒนาประเทศต้องสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศคอควายความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่คู่สังคมไทยอย่างยาวนานงองูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพารักษ์ก็จอจานป่าไม้ชายฝั่งทะเลคือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององูแม่คงคาดูแลแหล่งน้ำป่าไม้มีเทพารักษ์ข้อนี้ที่เป็นข้อที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่ามันสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมในอดีตที่อยู่ภายใต้ความเชื่อก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาในอดีตนั้นได้รับการเชื่อถือได้รับการเคารพยำเกรงก็เนื่องจากว่ามีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าดูแลปกปักรักษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างข้อคำถามหรือข้อคำตอบข้อนี้นั้นถูกต้องใกล้เคียงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตได้ดีที่สุดนั่นเองข้อต่อมานะครับข้อ2ก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งสังคมไทยมองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดนะครับนะฮะช้อยคำตอบแรกระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์มากขอไก่เป็นวัตถุดิบที่ดีทำให้ชาติตะวันตกเกิดความต้องการขอควายเป็นเหตุให้ไทยตกเป็นอาณานิคมงองูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องจอจานทุกสรรพสิ่งล้วนต้องเน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององงูทุกสรรพสิ่งล้วนมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำไมข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันก็คล้ายหรือใกล้เคียงกับข้อเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าในข้อ2นี้มีการกำหนดเรื่องของเงื่อนเวลาก็คือก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแต่ข้อแรกก็คือเป็นการพูดถึงในอดีตซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับสังคมไทยก็มองในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือมองว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีเรื่องของเทพเจ้าหรือพูดง่ายมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็คือมีเทพเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลสิ่งต่างๆนั้นนะครับแตกต่างกันออกไปอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของเทพเจ้าต่างๆนานาเช่นเมื่อกี้ที่แม่โพศกเอ่ยก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะครับปกป้องคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอะไรแม่คงคาเอ่ยเทพารักษ์เอ่ยอะไรต่างๆนานานะครับข้อ3นะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องหลังที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาลิ่งอันนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากข้อที่2นะครับขอไก่ชาติตะวันตกยอมรับความเชื่อของไทยขอไข่ไทยสูญเสียเอกราชขอควายอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปงองูจุดหมายของการปกครองเปลี่ยนแปลงไปจอจานการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นความจริงเชิงประจักษ์นะครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าก็ต้องเข้าใจว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งมันมีผลอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนประเทศไทยรวมทั้งสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าสนธิสัญญาเบาลิ่งนั้นก็คือพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าเป็นตัวทําให้ประเทศไทยต้องมีการปรับประเทศให้ทันสมัยการที่จะปรับประเทศให้ทันสมัยได้เนี่ยความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นแค่ความเชื่อเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้แล้วจะต้องเป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นความเชื่อแบบเป็นเหตุเป็นผลความเชื่ออะไรต่างๆนานาต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและความเป็นจริงเชิงประจักษ์ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ยอมรับกันนะครับแต่ต้องเป็นความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์หรือพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ความคิดแบบ

เหตุเป็นผลความจริงเชิงประจักษ์ที่สามารถสัมผัสได้นั้นถูกเข้ามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยนั่นเองทีนี้ข้อ4ผลกระทบที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งคือข้อใดนะครับกอไก่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอันนี้เราถามช่วงก่อนนะครับผลกระทบช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งกอไก่ทรัพยากรธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกอควายเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติงองูเกิดแนวคิดทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนจอจานการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมากนะครับทำไมข้อนี้จึงถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออื่นๆนะครับก็เพราะว่าช่วงก่อนทำสนธิสัญญาเบาลิ่งนะครับเรายังไม่มีเหตุผลความจำเป็นนะครับในการพัฒนาประเทศการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศผลิตอะไรต่างๆนานาแค่เพื่อเลี้ยงตัวเองหรือพูดง่ายๆเป็นการผลิตเพื่อบริโภคไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผลิตในจำนวนมากๆเพราะไม่ได้เป็นวิถีชีวิตแบบการค้าไม่ได้ผลิตมาเพื่อมุ่งการขายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆการที่เรายิ่งผลิตเยอะๆผลิตมากๆนั้นมันยิ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการผลิตวิถีการดำรงชีวิตมันเป็นแบบดั้งเดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่กันอย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในอดีตจึงมีน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยเช่นเรื่องของความก้าวหน้าของเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักด้วยการทำลายมันก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหลังทำสนธิสัญญาเบาลิ่งคือข้อใดนะครับก็ไกลเกิดปัญหาโรคระบาดขอไก่เกิดเศรษฐกิจถดถอยกอควายเกิดปัญหาจราจรโทษนะครับงองูเกิดการค้ามนุษย์แล้วก็จอจานเกิดปัญหาความสกปรกขยะมูลฝอยครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานเกิดปัญหาความสกปรกและขยะมูลฝอยทำไมข้อนี้นะครับจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำสนธิสัญญาเบาลิ่งแล้วนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตการดำรงชีวิตวิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ดำรงชีวิตแค่เลี้ยงตัวเองแล้วเป็นการดำรงชีวิตแบบค้าขายแบบต้องสร้างความมั่งคั่งเพราะงั้นก็ต้องผลิตเยอะเมื่อผลิตเยอะมันก็จะเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและของเหลือจากการบริโภคเพราะฉะนั้นของเสียจากการผลิตและของที่เหลือใช้จากการบริโภคมันก็เลยก่อให้เกิดความสกปรกและขยะมูลฝอยนั่นเอง

ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
10: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
11: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
12: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงกัน
13: ไกลๆๆเอาอะไร
14: เอาเหมือนเดิมจานนึง
15: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
16: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาหน่วยที่อาจารย์จะได้บรรยายต่อไปนี้นะคะเป็นหน่วยที่10ค่ะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงและบริหารภาวะวิกฤตนะคะค่ะความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตเนี่ยค่ะฟังแล้วก็ดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะจัดการนะคะแล้วก็บริหารได้ค่ะเรามาติดตามเนื้อหาในหน่วยที่10กันเลยนะคะค่ะในหน่วยนี้นะคะเราจะได้กล่าวถึงเรื่องของความเสี่ยงนะคะซึ่งจะเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะก็ต่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อะค่ะที่องค์การก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้นะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะจัดการความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของภาวะวิกฤตแล้วก็มีการบริหารภาวะวิกฤตนั้นนะคะการประชาสัมพันธ์ก็จะมีการใช้กลยุทธ์นะคะที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็ช่วยให้องค์การนั้นสามารถจัดการกับภาวะวิกฤตนี้ได้อย่างเหมาะสมค่ะเนื้อหาที่เราจะได้ศึกษานะคะก็จะเรียงไปตามลำดับนะคะของแผนการสอนนะคะซึ่งก็จะมีตอนที่ 10.1 นะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะคะความหมายนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตแล้วก็หลักการจัดการความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะจากนั้นเราก็จะไปดูตอนที่ 10.2 ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาวะวิกฤตค่ะรู้จักความเสี่ยงมาแล้วก็มาดูภาวะวิกฤตนะคะเช่นเดียวกันกับดูความหมายผลกระทบกลยุทธ์นะคะในการบริหารภาวะวิกฤตการบริหารงานข่าวนะคะแล้วก็กลยุทธ์การเรียบเรียงคำชี้แจงแล้วก็ตัวอย่างนะคะส่วนตอนที่ 10.3 นะคะจะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการนะคะกลยุทธ์แล้วก็กรณีตัวอย่างนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในเอกสารการสอนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเรื่องที่ 10.1.1 ค่ะความหมายของความเสี่ยงนะคะในงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะหมายถึงสภาวะที่องค์การเผชิญกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะชะลอไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าเสียหายหรือเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะความเสี่ยงในการประชาสัมพันธ์นั้นนะคะมันอาจจะหมายถึงโอกาสที่สถานการณ์หรือเหตุการณ์นะคะที่องค์การเผชิญแล้วเนี่ยนำไปสู่การรับรู้แล้วก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์การได้นะคะและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดการยอมรับที่น้อยลงนะคะหรือลดทอนการยอมรับนะคะลดความน่าเชื่อถือความนิยมศรัทธาหรือว่าความไว้วางใจต่อองค์กรนะคะตรงนี้ความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อองค์การมากเลยค่ะนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะเราสามารถที่จะเริ่มจากอย่างนี้นะคะคือการตรวจสอบค่ะตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นมานะคะจากนั้นวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่ะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะคะรวมทั้งผลกระทบต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดผลนะคะในทางที่เสียหายนะคะต่อความเข้าใจหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับสาธารณชนค่ะรวมทั้งเราก็จะต้องมีหลักคิดนะคะว่าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นต้องพึงระมัดระวังไว้นะคะทีนี้เวลาที่เรามาดูความเสี่ยงกับภาวะวิกฤตนะคะนักศึกษาดูอย่างนี้นะคะถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นในงานประชาสัมพันธ์นะคะมันจะเชื่อมโยงอย่างนี้ค่ะก็คือว่าความเสี่ยงที่เราจัดการได้มันก็จะจบลงนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงที่จัดการไม่ได้นะคะก็จะนำไปสู่ภาวะวิกฤตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะได้อย่างดีนะคะกลยุทธ์ที่ใช้ก็อาจจะไม่ต้องเข้มข้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในภาวะที่ไม่คาดคิดนะคะมันก็อาจจะนำความเสี่ยงที่แม้ว่าจะบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็ตามนะคะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตนะคะที่ขาดการประเมินหรือว่าตรวจสอบได้ให้ดีพอนะคะมันเราก็ต้องมาติดตามดูกันนะคะค่ะอันนี้นะคะเราจะดูพัฒนาการนะคะของเหตุการณ์ที่นำไปสู่ภาวะวิกฤตนะคะลองดูนะคะเริ่มแรกค่ะเกิดจากลูกค้านะคะ
หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะตั้งคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยแล้วก็มีการร้องเรียนขึ้นมานะคะแล้วก็มีการนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งใช้ช่องทางของสื่อมวลชนแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะพอเมื่อมีการขยายขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะคะและยังไม่มีการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นสถานการณ์ความเสี่ยงแล้วก็นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือว่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีได้ค่ะนะทีนี้ถ้าหากว่าองค์การนะคะสามารถตรวจจับวิเคราะห์แล้วก็ประเมินได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะที่จำเป็นจะต้องจัดการหรือว่าดำเนินการนะคะโดยการเข้าไปตอบข้อสงสัยค่ะหรือว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วนะคะจะทำให้มันไม่พัฒนาไปสู่ภาวะวิกฤตค่ะนะคะตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะคือต้องเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาค่ะค่ะเราลองดูนะคะประเภทของเหตุการณ์นะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์ได้ค่ะเราลองดูนะคะประเภทเหตุการณ์นะคะประเภทเนี้ยนะคะอาจจะเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะเช่นพวกภัยธรรมชาติต่างๆหรือว่าการระบาดของเชื้อโรคที่ไม่คาดคิดใช่ไหมคะอันนี้มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเกิดโดยเจตนาของบุคคลนะคะมีคนสร้างเรื่องขึ้นนะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของบุคคลเหมือนกันแต่ว่าไม่เจตนานะคะทีนี้เราก็มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนะคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายกับผลกระทบที่เกิดขึ้นดูคู่กันไปเลยนะคะอันแรกนะคะเราดูนะคะเกิดขึ้นเองธรรมชาติใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเช่นแผ่นดินไหวไฟป่านะคะเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ไฟป่านี่ต้องเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่คนที่ไปวางเพลิงนะคะอันนี้แผ่นดินไหวนี่แน่นอนนะคะเกิดตามธรรมชาตินะคะเพราะผลกระทบก็คือสภาวะความแห้งแล้งใช่ไหมคะเกิดเวลาไฟป่าเกิดขึ้นนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวประชาชนไม่ขาดที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเกิดโรคภัยแค่เจ็บได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการระบาดของเชื้อโรคอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองนะคะก็คือการกระทำของผู้ก่อการร้ายนะคะการอย่างเช่นมีการโจมตีนะคะของหน่วยก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากการกระทำของบุคคลใช่ไหมคะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบนะคะว่าอาจจะมีข่าวลือค่ะว่ามีการมีการก่อการร้ายในอาคารสถานที่ต่างๆนะคะก็พนักงานก็จะตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ลูกค้าขาดความเชื่อถือนะคะหรือว่าสินค้านะคะของบริษัทเรานะคะหรือว่าองค์การของเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่มันระเบิดได้เองในสภาวะความอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงมากหรืออะไรแบบนี้หรือว่าใช้แล้วเกิดผลกระทบกับประชาชนนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนี้เกิดจากการที่ฝ่ายคู่แข่งนะคะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะมีการปล่อยข่าวลือออกมานะคะแล้วก็การกระทำของบุคคลที่ไม่เจตนานะคะอาจจะเกิดจากไฟไหม้อันนี้เกิดจากที่ประมาทเลินเล่อใช่ไหมคะไฟฟ้าและวงจรหรือว่าการรั่วไหลของสารเคมีหรือว่าการระเบิดอะไรต่างๆนะคะที่เป็นอุบัติเหตุนะคะหรือเป็นเหตุสุวิสัยนะคะหรือว่าบุคคลไม่เจตนาทำให้เกิดขึ้นนะคะผลก็คือมันจะเกิดความล่าช้าในการผลิตนะคะของบริษัทนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความล้มเหลวทางธุรกิจนะคะขาดความเชื่อมั่นได้ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะดูนะคะหลักการจัดการความเสี่ยงนะคะประการที่หนึ่งค่ะเราจะต้องตรวจจับความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าองค์การเนี่ยเริ่มรับรู้เหตุการณ์ที่เป็นเหมือนสัญญาณอันตรายหรือว่าการเตือนภัยแล้วเนี่ยต้องตระหนักตรงนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่สองก็คือก็จะต้องมีการป้องกันหรือว่าเตรียมความพร้อมนะคะทำให้องค์การนั้นนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะป้องกันไม่ให้ภาวะวิกฤตนั้นรุนแรงนะคะเช่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนหรือว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิกแฟนคลับนะคะที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนั้นในการที่จะบอกกล่าวได้อย่างรวดเร็วนะคะและประการที่3หรือว่าขั้นตอนที่3นะคะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตนะคะเช่นน้ำมันรั่วไหลนะคะ

สารเคมีรั่วไหลนะคะลงสู่พื้นที่สาธารณะเช่นทะเลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบทันทีนะคะในการเยียวยาหรือว่าป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมานะคะต่อไปค่ะจะต้องมีการสื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะการสื่อสารความเสี่ยงนั้นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะละเอียดอ่อนมากนะคะนักประชาสัมพันธ์เองนะคะต้องทำความเข้าใจระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกการตื่นตระหนกนะคะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอันตรายที่มีความรุนแรงนะคะมันมีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกระทำการสื่อสารหรือว่าพูดคุยอะไรต่างๆนะคะเรื่องของคำพูดมีความอ่อนไหวมากต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้มีการตื่นตระหนกมากเกินไปในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้มีความรู้สึกว่าสบายใจหรือว่าความรู้สึกที่ดีขึ้นว่ามีคนที่จะรับผิดชอบให้นะคะค่ะเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะมันมักจะเกิดขึ้นมาแบบที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะเสี่ยงต่ออันตรายฉุกเฉินแล้วก็คาดเดาได้ยากนะคะเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเข้าใจภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การได้นะคะมันภาวะวิกฤตนั้นนะคะที่เราได้ดูมาจากความเสี่ยงนะคะที่มันจะพัฒนาเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าภาวะวิกฤตนั้นก็อาจจะเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้นะคะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะคะเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นก็ได้หรือว่าเกิดจากการกระทำขององค์การก็ได้นะคะแล้วผลกระทบล่ะคะผลกระทบเนี่ยมันมีผลกระทบตั้งแต่สถานะความเชื่อถือทางการเงินนะคะเช่นข่าวลือว่าแบงค์จะล้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความส่งผลกระทบนะคะว่าทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจนะคะหรือว่าผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในองค์การนะคะเช่นมีข่าวลือว่ามีการข้อมูลรั่วไหลนะคะข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลไปสู่ภายนอกอย่างเงี้ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบได้นะคะหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายหรือความปลอดภัยของบุคลากรนะคะเช่นมีการปล่อยข่าวลือว่ามีการปล่อยเชื้อโรคอยู่ในองค์การอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินขององค์การเช่นมีการแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะหรือว่ามีการโจรกรรมเกิดขึ้นนะคะและภาพรวมนะคะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงขององค์การนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการภาวะวิกฤตนี้ได้ค่ะเรามาดูนะคะว่าภาวะวิกฤตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะระยะเริ่มต้นค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับความพึงพอใจมีความสงสัยตั้งคำถามแล้วก็มีการร้องเรียนนะคะตรงนี้หากว่าเราสามารถที่จะตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะจะยับยั้งอยู่ในแค่ระยะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะมันจะนำไปสู่ระยะฉุกเฉินค่ะเพราะว่าในระยะนี้นะคะข่าวสารได้เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันค่ะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจจะมีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นวาระสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลบนะคะแล้วก็สูญเสียความมั่นใจได้นะคะและสุดท้ายนะคะมันจะไปสู่ในภาวะวิกฤตนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่า crisis นะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถจะต้านทานในการนำเสนอข่าวใดๆได้เลยนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากต้องออกมาขอโทษนะคะจัดการกับต้นเหตุของปัญหานะคะพร้อมทั้งแนวทางในการเยียวยานะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาค่ะเห็นไหมคะจากตัวภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าในขั้นลำดับขั้นนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะเขาจะให้เวลาประมาณแค่6ชั่วโมงเองนะคะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะที่เราจะต้องจัดการนะคะส่วนระยะฉุกเฉินมีระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะส่วนระยะวิกฤตนะคะภายใน24ถึง28ชั่วโมงนะคะมันจะมีความรุนแรงมากถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้ก็จะเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารค่ะแนวทางในการบริหารภาวะวิกฤตนะคะอันนี้เป็นของไนลอนนะคะมี6ขั้นตอนด้วยกันค่ะจะเรามาดูในแต่ละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเป็นการระบุความเสี่ยงค่ะก็คือเราจะต้องค้นหาสถานการณ์ที่มีโอกาสนะคะหรือว่าสาเหตุที่จะเกิดวิกฤตได้นะคะเช่นทางด้านเทคโนโลยีนะคะมันมีความ

ผิดปกติหรือว่ามีความผิดพลาดอย่างไรในเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใหม่นะคะหรือว่ากระบวนการผลิตนะคะหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติก็ได้หรือว่าการกระทำขององค์การหรือว่าพนักงานก็ได้นะคะอันนี้สามารถถ้าสามารถระบุได้เราจะเห็นปัญหา

นะตรงนี้จะต้องมีคณะทำงานที่มีความชัดเจนว่ามีใครรับผิดชอบในเรื่องใดบ้างในภาวะใดนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆออกมาเป็นแผนนะคะซึ่งจะทำให้การดำเนินงานนั้นจบลงอย่างรวดเร็วค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราต้องมีการระดมสรรพกำลังนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนะคะเป็นขั้นตอนในการระดมคนนะคะแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็นเช่นเงินนะคะหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนนะคะเพื่อว่าเราจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันนะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนขั้นตอนที่5นะคะเมื่อองค์การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะจบแค่นั้นนะคะมันจะอยู่ในระยะการฟื้นฟูค่ะซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจะต้องมีการจัดการให้ภาวะวิกฤตนั้นกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์นั้นจากเชิงลบนะคะทั้งต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนให้กลับมาเป็นภาพเชิงบวกให้ได้ค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราจะต้องมีการฝึกซ้อมทบทวนแผนด้วยค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะที่ยังไม่เกิดภาวะวิกฤตนั้นจะต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอนะคะเรียนรู้แนวปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำข้อบกพร่องเกิดจากการซักซ้อมนั้นนะคะมาปรับปรุงเพื่อจะเตรียมป้องกันในอนาคตค่ะส่วนประกอบสำคัญนะคะ2 ส่วนนะคะในการบริหารภาวะวิกฤตนั้นนะคะประการแรกคือเราจะต้องใช้ความรับผิดชอบขององค์การนะคะเป็นการตอบสนองนะคะซึ่งความรับผิดชอบนั้นจะมีอยู่2ระดับก็คือกลยุทธ์ที่แสดงความรับผิดชอบระดับต่ำกับระดับสูงนะคะอันนี้ต้องเลือกนะคะให้สอดคล้องกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงอันที่2นะคะก็คือการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารภาวะวิกฤตนะคะเป็นการดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การจัดการภาวะวิกฤตให้จบโดยเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลให้น้อยที่สุดค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะกลยุทธ์การตอบสนองต่อภาวะวิกฤตที่แสดงความรับผิดชอบในระดับต่ำก่อนนะคะระดับต่ำนะคะเขาบอกว่าการใช้การเงียบเฉยนะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือไม่ดำเนินการปล่อยให้เหตุการณ์ค่อยๆเงียบหายไปนะคะอันนี้อาจจะใช้กับเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญมากต่อประชาชนนะคะไม่ได้กระทบกับส่วนรวมมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของผลิตการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างนะคะที่มันมีการผิดพลาดแต่ว่าเราก็มีการแก้ไขในระดับขององค์การไปแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องมีการแถลงข่าวนะคะก็เงียบเฉยไว้นะคะให้มันค่อยๆหายไปหรือว่าอันที่สองนะคะคือทำเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะใช้ในการควบคุมเพื่อจะไม่ให้มันมีการขยายวงกว้างออกไปนะคะแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยค่ะที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมากนะคะแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดมีการสืบค้นแล้วก็เจอความจริงนะคะการเงียบเฉยหรือว่าทำให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นก็อาจจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตที่รุนแรงก็ได้นะคะหรืออีกอันนึงนะคะที่ทำค่ะคือการตีตัวออกห่างหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เลวร้ายหรือว่าเกิดความเสียหายน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการชี้แจงเฉพาะตัวนะคะที่มีการเสียหายเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีการโยงเข้ากับเรื่องที่ดีๆนะคะอาจจะไปทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีการเพื่อที่จะลบล้างในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อจะให้มาชดเชยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแสดงความเจ็บปวดว่า องค์การนั้นก็เกิดภาวะวิกฤตแล้วก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะเช่น เรื่องของ อุบัติภัยทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโรงงานก็น้ำท่วมเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงความรู้สึกร่วมกันนะคะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ลองมาดูนะคะว่ากลยุทธ์การตอบสนองนะคะในระดับสูงเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกับระดับต่ำอย่างไรบ้างนะคะที่เราได้ศึกษามานะคะในระดับสูงนะคะเราก็อาจจะแสดงได้หลายวิธีเลยนะคะเช่นการยอมรับผิดนะคะแล้วก็ขอโทษโดยที่ไม่มีการโต้แย้งใดๆเลยค่ะคือยอมรับผิดทั้งหมดเลยแล้ว

0: ก็ยอมหรือว่ายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ลงโทษพนักงานที่ทำผิดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะค่ะทีนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าการบริหารภาวะวิกฤตนั้นจะต้องเริ่มด้วยการที่องค์การนะคะวิเคราะห์เหตุการณ์นะคะพิจารณาสาเหตุแล้วก็ดูระดับความรุนแรงแล้วก็ดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตนะคะแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการเหตุการณ์ให้ตรงจุดนะคะโดยผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขององค์การนั้นจะเป็นผู้วางกลยุทธ์ในระดับองค์การนะคะขั้นต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะคะหมายความว่าเราจะต้องมีการวางแผนการสื่อสารนะคะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชัดเจนเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตนี้เราอยากจะให้เกิดผลอะไรบ้างนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะในภาวะวิกฤตนี้เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจค่ะเพื่อให้กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกิดความเสียหายเนี่ยนะคะเขาเกิดความเชื่อมั่นให้รับรู้เข้าใจนะคะแล้วก็เราก็จะต้องจัดการไม่ให้เหตุการณ์นั้นขยายออกไปเยอะเกินไปนะคะสิ่งที่สำคัญคือต้องยึดหลักความจริงนะคะจึงจะสามารถที่จะทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จค่ะในการบริหารงานในข่าวนะคะในภาวะวิกฤตข่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะนี่แพร่กระจายได้อย่างเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นการเผยแพร่กระจายข่าวในภาวะวิกฤตนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ค่ะนะคะแล้วก็ต้องเผยแพร่อย่างครอบคลุมผ่านสื่อมวลชนแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะยึดหลักในการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและจบโดยเร็วนะคะดึงศูนย์กลางของข่าวมาอยู่ที่องค์การนะคะและสิ่งสำคัญต้องจัดตั้งศูนย์ข่าวภาวะวิกฤตค่ะค่ะจากนั้นนะคะควรกำหนดผู้แทนในการแถลงหรือให้ข้อมูลข่าวสารนะคะโดยทั่วไปก็ควรจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ขององค์การนะคะหรือถ้าเกิดมีโฆษกองค์การก็จะใช้ได้ค่ะนะคะจากนั้นเตรียมข้อมูลแล้วก็ข่าวสารตลอดเวลาติดตามเหตุการณ์ที่ดำเนินหรือว่าเกิดขึ้นนะคะอธิบายเหตุการณ์นะคะการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็องค์การนั้นจะต้องมีข่าวตอบสนองนักข่าวตลอดเวลาแล้วก็ทันท่วงทีนะคะกลยุทธ์ในการเรียบเรียงคำชี้แจงค่ะนะคะคือเวลาที่เราบริหารข่าวเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะก็คือตัวmessage design หรือว่าตัวการออกแบบสารหรือว่าตัวคอนเทนต์ที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะเราควรจะยึดหลักในเรื่องของความมีเหตุมีผลของสารนะคะแล้วก็สารนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการดึงดูดใจนะคะแล้วก็เกิดผลตามความที่ต้องการนะคะเกิดผลตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะของช่องทางที่เราสื่อสารไปนะคะตัวนี้คือการออกแบบสารนะคะทีนี้แนวคิดนะคะในการออกแบบสารเนี่ยเรายึดของเพชรสันเนี่ยนะคะเพชรสันเนี่ยบอกว่าประการที่หนึ่งสารนั้นจะต้องมีความมีเหตุมีผลใช่ไหมคะยึดหลักความถูกต้องนะคะไม่บิดเบือนนะคะอันนี้จะต้องเป็นความรับผิดชอบขององค์การอันที่สองสารนั้นต้องมีพลังค่ะในการสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาภาพลีลาน้ำเสียงนะคะการระมัดระวังที่จะไม่กระทบกับความรู้สึกนะคะแล้วสารนั้นต้องมีความชัดเจนสร้างพลังความรู้สึกที่ดีนะคะและสารนั้นต้องได้ผลนะคะหรือเราเรียกว่าประสิทธิผลนั้นตามความต้องนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยในเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตนั้นเหตุการณ์ต้องจบโดยเร็วค่ะจบโดยที่มีความเข้าใจที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสาธารณชนนั้นสำคัญค่ะถ้าเกิดเขาเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจองค์การนะคะเราก็จะทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการค่ะนอกจากนี้เราจะดูลักษณะความสอดคล้องนะคะในเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะคะก็คือการใช้คอนเทนต์นั้นเนี่ยสอดคล้องกับแพลตฟอร์มที่เราเลือกค่ะค่ะแนวทางในการเรียบเรียงเนื้อหานะคะตามลำดับนี้เลยนะคะกล่าวขอโทษแสดงความรับผิดชอบกล่าวถึงเหตุการณ์ความสูญเสียต่างๆแสดงความเสียใจนะคะระบุอธิบายเหตุการณ์วิธีการการแก้ปัญหาอ้างอิงหลักการนะคะแล้วก็จุดยืนขององค์การแล้วก็เสนอวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะนะคะ ค่ะเรื่องที่ 10.3.1 นะคะอันนี้เป็นหลักการประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะซึ่งควรจะดำเนินการด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเลยนะคะ เป็นหลักการที่เราจะต้องกันไว้ก่อนค่ะนะอันนี้เป็นหลักการที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้านะคะเพื่อปรับทัศนคติที่ดีนะคะให้กับประชาชนนะคะรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การด้วยเพื่อให้สาธารณชนนะคะหรือประชาชนนั้นให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนที่ดีในอนาคตนะคะค่ะเวลาที่เราจะบริหารประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะเราต้องสร้างรากฐานความเชื่อถือนะคะที่สาธารณชนมีต่อองค์กรนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การค่ะอันนี้เป็นหลักการนะคะค่ะในการบริหารภาวะวิกฤตค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงนะคะด้วยกันนะคะช่วงแรกคือช่วงเกิดก่อนเกิดภาวะวิกฤตนะคะจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือภาวะวิกฤตโดยจัดทำแผนภาวะวิกฤตฝึกซ้อมแล้วก็ทบทวนตลอดเวลานะคะในช่วงที่ระหว่างเกิดภาวะวิกฤตค่ะเป็นช่วงของการดำเนินกลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตนะคะตรงนี้จะต้องเน้นการสื่อสารการติดตามแล้วก็การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตค่ะนะคะเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยนะคะและช่วงที่3ก็คือช่วงหลังเกิดภาวะวิกฤตค่ะจะต้องมีการสรุปแล้วก็จัดทำถอดบทเรียนต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้จากการจัดการภาวะวิกฤตที่ผ่านมาแล้วก็นำมาปรับปรุงแผนป้องกันในอนาคตนะคะทั้ง3ช่วงนี้ก็ไม่ได้ตัดขาดออกจากกันนะคะเพราะว่าพอหลังจากช่วงที่3แล้วเราก็จะกลับไปสู่ช่วงที่1ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะป้องกันค่ะตรงนี้นักประชาสัมพันธ์นะคะก็จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าภาวะวิกฤตนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะค่ะนักศึกษาคะในเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การบริหารภาวะวิกฤตนะคะก็มีประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะในเอกสารการสอนนั้นก็จะมีตัวอย่างมากมายนะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สามารถที่จะนำมาอธิบายหรือว่าบรรยายได้หมดนะคะแต่ว่านักศึกษานั้นก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้นะคะรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ได้แนะนำไว้ในเอกสารการสอนแล้วค่ะส่วนในการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาก็จับประเด็นที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะได้ไปทำการทบทวนแล้วก็อ่านในเอกสารการสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกสักครู่หนึ่งนักศึกษาค่อยกลับมาทดสอบนะคะแล้วก็ทำแบบประเมินผลกันค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาช่วงนี้นี่จะเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยที่11กลยุทธ์สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะการประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศนั้นค่อนข้างจะมีความสำคัญต่อบริบทต่างๆในสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลชุมชนแล้วก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของหน่วยนี้เป็นส่วนที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าทำไมการประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็ควรจะใช้กลยุทธ์แบบใดจึงจะมีความเหมาะสมนะคะทีนี้เราลองมาติดตามเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้กันเลยนะคะในส่วนแรกเนี่ยเราคงต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะในส่วนของความหมายเนี่ยการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนี้ก็จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะคะและก็ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การหรือว่าสถาบันเนี่ยกับกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการที่เราต้องการที่จะหวังผลในเรื่องของความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากประชาชนนะคะทีนี้ในส่วนของประเภทของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะก็จะประกอบด้วย2ประเภทด้วยกันคือการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศเนี่ยเราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นบทบาทของในส่วนของ ภาครัฐนะคะซึ่งรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศเนี่ยก็จะเป็นบทบาทนะคะของไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องในการที่จะต้องเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับประเทศของเรานะคะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญนะคะเราจะพบว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทำให้เราเนี่ยได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆนะคะของภาครัฐนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะกับประชาชนของประเทศเรานะคะพูดง่ายๆกับประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานนะคะความก้าวหน้าต่างๆนะคะให้สาธารณชนได้รับรู้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาธารณชนนะคะในการที่ภาครัฐนะคะหรือรัฐบาลเนี่ยจะมีการออกกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่ามีส่วนที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการลดความขัดแย้งต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะกับงานใหม่ๆของรัฐบาลนะคะไม่ว่ารัฐบาลจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นมานะคะซึ่งบางโครงการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะคะบางส่วนเนี่ยประชาชนบางส่วนอาจจะได้รับประโยชน์นะคะแต่ประชาชนกลุ่มเนี่ยอาจจะสูญเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดข้อขัดแย้งนะคะหรือเกิดมีการทะเลาะกันในบางกลุ่มนะคะและนอกจากนั้นความสำคัญอันที่5ก็คือในเรื่องของสาธารณชนเนี่ยมีโอกาสที่ในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปนะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในด้านใดก็ตามเนี่ยประชาชนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เสนอความคิดเห็นนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อมาประกอบการพิจารณาในการที่จะเสนอโครงการนะคะหรือการที่จะออกกฎหมายใดก็ตามนะคะและนอกจากนั้นในเรื่องของการเกิดความนิยมและความสัมพันธ์อันดีจากสาธารณชนนะคะข้อนี้ก็จะส่งผลในการที่ประชาชนทั่วไปก็จะให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่ารัฐจะมีโครงการใดๆก็ตามนะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะคะและนอกจากนั้นยังช่วยอธิบายเกี่ยวกับประชามติของประชาชนนะคะต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะซึ่งประชามติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะส่งผลนะคะทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะต่อหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเป็นการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนนะคะในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือจากภาคประชาชนเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะคะที่รัฐบาลจะต้องประชาสัมพันธ์เนื่องจากมีส่วนในการที่จะพัฒนาประเทศนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะที่สำคัญนะคะว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญอะไรบ้างนะคะลักษณะแรกก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะก่อให้เกิดความรู้และก็มีทัศนคติที่ดีนะคะต่อภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะที่รัฐจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความน่าถือมีความน่าเชื่อถือต่อรัฐบาลนะคะต่อภาครัฐต่อโครงการต่อการออกกฎหมายต่างๆต่อกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐได้จัดขึ้นนะคะ และนอกจากนั้นลักษณะที่สำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้อง

ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในการสื่อสารนะคะเพราะว่าเราถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าเราระบุไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินงานต่อไปของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะกลุ่มเป้าหมายจะสะท้อนถึงช่องทางหรือสื่อที่เราจะต้องใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะคะรูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีทั้งที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์นะคะบางครั้งกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่าสาธารณชนเนี่ยอาจจะมีการผสมทั้งออฟไลน์และออนไลน์หรือบางส่วนเราอาจจะเขาอาจจะเปิดรับแต่ออฟไลน์นะคะหรือบางส่วนอาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดรับที่เป็นส่วนของออนไลน์นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในการดำเนินงานนะคะนอกจากจะทำอย่างสม่ำเสมอและก็มีความต่อเนื่องแล้วเนี่ยการดำเนินงานนั้นจะต้องทำอย่างมีระบบนะคะมีการวางแผนนะคะมีตอนในการที่เราจะดำเนินการว่าอันไหนควรจะทำก่อนหรือว่าอันไหนควรจะทำในช่วงหลังได้นะคะและนอกจากนั้นก็จะต้องมีการควบคุมและสิ่งที่สำคัญก็คือควรที่จะต้องมีการประเมินผลนะคะเพราะการประเมินผลเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นว่าเราควรจะดำเนินการในลักษณะนั้นต่อไปหรือว่าเราควรจะต้องหยุดโครงการไว้ชั่วคราวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในอนาคตของเรานะคะทีนี้ในส่วนของแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5นะคะในปีพ.ศ.2559ถึงพ.ศ.2564นะคะมีการกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน5ประการนะคะอันแรกก็คือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆนะคะเพราะนั้นมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะวัฒนธรรมนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะคะในการที่จะทำให้ประเทศสู่ความสมดุลแล้วก็ทำให้ประเทศมีความยั่งยืนนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศนะคะในมิติต่างๆหรือในการบริหารประเทศเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะคะและนอกจากนั้นทิศทางนะคะของการประชาสัมพันธ์ก็คือจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารนะคะในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเราเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันในข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นนะคะ เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นความคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะมาจากข้อมูลที่เป็นสถิตินะคะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแต่ในส่วนของความคิดเห็นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีส่วนที่ผิดหรือส่วนที่ถูกเนื่องจากว่ามันเป็นความคิดเห็นนะคะส่วนทิศทางอันที่5ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่จะต้องทำควบคู่ไปกับในส่วนของการประชาบทบาทนะคะของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกนะคะเนื่องจากว่าประเทศใดก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยโดดเดี่ยวนะคะเราต้องติดต่อค้าขายนะคะมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ประเทศของเราไปยังต่างประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะทีนี้เรามาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12นะคะในปีพ.ศ.2560ถึง2564นะคะซึ่งแผนดังกล่าวนี้ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งมีภารกิจที่สำคัญนะคะในการที่จะต้องขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆด้วยกัน5กลุ่ม

0: นะคะเพราะฉะนั้น5กลุ่มดังกล่าวที่ในแผนได้ให้ความสำคัญก็คืออันแรกก็คือเป็นกลุ่มพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัจฉริยะนะคะซึ่งในส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสารสนเทศนะคะสอดคล้องกับในส่วนของยุคดิจิทัลนะคะซึ่งเราต้องให้ความสำคัญนะคะซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมีพัฒนาการที่รวดเร็วนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นองค์การภาคธุรกิจหรือว่าในส่วนของภาครัฐก็ตามนะคะและนอกจากนั้นก็คือในกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเราเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธารณสุขสุขภาพอะไรต่างๆนะคะที่เอื้อนะคะทำให้ประชาชนของประเทศเราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้เขามีประสิทธิภาพสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มอาหารเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากเป็นส่วนที่จะต้องหล่อเลี้ยงคนเราในสังคมหรือในประเทศของเรานะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มพวกดิจิทัลอินเทอร์เน็ตพวกปัญญาประดิษฐ์ต่างๆพวก AI ต่างๆนะคะซึ่งถือว่ามีส่วนที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทนะคะต่อองค์การนะคะโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นสินค้าบริการอะไรต่างๆนะคะเทคโนโลยีพวกนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการที่จะวิเคราะห์ผู้บริโภคในการที่จะลงไปในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะที่เชิงลึกที่เป็นอินไซต์นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและก็การบริการที่มีมูลค่าสูงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของพวกนี้ประเทศเราก็ให้ความสำคัญนะคะนอกจากในส่วนของภาคการเกษตรแล้วภาคอุตสาหกรรมนะคะในบางส่วนนะคะทั้งภาคบริการนะเราจะเห็นว่าในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมีมูลค่าในการลงทุนที่สูงมากนะคะทีนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่12นี้นะคะก็จะมีเป้าหมายคือต้องการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงนะคะพูดง่ายๆก็คือจะต้องเพิ่มเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนของเราเนี่ยมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะต้องเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนเนี่ยให้สามารถที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศนะคะแล้วก็มีการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเป็นการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะแล้วก็เป็นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่จะต้องคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์นะคะในการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะอันแรกก็คือเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทางด้านการเมืองนะคะก็จะมีเป้าหมายสำคัญ5ประการด้วยกันนะคะก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลหรือว่าองค์การนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ระบบการเมืองนะคะของเราเนี่ยของประเทศเราเนี่ยค่ะไปในทิศทางที่คำนึงถึงในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะสร้างความเชื่อถือนะคะสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะแล้วนอกจากนั้นก็รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแนวทำงานด้านการเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์นะคะก็จะประกอบด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายนะคะซึ่งมีด้วยกัน5กลยุทธ์ก็คืออันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารนะคะ ที่สร้างความน่าเชื่อถือก็คือเป็นการสร้างสารที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแล้วก็กลยุทธ์การกระจายความสำคัญด้วยกิจกรรมนะคะเป็นการคิดค้นหรือคิดหากิจกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นกลยุทธ์การกระจายความสำคัญด้วยผู้สนับสนุนคือการเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นกลยุทธ์การกระจายความสำคัญด้วยการล็อบบี้นะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนนี้ถ้ายกตัวอย่างชัดเช่นการที่เราจะมีการล็อบบี้ในการออกกฎหมายใหม่ๆนะคะที่จะเอื้อนะคะเป็นประโยชน์ทั้งจากองค์กรประชาชนแล้วก็ในส่วนของภาครัฐนะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเป้าหมายก็เพื่อนะคะสื่อสารกับประชาชนถึงการดำเนินงานด้านต่างของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะในส่วนของกลยุทธ์นะคะที่ใช้นะคะก็จะประกอบด้วย2กลยุทธ์ก็คืออันแรกก็คือกลยุทธ์ด้านสารนะคะเป็นการเลือกใช้เนื้อหาสารแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบเนื้อหาสารนะคะส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ด้านสื่อนะคะเป็นการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อกิจกรรมสื่อมวลชนนะคะและในปัจจุบันรวมทั้งสื่อออนไลน์นะคะที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้ดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมนะคะก็จะมีเป้าหมายด้วยกันอยู่3ประการก็คือต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะแล้วก็ป้องกันและก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญก็คือส่งผลต่อการที่เราจะต้องจัดระเบียบของสังคมให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เน้นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมานะคะแล้วก็อันที่2ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจนะคะให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกโครงการจิตอาสานะคะเป็นการเน้นที่จะชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยที่เราใช้สื่อที่หลากหลายนะก็แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้จำนวนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะทีนี้ดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะคะเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆนะคะของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะในการที่จะจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การและก็การร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่เราจะป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์การประสิทธิภาพในการที่เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้ถึงคุณค่านะคะและนอกจากนั้นเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างๆนั่นเองสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะประกอบด้วย4กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมานะคะโดยที่เราจะเน้นการสื่อสารถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบในทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนกลยุทธ์นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้สื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงสื่อออฟไลน์สื่อรวมหนังสือออฟไลน์แล้วก็สื่อออนไลน์ด้วยนะคะส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่เน้นในเรื่องการที่จะกระตุ้นให้เกิด นะคะสำนึกในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ก็จะเน้นในลักษณะของที่เป็นแคมเปญนะคะเน้นการสื่อสารเพื่อการรณรงค์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระยะยาวนะคะส่วนกลยุทธ์ที่4ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อกิจกรรมหรือว่าโครงการจิตอาสาต่างๆนั่นเองนะคะโดยในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะพบว่ามักประชาสัมพันธ์โดยผ่านโครงการจิตอาสานะคะทีนี้เราดูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะเป้าหมายที่สำคัญ3ประการก็คือในเรื่องของเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะในฐานะที่ว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะคะในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนเป้าหมายอันที่2ก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ก้าวทันกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาทางด้านต่างๆนะคะซึ่งทั่วโลกก็เห็นความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเช่นกันนะคะส่วนเป้าหมายอันที่3ก็คือเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับโลกนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะก็จะประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยกัน3กลยุทธ์นะคะอันแรกก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาสารนะคะที่จะเน้นในเรื่องของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะและการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยพัฒนาศักยภาพและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะและนอกจากนั้นก็คือในส่วนของกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อนิทรรศการนะคะเนื่องจากความเป็นวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องสื่อสารนะคะให้เห็นถึงผลผลิตที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะดังนั้นจึงมีการที่เราจะต้องมีการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็แสดงผลงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการแข่งขันและก็การประกวดนะคะเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นและก็ท้าทายให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะนักศึกษาคงจะได้ทราบประเด็นที่สำคัญสำคัญนะคะของหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจากการสรุปประเด็นสำคัญด้วยเวลาที่จำกัดอันนี้นะคะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะกับความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนชุดวิชาด้วยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะกลับมาพบกันในช่วงท้ายซึ่งจะเป็นช่วงคำถามที่จะเป็นการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-504-7777
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ และนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ

0: สมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
1: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
2: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
0: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
2: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
3: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
4: สำนักการต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้อบรมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
5: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
6: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
7: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
8: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
9: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
0: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
10: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
0: แล้วเจอกันนะครับ
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
12: สวัสดีครับนักศึกษาช่วงนี้เป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่12นะครับวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในหน่วยนี้จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬานะครับนักศึกษาน่าจะคุ้นชินกับการท่องเที่ยวและการกีฬาอยู่พอสมควรแล้วเพราะในปัจจุบันนี้เราทุกคนเนี่ยจะรู้จักการท่องเที่ยวและกีฬาและเราได้นำมาใช้ซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

ไทยเลยครับที่ทำรายได้ให้กับประเทศเรานะครับในหน่วยนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับในตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวนะครับอยู่ในตอนที่ 12.1 นะครับและอีกส่วนหนึ่งอีกตอนนึงเราก็จะเป็นตอนที่ 12.2 เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกีฬาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเนื้อหาเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องที่ 12.1.1 เนี่ยเราจะเป็นการพูดถึงแนวคิดของการท่องเที่ยวนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการท่องเที่ยวหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็ประวัติและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวมีอย่างไรบ้างนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือรูปแบบของการท่องเที่ยวนั่นเองส่วนในเรื่องที่ 12.2.2 นะครับเราก็จะมาแบ่งละเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการกลยุทธ์รูปแบบกลยุทธ์ต่างๆในการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวทีนี้เราจะแบ่งยังไงดีในหน่วยเนี้ยทางผมก็ได้แบ่งไว้ว่าแบ่งเป็น4กลยุทธ์ด้วยกันหลักๆเลยก็คือเราแบ่งตามSMCR นั่นเองนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านเนื้อหาสารนะครับหรือ message นั่นเองนะครับแล้วต่อมาเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆผ่านสื่ออะไรบ้างเราจะมาทำความเข้าใจกันส่วนในเรื่องที่4เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านผู้รับสารนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องที่ต่อมาเราก็จะแบ่งในเกี่ยวกับกีฬาละเรามาดูอันนี้หัวข้อรวมของเรานะครับในเรื่องที่ 12.2.1 เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องความหมายเหมือนกันกีฬาในความหมายของการให้ความหมายกีฬาคืออะไรกีฬามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับการกีฬาโดยในเรื่องของประวัติเนี่ยก็จะพูดไปถึงในเรื่องของโอลิมปิกระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศไทยของเรานะครับส่วน 12.2 เนี่ยก็จะคล้ายกันเลยครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาเนี่ยเราก็จะมาเจาะเฉพาะกันเลยว่าเราจะแบ่งยังไงดีทีนี้ได้แบ่งไว้ตามหลักเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายให้นักศึกษาเข้าใจง่ายเนี่ยจะแบ่งไว้ด้วยกัน5รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นกลยุทธ์ที่จะเชิญชวนให้นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาชมกีฬาการแข่งขันละเรามีนักกีฬามาแข่งทีนี้ก็ต้องมีผู้ชมด้วยนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านนักกีฬาเราก็จะเอาตัวนักกีฬาเนี่ยมาโฆษณาสินค้าบ้างหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆในทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสสส.ในเรื่องการรณรงค์ต้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยการเป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยน่าสนใจมากเลยหรือเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพนั่นเองและอันสุดท้ายก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมพิเศษต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในหน่วยเนี้ยนะครับเราจะแบ่งเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราจะนำมาบูรณาการกันนะครับก็คือจะอยู่ในหน่วยที่อยู่ในตอนที่ 12.2 เนี่ยและเรื่องที่ 12.2.3 เราจะนำเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬามาบูรณาการกันและจะมีรูปแบบกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโดยการบูรณาการเนี่ยก็จะเป็นบูรณาการทั้งด้านท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บูรณาการด้านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่หรือสื่อดั้งเดิมที่นักศึกษาน่าจะเคยผ่านกันมาแล้วครับทีนี้เรามาเข้ารายละเอียดกันในแต่ละเรื่องของเรานะครับเอาเลยอันแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในตอนแรกเลยเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวก่อนแน่นอนครับการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้สำคัญมากการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางของมนุษย์ด้วยความสมัครใจอย่าลืมนะครับต้องมีความสมัครใจนะถ้าเกิดโดนบังคับเนี่ยจะไม่ถือเป็นการท่องเที่ยวละแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเพียงถ้าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเพียงชั่วคราวเท่านั้นผู้เดินทางต้องไม่ถูกบังคับนะฮะที่ผมบอกไปแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยจากสถานที่1ไปยังสู่อีกสถานที่1และชั่วคราวไม่ใช่อยู่เป็นปีนะครับชั่วคราวคืออาจจะเป็น1เดือน2วัน3วันพออย่าไปอยู่เยอะถ้าอยู่เยอะเนี่ยจะเริ่มเป็นการย้ายถิ่นที่อยู่นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมิติใหม่ๆและพักผ่อนแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าการท่องเที่ยวหรือมีการนันทนาการคือผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจหรือบางครั้งอาจจะมีในการเป้าหมายทางธุรกิจก็ได้และหรือเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะพักผ่อนอาจจะไปเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยอาจจะเรียกว่าการท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือความหมายโดยรวมนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทีนึงนะครับตรงนี้สำคัญมากในเรื่องของความหมายนะครับต่อมาเราจะมาดูประวัติกันประวัติด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราได้แบ่งไว้2ด้านด้วยกันก็คือประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับโลกและระดับประเทศไทยของประเทศไทยนะครับโดยในระดับโลกเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ยุค

อันแรกเลยจะเป็นยุคสมัยโบราณยุคนี้เริ่มต้นมาก็คือจะเป็นก่อนประวัติศาสตร์เลยยุคเริ่มต้นดั้งเดิมเนี่ยหรือเรียกว่ายุคโบราณในยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนยังไม่ได้พักพิงที่ไหนเป็นหลักแหล่งและค่อยๆมาเริ่มมีการหาถิ่นที่อยู่และในยุคนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าโฮเมอร์จะอันนี้ให้นักศึกษาจำไว้ก็คือโฮเมอร์จะเป็นผู้ที่เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยเริ่มได้มีการประพันธ์หรือเขาเรียกว่าบันทึกการเดินทางไว้ถือว่าเป็นคู่มือการเดินทางเล่มแรกของโลกเลยนะครับอันนี้ย้ำไว้นิดนึงนะครับคือโฮเมอร์และในยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยกลางช่วงนี้จะเป็นยุคมืดหน่อยนึงก็คือจะการเดินทางหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงคริสตศักราช500ถึง1500นั่นเองในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับส่วนช่วงที่3เนี่ยจะเป็นในช่วงของการท่องเที่ยวก่อนปัจจุบันช่วงนี้แหละที่จะสำคัญอีกช่วงนึงก็คือว่าจะเริ่มมีใช้คำว่าทัวร์ซึ่งมันจะมาจากคำว่าตรูในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเอามาใช้ในเรื่องการมีการทัวร์จัดทัวริซึมหรืออะไรเงี้ยทัวริซึมคือนักท่องเที่ยวแล้วก็การจัดทัวร์หรือการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองครับและมาสู่ในยุคท่องเที่ยวสมัยปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจะเริ่มมีทางยุโรปจะเริ่มมีการนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างแพร่หลายขึ้นและเริ่มมีการใช้ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับในยุคนี้อันนี้ก็จะเป็นในระดับโลกที่เราจะแบ่งไว้เป็น4ยุคด้วยกันทีนี้เรามาดูในระดับของประเทศไทยบ้างในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีแบ่งช่วงสำคัญไว้เนี่ย4ด้านเหมือนกันสี่สมัยเหมือนกันนะครับในสมัยแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นในสมัยสุโขทัยเลยตั้งแต่ย้อนกลับไปสุโขทัยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการเดินทางจะมีอิสระมากใครจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างอิสระตั้งแต่สมัยยุคพ่อขุนรามคำแหงเนาะน่าจะจำกันได้แล้วก็จะมีอยากจะค้าขายหรือทำอะไรเนี่ยค่อนข้างเป็นอิสระนะครับแต่ก็คือจะเดินทางกันอยู่ในไม่ไกลมากเพราะการคมนาคมเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกต่อมาในยุคที่2เนี่ยสมัยที่2เราก็จะเป็นการท่องเที่ยวในสมัยอยุธยายุคเนี้ยสมัยเนี้ยในสมัยอยุธยาเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะปรากฏว่าความอิสระเนี่ยจะน้อยโดยมักจะเป็นการเดินทางของชนชั้นปกครองเท่านั้นแต่ยุคเนี้ยเริ่มมีการเดินทางของชาวตะวันตกพวกยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสถือเป็นชาติแรกที่เดินทางเข้ามาทำการค้ากับประเทศไทยเรานะครับยุคนี้ก็จะเริ่มมีการค้าระหว่างประเทศมีการเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยในการท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเน้นไปเที่ยวพักผ่อนแต่จะเน้นไปทางด้านการค้าขายหรือการเดินทางเพื่อของชนชั้นปกครองอาจจะไปในเรื่องของการล่าสัตว์การกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะครับส่วนต่อมาจะเป็นการท่องเที่ยวในยุคที่ช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในยุคนี้ก็จะมาสักรัชกาลที่2ที่3ที่4อะไรประมาณนั้นนะครับในยุคนี้แหละที่จะเริ่มมีการประพันธ์หนังสือท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยผ่านนิราศนะครับหรือสุนทรภู่นั่นเองเป็นผู้ประพันธ์ก็คือเนี่ยถือว่าเป็นบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยอีกอันหนึ่งนะครับและมาสู่ในสมัยการท่องเที่ยวหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันละในยุคนี้ก็จะมีการเกิดททขึ้นททก็คือกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มมีการหน่วยงานท่องเที่ยวและมีการทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีความแพร่หลายมีการจัดตั้งโรงแรมมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆหรือวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกของประเทศไทยเรานะครับต่อมาเราจะมาดูอะไรกันอันนี้แหละอีกหัวข้อนึงที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งอีกทีนึงนะครับอันนี้เราจะนำออกข้อสอบเป็นได้เยอะแยะเลยและมีความสำคัญในเรื่องของการนำไปวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวทีนี้ในเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยจะแบ่งไว้เป็น3รูปแบบหลักๆใหญ่ๆก่อนนะครับอันแรกก็คือจะเป็นรูปแบบที่จากแหล่งธรรมชาติมาดูนะครับในแหล่งธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นยังไงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็ได้เราไปดูการปลูกต้นไม้ดูเชิงนิเวศดูทรัพยากรเขาเรียกดูตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆหรือถ้าเป็นนิเวศทางทะเลอาจจะเป็นดำน้ำดูปะการังก็คือจะเกี่ยวข้องกับการทางทะเลอาจจะไปเที่ยวชายหาดดูอะไรนะป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเกี่ยวกับทางด้านทางทะเลทั้งหลายนะครับส่วนถ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาเอาละธรณีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะเรื่องหินเรื่องแร่ธาตุต่างๆเรื่องภูเขานะครับการไปถ้ำหรืออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะของธรณีวิทยาทีนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงเกษตรกับเชิงนิเวศจะต่างกันยังไงเชิงเกษตรก็จะเป็นการเรื่องของการเพาะปลูกอาจจะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างที่เมื่อกี้ผมบอก

มันจะใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเชิงนิเวศเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งที่เกิดธรรมชาติแต่ถ้าเชิงเกษตรเนี่ยอาจจะไปที่ไหนดีอ่ะไปฟาร์มอย่างเงี้ยไปดูเลี้ยงสัตว์เขาดูเลี้ยงแกะก็ได้นะครับอย่างทางโชคชัยอย่างเงี้ยฟาร์มถ้ามีการโฆษณาเล็กๆนะไปทางโคราชหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีฟาร์มโชคชัยมีเป็นอะไรนะหรือในนิยมปัจจุบันก็เรียกว่าฟาร์มสเตย์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของที่เขามีการทำเกษตรอินทรีย์ทำปลูกผักอย่างเงี้ยปลูกผักไฮโดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางการเกษตรส่วนการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทำอะไรล่ะดาราศาสตร์ก็คือดวงดาวเป็นการศึกษาดวงดาวอาจจะไปดูที่ช่วงสุริยุปราคาหรือดูดาวตกเราก็จะไปหาสถานที่ต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวดูแล้วก็อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหลักของรูปแบบการท่องเที่ยวนะแหล่งธรรมชาติที่แบ่งไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของทางแหล่งวัฒนธรรมละทางวัฒนเมื่อกี้ธรรมชาติธรรมชาติเกิดจากเองธรรมชาติเนาะถ้าทางวัฒนธรรมก็เกิดจากมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เราก็จะแบ่งไว้อันแรกเลยคือเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะเป็นยังไงล่ะก็เป็นในเรื่องของเรื่องราวที่ย้อนไปในอดีตอาจจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในตามแหล่งไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยาบางคนก็จะบอกว่าอาจารย์จะไปดูทำไมไปดูซากปรักหักพังหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะไปดูภูมิหลังแล้วก็จะไปดูย้อนถึงวิวัฒนาการหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยต่างๆหรืออาจจะดูในเรื่องของพุทธศิลป์อย่างเช่นพระแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยใบหน้าขององค์พระเนี่ยก็จะบอกถึงในช่วงบ้านเมืองเจริญหรือบ้านเมืองแบบเครียดถ้าเราจะเห็นว่าใบหน้าของพระในบางยุคเนี่ยจะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยพระจะยิ้มแสดงว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ถ้าเกิดบางช่วงเนี่ยจะเห็นพระหน้าบึ้งแน่นอนก็เหมือนเราอะเวลาเราหน้าบึ้งเราจะเครียดแสดงว่ายุคนั้นจะเป็นไงครับก็คือว่ายุคนั้นจะอาจจะเกิดภัยสงครามเกิดการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตของมนุษย์หรือคนเราเนี่ยก็อาจจะลำบากยากแค้นหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเชิงประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมก็คือว่าจะทำให้เห็นภูมิหลังของวัฒนธรรมนั่นเองนะครับอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวในงานวัฒนธรรมและประเพณีอันนี้แหละก็คือว่าจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นย้อนอดีตอย่างเช่นงานโยนบัวทางบางพีใช่ไหมครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยหรือก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานวัดต่างๆหรืองานประเพณีบุญกลางบ้านอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะเป็นประเพณีที่ในอดีตสำคัญหรือก็จะเป็นกุศโลบายของคนเราหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยครับทำให้ลูกหลานกลับบ้านก็ได้อันเนี้ยก็จะมีงานประเพณีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มย้อนหวนอดีตย้อนกลับไปสร้างประเพณีการแต่งกายชุดไทยซึ่งในปัจจุบันเราจะไม่แต่งกันแต่ถ้าเกิดพอมีการท่องเที่ยวเราก็จะเริ่มมีการแต่งกายหรืออย่างตอนในกรุงเทพเราใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของงานต่างๆงานกาชาดหรืออะไรเงี้ยบางทีหรือการกิจกรรมต่างๆที่มีการแต่งกายย้อนยุคก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเชิงวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาย้อนอดีตกลับไปหรือว่าอาจจะเป็นตามแต่ละภาคก็ได้นะครับหรืออีกอันนึงที่เห็นชัดๆก็คืออย่างเช่นสงกรานต์รอยกระทงอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานวัฒนธรรมทางประเพณีซึ่งบางจังหวัดเนี่ยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีชมวิถีในชนบททำอะไรล่ะชมวิถีในชนบทแน่นอนแปลกๆมั้ยรู้สึกการเข้าไปเดินดูชีวิตผู้คนอันเนี้ยจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอาจจะไปดูชนเผ่าต่างๆหรือเค้าเรียกว่าชาติพันธุ์วรรณานั่นเองอ่ะนะครับมันบางทีเราก็จะรู้สึกเอ๊ะอาจารย์เราไปดูชีวิตเค้าแค่เนี้ยหรอแต่ในการไปดูชีวิตเค้าเนี่ยมันไปสะท้อนอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอยู่ซึ่งเค้าก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเค้าอาจจะมองเราคนที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมองเป็นสิ่งประหลาดของเขาก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าจะไปเรียนรู้วิถีว่าแต่ละชนเผ่าเขามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชมวิถีในชนบทหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันก็จะเริ่มมีการสนับสนุนหรือแนะนำการท่องเที่ยวอาจจะมีการจำลองไว้อย่างเช่นผมเคยสัมภาษณ์กับพี่คนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเราจะรู้ว่าชนเผ่าดั้งเดิมของอเมริกาเนี่ยคืออินเดียแดงเราจะเห็นในหนังเลยว่าอินเดียแดงจะต้องใส่อะไรนะหมวกขนนกหรืออะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยชนเผ่าอินเดียแดงของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนการเซตไว้ให้ดูหรือหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีกระโจมแต่จะเริ่มเลือนหายไปไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะมีการเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมาใหม่หรือจัดทำขึ้นมาใหม่ให้เรียนรู้วิถีชนบทในอดีตนั่นเองนะครับอันที่3เนี่ยแบ่งรูปแบบอีกอันนึงอันเนี้ย
ก็จะเป็นการแบ่งรูปแบบตามความสนใจพิเศษก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะสนใจอะไรบ้าง

นะครับอันนี้ก็จะแบ่งแยกออกมาได้เยอะแยะมากก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นการจัดหมวดหมู่ว่าจากเราธรรมชาติและแล้วมนุษย์เริ่มเข้ามาสร้างในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆและอันนี้ก็จะมาแบ่งในเรื่องของความสนใจพิเศษของแต่ละบุคคลเลยนะครับในรูปแบบการสนใจเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็คือไปเล่นกีฬากีฬาจะต่างกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนิดหน่อยถ้ากีฬาอาจจะไปเล่นตีกอล์ฟครับครับอันนี้ก็มาถึงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษเลยเนี่ยเราก็จะมาดูกันจะมีอะไรบ้างเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็อาจจะไปพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยดีในบรรยากาศดีๆไม่ว่าจะเป็นที่คิริวงศ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยอันนี้จะใกล้เคียงกันถ้าผจญภัยก็อาจจะไปเป็นปีนเขาหรือไปทางแอดเวนเจอร์ท้าทายหน่อยๆแล้วก็ทัศนศึกษาหรือทางศาสนาก็อาจจะไปดูวัดดูเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์หรือการโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์เนี่ยก็จะไปท่องเที่ยวเหมือนแบบดูสวนดูการเลี้ยงแกะดูการเลี้ยงรีดนมวัวอะไรเงี้ยนะครับหรือการท่องเที่ยวชาติพันธุ์วรรณาก็จะใกล้เคียงกับทางวัฒนธรรมนั้นเองหรือการพำนักยาวอันนี้เขาเรียกลองสเตย์ก็คือจะอยู่เป็นเดือนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปจะหนีหนาวก็มาพักอยู่ในประเทศไทยเรานะครับหรือการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลอันนี้จะเป็นการให้กับทางตัวแทนขายให้เซลล์ได้รางวัลเขาเรียกทำยอดขายถึงก็จะให้แพ็กเกจทัวร์การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมก็คือไปประชุมด้วยและท่องเที่ยวด้วยนั่นเองส่วนอีกอันนึงคือการท่องเที่ยวแบบผสมผสานก็คือเอาทุกอย่างนี่แหละมารวมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมดละในแนวคิดของการท่องเที่ยวซึ่งอันเนี้ยผมจะเน้นเยอะหน่อยเพราะว่าจะค่อนข้างเป็นปูพื้นและสำคัญนะครับทีนี้ในหัวข้อต่อมาเนี่ยเรามาแบ่งกันเลยว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตามที่บอกไว้แล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะแบ่งตามของทฤษฎีหรือโมเดลของ SMCR นะครับของเดวิดเคเบโรนั่นเองก็จะแบ่งออกมาเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารเนื้อหาสารและผ่านสื่อต่างๆและผู้รับสารนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของผู้ส่งสารเนี่ยกลยุทธ์สำหรับผู้ส่งสารเราก็จะแบ่งออกมาเป็นทางการตลาดในประเทศอันนี้จะแบ่งหอบตามของททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นการตลาดในประเทศและต่างประเทศถ้าในประเทศเราก็จะมาเน้นในเรื่องการส่งเสริมชุมชนหรือเมืองรองพื้นที่เมืองรองคือจังหวัดที่คนยังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเราเป็นการกระจายรายได้รูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นบางท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเราก็จะไปย้อนอดีตกันหาตำนานต่างๆหรือให้เกิดความสนใจอย่างเช่นตำนานพระรถเมลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตำนานเก่าๆเก่าแก่ต่างๆหรือเป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านหรือคนเขาเรียกอะไรนะผู้เฒ่าผู้แก่สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นจังหวัดเลยจะมีพระธาตุดินกองก็คือเอากองดินเนี่ยมากองกันแทนพระธาตุอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประเพณีของเขานะครับเหรียญต่อมาก็จะเป็นการกลยุทธ์การเร่งปรับสมดุลในด้านเวลาและพื้นที่อันนี้จะพยายามทำให้เขาเรียกอะไรนะการกระจายรายได้สู่ทั้งจังหวัดหลักของการท่องเที่ยวจังหวัดหลักๆก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัทยาเมืองพัทยาอย่างเงี้ยภูเก็ตเชียงใหม่นะครับอันนี้ถือเป็นจังหวัดหลักส่วนเมืองรองก็จะเป็นพวกจังหวัดที่กาฬสินธุ์ที่คนยังไม่รู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์การสร้างและขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยอันนี้แหละบางแหล่งเราไม่รู้เลยหรือที่มีกลยุทธ์ที่เรียกว่าอันซีนไทยแลนด์นั่นเองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหรือแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปไม่ถึงนั่นเองนะครับส่วนอันนึงกลยุทธ์การดำเนินการบูรณาการการทำงานทั้งในและต่างประเทศก็คือว่าจะดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกก่อนหลักๆก็คืออาจจะดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในเมืองไทยนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมอันนี้เป็นคือเขาเรียกว่าททถือว่าเป็นผู้ส่งสารไปก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ชัดเจนเลยถ้าเกิดต่างประเทศก็คือว่าจะให้เขามาเที่ยวเมืองรองแล้วก็ให้คุณภาพลูกค้าระดับสูงเขาเรียกอีลิทการ์ดนั่นเองอ่ะก็คือว่าให้ลูกค้าที่มีรายได้สูงเนี่ยให้มีสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็หากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับกลยุทธ์ในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ก็ไปยังเมืองหลักๆของในประเทศต่างๆนะครับในต่างประเทศเรานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดช่วงอื่นๆหรือนอกฤดูกาลเขาเรียกโลซีซันเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะน้อยเราก็จะไปส่งเสริมหรือสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยดึงเข้ามาและที่สำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอาจจะใช้ในเรื่องของ Big Data และสื่อใหม่ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวนั่นเองครับในการให้ข้อมูลต่างๆอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้ส่งสารเหมือนกันเกิดให้การมีส่วนร่วมอย่างเช่นการจัดตลาดอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในเนื้อหารายละเอียดนะครับก็คือว่าเขาเรียกตลาดสวนไผ่ขวัญใจจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็คือเอารวมทุกอย่างเลยให้ผู้ค้าเนี่ยมีส่วนร่วมและให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆร่วมด้วยกัน

ะครับหรือเขามีแคมเปญก็ที่เรียกว่าร่มรื่นได้ใจของอร่อยโดนใจใครไปก็ต้องติดใจเนี่ยก็ทำให้ทั้งผู้ขายและลูกค้าเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดการสนใจร่วมกันนั่นเองมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนเลยครับทีนี้มาด้านเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลักๆเลยกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยโดนใจในเนื้อหาของเรานะครับอันที่สองจะเป็นกลยุทธ์นำเสนอข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นจัดคู่รักให้พิสูจน์ความรักไปที่ภูกระดึงแน่นอนเดินขึ้นไปสัก10กิโลบนเขาเนี่ยคงพิสูจน์ความรักได้แน่เลยนะครับหรือกลยุทธ์การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงคือเอาดาราหรือเซเลบที่เรารู้จักกันเนี่ยมาเป็นคนนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อโน้มน้าวใจอันนี้ก็จะเป็นข้อความหรือเนื้อหาต่างๆที่ให้ดึงดูดให้เกิดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวนะครับและอันที่5ก็จะเป็นกลยุทธ์การนำเสนอด้วยภาษาที่สร้างสรรค์อันนี้จะใกล้เคียงกับการสร้างสรรค์เนื้อหาแต่อันนี้จะใช้คำสลวยเขาเรียกอะไรนะคำคล้องจองต่างๆมาในการสร้างสรรค์เนื้อหานั่นเองครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเราจะมีสื่ออะไรบ้างสื่อบุคคลก็คือใช้ผู้มีชื่อเสียงก็ได้สื่อมวลชนก็จะเป็นในเรื่องของจัดคลิปวิดีโอผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้สื่อมวลชนหรือแมสมีเดียเราส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะเป็นในเรื่องของอินโฟกราฟิกโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวต่างๆที่ทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของท้องถิ่นหรือโอท็อปอย่างเงี้ยจะใช้เห็นเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมก็เช่นจัดอีเวนต์อย่างเช่นมหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับที่จัดที่ไบเทคบางนาหรือเมืองทองธานีของเราเนี่ยนะครับและอันอีกอันนึงคืออันเนี้ยสื่อเนี้ยใช้แน่นอนก็คือสื่อใหม่หรือสื่อดิจิตอลหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เรานิยมใช้กันก็คืออาจจะเป็นไวรัลคลิปอาจจะเป็นพอดแคสต์หรือต่างๆที่อินเทอร์เน็ตหรือLINE Official หรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสื่อใหม่หรือสื่อดิจิตอลก็จะมีบทบาทสำคัญกันอีกอันหนึ่งเลยนะครับส่วนกลยุทธ์ที่4เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ด้านผู้รับสารผู้รับสารก็คืออันเนี้ยผมจะแบ่งไว้ตามพฤติกรรมเราจะต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก่อนว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็ดูค่อยคร่าวๆนะครับแบบประหยัดแบบผจญภัยแบบเดินทางระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยนะครับเราดูอันนี้ได้คร่าวๆเลยอันนี้ก็จะแบ่งพฤติกรรมไว้หรือนันทนาการปลีกตัวมาหาความเพลิดเพลินหลังจากเราศึกษาพฤติกรรมแล้วอะเราก็จะมาวางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือว่ากลยุทธ์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากดูพฤติกรรมว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรและเราหากลยุทธ์มาให้สอดคล้องกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักคร่าวๆละของกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวทีนี้เรามาดูด้านกีฬาบ้างแน่นอนครับกีฬาก็หมายถึงการออกกำลังกายการที่ต้องอยู่ในกติกาและสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นความหมายของกีฬาหลักๆเลยนะครับต่อมาความสำคัญของกีฬาทำอะไรบ้างกีฬาทำให้เราแข็งแรงใช่ไหมแล้วนอกจากนี้เราก็ยังทำให้สุขภาพอนามัยดีมีจิตใจเขาเรียกอะไรนะสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายแข็งแรงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆของการกีฬานั่นเองนะครับเป็นความหมายหลักครับแล้วก็ความหมายหลักกีฬาก็คือจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของครอบครัวชุมชนนะครับและสังคมทำให้เกิดมีน้ำใจนักกีฬาหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของกีฬาหลักๆเลยนะครับส่วนประวัติกีฬาเราก็จะไปดูในเรื่องของการกีฬาที่เก่าแก่สุดก็คือโอลิมปิกนั่นเองนะครับและในประเทศไทยเนี่ยโอลิมปิกก็จะเป็นจะมีทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวประเทศไทยก็จะส่งการนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิกอยู่เป็นประจำทีนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเราดีกว่าในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการกีฬาเนี่ยอันแรกที่ผมบอกละก็อย่างเช่นเชิญชวนให้นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เห็นบ่อยที่สุดเลยก็คือการให้วิ่งมาราธอนไม่ว่าจะเป็นพัทยามาราธอนกรุงเทพมาราธอนหรืออันเนี้ยก็จะคือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการเข้าร่วมชมเราจะมีแต่ผู้แข่งเราก็ต้องมีผู้ชมด้วยนะครับอันเนี้ยหลักๆก็จะใช้ในเรื่องของแฟนคลับอย่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็จะมีแฟนคลับก็คือจะมาตามติดเมื่อไหร่ก็ตามที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไปแข่งก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็ตามไปดูหรือเป็นฟุตบอลก็เช่นการตามสโมสรต่างๆเนี่ยเกิดการแฟนคลับเหมือนกันนะครับหรืออีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของ กลยุทธ์การสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไทเกอร์วูดเนี่ยไทเกอร์วูดก็จะเป็นลูกครึ่งไทยเวลาไทเกอร์วูดมาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะโปรโมทว่าไทเกอร์วูดเป็นคนไทยมีลูกครึ่งไทยนะก็จะมีคนมาติดตามชมไทเกอร์วูดกันเนี่ยนักกีฬาก็จะเกิดนักกีฬามีการแข่งขันละมีแฟนมาชมก็จะเกิดกำลังใจกันเงี้ยนะครับก็จะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกีฬานั่นเองครับต่อมาก็จะเป็น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านนักกีฬาอันเนี้ยน้องเมย์เป็นนักกีฬาแบดระดับโลกก็มารณรงค์ให้เขาเรียก

อะไรนะให้กับสสสเพื่อไม่ให้ติดยาเสพติดหรืออะไรเงี้ยหันมาเล่นกีฬาดีกว่าเราไปติดยาเสพติดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ใช้นักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาเป็นผู้ที่ชวนเชิญชวนให้ทำกิจกรรมต่างๆหรือให้ประชาชนเนี่ยใช้ตัวนักกีฬาเนี่ยเป็นแบบอย่างนั่นเองครับนะต่อมาก็เป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนเนี่ยเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพจะเห็นป้ายนะครับถ้าในรูปเราก็เห็นป้ายแอนตาซินแจกในอะไรนะถ้ามีแผลแตกแอนตาซินแจก 5,000 หรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นหรือในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นป้ายที่ติดไม่ว่าจะเป็นป้ายติดอยู่ข้างสนามหรือโลโก้ที่ติดอยู่หน้าอกเสื้อของนักกีฬานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งและอีกอันนึงก็จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบผ่านกิจกรรมพิเศษอันนี้ก็จะเป็น Meet You League อันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ผมหยิบมาให้ก็คือว่าการจัดประกวด Meet You League เข้ามากับการแข่งขันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองครับเนาะทีนี้เรามาถึงเรื่องสุดท้ายของเราละก็เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มีการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกันนะครับอันแรกก็เป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์อันเนี้ยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเชื่อมต่อกับกีฬาและเป็นการบูรณาการสื่อนะครับอันที่2จะเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบสปอร์ตทัวริซึมอย่างเช่นจัดที่บางแสนเนี่ยเป็นมีการแข่งขันแข่งรถใช่มั้ยครับเป็นสปอร์ตทัวริสต์หรือบุรีรัมย์มีทีมฟุตบอลแล้วก็มีการจัดแข่งรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสปอร์ตทัวริซึมคือเอากีฬามานำการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือการเอาเฟเดเรอร์มาตีเทนนิสกับนาดาลแล้วก็คือทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะครับอันที่4เป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวผ่านแบรนด์ผลิตภัณฑ์อันนี้ยกตัวอย่างคือไวท์มิลค์ไวท์มิลค์ก็จะเข้ามาเป็นเหมือนผู้สนับสนุนหลักหรือชวนให้คนออกกำลังกายแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นการบูรณาการการประสานพันธ์ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมพิเศษตัวอย่างง่ายๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดประกวดนางสาวไทยแล้วก็ไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่เราเห็นกันนะครับก็คือมีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหรืออีกอันนึงที่เราเห็นชัดก็คือการถ่ายภาพยนตร์นั่นเองนะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเห็นละว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดที่นักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬากันนะครับในหน่วยของที่12เราในประเด็นเนื้อหาต่างๆเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปอ่านย้อนในหนังสือในเอกสารประกอบการเรียนงาน2ของเราอย่างละเอียดอีกทีนึงนะ

นักศึกษาคะช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินความรู้นะคะที่นักศึกษาได้ศึกษามานะคะเราก็จะมาทำการประเมินความรู้กันนะคะมาทดสอบกันว่าสิ่งที่นักศึกษาได้ฟังบรรยายมาก็ดีหรือว่าได้อ่านทบทวนในเอกสารการสอนนั้นนะคะนักศึกษาสามารถจับประเด็นสำคัญได้หรือเปล่านะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะข้อใดเป็นความเสี่ยงในงานประชาสัมพันธ์นะคะ1เหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่ภาวะวิกฤต2เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน3เหตุการณ์ที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็วางแผนได้นะคะหรือข้อ4นะคะอาจจะเป็นข้อ1แล้วก็ข้อ2ที่ถูกนะคะหรือข้อ5จะเป็นทั้ง1 2แล้วก็3ถูกนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่า3ข้อแรกนะคะมันถูกข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าถูก2ข้อหรือว่าถูก3ข้อนะคะให้เวลานักศึกษาแป๊บหนึ่งค่ะนะคะความเสี่ยงนะคะมันเป็นอันไหนดีนะคะอ่ะเลือกได้แล้วนะคะลองดูเฉลยค่ะถูกทุกข้อค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นะคะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเลยใช่ไหมคะทุกเหตุการณ์นะคะมันสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้นะคะความเสี่ยงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดได้ทุกวันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันสามารถที่จะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็วางแผนได้ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะข้อใดเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงไปสู่ภาวะวิกฤตในงานประชาสัมพันธ์นะคะจากความเสี่ยงนะคะไปภาวะวิกฤตนะคะข้อที่1ค่ะการเกิดโรคระบาดข้อที่2ข่าวลือเกี่ยวกับความมั่นคงของบริษัทข้อ3น้ำท่วมโรงงานผลิตสินค้าข้อ4การปลอมแปลงเรียนแบบผลิตภัณฑ์นะคะหรือข้อ5ถูกทุกข้อเลยนะคะนักศึกษาลองคิดดู

นะคะว่าน่าจะเป็นอันไหนนะคะค่ะเลือกได้แล้วนะคะดูเฉลยค่ะถูกทุกข้อค่ะนะคะทุกความเสี่ยงนะคะที่เป็นตัวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดจัดการไม่ดีนะคะมันจะสู่ภาวะวิกฤตได้เลยนะคะดูข้อต่อไปค่ะอันนี้ตัวเลือกจะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะค่ะข้อ3ค่ะหลักการจัดการความเสี่ยงในการประชาสัมพันธ์จะมีการดําเนินการอย่างไรคะนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าต้องมีการป้องกันเตรียมความพร้อมจากนั้นตรวจจับความเสี่ยงแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะส่วนข้อที่2นะคะต้องเริ่มจากการป้องกันเตรียมความพร้อมเหมือนกันตรวจจับความเสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันที่3คือต้องมีการสื่อสารอย่างระมัดระวังแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบมันจะสลับกันอยู่2ขั้นตอนนะคะส่วนข้อที่3ค่ะจะเริ่มจากการตรวจจับความเสี่ยงค่อยมาป้องกันแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังนะคะหรือว่าข้อ4นะคะตรวจจับความเสี่ยงเหมือนกันเอามาป้องกันนะคะแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบนะคะหรือข้อ5ตรวจจับความเสี่ยงป้องกันแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบแล้วก็สื่อสารอย่างระมัดระวังก็โจทย์ไม่ยากนะคะแต่ว่าคำตอบจะค่อนข้างสลับไปสลับมานะคะอนัสสาเลือกดูนะคะค่ะเลือกได้แล้วจะเฉลยนะคะค่ะเป็นข้อ3ค่ะเราต้องมีการตรวจจับความเสี่ยงดูก่อนนะคะจากนั้นจึงจะมาป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนั้นค่อยสื่อสารอย่างระมัดระวังค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะต่อไปข้อ4ค่ะกรณีใดที่องค์การสามารถใช้กลยุทธ์เงียบเฉยนะคะในการแสดงความรับผิดชอบค่ะข้อที่1ค่ะองค์การผิดพลาดในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะอันที่2ความผิดเกิดจากพนักงานเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลข้อที่3ความผิดไม่เกิดจากองค์การโดยตรงข้อ4องค์การสามารถควบคุมภาวะวิกฤตได้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็ข้อ5การเกิดภัยค่ะอันไหนสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เงียบเฉยนะคะนักศึกษาลองคิดดูนะคะโอเคเลือกได้แล้วอาจารย์เฉลยนะคะค่ะความผิดที่ไม่เกิดจากองค์การโดยตรงค่ะอันนี้สามารถที่จะใช้กลยุทธ์เงียบเฉยได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงค่ะต่อไปค่ะข้อ5นะคะข้อใดเป็นลำดับแรกในการเรียบเรียงสารในภาวะวิกฤตค่ะต้องเริ่มจากอะไรคะ1การกล่าวอ้างอิงหลักการ2การกล่าวถึงเหตุการณ์3การกล่าวแนวทางแก้ไข4การกล่าวขอโทษ5การกล่าวแนวทางป้องกันนะคะอันไหนเป็นลำดับแรกนะคะเวลาที่เรียบเรียงสารค่ะเลือกได้แล้วนะคะอาจารย์เฉลยนะคะการกล่าวขอโทษค่ะนะคะกล่าวขอโทษเนี่ยต้องเป็นลำดับแรกเลยค่ะของสารนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อ6ค่ะข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤตนะคะ1กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์นะหรือว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์แล้วก็กลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะข้อ3กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์หรือข้อที่4กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะแล้วก็ข้อ5กลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์การหรือว่ากลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์นะคะค่ะเลือกได้แล้วนะคะอาจารย์เฉลยนะคะค่ะเป็นกลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์แล้วก็การบริหารกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะค่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่มีต่อสาธารณะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่7นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการป้องกันภาวะวิกฤตในระยะยาวค่ะข้อที่1กลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์ข้อที่2กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมข้อที่3กลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะข้อที่4กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงข้อ5กลยุทธ์การสื่อสารองค์การค่ะค่ะนักศึกษาคิดว่ากลยุทธ์ข้อใดนะคะเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันภาวะวิกฤตในระยะยาวค่ะนะคะลองตัดสินใจเลือกดูนะคะโอเคเลือกได้แล้วอาจารย์เฉลยนะคะ

เป็นกลยุทธ์การบริหารประเด็นสาธารณะนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะนักศึกษาก็ไปทบทวนดูนะคะเพราะว่ากลยุทธ์ก็จะมีหลากหลายกลยุทธ์มากเลยนะคะในเอกสารการสอนของเราค่ะค่ะนักศึกษาคะในการทำแบบทดสอบก็ดีนะคะการทำทดลองทำแบบประเมินความรู้ก็ดีนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะหรือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษานั้นได้ทบทวนบทเรียนบางคนอาจจะอ่านหนังสือมานะคะแล้วก็มาทำแบบทดสอบหรือบางคนอาจจะทดลองทำแบบทดสอบก่อนแล้วก็กลับไปทบทวนเนื้อหาได้ทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งสำคัญคือนักศึกษาต้องยึดหลักนะคะโดยการดูแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะของแผนหน่วยแผนตอนนะคะจะทำให้นักศึกษานั้นสามารถจับประเด็นได้แล้วก็หมั่นทบทวนคำบรรยายนะคะเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะเท่านี้ก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะในชุดกลยุทธ์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี่นะคะก็จะเป็นช่วงของคำถามเพื่อที่จะประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะก็เท่ากับเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาด้วยนะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เราลองมาดูคำถามของหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะแล้วเราก็ลองมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1การประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆของโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะในปี2532โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอยู่ในความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศข้อใดข้อไก่การได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลข้อไข่การเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆของหน่วยงานภาครัฐข้อควายการให้สาธารณชนมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลงองูการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนจอจานการลดความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับงานใหม่ๆของรัฐบาลเฉลยข้อกอไก่นะคะการได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในการที่จะต้องประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆนะคะข้อ2ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศกอไก่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือขอไข่กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนขอควายใช้รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวงองูดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจอจานมีการวางแผนควบคุมและประเมินผลเฉลยข้อขอควายนะคะใช้รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวนะคะเพราะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้รูปแบบการสื่อสาร2ทางก็คือในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็ต้องฟังฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยนะคะข้อ3ทิศทางการประชาสัมพันธ์ข้อใดในแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พ.ศ. 2559ถึง2564ที่เกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นนะคะกอไก่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในมิติต่างๆขอไข่การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศขอควายการที่ประชาชนได้รับรู้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลงองูการที่ประชาชนมีความเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจอจานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉลยข้ององงูนะคะการที่ประชาชนมีความเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงแล้วก็

ไหนคือความคิดเห็นนะคะจากที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหาว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีข้อมูลมีสถิติที่เป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นความคิดเห็นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วเราจะต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงค่ะข้อ4นะคะกลุ่มใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่2ปี2560ถึง2564ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆก็ไก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัจฉริยะขอไข่สาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ขอควายอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพงองูดิจิทัลอินเทอร์เน็ตและปัญญาประดิษฐ์จอจาน SME Startup และฟรีแลนซ์เฉลยข้อจอจานนะคะ SME Startup และฟรีแลนซ์นะคะในกลุ่มต่างๆถ้านักศึกษาได้กลับไปดูในเนื้อหาก็จะพบว่ามีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มที่5ก็ในส่วนของพวกอุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าสูงนั่นเองนะคะข้อ5ในการพัฒนาการเมืองการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการที่มีมูลค่าสูงควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในข้อใดกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการเมืองขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารที่สร้างความน่าเชื่อถือขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์งองูกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยผู้สนับสนุนสัมพันธ์จอจานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการล็อบบี้เฉลยข้อขอไข่นะคะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสารที่สร้างความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากสารมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชนที่รับรู้ในส่วนของสารนั้นนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อในส่วนของภาครัฐนะคะข้อ6โครงการจิตอาสาแบกเป้อาสาพี่ช่วยน้องปี2เป็นตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมในข้อใดกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการมีส่วนร่วมขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารจำนวนมากงองูข้อกอและข้อขอถูกจอจานข้อขอและข้อคอถูกเฉลยข้อขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะเพราะนั้นในส่วนของพวกโครงการจิตอาสาต่างๆเนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะโน้มน้าวใจกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเนี่ยให้เกิดการมามีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ นะคะข้อ7ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมข้อใดเป็นตัวอย่างที่ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อกิจกรรมหรือโครงการจิตอาสาต่างๆกอไก่โครงการปลูกป่าชายเลนขอไข่การรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อลดควันพิษขอควายการรณรงค์ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่งองูการรณรงค์แยกขยะจอจานการรับรู้ถึงผลกระทบของปัญหาโลกร้อนเฉลยข้อกอไก่โครงการปลูกป่าชายเลนนะคะเพราะนั้นในส่วนของพวกโครงการจิตอาสาต่างๆเนี่ยเราก็จะพบได้ง่ายๆเลยว่าก็จะขึ้นด้วยในลักษณะที่ว่าเป็นโครงการต่างๆนะคะที่ให้คนเราแบบมีจิตอาสาในการที่จะเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมหรือในโครงการนั้นๆ นะคะข้อ8ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข้อใดกอไก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยเนื้อหาสารที่เน้นเรื่องความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอไข่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยนิทรรศการขอควายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดนะคะงองูข้อกอและข้อขอถูกจอจานข้อกอข้อขอและข้อขอถูกเฉลยนะคะข้อจอจานนะคะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ทั้ง3กลยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเน้นความก้าวหน้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อนิทรรศการหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

กิจกรรมการแข่งขันและก็การประกวดค่ะค่ะทั้งหมดที่ได้พูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำถามในการที่จะเป็นการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะว่าจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะคะในหน่วยที่11กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศนะคะถ้าเผื่อนักศึกษาได้ลองทำไปแล้วแล้วพบว่าตนเองนั้นอาจจะตอบไม่ถูกในบางข้อหรือว่าตอบถูกทั้งหมดหรือยังไม่เข้าใจประเด็นใดก็ตามเนี่ยขอให้กลับไปทบทวนนะคะในเอกสารการสอนอีกครั้งนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาและก็ในส่วนที่เป็นการทำกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ

ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเพื่อเราจะมาดูตรวจสอบความรู้ของนักศึกษากันว่าหลังจากที่บรรยายไปแล้วแล้วมีการอ่านหรือการเข้าไปศึกษาในเอกสารประกอบการสอนแล้วเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูแบบทดสอบกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สำคัญมากเลยนะครับนักศึกษาสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางในการสอบของไม่ว่าจะเป็นในการสอบปลายภาคหรือกลางภาคก็ได้นะครับครับมาดูเลยครับข้อ1 นะครับเขาบอกว่าข้อใดอันนี้ระวังนะครับคำถามเนี่ยมันจะบอกว่าข้อใดไม่มีความสอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวเน้นย้ำเลยคือถ้าไม่มีใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยได้อธิบายไว้ละก็คือว่าข้อกอไก่เขาบอกว่าผู้เดินทางจะต้องถูกบังคับให้เดินทางนี่ใช่ไหมเนาะหรือข้อขอไข่เขาบอกว่าการเดินทางของมนุษย์ด้วยความสมัครใจสมัครใจท่องเที่ยวสมัครใจไหมนะแล้วก็การเดินทางเพียงชั่วคราวข้อของงูก็เป็นการเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดและข้อจอจานคือการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอันเนี้ยนักศึกษาก็ไปย้อนดูในเรื่องของความหมายของการท่องเที่ยวแล้วข้อไหนมันไม่ใช่แน่นอนครับเรามาดูกันจำได้เนาะว่าการท่องเที่ยวจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจโดยไม่ถูกบังคับดังนั้นคำเฉลยของเราก็จะเป็นข้อกอไก่นั่นเองนะครับที่จะไม่ใช่ไม่ได้มีความสอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวนะครับทีนี้มาดูข้อ2กันข้อแรกผ่านไปน่าจะไม่ยากเนาะในข้อ2เขาบอกว่าข้อใดเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งธรรมชาติที่เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติจำได้ไหมในการท่องเที่ยวเราแบ่งเป็น3แบบเนาะเรามีแหล่งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ตามความสนใจพิเศษอันไหนนะเป็นธรรมชาติอันนี้จะค่อนข้างง่ายหน่อยอันแรกเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวธรณีวิทยาธรณีวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติไหมนะอันขอไข่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ละประวัติศาสตร์มันต้องเป็นเรื่องราวใช่ไหมไม่น่าจะใช่เนาะหรือการท่องเที่ยวชมวิถีในชนบทชนบทมันก็กึ่งธรรมชาติแต่มันเป็นคนใช้ชีวิตไม่น่าจะสนใจนะครับอันงองูก็บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุขภาพเกี่ยวกับธรรมชาติป่ะถ้าไม่ใช่เราก็ตัดทิ้งไปก่อนหรือจอจานเป็นการท่องเที่ยวศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ก็จะใกล้เคียงกับข้อคอควายเนาะอย่างเงี้ยง่ายเลยก็คือคอควายกับจอจานตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันใกล้เคียงกันดังนั้นที่ตอบก็คือกอไก่นั่นเองธรณีวิทยาหรือที่เราบอกว่าไปดูหินไปดูกันทำไมก็ไม่รู้หินนะไปดูหินไปดูภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาข้อ3เห็นไหมข้อ2ก็ง่ายๆข้อ3ก็จะเป็นการถามว่าข้อใดเป็นกลยุทธ์ละมาถึงกลยุทธ์การท่องเที่ยวข้อใดเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านผู้ส่งสารผู้ส่งสารคือใครนะเซนเดอร์ใช่ไหมเราก็มาดูละข้อใดคือเซนเดอร์อันแรกกลยุทธ์ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นอันที่2กลยุทธ์โน้มน้าวใจด้วยรางวัลนะครับอันที่ขอควายก็คือกลยุทธ์ใช้บุคคลชื่อเสียงเพื่อผลทางการตลาดงองูเขาบอกว่ากลยุทธ์การไปสัมพันธ์ท่องเที่ยวมุ่งเน้นความคุ้มค่าหรือจอจานเขาบอกว่ากลยุทธ์นำเสนอข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับแนวคิดของงานในแหล่งท่องเที่ยวจะตอบอะไรดีอันนี้เรามาดูกันทางเซนเดอร์ก็ต้องเป็นข้อกอไก่เหมือนเดิมแหมอาจารย์ไม่ออกอย่างอื่นเลยเนาะออกแต่กอไก่อย่างเดียวช้อยมาเนี่ยนักศึกษาพุ่งบนแต่ในข้อสอบจริงต้องระวังนะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ากลยุทธ์ร่วมค้นหาเรื่องราวในท้องถิ่นเนี่ยแหละคือตัวของผู้ส่งสารจะเป็นผู้ที่ไปค้นหาและเล่าเรื่องราวจำได้ไหมที่ผมบอกว่าไปหาตำนานไปหาเรื่องราวเก่าๆหรือถามเขาผู้เฒ่าผู้แก่นั่นเองนะครับเอาละมาถึงข้อที่4ละครึ่งทางกันนี้เราไว้ประมาณ8ข้อเนาะข้อนี้จะย้อนกลับไปอ่านในยุคของเรื่องวิวัฒนาการในการท่องเที่ยวนะครับถามว่าในช่วงรัชกาลใดที่เข้าสู่ยุคธุรกิจการเที่ยวรอบโลกหรือเรียกว่าแพ็กเกจทัวร์อันนี้ง่ายๆเราย้อนกลับไปดูเลยน่าจะอยู่ในช่วงยุค

กัน4 5 6 7 8เนี่ยถ้าให้นักศึกษากลับไปดูก็อยู่ในช่วงของยุคเข้ามาหลังสงครามโลกแล้วครับดังนั้นเดาๆเอาก็คืออันเนี้ยนักศึกษาอาจจะต้องมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องเข้าไปอ่านในรายละเอียดลึกๆแต่ตรงนี้เน้นย้ำว่าก็คือให้ลองไปอ่านดูจะมีสรุปไปให้ในทุกๆในช่วงวิวัฒนาการหรือในช่วงทุกยุคนะครับอันนั้นก็จะเป็นคีย์เวิร์ดถ้าอ่านไม่ทันลองอ่านตรงนั้นดูอีกทีนึงนะครับแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงสมัยรัชกาลที่7จะเริ่มมีเกิดการแพ็กเกจทัวร์ขึ้นนะครับหรือการเที่ยวรอบโลกนั่นเองครับผมข้อที่5ของเรานะครับในข้อที่5เขาบอกว่าข้อใดไม่มีความสอดคล้องกับความหมายของคำว่ากีฬาแหนใกล้เคียงกันเลยอันแรกเราถามไว้ไม่สอดคล้องกับท่องเที่ยวอันนี้มากีฬาบ้างกีฬาเป็นกิจกรรมไหมน่าจะเป็นเนาะการเล่นขอใครบอกการเล่นทักคอควายบอกว่าทักษะที่เหนือกติกาอันนี้น่าสนใจละนักกีฬาความมีน้ำใจต้องอยู่ภายใต้กติกาครับอันนี้ต้องจำไว้เลยหรือเขาบอกว่าการกีฬาคือการออกกำลังกายน่าจะใช่เนาะเพราะเราเล่นกีฬาเราต้องเสียเหงื่อเรามีการออกกำลังกายหรือจอจานบอกว่าผ่อนคลายความเครียดทางจิตอันนี้ก็น่าจะใช่ดังนั้นข้อที่ไม่มีความสอดคล้องก็จะเป็นข้อคอควายนะครับคือมันเป็นทักษะหรือเป็นการฝึกฝนทักษะแต่ต้องอยู่ภายในกติกานะครับต่อมาข้อที่6บอกว่าการแจกรางวัลแผลแตกนี้ย้ำเน้นเลยในมวยแอนตาซินแจกอย่างเงี้ยเป็นกลยุทธ์ด้านใดเขาบอกกอไก่เป็นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาชมการแข่งขันไม่น่าจะใช่นะครับขอไข่บอกว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันอันนี้คือให้นักกีฬามาแข่งนะครับอันแรกก็คือให้มาดูคอควายบอกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ฝึกสอนเอาผู้ฝึกสอนมาใช้ละงองูบอกว่าเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้านผู้อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์นั่นเองส่วนเจ้าจานบอกว่าผ่านกิจกรรมพิเศษดังนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบข้ององูนะครับก็คือว่าเป็นสปอนเซอร์ชิพหรือผ่านผู้อุปถัมภ์รายการนะครับอย่างแอนตาซินแจกใช่ไหมข้อที่7ละก็คือบอกว่าข้อใดมีความสอดคล้องกับสปอร์ตทัวริซึมอย่างที่ผมบอกไว้สปอร์ตทัวริซึมก็คือการนำกีฬามานำการท่องเที่ยวหรือเขาเรียกว่ากีฬาเชิงท่องเที่ยวนั่นเองจะเป็นข้อไหนดีล่ะครับอันนี้ก็คือในช้อยตัวนี้ก็จะมีแค่หลอกเอาท่องเที่ยวกีฬาท่องเที่ยวถ้าเกิดคำว่าสปอร์ตทัวริซึมจริงๆก็คือกีฬาเชิงท่องเที่ยวก็ตอบข้ององูนะครับอันนี้ให้นักศึกษาจำไว้เลยคือเป็นการแปรศัพท์หรือทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าซึมครับและมาสู่ข้อสุดท้ายของเรานะครับก็คือว่าอันนี้เลยการประกวดนางงามจัดนางงามอันนี้เป็นในเรื่องของการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาการประกวดนางงามน่าจะมีความสอดคล้องกับข้อใดหรือบอกว่าเป็นกลยุทธ์ในข้อใดดีก็ไก่บอกว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาไม่น่าจะใช่นะมันต้องบูรณาการกันข้อขอไข่เขาบอกว่าเป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาถ้าท่องเที่ยวโทษครับเป็นกีฬาเชิงท่องเที่ยวกีฬาเชิงท่องเที่ยวนี้เขาเรียกสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองนะครับข้อขอไข่บอกเป็นกลยุทธ์การบูรณาการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวส่วนงองูบอกเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาผ่านแบรนด์อันนี้ที่ยกตัวอย่างกันในหนังสือเราก็เป็นเรื่องของไวตามิวนะแล้วอันงอจอจานก็เป็นกลยุทธ์บูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านกิจกรรมพิเศษแน่นอนครับการประกวดนางสาวไทยมันไม่เกี่ยวอะไรกับท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรงอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษดังนั้นข้อนี้เราก็จะต้องตอบในเรื่องของข้อจอจานนะครับทั้งหมดในวันนี้นะครับนักศึกษาก็น่าจะได้ความรับความรู้พอสมควรในประเด็นเนื้อหาหลักๆที่ผมได้สรุปคร่าวๆทีนี้นักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างหรือเป็นแค่หัวข้อหลักๆที่ดึงออกมาซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดว่าจะออกข้อสอบมันมีรายละเอียดของข้อสอบเนี่ยจะลงลึกลงไปในรายละเอียดในเนื้อหาในหน่วยนี้อาจจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเนื้อหาจะอาจจะอ่านแล้วแน่นเต็มไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับเข้าไปอ่านและทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยหลักๆในการอ่านเนี่ยอยากให้นักศึกษาอ่านในแนวคิดก่อนแนวคิดของแต่ละเรื่องแต่ละตอนก่อนแล้วก็ดูวัตถุประสงค์หลังจากนั้นลองทำกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆดูและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยอีกครั้งนะครับแล้วขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีในการสอบทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับก็เชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณลุงสุเทพบุญศรีครับเกษตรกรตัวอย่างทางด้านเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็ผันตัวเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมจบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเนาะแล้วก็มาทำบริษัทเล็กๆแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้มยำกุ้งแล้วก็บังเอิญผมประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องหยุดงานในนั้นแล้วก็มาทำเป็นที่ปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทหนึ่งในช่วงนั้นก็จะทดลองปลูกอะไรไปเรื่อยๆก่อนก็เป็นงานอดิเรกนะฮะทำไปทำมาก็จะ เพิ่มงานการเกษตรมากขึ้นแล้วก็พอดีตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารเวียดนามต้องการให้เรามาผลิตผักให้เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ทางนโยบายของทางร้านอาหารและทางฟาร์มเองเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มีการใช้สารเคมีพิษก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นจะลองดูก่อนว่ามันไม่ใช้สารเคมีพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีตรงนี้มันจะได้หรือไม่ได้มันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีงานอื่นด้วยแล้วก็ทำการเกษตรด้วยเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะลองผิดลองถูกก็เอาไอ้ที่ลองถูกเนี่ยมาค่อยๆพัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานะที่เราทำทดลองแล้วก็ได้ผลสรุปมาบางอย่างเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางฟาร์มเนี่ยมีปัญหาก็ให้เราไปช่วยแก้ไขทำให้เราได้เรียนรู้ปัญหามากขึ้นมันก็เลยค่อยรวมตัวกันแล้วก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้เนี่ยก็เลยจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ

ก็เลยเอาทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตที่พอเพียงนะมาปรับใช้ทางด้านการเกษตรขั้นแรกเลยเนาะขั้นแรกก็จะเป็นอะไรล่ะพึ่งตนเองได้ก็คือ self reliance ตรงนั้นนะก็คืออย่างนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันวิกฤตแล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าล่มสลายเลยก็ได้เนาะต้องกลับบ้านต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดคราวนี้พอเริ่มต้นเลยเนี่ยความลำบากมันเกิดขึ้นทำยังไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมันมีความพอเพียงก็คือมีอยู่มีกินในระดับครอบครัวก่อนนะและขั้นที่สองก็คือพึ่งพิงกันก็คือเป็นลักษณะของinter dependent นั่นนะครับก็คือพอเรามีกินมีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือมีการพึ่งพากันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มขั้นตอนที่1เนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2ได้และส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยมันเป็นการพึ่งพิงกันกว้างขึ้นก็คือ collaboration นะครับคราวนี้พอเราจากเริ่มต้นจากให้มีความพอเพียงเลี้ยงชีวิตได้ก่อนแล้วก็มามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงขั้นขยายละก็คือร่วมตัวกับทางหน่วยงานเอกชนกับทางราชการหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เราขยายความร่วมมือกันได้ขึ้นโอเคจากอาชีพของเราจากกิจกรรมของเรากิจการของเราแล้วก็มารวมกันแล้วตอนนี้ที่นี่เราก็จากศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการทำงานที่มันกว้างขวางก็คือเราเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมก็คือที่นี่เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีพอเรามีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทำผลิตพืชผักออกมาในระดับฟาร์มเนี่ยมันก็มีคนมาติดต่อให้ไปโอเควางระบบตั้งแต่เคลียร์ริ่งพื้นที่จัดพื้นที่ออกแบบพื้นที่แล้วจนกระถึงไปเทรนเรื่องของระบบการผลิตก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็เลยเป็นฟาร์มโคชโคชชิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นออร์แกนิกฟาร์มโคชชิ่งอันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้พื้นที่ว่ามันมีกี่ตารางเมตรโอเคอย่างก็ผักไทยจีนผักตลาดอะไรทั่วไปที่เราบริโภคประจำวันเนี่ยโอเคเราตีออกมาสักเป็นตารางเมตรก่อนตารางเมตรนึงเนี่ยมันจะปลูกได้กี่ต้นแล้วก็ต้นนึงเนี่ยมันมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่สมมติอย่างผัก

0: สลัด1ตารางเมตรเนี่ยมันจะปลูกได้25ต้นสมมติถ้าเขามี2ตารางเมตรหรือ4ตารางเมตรเราก็ดูว่าโอเคในครัวเรือนเนี่ยเรากินอะไรกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินผักอะไรบ้างผักอายุสั้นทั่วไปเนี่ยตารางเมตรหนึ่ง25ต้นเพราะนั้น4ตารางเมตรเท่ากับมี100ต้นละแล้วเห็นโมเดลเล็กๆแล้วว่าโอเค1ตารางเมตรถ้าสมมติว่าจะขยายไปสักสมมติว่ามีสัก20ตารางเมตรอย่างเงี้ยก็ปลูกอาทิตย์ละ5ตารางเมตรคราวเนี้ยจะค่อยๆขยับตรงนี้จากแค่พอกินเนาะพอกินเชื่อเถอะถ้าคนปลูกแบบนี้ไม่ใช้สารเคมีอะไรเดี๋ยวจะมีคนมาขอซื้อเองแหละแล้วมันจะขยายโดยตัวมันเอง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอบผลครับแห่งโคกหนองนาบ้านมานะครับซึ่งคุณมานะครับได้นำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

มได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีหลังจากอบรมนะครับก็เลยเข้าร่วมโครงการขุดแปลงนี้3ไร่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเปรียบเทียบว่าโคกหนองนาที่เป็นตามหลักของทฤษฎีกับของภูมิปัญญาของคนโบราณต่างกันอย่างไรครับที่นี่จะมีทั้ง2แบบให้เห็นครับภูมิปัญญาก็คือนะครับขุดดินขึ้นมาทำโคกที่เรียกว่าบ่อครับเอามาทำโคกนะครับแล้วก็ไม้ก็มีทุกอย่างแต่สมัยก่อนนี้ที่นี่จะหายากจะมีไม้ไม่กี่ชนิดมีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งแค่เนี้ยไม้ผลแล้วก็แนวรอบนอกเราจะปลูกไผ่กันลมนะครับพืชผักสวนครัวเราก็จะปลูกแถวคันลำโดงนะครับผมเรียกคำที่นี่เขาเรียกว่าคันลำโดงนะเพราะจะใกล้น้ำนะครับซึ่งพอมาโคกหนองนาปั๊บเนี่ยโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีโคกหนองนาคือมีป่า5ดับแค่นั้นเองครับเราปลูกทุกอย่างอยู่ใน5ดับเนี่ยถือว่าจบส่วนการจะปลูกอะไรตรงไหนเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ว่าไม้ประเภทนี้ขนาดไหนอยู่อย่างไรแล้วไม้ประเภทไหนอยู่ในร่มได้นะครับไม้ประเภทไหนอยู่ใต้ดินแล้วไม่เกะกะคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้มีมะละกอสูงมีกระท่อมสูงแต่ผมปลูกผักหวานเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีผักมันสำปะหลังมันสาคูนะครับอยู่ใกล้ๆกันได้ซึ่งเขาจะไม่รบกวนกันนะครับข่าเนี่ยอยู่ใต้ดินซึ่งไม่อยู่ตรงไหนก็ได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลเนี่ยไม้ผลต้องดูให้เขามีแดดนิดนึงผมจะปลูกรอบสระน้ำแล้วก็รอบนาซึ่งเป็นไร่นานะครับเขาจะได้มีแดดจะได้ผลครับแต่ถ้าปลูกในร่มเขาก็ไม่ผลก็คือต้องศึกษาก่อนปลูกกล้วยเนี่ยผมวันปอเทืองก่อนเพื่อเช็คดินว่าดินคุณภาพเป็นไงมั่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในตัวนะครับก็ปลูกกล้วยแล้วก็เอาฟางมาห่มฟางขึ้นจากนาใกล้มาห่มมาคลุมเพื่อที่ปรับปรุงดินอันนี้ที่ผมทำเนี่ยครับเขามีแบบสำเร็จของกรมธรรม์ชนมาให้ก็ลักษณะคล้ายนะครับแต่เรามามันเพิ่มตรงที่ว่าเรามีคลองไส้ไก่นะครับคลองเล็กที่ในส่วนนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งผมขุดเองโดยใช้ขนาดนี้พอแล้วส่งน้ำจากโซลาร์เซลล์วิ่งมาตามคลองไส้ไก่โดยที่เราไม่ต้องเดินรถส่วนในสวนเราก็มีนวัตกรรมที่เราใช้เป็นแบบเล็กๆก็คือเตาเผาถ่านเตารูปทรงกลวยนะครับเราเอา

เอาเศษไม้เศษอะไรเผาแล้วเราก็ดับเอาถ่านเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของดินในการปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเราถ่านเนี่ยแช่น้ำหมักสักคืนหนึ่งนะครับแล้วเราก็มารองก้นหลุมแล้วเราปลูกไม้ป่าต้นไม้ป่าจะโตไวมากเพราะว่าเขามีปุ๋ยที่อยู่ในถ่านต้นไม้สามารถดูดซับกินได้ตลอดครับแล้วก็ยังมีตอนนี้เริ่มนะครับประยุกต์ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์ใช้ในการสีข้าวนะครับใช้ในการสูบน้ำใช้ในการรดน้ำในครัวของนานะครับและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้านครับผมอบรมหลายหลักสูตรเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยผ่านหลักสูตรของมททด้วยนะครับก็มีแนวคิดว่าเราจะทำอะไรนะกับของที่เรามีให้เกิดประโยชน์ก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่มาแปรรูปจากผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้องสุกนะครับแล้วรอล่วงถึงจะเก็บกินได้แล้วก็ต้องล่วงเองเท่านั้นนะครับสอยไม่ได้บ่มไม่ได้มันก็เสียก็เลยคิดว่าเราแปรรูปจากมะขวิดได้ไหมนะครับก็คิดแล้วก็กาแฟเริ่มแรกก็เลยลองทำน้ำมะขวิดครับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นต้นไม้โบราณไม้ไม่มีค่าครับอายุประมาณ 20-30 ปีที่ผมปลูกไว้ครับก็ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำมะขวิดแล้วนะครับก็คือทำแยมมะขวิดพอเจอแยมกินแล้วคล้ายๆกับสากวนหรือว่าถั่วดำก็ปรึกษาลูกบ้านดูว่าทำซาลาเปาไส้มะขวิดได้ไหมครับเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมะขวิดครับที่นี่นะครับมีฐานเรียนรู้หลายอย่างนะครับ1ก็คือแปรรูปอาหารทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำต่อฐานนะครับแล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์ลำตัดขยายพันธุ์พืชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ด้านสุขภาพตัวที่มีลูกบ้านของผมคนหนึ่งนะครับไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนทางไทยมาแล้วก็จบแล้วทำงานก็คิดว่าเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเราก็เลยทำเรื่องสุขภาพขึ้นมาอีกหนึ่งฐานครับก็ให้ความรู้เรื่องแช่เท้านะครับสมุนไพรส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ของผมส่วนที่ไม่มีก็หาจากนอกมาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของทารุณ

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์อย่างผสมผสานครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ราพยายามทำที่เหมือนอันนี้จะเป็นเรื่องของยังไม่ใช่ฤดูกาล
1: วิธีคิดก็คือว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินง่ายๆเลยครับเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยสำหรับการทำเกษตรเราทำแล้วเราไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเนาะเราตอบโจทย์ตัวเราตอบโจทย์ชุมชนเราอยากให้มีชุมชนมีผักปลอดสารได้ทานในราคาที่ยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่งของอย่างผักกูดผมเนี่ยเก็บได้3วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นเราไม่ได้บอกว่าของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าของผมเนี่ยผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี4ปีที่เราดำเนินการมาเราไม่เคยใช้เคมีคำว่าเกษตรอินทรีย์หนึ่งละเราไม่คบกับเคมีแล้วหลักการของเกษตรอินทรีย์คือเอาธรรมชาติเอาตัวมันเนี่ยดูแลตัวมันทุกวันนี้ผมเวลาผมตัดหญ้าเวลาผมผักกูดตัดแต่งใบอะไรเงี้ยผมจะเก็บใบทั้งหมดมันเป็นขยะชีวมวลนะเพราะว่าผมทำเรื่องของถ่านไบโอชาด้วยนะครับเพื่อลดคาร์บอนเครดิตที่กระแสก็กำลังมาแรงนะครับเราทำเราเผาเองโดยใช้ถังที่ควบคุมอุณหภูมิออกมา

0: มีมุ้งผมปลูกผักในมุ้งเพื่อกันแมลงได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากถ้าเราไม่ได้ปลูกเชิงบุชเนตเนาะถ้าเราปลูกเชิงแฮปปี้เนตเรากินผักที่มันแรงกินมั่งอะไรมั่งก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องกินผักสวยๆเนาะแต่เวลาเราไปตลาดเราจะเลือกผักที่มันสวยๆใช่ไหมครับหารู้ไหมเคมี 100%แรกๆเลยเนี่ยผมใช้วางระบบน้ำใช้น้ำคลองนะครับใช้น้ำคลองเสร็จเนี่ยเวลาผมจะไปตรวจขอแก๊ปหรือว่าขอคิกบางกอกจีนมันไม่ผ่านผมถามทำไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะระบบนิเวศของน้ำเนี่ยธาตุหนักมันเยอะมากเยอะกว่าน้ำไอประปาที่เราใช้นะครับผมก็เลยมาใช้น้ำประปาแทนนะครับโดยที่เราใช้นวัตกรรมด้วยผมใช้ตัวเจมาหรือเจมูฟของนวัตกรรมย่อยโมเลกุลของน้ำจาก 2.50 เป็น 0.05 ซึ่งเหมือนแบบเหมือนพืชเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปย่อยไม่ต้องไปสังเคราะห์ไม่ต้องอะไรเพราะเราย่อยให้เรียบร้อยเหมือนเราชงกาแฟเพื่อส่งให้แขกที่มาดื่มได้เลยคุณไม่ต้องชงไม่ต้องอะไรแล้วนะครับตัวนั้นก็ตัวหนึ่งแล้วเราก็ตรวจก็ผ่านได้บางกอกจีมานะครับอันนี้คือตัวการใช้น้ำนะน้องก็ทีนี้เนี่ยจะพูดเรื่องดินนะครับเรื่องดินเนี่ยที่นี่เป็นดินเหนียวแข็งนะครับเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นหน้าแรงมันจะแตกระแหงยังไงไม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรามาปรับดินโดยการเอาเศษอินทรีย์วัตถุวางกองให้มันย่อยสลายนะครับต้นไม้เนี่ยวางใบไม้ใบปักกวนเนี่ยเวลาเราไว้สักครึ่งปีมันจะเป็นดินนะครับเราเอาดินตัวนั้นแหละมาเป็นวัสดุปลูกนะครับโดยเติมสารอินทรีย์วัตถุให้เขาไปนะครับเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะครับนี่จะเย็นกว่าที่นี่เนี่ยวิธีการกำจัดศัตรูพืชพืชอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกครับมันจะมีอย่างเตยตัวนี้ก็จะมีแค่ตะกั่วแตนผมไม่ได้จัดการกับมันเนาะเราทำไมเราไม่อยู่กับมันให้ได้มันจะกัดแหว่งบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันใบที่ไม่สวยเราเอามาอบเป็นพาวเดอร์มันก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมฮะเราอันไหนสวยแล้วก็ขายเป็นใบสดไปนะครับอันไหนที่มันแหว่งๆแล้วตัดๆแล้วก็อบก็เป็นพาวเดอร์ไปคือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้โดยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าป่าเนี่ยมันเอื้อต่อกันป่าไม่เคยมีปุ๋ยป่าไม่เคยใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่ทำไมต้นไม้ในป่าถึงสมบูรณ์มันน่าสนใจน้องเพราะว่ามันเอื้อต่อกันนะครับคนนี้ใบนี่ทับใบนู่นทับใบนี่ย่อยสลายจุลินทรีย์ย่อยสลายเสร็จก็กินอันนั้นคือวิถีของป่าก็เลยมาทำที่นี่เป็นวงจรเป็นวงกลมเอาธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติคือเก็บอินทรีย์วัตถุทั้งหมดมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชได้ทาน
1: คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณอ้อครับได้มีการดอกไม้ไทยครับเป็นที่ให้คนไทยรู้จักครับสามารถนำไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ือการแพนนิ่งการปลูกนะคะตอนนี้มีงานวิจัยที่เริ่มทำนะคะมี2หน่วยนะคะ10ปีก็จะมีเรื่องการพัฒนาธุรกิจดอกไม้นะคะให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็อีกตัวนึงอะค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องเป็นผู้สูงอายุค่ะ Aging Society ก็คืออันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราลงมือทำและทำแล้วก็ขอบเนี่ยระยะเวลาของการวิจัยเนี่ยเราตั้งไว้อยู่ที่3ปีที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างธุรกิจเกษตรอะค่ะธุรกิจดอกไม้ที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเราเริ่มทำแล้วเริ่มปลูกแล้วที่โปรเจกต์ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็น่าจะประมาณ3ปีในขณะเดียวกันมันมีโปรเจกต์ที่เราทำไปแล้วก็คือความมั่นคงทางอาหารอันนี้มันเลยมีความสอดคล้องทำให้เราอะขึ้นโครงโปรเจกต์อีก2ตัว

คือลักษณะการทำงานอย่างตอนนี้นะคะในมุมของจริงๆอ่ะเราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผน

เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ฟาร์มนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเนี่ยที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะแต่ละอ้อแปลงออกมาเป็นทำน้อยได้มากหมายความว่าเราใช้คนที่น้อยใช้จำนวนคนแรงงานเนี่ยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็ปลูกเนี่ยก็คือปลูกไม่ต้องปลูกเต็มพื้นที่30ไร่แต่ใช้การแพลนนิ่งก็คือรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรมีกำไรมียอดขายต่อวันที่ manage ได้เพราะว่ามันมีผูกกับเงื่อนไขเวลาว่าจะต้องเลิกเที่ยงฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันว่าพอเรารู้เราสามารถกำหนดเรื่องกำไรเรื่องยอดขายต่อวันได้ก็ทำให้เราไม่โลภทำงานแค่ครึ่งวัน5ชั่วโมงคุณภาพรักษาคุณภาพของได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลามาหาข้อมูลเบื้องต้นหาข้อมูลต่อไปในการทำงานหรือว่าโปรเจกต์ในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่เรายึดว่าจริงๆเราน้อมนำมาว่าก็ไม่ต้องโลภนี่คือสิ่งที่เรานำมาใช้แล้วก็ปลูกพืชอะค่ะอย่างที่บอกค่ะฟาร์มมีประมาณ120ชนิดคือไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยวและในขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกค่ะเราใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยอะค่ะมาใส่แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้กับลูกค้าด้วยค่ะ

0: ีความสุขค่ะได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะ
1: ได้มาเจอ
0: ได้มาเจอเพื่อนฝูง
1: ค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ
2: อยากมาทุกวันค่ะมีเพื่อนคุย
1: ไม่เหงา
2: คลายเหงาค
3: ่
2: ะ
3: มีความสุขจ้าน
0: ับได้นับเลขมาเป็นแอมซัมเมอร
4: ์ได้รู้พวกดอกไม้ที่เราไม่เคยรู้อ่ะเราก็ได้รู
0: ้
4: เราได้ความรู้ใหม่ๆได้เพื่อนที่ดีนะคะได้ในจ้างที่น่ารักค่ะ
1: อยู่เป็นอยู่นิ่ง
0: ปีฝ่าแล้วค่ะ
1: เหมือนกันค่ะ
4: ปีฝ่า
0: เข้าปอมกันค่ะ
3: ปีฝ่าม
4: าที่หลังเพื่อนเลยค่ะ
0: น้องรู้สึกท้อง
4: น้องเล็กค่ะ
5: เนื่องมาจากที่เราใช้แรงงานผู้สูงอายุค่ะจริงๆเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเพราะว่าฟาร์มเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสาครเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็แรงงานขาดแน่นอนไม่มีใครอยากทำงานตากแดดฉะนั้นอ้อได้ทำงานวิจัยนะโครงการเอจิ้งโซไซตี้กับมหาลัยศิลปากรเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของตัวเอจิ้งโซไซตี้อ่ะคือสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แต่การสันทนาการหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันยังต้องประกอบด้วยการสร้างรายได้ด้วยเราก็เลยดึงจุดนี้ขึ้นมาก็เลยถามป้าๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่เราเนี่ยหนุ่มสาวก็คือเข้าระบบโรงงานหมดก็จะเหลือแต่ผู้สูงอายุแล้วงานของอ้อเนี่ยเป็นงานที่ฟังก์ชันเนี่ยคือเป็นงานเบาเลิกแค่เที่ยงฉะนั้นก็คือผู้สูงอายุสามารถทำได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาทำตัวใช้แรงงานผู้สูงอายุมากกว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จจากที่ฟาร์มสุขเราก็เลยยกตัวลอแมทเนี้ยไปอยู่ที่เขาใหญ่เหมือนกันว่าแรงงานที่เขาใหญ่อะค่ะ 80% เนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่อยู่ในเครือธุรกิจที่เราคอลแลบด้วยอีก

0: 20% อ่ะก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ขนงพระที่เราจะมาใช้ที่ฟาร์มนี่คือที่เราแผนไว้ที่เราจะทำนะคะว่าเราจะใช้แรงงานผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความปราณีตในการทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใจเย็นและในขณะเดียวกันนะคะตัว Aging Society ที่เราผลักดันอยู่อ่ะมันคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอะค่ะสุดเพราะว่าถ้าแบบคนเคยทำงานมาแล้วเงี้ยอยู่มาอยู่บ้านอ่ะอาจจะมีสภาวะเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมมีเพื่อนแบบได้นับเลขได้จำชื่อดอกไม้อย่างเงี้ยโรคอัลไซเมอร์ก็โอกาสที่จะเป็นก็คือจะน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการลงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับเนื้อหาถัดมาเราก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยสังคมโลกและสังคมไทยซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมันเป็นหลักประกันนะครับที่อยากจะให้ทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องของความหมายของมันเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเป็นยังไงแล้วก็สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนแรกก่อนนะครับที่พูดถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญของสิทธิมนุษยชนลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับพูดถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิมนุษยชนเขาก็บอกว่ามันก็คือสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์นะครับที่จะต้องมีโดยธรรมชาติเนื่องจากถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและครอบคลุมในหลายมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสับสนได้ว่ามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็คือคำว่าสิทธิเสรีภาพคำว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับก็คือหมายความว่าหลักการง่ายๆสิทธิมนุษยชนนั้นมันเป็นสิทธิที่ติดตัวเรามายังไงก็ละเมิดไม่ได้หลักประกันมันอยู่ที่ตรงนี้แต่สิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันสามารถที่จะถูกละเมิดได้นะครับมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของมันก็คือว่าสิทธิเสรีภาพบางทีถูกลิดรอนได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจจะถูกลิดรอนไม่ได้ยังไงล่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่าเรากระทำความผิดเราถูกตัดสินแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษแล้วว่าต้องจำคุกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำผิดกฎหมายเราถูกตัดสินโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วว่าเรามีความผิดเราถูกลงโทษเราติดคุกก็คือหมายความว่าสิทธิเสรีภาพเราโดนจำกัดไปโดยปริยายเนื้อออกไหมครับแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในคุกเราหมดสิทธิเสรีภาพก็จริงเราถูกจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงแต่ในคุกเรายังมีสิทธิมนุษยชนอยู่ก็คือหมายความว่าเรามีสิทธิของความเป็นมนุษย์นั่นเองหมายความว่ายังไงแน่นอนเราอยู่ในเรือนจำเราอาจจะไม่มีสิทธิเสรีภาพที่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะเดินไปไหนก็เดินนึกอยากจะนอนเมื่อไหร่นึกอยากจะตื่นเมื่อไหร่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำคงไม่ได้แล้วถ้าอยู่ในเรือนจำแต่สิทธิในความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องได้รับการรักษาอย่างนี้คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเรายังมีอยู่แม้แต่จะอยู่ในเรือนจำการรับประทานอาหารถูกไหมครับเรายังต้องได้รับประทานอาหารแม้เราจะมีความผิดเราจะถูกลงโทษเราถูกจำคุกเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการพักผ่อนนอนหลับก็เป็นสิ่งที่ใครจะมาละเมิดเราไม่ได้เพราะการพักผ่อนนอนหลับมันเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนั่นเองนี่ก็คือแยกแยะให้เห็นภาพนะครับอธิบายขยายความนอกจากตอนนี้เราพูดถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วกลัวนักศึกษาจะสับสนกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพซึ่งดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ไปเหมารวมกันว่าสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนมันคืออันเดียวจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับนักศึกษาก็คงจะพอมองเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างสิทธิเสรีภาพกับสิทธิมนุษยชนนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนอกจากความหมายของมันแล้วเนี่ยความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีความสำคัญยังไงเขาก็บอกว่าความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันแรกก็คือว่ามันเรื่องของความสงบสุขถูกไหมฮะแล้วก็สันติสุขของมนุษยชาติถูกไหมครับความสงบสุขความสันติสุขของมนุษยชาติก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าสิทธิของการมีชีวิตซึ่งใครจะไปรังแกใครจะไปทำร้ายไม่ได้ถูกไหมฮะใครจะไปกดขี่ข่มเหงอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนั้นมันมาจากสงครามโลกถูกไหมฮะเพ
พราะว่าสงครามโลกเนี่ยมันเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเกิดการกระทํากดขี่ข่มเหงทางเพศมันมีการก่ออาชญากรรมรุนแรงต่อมนุษยชนถูกไหมครับพอสงครามโลกสิ้นสุดลงก็เลยเกิดแนวคิดที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความเป็นอารยะและการยอมรับในเวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะและประเภทของสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นภาพอีกว่าลักษณะของสิทธิมนุษยชนก็คือ1เป็นสิทธิติดตัวมากับมนุษย์เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะ2ก็คือเป็นสิทธิที่เป็นสากลก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิสากลสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจจะถ่ายโอนให้แก่กันได้นะฮะแล้วก็เป็นสิทธิที่ไม่จะอาจจะถูกแยกออกจากกันได้นะครับนั่นก็คือลักษณะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับหรือมีสิทธิด้านอะไรบ้างนะครับสิทธิมนุษยชนก็แบ่งออกเป็นสิทธิมนุษยชนด้านพลเรือนด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิทางสังคมสิทธิทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนะฮะหลักการพื้นฐานนะฮะของสิทธิมนุษยชนซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากประเภทและลักษณะของสิทธิมนุษยชนมากนักเพราะหลักการพื้นฐานก็ถือว่าอย่างแรกสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นสากลนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆได้นะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเสมอภาคห้ามเลือกปฏิบัตินะครับการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้นก็คือหมายความว่าสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะครับมีเรื่องของการตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยนะครับก็ให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับและมันแตกต่างยังไงกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มันมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญยังไงนะครับมันมีประเภทแล้วก็หลักการที่สำคัญของสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงโดยภาพรวมนะครับสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับเพราะเนื้อหาตอนต้นเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูว่ากำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและที่สำคัญนะครับเราก็จะมาดูว่าแล้วไอ้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาในส่วนนี้หลักๆนะครับเป็นเนื้อหาหลักๆของในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมาดูกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนะครับกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดง่ายๆอย่างเป็นหลักฐานชัดเจนเขาบอกว่ามันก็มาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันที่10ธันวาคม2491เพราะฉะนั้นไอ้ปฏิญญาตัวนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดหรือเป็นต้นกำเนิดของสิทธิมนุษยชนเพราะมันมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์การกระทำรุนแรงต่อมนุษย์ด้วยกันเองในกรณีสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีสงครามโลกครั้งที่2มันมีหลายพื้นที่พูดง่ายหลายจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามโลกถูกไหมครับมันก็เกิดการกระทำที่ทารุณกรรมต่อมนุษยชาติด้วยกันหลายจุดหลายพื้นที่นะครับมีการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อผู้หญิงพูดง่ายมีการกระทำรุนแรงทางเพศมีการเข่นฆ่ามีการข่มขืนอะไรทำนองนี้นะครับจนมาสร้างเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆนานาเป็นสารคดีอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากก็เลยนำมาสู่
การกระทำอะไรที่จะเป็นหลักประกันไม่ให้เกิดการกระทำรุนแรงนะครับต่อมนุษยชนด้วยกันเองอีกแล้วนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนี่ก็คือชี้ให้เห็นภาพว่าอ่ะเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะถึงแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะฮะจะได้รับชัยชนะแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งหายนะอย่างรุนแรงนะครับของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของคนเรานั่นเองถูกไหมฮะมีการกระทำที่ทารุณโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับจากทั้งของฝ่ายคู่สงครามนะครับมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆนานานะครับมีการกระทำย่ำยีอะไรต่างๆนานาต่อสตรีอะไรทำนองเนี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดในหลายพื้นที่นะครับก็เลยต้องการที่จะแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำอะไรที่มันรุนแรงต่อมนุษย์เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเกิดปฏิญญาตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อความประมาณสัก30ข้อแต่โดยรวมแล้วนะฮะก็คือว่าจะเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมกันนะครับของมนุษย์เรานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะฮะในเวทีโลกในสังคมโลกมันมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะไหนบ้างล่ะเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกในปัจจุบันเราพอเห็นประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆประเทศนะครับเพราะบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นประเด็นในระดับสังคมโลกก็แสดงว่ามันเผชิญปัญหานั้นร่วมกันในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศเรายังเห็นการทำทารุณกรรมเรายังเห็นการเอารัดเอาเปรียบเรายังเห็นการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและสตรีอยู่ถูกไหมเช่นการใช้แรงงานเด็กถูกไหมครับการนำสตรีมาเป็นขายบริการอะไรทำนองนี้พวกนี้ก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสตรีปัญหาถัดมาก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่มีการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองก็คือไม่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่ยอมให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านฝ่ายบริหารอะไรทํานองนี้นะครับและปัญหาการสุดท้ายก็คือปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เช่นความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาตินะครับความแตกต่างในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะไรทำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกอะไรบ้างซึ่งหลักๆแล้วก็มี3ประเด็นนี้นะครับที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับยังมีการกระทำอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกแล้วนะครับและเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแน่นอนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะพูดถึงจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยแล้วก็ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็คือหมายความว่าในสังคมไทยยังมีการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่จะเหมือนหรือต่างกับในเวทีโลกอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับก็อาจจะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับให้เห็นว่าเราหรือในสังคมไทยเราเนี่ยมีสถานการณ์อะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่แสดงออกถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันถือเป็นจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนแน่นอนว่าจุดกำเนิดของสิทธิมนุษยชนกรณีประเทศไทยนะครับก็ต้องมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย
โดยอัตโนมัติโดยระบบของความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีประเทศไทยก็น่าจะมองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับประชาธิปไตยไทยก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างเมื่อประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อหลักประกันเรื่องสิทธิมนุษยชนไปโดยปริยายถูกไหมครับเช่นในช่วงถัดมานะครับการเมืองไทยมันตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบอำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนของคนไทยก็อาจจะถูกลิดรอนลงไปบ้างหรือลดน้อยถอยลงไปบ้างถูกไหมครับตามรูปแบบการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เรามีเหตุการณ์นะครับความรุนแรงทางการเมืองเช่นเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19รวมไปถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาทมิฬที่เขาพูดถึงนะครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดการกระทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงก็เกิดการเรียกร้องหรือเกิดการปฏิรูปในทางการเมืองเพื่อจะให้มีหลักประกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมนุษยชนของคนไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นจนมาถึงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540อย่างที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้เขาถึงเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวอะไรต่างๆนานาก็ล้วนปรากฏขึ้น

เป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองก็คือฉบับ2540นั่นเองเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าในตอนต้นเนี่ยแนวคิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต้องถูกนำมาพูดถึงถูกนำมาทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังในสังคมไทยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรียนแล้วว่าพอตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบที่อำนาจนิยมโดยฝ่ายทหารเพราะว่าประชาธิปไตยในยุคแรกเนี่ยประชาชนยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอำนาจในทางการเมืองในยุคแรกแต่ที่จะตกอยู่ในมือของประชาชนไม่ใช่ก็กับตกอยู่ในมือของทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานาก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับจนถึงเรื่องของอย่างที่เรียนว่าเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วก็พฤษภาธมินก็เป็นตัวจุดชนวนในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540เนี่ยเริ่มเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพก็คือในมาตรา4ถูกไหมครับของรัฐธรรมนูญปีฉบับ2540พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นไหมก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นเองพูดถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองซึ่งก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เลยไม่มีหลักประกันในเรื่องนี้เลยนะครับเป็นก็ถือว่าจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ของเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นธรรมอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แหละประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเรามีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะไม่ใช่ฉบับ2540แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ทีนี้แหละมาดูว่าเอาแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมฮะแล้วเยอะด้วยหมายถึงว่าเยอะกว่าในเวทีโลกนั่นเองเพราะว่าในเวทีโลกเขาพูดถึงแค่3ประเด็นแต่ในกรณีประเทศไทยอาจจะมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆหรือมีการกระทำอะไรที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นปัญหาแรกแน่นอนก็คือเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์นะครับการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สำคัญเลยนะครับและที่สำคัญประเทศไทยก็ถูกมองว่าเรายังมีปัญหาการค้ามนุษย์อยู่นะครับแล้วประเทศไทยก็ถูกมองว่าเป็นทั้งประเทศต้นทางเป็นทั้งประเทศทางผ่านและก็เป็นทั้งประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์นั่นเองนึกออกไหมฮะนี่ก็คือความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยนะครับเรายังมีปัญหาเรื่องของสิทธิชุมชนก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันถูกไหมครับเรามีปัญหาสิทธิในที่ดินปัญหาสิทธิในที่ดินก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของความหลากหลายทางเพศก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะยังไม่มีการยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัยนะครับก็ยกตัวอย่างว่าเราอาจจะยังไม่มีการยอมรับหรืออนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับเรายังมีลักษณะของการที่จะดูหมิ่นดูแค้นนะครับหรืออาจจะมีลักษณะดูถูกคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่นะครับก็คือถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรายังมีลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานะของบุคคลถูกไหมก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอะไรทำนองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลนะครับไม่ได้รับสิทธิผลประโยชน์นะครับในความเป็นมนุษย์

ที่เท่าเทียมกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะถูกมองว่ากรณีปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุผลหนึ่งก็ยังมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับรวมไปถึงปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหายอันนี้ก็วงเล็บไปว่าการอุ้มที่เขาเรียกว่าเข้าใจง่ายๆว่าอุ้มหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรณียังมีประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่การทำให้บุคคลเนี่ยหายสาบสูญไปถูกไหมฮะลักษณะอย่างเงี้ยก็ถือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่นะครับเช่นกรณีไหนที่ดังๆเลยถูกไหมฮะซึ่งหลายท่านนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะจำไม่ได้แล้วกรณีผู้นำแรงงานในอดีตถูกไหมครับนายธนงโพอาจจนถึงวันนี้นะครับก็หายสาบสูญไปนานร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็คือหายไปเลยนะครับไม่ทราบชะตากรรมไม่ทราบอะไรไม่พบศพไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นหรือแม้แต่กรณีล่าสุดนะครับก็คือทนายสมชายนีละไปจิตก็ถูกกรณีที่อยู่ดีก็สูญหายไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือที่พอที่จะเป็นข่าวหมายถึงว่าคนที่สูญหายนั้นก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับเป็นแกนนำในการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรความเสมอภาคอะไรต่างๆนั้นในสังคมแต่ยังมีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายอีกมากที่ไม่เป็นข่าวแล้วก็เราไม่รับรู้ก็มีนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของสื่อกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วว่าแน่นอนนะครับสื่อจะทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสื่อนั้นจะต้องมีสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อนั้นไม่สามารถกระทำได้เพราะถ้าสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพก็คือหมายความว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนอะไรอย่างที่พูดกันแต่บางทีการทำหน้าที่ของสื่อนั้นมันก็ชักจะเกินเลยไปก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ของสื่อบางทีไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นดาราเป็นศิลปินถูกไหมครับแม้เขาจะเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวิถีชีวิตของเขาจะต้องเป็นข่าวถูกไหมครับเขาก็ควรที่จะมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างเขาก็ควรมีสิทธิในการที่จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรทำนองนี้นะครับแต่สื่อเอามาลงข่าวหมดเลยมันก็กลายเป็นว่าถูกมองว่าการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยชักจะเลยเถิดไปแล้วนะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เลยเกิดการที่จะต้องทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีการควบคุมดูแลสื่อบ้างแล้วแต่ควบคุมดูแลสื่อมากเกินไปมันก็ไม่ดีอีกมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยอีกถูกไหมก็ยันก็เลยตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาในการดูแลสื่อซะเลยที่เรียกว่ากสทช.นะครับถัดมานะครับก็เรียกพูดถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติเห็นไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากถูกไหมฮะเพราะว่าจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยเนื่องจากว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาถูกไหมฮะปัญหาสิทธิของคนพิการนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันนะครับก็คือหมายความว่าคนพิการนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาถึงมีการเรียกร้องในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์ก็คือหมายความว่าต่อไปนี้สิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆนานานั้นจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะใช้ได้มีสิทธิ์ใช้ได้เช่นคุณเราก็จะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆนานาณปัจจุบันนั้นเวลาก่อสร้าง1ต้องมีทางลาดชัน2ในลิฟต์ต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องมีปุ่มที่เป็นอักษรเบลเพื่อให้คนที่พิการทางสายตาสามารถใช้ได้อะไรทำนองนี้รวมไปถึงสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงก็คืออาจจะมองว่าผู้หญิงเมื่อถูกก่อคดีอาชญากรรมทางเพศเนี่ยอาจจะเกิดความอับอายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีช่องทางในการกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้หญิงนั่นเองรวมไปถึงสุดท้ายก็ถูกมองว่าในเรื่องโทษประหารชีวิตก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันซึ่งจริงๆก็ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่นะฮะบางคนก็บอกว่าก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

เนื้อหาถัดมานะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับหน่วยที่14เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการทุจริตในสังคมมนุษย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมครับโดยเฉพาะสังคมไทยเองนะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆนานาว่ามีการทุจริตในทุกแวดวงถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมมนุษย์ณปัจจุบันนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ความหมายนะครับแล้วก็สาเหตุของการทุจริตนะครับถ้าพูดถึงประเด็นแรกนะครับความหมายของการทุจริตเนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามันก็เป็นพฤติกรรมนะครับที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายโดยปกติก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตัวเองดำรงอยู่นะครับมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองถูกไหมครับโดยก็ต้องอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นก็คือเราก็อาจจะเห็นพบเห็นได้ชัดเจนหน่อยนึงในแง่ของระบบราชการระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งแห่งหนมีตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับอยู่ชัดเจนถูกไหมครับว่าอาจจะมีคนที่มีตำแหน่งหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะมีอำนาจในการเซ็นหรือว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรื่องราวอะไรต่างๆนานาได้ซึ่งก็จะเป็นบอกเกิดให้เกิดการทุจริตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสาเหตุอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบชัดๆว่าถ้าเราพูดถึงสาเหตุของการทุจริตเนี่ยนะก็คงมีหลากหลายสาเหตุนะครับไปนักศึกษา